0: บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีสก.อยู่ในมือ
1: ครับ
0: เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระเองก็ตามแต่ว่า4ปีที่ผ่านมามันถือว่าเป็นบททดสอบแล้วว่าเรื่องของการขับเคลื่อนงานในสภากทม.เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสก.ในซีกของพรรคเพื่อไทยเองก็ดีนะครับของทางพรรคประชาชนก็ดีนะครับจันบอกว่าก็ขับเคลื่อนทำงานร่วมกันมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวของคุณชาชาติด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะนะครับเราเห็นภาพของพรรคประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนนะครับดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับรวมไปถึงผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนก็เดินทางมาถึงที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับในส่วนของพรรคประชาชนด้วยนะครับ
2: ครับคือในมุมการอธิบายของคุณชัชชาติหลายเรื่องก็น่าสนใจ
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณอนุชาว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันก็อาจจะมีถูกมองอีกมุมนึงว่าเพราะไม่ต้องการที่จะส่งสก.ในสังกัดของตัวเองไม่ต้องไปอินยุกฝ่ายการเมืองมันก็เป็นเหตุผลอธิบายได้ว่าเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้ระดับนโยบายของประเทศเนี่ยมันยังไม่เวิร์กยังไม่สามารถผลักดันไปถึงตรงนั้นได
0: ้
2: มันก็สามารถที่จะมองได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกรุงเทพมหานครนะมันก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญล่ะผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าพอใจผลงานของผู้ว่าชาติชาติไหมก็พอใจในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดูจากโพลนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์เสร็จสับ 100% หรอกซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่นหรือกลุ่มอิสระอื่นเนี่ยมองว่านี่มันคือช่องโหว่ช่องว่างที่จะสอดแทรกเข้าไปเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับคนกรุงเทพมหานครมาเลือกฉันสิมาเลือกผมสิแล้วผมจะไปปิดช่องโหว่ตรงนั้นให
0: ้แต่เรื่องของเส้นเลือดฝอยว่าไปบางคนบอกว่าเป็นจุดอ่อนแต่ว่าบางคนก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเหมือนกันถ้าเราไปดูผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพนะครับที่ออกมาจากหลายสำนักเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็พอใจนะคนที่เป็นโหวตเตอร์ของตัวคุณชาชาติก็พอใจกับผลงานที่ผ่านมาหลายหลายคนบอกว่าเส้นเลือดฝอยแต่ว่าความใกล้ชิดกับประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุในทันทีไม่ว่าเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับก็อาจจะเป็นจุดเด่นแต่ว่าตอนนี้นะครับผู้สมัครของพรรคประชาชนกำลังให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์สดๆกันครับ
3: มีการพูดคุยนะครับบรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับ
4: ในการที่ลงชิงผู้ว่าตอนนี้เราถือเป็นหนึ่งในสามตัวเต็งเนี่ยมีความคาดหวังว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยไหมคร
3: ับ ผมก็ทั้งหมดเนี่ยประชาชนนะครับชาวกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นผู้ตัดสินให้เราหน้าที่ของเรานะครับที่ทำให้ดีที่สุดเนี่ยคือใช้โอกาสในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับนำเสนอวาระที่เราต้องการที่จะพัฒนาอนาคตของกทม.ในอีก4ปีข้างหน้านะครับและอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าเพราะเรามีทั้งวาระเมืองแล้วก็วาระเขตของสก.นะครับทั้งหมด50คนเนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่บนรถบัสระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับก็ได้มีการไลฟ์แบบเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการแนะนำวาระเขตของสก.ที่อยู่บนรถด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำว่าในแต่ละเขตเนี่ยเขามีวาระอะไรที่อยากจะสร้างอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นถ้าหากได้รับเลือกนะครับก็วาระของพรรคประชาชนเนี่ยถ้าอยากจะให้วาระเขตเกิดก็จำเป็นที่ต้องเลือกผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะวาระของสก.พรรคประชาชนเนี่ยไปฝากให้ผู้ว่าคนอื่นขับเคลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นจุดขายอันนึงที่พวกเราเนี่ยอยากจะนำเสนอให้เลือกพวกเราครับแบบยกทีมก็คือมีทั้งสก.จากพรรคประชาชนด้วยแล้วก็ผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วยนะครับแล้วเราก็วันนี้ก็มีผู้บริหารนะครับที่เราได้เปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็ร่วมมาสมัครงานนะครับสมัครผู้ว่าและก็สมัครสก.นะครับในวันนี้ด้วยครับ
4: เห็นก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ในแต่ละเขตนะครับได้รับฟังปัญหาแล้วมีปัญหาไหนเร่งด่วนที่แต่ละเขตต้องเร่งจัดการด่วนแล้วก็ก่อนหน้านี้มันยังไม่เคยจัดการเลย
3: ปัญหาเร่งด่วนของกทม.จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่ อาจจะยัง

0: ไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการของผู้ว่าเนี่ยก็ถือว่ามีจำกัดมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือการจัดการปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่การขึ้นงบประมาณตั้งแต่การสืบหาราคากลางก่อนที่จะเข้ามาเสนอในสภากทม.ซะด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงกลางน้ำเช่นการออก TOR นะครับการประมูลต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยระบบที่เราได้พัฒนาแล้วก็สาธิตให้ดูเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจัดการแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
1: การเริ่มต้นที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนต้องขายว่าทีมสกอและผู้ว่าต้องเป็นทีมเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าผลการเลือกตั้งทีมสกอและประชาชนต้องร่วมงานกับผู้ว่าจากพรรคอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นเนี่ยสามารถทำงานด้วยกันได้ใช่ไหม
0: การทำงานด้วยกันได้เราก็ได้เสนอได้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าหากเราอยากจะให้ประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยได้เลือกวาระเมืองที่ผู้ว่าแคนดิเดตผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนี่ยได้นำเสนอคือทำกรุงเทพเนี่ยให้ง่ายขึ้นเป็นเมืองแห่งสวัสดิการเป็นเมืองที่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เปิดประตูแห่งโอกาสให้กับคนกรุงเทพถ้าอยากจะให้ผลักดันวาระเหล่านี้ก็ควรจะต้องเลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สกของพรรคประชาชนด้วย
1: มีการประกาศว่าสามารถที่จะเริ่มงานได้ทันทีตั้งแต่ระดับเลือกตั้งกับของเจ้าโจถ้าต้องเริ่มงานใหม่อันนี้มีความหนักใจบ้างไหมคร
0: ับ เราก็มีแอคชั่นแพลนทั้งหมดนะครับทั้งในระดับเขตด้วยใน50เขตที่เราพูดถึงวาระเขตเนี่ยนะครับสกของเราเนี่ยได้ลงไปเดินคุยกับชาวบ้านนะครับลงไปพื้นที่จริงๆสำรวจปัญหาจริงๆแล้วก็ทั้ง50คน50เขตเนี่ยครับก็มีวาระที่จะนำเสนอในแต่ละเขตแล้วก็มีแอคชั่นแพลนแม้กระทั่งระดับเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันที
1: จนถึงวันนี้ยังคงยืนยันใช่ไหมครับว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงที่จะโจม
0: ครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจเลยนะครับเพราะผมเราเริ่มจากสโลแกนว่ากรุงเทพง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เห็นว่ามันง่ายขึ้นได้ทันทีเนี่ยก็คือการเริ่มต้นจากการไม่มีป้ายหาเสียงของแคนดิเดตผู้ว่าจากพรรคประชาชนนะครับแต่ว่าเรายังมีป้ายหาเสียงของสกอยู่เพราะว่าสกเนี่ย50คน50เขตนะครับแล้วก็50เบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้สับสนเนี่ยเราก็ยังมีป้ายของสกแต่เราก็จะลดจำนวนป้ายของสกเนี่ยไปลดไปอย่างมากนะครับก็จะมีป้ายแค่ประมาณ 1-2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งแต่สำหรับของผู้ว่านะครับอันนี้เนื่องจากผู้ว่าเนี่ยก็มีพื้นที่สื่อนะครับอย่างวันนี้ผมก็ได้ออกสื่อเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพที่ตั้งใจจะเลือกผมเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ตัดสินใจจากการที่เห็นป้ายว่ามีป้ายเยอะหรือป้ายน้อยนะครับมีหนำซ้ำป้ายที่ติดตั้งในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันบดบังนะครับบดบังทัศนียภาพทำให้การใช้ชีวิตการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความลำบากอันนี้เราไม่อยากจะเป็นภาระนะครับเพราะเราอยากจะทำกรุงเทพให้ง่ายแล้วก็แสดงความจริงใจออกมาในส่วนนี้แล้ว
1: ถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ถ้าเขาไม่ทราบอาจจะเสียชีวิตไปนี่เรามีความจำเป็นด้วย
0: ครับเรามีการเติมเต็มในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งผ้าใบไวนิลนะครับในย่านชุมชนเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาเดินอยู่ในย่านชุมชนเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นแผ่นผ้าใบไวนิลซึ่งก็จะมีทั้งผู้ว่าแล้วก็สกนะครับอยู่คู่กันแล้วเราก็มีการเข้าถึงแบบเคาะประตูบ้านเนี่ยแจกแผ่นพับแจกใบปลิวนะครับให้กับผู้สูงอายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเราจะเข้าถึงแบบเข้าถึงเคาะประตูบ้านได้เลยครับ
1: ขอบคุณครับสกลาดพร้าวเนี่ยที่มีการเปลี่ยนตัวกัน
2: ครับ
1: เ
2: จ้า
1: ครับเดี๋ยวครับตัวผู้สมัครใหม่ครับขอเนี่ยนะครับผมต้องโจทย์ครับสกลาดพร
3: ้าวนี่คือบรรยากาศโดยภาพรวมเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ได้ยินทางดร.โจคุณชัยวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วพูดถึงสกเยอะนะ
4: ครับ
3: โดยเฉพาะพยายามเน้นย้ำว่าถ้าอยากแก้งานตรงนู้นถ้าอยากพัฒนาตรงนี้ถ้าอยากทำตรงนี้ปะผุอะไร เลือกผู้ว่าและสกจากพรรคประชาชนใช่ใช่
2: พยายามแพ็กเกจนะหลายรอบเลยนะครับว่าการขับเคลื่อนงานในกทมเนี่ยถ้ามีผู้ว่านะครับเป็นของพรรคประชาชนแล้วมีสกเป็นของพรรคประชาชนแล้วมันก็จะง่าย

0: สำหรับการขับเคลื่อนงานนะครับกรุงเทพง่ายๆแหละนะครับเจ้าตัวบอกว่าไม่เน้นเรื่องของการติดป้ายสำหรับผู้ว่านะครับส่วนสกเขาว่ากันไปก็ต้องติดแต่ว่าในส่วนของผู้ว่าเนี่ยอาจจะไม่เน้นเพราะว่าเน้นเรื่องของกรุงเทพง่ายๆไงนะครับแล้วก็เรื่องของแพ็กเกจอย่างที่บอกไปก็เน้นหลายรอบเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเส้นเลือดฝอยไม่ใช่แค่ผู้ว่าชาชาติที่พูดถึงเรื่องนี้คุณชาชาตินะครับแต่ว่าตัวของดร.โจเองก็พูดถึงเส้นเลือดฝอยเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของงานรูทีนงานเส้นเลือดฝอยที่เขาเรียกกันว่าเส้นเลือดฝอยนี่แหละงานเฉพาะหน้าน้ำท่วมนะครับแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมไฟฟ้าไม่สว่างอะไรอย่างเงี้ยจะไปดูเรื่องของเส้นเลือดฝอยเหมือนกันแล้วก็ท่านเลือกวันนี้พร้อมที่จะทำงานทันที
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้สก20ที่นั่ง
0: ครับ
1: พรรคก้าวไกลครั้งที่แล้วนะปี65ได้สก14ที่นั่ง14ที่นั่งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: พี่ประจักษ์ครั้งนี้ดูเขาจะพยายามขายสกมากกว่าเดิมอีก
2: ก็จะเป็นช่องโหว
1: ่ครับ
2: เป็นช่องโหว่ช่องว่างที่เขามองเห็นนะครับจากเรื่องของกรณีของคุณชัชชาติไม่ได้มีสกในสังกัดของตัวเองรวมไปจนกระทั่งถึงถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยก็คือในระดับส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยจะมีความพร้อมเพราะว่าณปัจจุบันในกรุงเทพมหานครเนี่ยส.ส.เข้าทุกเขตเลยครับไม่มีพ
0: ร
2: รคการเมืองอื่นไปเจือปนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการขับเคลื่อนกฎหมายอะไรก็ตามทีหรือแม้แต่เรื่องพรบกรุงเทพมหานครอย่างที่ว่าคือก็สามารถพร้อมในการขับเคลื่อนผ่านส.ส.ของพรรคได้ทันทีแล้วก็เข้าใจว่าตัวของทางดร.โจที่จริงมีดร.โจ2คนเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ที่มาลงช่วยพรรคประชาชนใช่ไหม
0: ครับ
2: ดร.โจเดิมคุณพิจิตรรัตกุลนะฮะตอนนั้นได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงสมัครอิสระ
0: ครับ
2: กลุ่มมดงานครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าอุดมการสอดคล้องกันหรือมองเห็นอนาคตหรือชื่อเหมือนกันไม่แน่ใจ
1: ผมสนใจอย่างน
2: ี้ก็เลยมาลงทีมเดียวกับทางดร.โจของพรรคประชาชน
1: วันที่โจพิจิตรมาช่วยโจชัยวัฒน์หาเสียงพี่ประจักษ์ครับคุณพิจิตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบที่ไม่ได้เป็นทีมงานแบบฮีโร่คนเดียวแต่คือการบริหารเมืองกรุงเทพต้องมีฮีโร่หลายคนคือกลายเป็นคุณพิจิตรเองก็พูดในลักษณะที่เหมือนจะไปสอดคล้องกับไอเดียการขายเป็นแพ็กเกจของทางพรรคประชาชนคือเขาเห็นอยู่แล้วว่ามีผู้สมัครมีคนชื่นชอบเยอะนะครับ
0: อีกหนึ่งสีสันของการรับสมัครวันนี้นะครับคุณเต้มงคลกิจนะครับก็นำผู้สมัครนะครับในส่วนของกลุ่มเนี่ยมาครับเดี๋ยวเราเห็นที่เราเห็นบรรยากาศสดๆกันอยู่ในเวลานี้นะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งกลุ่มที่ก็สร้างสีสันตั้งแต่การเปิดตัวเหมือนกัน
1: ครับ
0: เรื่องของนโยบายที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำได้จริงไหมนะครับอย่างเช่นนโยบายกรุงเทพบินได้กรุงเทพบินได้นี่คือเขาจะนำเข้ารถนะที่มันเป็นรถที่สามารถที่จะบินได้เนี่ยนำเข้ามาจากจีน
1: ครับ
0: แล้วก็จะเอามาใช้ในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งนโยบายก็คือการไปเรียกอะไรฟื้นฟูบำบัดน้ำในคลองแสนแสบ
1: เขาไปกรองดื่มโชว์ด้วยนะ
0: เอาน้ำกรองน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยเอามาดื่มให้ได
1: ้ครับ
0: โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความสนใจกับประชาชนนะ
1: ผมสนใจอย่างนี้พี่ประจักษ์คุณอนุชาคุณมงคลกิจยังเอาประเด็นหาเสียงระดับชาติมาขายในท้องถิ่นไอ้ประเภทแบบหาคู
0: ่ไดโนเสาร์ยังมีนะไดโนเสาร์ก็ยังมานะเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์หรืออะไรของแกเนี่ย
1: คือพี่ประจักษ์อ่านเกมคุณมงคลกิจเอานโยบายแบบนี้มาขายในสนามท้องถิ่นจริงๆคุณมงคลกิจคาดหวังอะไรเนี่ย
2: คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการใช้นโยบายเหล่านี้ขายในเวทีส.ส.เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันก็สร้างความงานในระดับหนึ่งนะเพราะว่าไปโดนใจผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งอะบอกว่าอย่างเนี้ยมันน่าจะเป็นนโยบายที่พรรคการเมืองเนี่ยน่าจะนำมาใช้เป็นแนวทางแล้วก็สนับสนุนให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติในความเป็นจริงก็เป็นที่คาดหวังลึกๆของผู้คนอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มองว่ามันเป็นนโยบายที่ดูมันจะห่างไกลกับความเป็นจริงหรือมันดูจะห่างไกลจากสิ่งที่มันควรที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นระดับภาพใหญ่ของประเทศหรือว่าเป็นระดับท้องถิ่นมันควรจะเป็นเรื่องที่มันใกล้ชิดกับชีวิตถี่ชีวิตความเป็นอยู่และเป็นปัญหาที่ผู้คนเนี่ยเจอมาอย่างต่อเนื่องและอยากเห็นการแก้ไขถ้าเกิดว่าไปเอาน้ำจากคลองแสนแสบมาดื่มเนี่ยเพราะว่าการประปาเนี่ยตกงาน
1: คือหมายถึงถ้าทำได้ขนาดนั้นใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันก็ทำให้การเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้มัน

0: ดูจากคึกคักมันดูจากคลึกคลื้นคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นสมัยก่อนที่เรียกกลุ่มผู้สมัครเพศไม้ดอกไม้ประดับแต่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวคุณเต้เขาจะโกรธนะเราบอกว่ามันก็เป็นการสร้างสีสันสร้างทางเลือกหนึ่งให้กับผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีความคิดหรือมีความที่ชอบอะไรที่มันต้องแปลกใหม
1: ่
0: อะไรที่มันทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมันพลิกโฉมไปอย่างปัจจุบันทันด่วน
2: รอบนี้ถ้าเราพูดถึงตัวเต็งคนจะมองไปที่คุณชัชชาติกับดร.โจชัยวัฒน์แต่จริงๆอย่างคุณมงคลกิจหรือว่าคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่เดินทางมาถึงแล้วด้วยนะคุณผู้ช
1: ม
2: และยังมีท่านอื่นๆอีกพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณอนุชาบุรพาชัยศ
0: ร
2: ีทั้งหมดนี้จะบอกว่าไม้ประดับเราก็พูดไม่ได้พี่ประจักษ์ว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆที่เอามา
1: ทางเลือกเพราะว่าตอนนี้ต้องจับตาเขาบอกว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเน
2: ี่
1: ยค่อนข้างเยอะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตามโพลเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำไปที่ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกใครนะครับก็อย่างที่บอกไปนอกจากคุณมงคลกิจแล้วเนี่ยคุณมาริกาใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนค
0: ุ
1: ณ
0: อนุ
1: ช
0: าหมอมกรไง
1: หมอมกร
0: อีกคนนึงมองข้ามไปได้ไง
2: หมอมกรกสิวัฒน์นะ
1: และเขาบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงของการช่วงชิงกลุ่มนี้แหละนะครับกลุ่มคนที่ยังไม่เลือกใครและสิ่งที่จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยตัดสินใจเลือกก็คือนโยบายนโยบายของหลายๆคนก็เลยอาจจะสร้างให้มันเป็นกิมมิคแล้วก็ให้มันมีสีสันไหมพี่ประจักษ
0: ์ใช่ก็ต้องหันมาเน้นในเรื่องนโยบายเหล่านี้แหละ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะนำไปเป็นช้อยเลือกให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสหันกลับมาดูซิมันมีอะไรที่เป็นช้อยเลือกหรือว่าเป็นทางเลือกคนอื่นบ้างหรือว่าพรรคการเมืองอื่นบ้างหรือว่ากลุ่มการเมืองอื่นบ้างคือจริงๆแล้วต้องยอมรับนะคุณอุรชัยคุณนุชาการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้มันจะต่างจากการเลือกผู้ว่าครั้งที่แล้วในแง่ของบรรยากาศในแง่ความคึกคักคึกคลื้นเมื่อ4ปีที่แล้วใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละ
2: ร
0: เราได้เห็นบรรยากาศโอ้โหมันเคลื่อนไหวตลอดเวลานะเดี๋ยวกลุ่มนั้นเดี๋ยวผู้สมัครคนนี้เดี๋ยวพ
2: ร
0: รคนี้เนี่ยเคลื่อนตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันนานๆจะมาชุดหนึ่งนานๆจะมีอะไรที่มันเป็นสีสันขึ้นมาชุดหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันดูแล้วมันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะลอยลำอย่างที่บอกครับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเลือกผู้ว่าที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราไม่มีการเลือกตั้งเลย9ปี
2: ครับ
0: นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ครับ
0: พบทบนะฮะได้มีการรัฐประหาร
2: ปี57
0: ใช่หลังจากนั้นมามันไม่ได้มีเรื่องของการเลือกตั้งมันไม่ได้มีเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนเลย
2: ปี62ที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกในการผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพทันที
0: ใช่
2: ต้องรอมาถึงปี65
0: ใช่รอมาถึงปี65เป็นการเลือกผู้ว่าในครั้งแรกนับตั้งแต่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลเลือกกู้ว่าปี65มันทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยคือเก็บกดอ่ะอยากจะออกไปเลือก
2: อยาก
0: จะไปใช้สิทธิ
1: ์อ่
0: ะแล้วช่วงนั้นมันมีการเริ่มมีกระแสไม่เอาลุงตู
1: ่
0: พอมันมีกระแสไม่เอาลุงตู่ปั๊บคุณชัชชาติเนี่ยเขาลงพื้นที่หาเสียงแล้วเป็นตัวเก่งมาเป็นปีแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าครั้งนั้นบรรยากาศมันคึกคักเพราะว่าคนจะไม่เอาลุงตู
1: ่ครับ
0: อันนี้พูดแบบข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
2: เดี๋ยวเรามาต่อกันเพราะตอนนี้คุณมงคลกิจกำลังพูดอยู
1: ่
2: เมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับคุณมงคลกิจพอดีเลยไปฟังกันครับว่าเจ้าตัวจะขายไอเดียอะไรครับ
3: ชื่อเนี่ยสูงมากแต่ว่าน้ำเน่านะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารชุดที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยได้ยังไงให้น้ำเน่าขนาดนี้จนผมทนไม่ไหวอ่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคนที่จะอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เฉพาะ5ล้าน4แสนคนยังมีประชากรแฝงอีกครึ่งนึงแรงงานต่างด้าวนักท่องเที่ยวอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปดูงานมาหลายประเทศด้วยกันญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์หลายประเทศด้วยกันของเขาใสมากเลยเห็นตัวปลาเลยนะครับเห็นตัวปลาเราต้องการให้เห็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือง่ายๆเนี่ยเราตั้งใจว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จประมาณ28มิถุนายนกกต.รับรองภายใน30วันเราน่าจะเริ่มงานได้ประมาณ1สิงหา1สิงหาถึง30ธันวาเนี่ย2กิโลเมตรเราน่าจะจัดการได้แล้วนะครับในเบื้องต้นนั่นหมายความว่าคลองใสแต่ไอ้จุดที่จะดื่มได้เนี่ยเราจะทำจุดบนบกให้ดื่มได
4: ้
3: นั่นหมายความว่ากรองด้วย UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสารคลอไรด์แขวนลอยแต่ในส่วนในน้ำปกติเนี่ยเราจะจัดการทั้งโลหะหนักและโลหะหนักของหนักแล้วก็น้ำมันออกไปแล้วก็ใช้จุลินทรีย์กรองตะกอนเพื่อให้มันใสพอใสเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเข้าสู่คลองแสนแสบแต่หมายความว่ากินได้ไหมไม่กินได้แต่มันไม่อันตรายมากว่ายน้ำได้เพราะว่าสมัยก่อนปี2030เนี่ยน้ำมันใสแล้วเราก็ว่ายน้ำ

0: จมน้ำปุ๊บน้ำก็เข้าไปในปากเราก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เข้าไปนี่ตายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าปีแรกก็ประมาณไอ้ครึ่งปีแรก2กิโลเมตรปีที่2ปี70 10กิโลปี71ก็ประมาณอีก20นะครับแล้วก็ปีสุดท้ายก็ทั้งหมดแต่เราจะควบคู่กับคลองอื่นๆไปด้วยแต่ที่เราจะยังไม่ทำก็คือเห็นว่ารัฐบาลกำลังทำคลองเปรมประชากรอยู
1: ่
0: ว่าจะแข่งกับเรานะครับแต่คลองอื่นๆเนี่ยเราเห็นความสำคัญหมดเราจะทำเรื่องน้ำเนี่ยให้เป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือน้ำต้องสะอาดหลังจากนั้นอากาศก็คือ PM 2.5 มาจาก2ส่วนส่วนใหญ่ๆก็คือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์เนื่องจากว่ารถยนต์มันเยอะรถมอเตอร์ไซค์มันเยอะจากน้ำมันเบนซินดีเซลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์การตรวจตะละอ้อมั่วๆจะไม่ได้ละต้องตรวจแล้วก็คือต้องเช็คลิสต์จริงไม่ใช่จะเอาแต่ภาษีอย่างเดียวแล้วส่วนโรงงานที่ผลิตเนี่ยเราก็จะตรวจโรงงานที่ผลิตทั้งหมดว่าจะต้องเผาไหม้สมบูรณ์ในระยะเวลากี่ปีแล้วก็การในการลดปริมาณรถเนี่ยเพื่อไม่ให้รถติดเนี่ยเราจึงมีคอนเซปต์ไงฮะว่ากรุงเทพบินได้เราก็จะมีการนำเข้ารถยนต์บินได้ในส่วนราชการและเอกชนเบื้องต้นปลายปีนี้ก็มาจากประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียกรถยนต์บินได้เป็นการจราจรทางอากาศนะครับในอนาคตก็จะมีเป็นแสนคันเพราะฉะนั้นอีกหน่อยในอนาคตเราหลับตาไปเลยอีก5ปีข้างหน้าเรามีรถยนต์บินได้เป็นเรื่องปกติ10ปีข้างหน้าเนี่ยรถข้างล่างเนี่ยไอ้ที่ทำถนนไว้เนี่ยถนนจะวิ่งคนจะวิ่งน้อยทางด่วนก็จะวิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือคำว่ากรุงเทพบินได้เพราะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของรถยนต์ที่มันมีเยอะอยู่แล้วเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรฮะจำกัดการเดินรถระยะวงปี7ปีวิ่งได้กี่โมงถึงกี่โมง7ปีถึง14ปีวิ่งได้ถึงกี่โมงถึงกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์มันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตความมันอยู่เราจะดีขึ้นเมื่อชีวิตความมันอยู่เราดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการให้คนมีบุตรเพราะปัจจุบันเนี่ยคนมีบุตรน้อยมากแล้วก็โดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยขาดคู่เราจึงมีนโยบายในการจัดตั้งสำนักงานจัดหาคู่ในสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตเพราะว่ามีประมาณ 60% เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายขาดคู่แล้วก็มีบุตรน้อยประมาณการปี69เนี่ยจะมีบุตรเหลือแค่ประมาณแค่ไม่เกิน 350,000 ปีที่แล้ว 401,000 เพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นกรุงเทพเมืองต้นแบบในการที่มีบุตรให้เกินแสนคนเฉพาะกทม.นะฮะเพราะฉะนั้นอากาศสะอาดนะครับแล้วก็น้ำสะอาดทุกอย่างมันจะดีหมดเมื่อมันดีหมดเนี่ยเราทำยังไงฮะเราต้องให้คนออกกำลังกายการที่ตอนนี้คนกำลังออกกำลังกายแอโรบิกดีไหมดีเราต้องการให้ออกกำลังกายหมดเลยทั้งแอโรบิกทั้งวิดพื้นทั้งฟิตเนสทั้งทำทุกอย่างให้เป็นกิจจลักษณะเราไม่ได้ต้องการให้คนกรุงเทพอ่ะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ฮะมันต้องทำงานนะคะเอ้ออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายทำงานพักผ่อนปั๊มลูกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ปั๊มเนี่ยโรงเรียนมันจะไม่มีคนเรียนนักข่าวจะไม่มีใครมาเป็นนักข่าวนะเพราะว่าบุตรไม่เกิดกันนะครับพอเราตั้งสำนักงานจัดหาคู่เสร็จคนก็จะเริ่มมีบุตรมากขึ้นอากาศดีขึ้นแต่คนก็กลัวว่ารายได้มันไม่พอรายจ่ายเพราะน้ำมันเนี่ยในช่วง1ถึง26มีนา69เนี่ยมีการกักตุนน้ำมันถึง 2,000 ล้านลิตรด้วยกันแล้วทำให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนกันเนื่องจากโรงกลั่นกทม.ตอนนี้เหลือเงินอยู่ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านนะฮะเพราะว่าท่านชัดชาติจะใช้หนี้รถไฟไป 30,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้สัก500ล้านมาเป็นระดมทุนในการซื้อโรงกลั่นให้กับกทม.บางจากกับบางจากศรีราชาซึ่งต้องการซื้อน้ำมันดิบมาแล้วก็มากั่นแล้วก็ขายแล้วก็ขายกับคนกทม.แล้วคนที่สัญจรจากกทม.มาในราคาที่ไม่เกิน32บาทแล้วก็คนกทม.คนกทม.ก็จะได้สิทธิ์สวัสดิการอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าเราจะยอมเสียหายประมาณ200ล้านต่อปีคือเราจะลดภาษีท้องถิ่นในการเติมน้ำมันกทม.เราจะไม่เอาแต่เราจะไปเพิ่มส่วนอื่นเพื่อชดเชยแทนอันนี้คือสิ่งเรื่องน้ำมันถ้าเราทำสำเร็จโรงกลั่นเป็นของเราเราก็จะดูนำหน้าจากอีก4โรงกลั่นที่เป็นของปตท.กับสตาร์ปิโตรเลียมได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนร่างกายแข็งแรงนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเรามีโรงพยาบาลสังกัดกทม.อีกเราต้องการให้คนกทม.เหมือนคนเกาหลีสวยหล่อผู้หญิงสวยฟิตผู้ชายหล่อใหญ่ยาวนะครับหล่อใหญ่และยาวข้าราชการอาจจะได้สวัสดิการทำฟรีไปแต่เอกชนเนี่ยก็จะได้โรงพยาบาลของกทม.ส่วนหนึ่งร่วมมือกับเอกชนในราคาลด 5-7 เท่าด้วยกัน เราออกกำลังกายด้วยสวยหล่อด้วยใช่ไหมฮะหล่อใหญ่ยาวสวยฟิตด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมกับการที่จะเป็นเมืองแห่งความสุขก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบุตรด้วยแล้วเรามีนโยบายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองลดรายจ่ายด้วยนั่นหมายความว่าเราตัดลดงบประมาณกทม.ได้งบปกติ 92,000 ล้านงบจากรัฐบาลกลางเกือบ 30,000 ล้านประมาณแสนกว่าล้านแล้วก็ค่าเงินเดือนประมาณเงินเดือนกับเงินบำนาญประมาณ 26,000 ล้านด้วยกันเราจะเอางบจัดซื้อจัดจ้างที่มันเกินจริงที่เคยผ่านมาเนี่ยเกินมา10เท่าเกินมา5เท่าตัดออกมาประมาณสัก 30,000 ล้าน 20,000 ล้านเนี่ยเราจะให้เด็กกทม.ที่มีทะเบียนบ้านเกิดตั้งแต่0ถึง18เนี่ยประมาณ 900,000 ถึงล้านคนผู้ปกครองได้อานิสงส์ประมาณ2ล้านคนวันละ100บาทก็คือ9เดือนเราไปโรงเรียนประมาณ20วันก็ 2,000 บาทนั่นหมายความว่าเราให้ตั้งแต่เกิดจนถึงเรียนจบถ้าจบปปช.ทำงานแล้วไม่ให้ละถ้าเรียนถึงปริญญาตรีให้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการลดรายจ่ายปกติผู้ปกครองเคยให้150กทม.ให้อีก100นึงก็เหลือแค่50บาทนี่คือการเค้าเรียกนี่คือการหาเสียงประชานิยมนะฮะแต่0ถึง18 17ปีเลือกตั้งได้มั้ยไม่ได้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย2ล้านกว่าคนเลือกตั้งได
1: ้
0: เลือกตั้งได้
1: สุดท้ายถ้าดูจากคู่แข่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการตั้งพวกกทมของกรุงเทพฯได้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน
0: คือโอกาสก็มีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเรายังเหลืออยู่เวลาอยู่ประมาณ30วันด้วยกันเราขอว่าให้พี่น้องประชาชนเปิดใจรับฟังนะครับแล้วเรื่องการส่งคนไทยไปอวกาศเนี่ยทำจริงๆนะครับประมาณ100คนใช้เงินกทม200ล้านเอกชนประมาณ800ล้านไปสัมผัสชั้นบรรยากาศโดยบริษัท SpaceX Virgin Galactic นะฮะนี่ทำจริงส่วนไดโนเสาร์เนี่ยยังทำต่อเหมือนเดิมส่งนักวิจัยทางด้านตัดต่อยีนพันธุวิศวกรรมไปร่วมวิจัยกับบริษัท Colossal Bioscience กับ SpaceX นะครับประมาณ 10-20 คนส่งไปเพราะตอนนี้เขาได้ประมาณครึ่งทางแล้ว Mammoth ได้ครึ่งทางแล้ว Raptor ได้ครึ่งทางแต่ตอนนี้ประชาชนต้องการเลยตอนนี้เราเลยตั้งใจว่าจะทำไดโนปาร์คในกทมก็คือเขาเรียกว่าไดโนเสาร์ที่เป็นแบบโรบอทแล้วก็โปรแกรมไว้อย่างเช่นเรามีแรปเตอร์1ฝูง50ตัวเราโปรแกรมว่าใน24ชั่วโมงควรทำอะไรบ้าง
2: ฟังคุณมงคลกิจได้พูดถึงนโยบายที่เจ้าตัวพยายามจะผลักดันแล้วเรามาต่อกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครอีกหนึ่งท่านวันนี้มาลงในนามอิสระครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีครับสวัสดีครับหม่อมกรครับ
3: สวัสดีครับหม่อมกรครับ
4: สวัสดีครับ
2: หม่อมกรมาในนามอิสระนะครับ
5: อิสระแน่นอนครับ
2: ยังไม่ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ
5: ลาออกเรียบร้อย
2: ลาออกจากพรรคแล้วด้วย
5: เรียบร้อย
2: ทำไมไม่ลงในนามพรรคไปเลย
5: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าสกเนี่ยมีหลากสี
2: ครับ
5: ไม่ว่าสีส้มสีแดงสีฟ้าเราต้องทำงานร่วมกับเขาดังนั้นเรามีสีเนี่ยเราจะทำงานยากเขาจะมองว่าเรามีสีได้สีหนึ่งดังนั้นเองเนี่ยเราจะไม่มีเรื่องการเมืองระหว่างพรรคการเมืองแต่ขอทำงานร่วมกับเขาดีกว่านะครับ
2: ครับถ้าเกิดว่าหม่อมกรคิดแบบนี
5: ้
2: ผมนึกย้อนถึงคุณชัชชาติเมื่อปี65
5: ครับ
2: เขาพยายามขับเคลื่อนในนามอิสระล่วงหน้าก่อนรับสมัครเป็นปีเลย
5: ครับ
2: ทำไมหม่อมช้าไปหรือเปล่าม
5: ันอย่างนี้ครับมันต้องคุยกับหลายฝ่ายแล้วก็เวลาที่คุยกันต้องคุยกันแบบพี่แบบน้องว่าสาเหตุที่ผมต้องลงอิสระคืออย่างนี้นะผมขออนุญาตลงแบบนี้ละกันเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องนี้คิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าทำยังไงดีให้ทุกคนรู้สึกดีกับสิ่งที่ผมกำลังจะทำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะผมทำเพื่อส่วนรวมผมทำมาตั้งแต่ปี19ปีมาแล้วตั้งแต่ปี51ผมต่อสู้เรื่องพลังงานเรื่องพลังงานไม่ใช่อำนาจหน้าที่ผมแต่ผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วทุกวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าเกิดปัญหาจริง
2: ๆ
5: ดังนั้นเองเรื่องผู้ว่าที่บอกไม่มีอำนาจเนี่ยเลิกคิดผมไม่ใช่ผู้ว่าที่ไม่มีอำนาจผมเป็นผู้ว่าที่มีอำนาจและพร้อมประสานสิบทิศแน่นอน
6: นี่ประกาศชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพที่มีอำนาจเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าหม่อมกรเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนมายาวนานมาก
5: ยาวนานฮะ
6: ของผู้คนโดยทั่วไปในยุคหลายสมัย
5: ใช่ครับ
6: มันจะทำให้กรุงเทพมหานครหรือการเชื่อมโยงกับการเมืองภาพใหญ
5: ่
6: มันดีขึ้นได้ยังไงถ้าได้ผู้ว่าชื่อหม่อมกรกสิวัฒน์
5: ต้องบอกว่าวันนี้คุยกับกระทรวงพลังงานแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะครับคุยกันรู้เรื่องมากต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีก็เห็นภาพว่าเกิดปัญหาดังนั้นกรุงเทพมหานครเรื่องพลังงานนะต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ก่อนเรื่องพลังงาน
6: ทำยังไงยืนบนขาตัวเอง
5: กรุงเทพมีขยะวันละเท่าไหร
6: ่
5: วันละหมื่นตันท่านชัดชาติไปถมนครปฐมฉะเชิงเทรา 7-8,000 ตันเป็นเงิน 7-8,000 ล้านเลิกขยะทุกชิ้นไม่มีอยู่แล้วขยะไม่มีนะ พราะอะไรขยะเปียกคืออะไรไบโอแก๊สพลังงานสะอาดกับปุ๋ยท่านไปทำปุ๋ยอย่างเดียวก็ได้ความเหม็นกับปุ๋ยผมทำไบโอแก๊สได้พลังงานสะอาดมาใช้ปั่นไฟได้นะครับต่อมาเนี่ยสิ่งที่จะบอกคือขยะพลาสติก

0: 2 อย่าง 1 รีไซเคิล 2 เป็นน้ำมันเรียกว่าไพโรไรเซสยังไม่ได้ทำเลยนะเดี๋ยวผมจะทำต้นแบบให้ดูเพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดมาลอกแบบที่ถูกต้องและไม่มีมลภาวะดังนั้นขยะ 8,000 ล้านเงินจะหายไปเลยรายจ่ายนะจะกลับมาเป็นรายได้ขายไฟกับคาร์บอนเครดิตตรงนี้ต้องคิดและต้องทำนะวันนี้ท่านชาติชาติทำไหมทำท่านรู้ไหมว่าเขาไปทำไบโอแก๊สกี่เปอร์เซ็นต์ 1%
1: ครับซึ่งน้อย
0: ของขยะ
1: ใช่ไหม
0: น้อยสิ 1% เนี่ยขยะเปียก 5,000 ตันทำ 50 ตันน่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันน้อยมากส่วนทำไฟฟ้าก็ทำประมาณ 10% เท่านั้นแหละดังนั้นเรายังมีขุมพลังอีกมหาศาลนโยบายนี้เรียกว่า Waste to Wealth Waste to Wealth นะอันนี้มันจะกลับมาเป็นเงินที่มาดูแลโรงพยาบาลดูแลโรงเรียนเด็กๆได้เลยเพราะเราประหยัดการไปฝังกลบฝังกบเนี่ยเกิดมลภาวะนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามน้ำใต้ดินก็เสียอะไรก็เสียเนี่ยไม่ว่าเขาจะประกาศว่าถูกสุขภาวะยังไงถามว่าเหม็นไม่เหม็น
2: หม่อมกรขออนุญาตนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นทำได้ใน4ปีนะฮะ
0: ครับแน่นอน
2: แต่มันฟังดูใช้เงินเยอะมากเลยนะ
0: ไม่เลย
2: ครับ
0: ก็เราประหยัดขยะไปไงขยะแทนที่เราจ่ายออก 8,000 เราไม่จ่ายออกแล้วนี
2: ่ไม่ไอกระบวนการที่จะนำไปทำพลังงานนะฮะ
0: โอ้ยมันไม่ได้อย่างนี้เลยครับมันมีคนอยากลงทุนเยอะแต่เราปิดกั้นไม่ให้เขาลงทุนลงทุนแล้วแบ่งเงินกันสิครับมันมีวิธีตั้งเยอะอีกอันนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญเรื่องกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดคือดวงตาสวรรค์ที่จะดูแลความปลอดภัยของเราเรามีแค่ 60,000 ตัวถูกไหมเมืองหลวงต่างๆของโลกเขามีล้านตัวดังนั้นผมต้องเพิ่มเป็น 500,000 ตัวทำยังไงไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วเชื่อมกับเซเว่นสิครับเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสิครับอะไรที่เขามีตรงนี้เราเชื่อมเข้ามาในระบบแล้วใส่ AI เข้าไปมีระบบจดจำใบหน้า face recognition ใส่อาชญากรเข้าไปทั้งหมดนะหมายจับอินเตอร์โพลหมายจับไทยใส่เข้าไปอาชญากรเดินไปไหนเราเห็นหมดเลยกรุงเทพจะปลอดภัย24ชั่วโมง ค้าขายกันได้24ชั่วโมงท่องเที่ยวกันได้24ชั่วโมง อันเนี้ยจะดีมากนะครับ
3: นอกจากเรื่องของกรุงเทพปลอดภัยกล้องวงจรปิดแล้ว เรื่องของพลังงานที่เราถนัดแล้วก็ต้องยอมรับว่าการจะไปซื้อใจคนกรุงเทพมหานครได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมอย่างเรื่องของฝนตกน้ำท่วม
0: โอ้โหสบายมากเลยนะครับเข้าทางเลยฝนตกน้ำท่วมเนี่ยเขาชอบบอกน้ำรอระบายถูกไหม
3: ร
0: อระบายที่ไหนถนนถูกไหมรถติดไหม
3: ติด
0: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านชัดชาติ4ปีไม่ทำ underground detention เลยถามว่าใครทำมาก่อนญี่ปุ่นทำก่อนโตเกียวทำก่อนคนต่อมาคือผู้ว่าอัศวินทำ4ที่แต่มันไม่ใหญ่ดังนั้นผมจะใช้สวนสาธารณะสวนรถไฟนะครับสวนจตุจักรตรงที่เป็นสนามเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ใต้ดินเราทำถังเก็บน้ำใต้ดินเลยอย่างน้อยได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเก็บไปไม่ต้องมาเก็บบนถนนอีกต่อไปเราทำ underground detention อันนี้ต้องทำเพราะละเลยมาต
1: ้
0: อง
1: บอกว่าทำได้เลยใช่ไหม
0: ทำได้เลยสิเพราะสวนมันเป็นพื้นที่เปิดอยู่แล้วต้องบอกว่าวันนี้รัชดาน้ำท่วมน้อยลงสุขุมวิทน้ำท่วมน้อยลงก็มาจากผู้ว่าสวินทำไว้ในอดีตดังนั้นเองเนี่ยต้องกราบเรียนว่าเราก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำมาในอดีตอะไรดีเราทำต่อแน่นอนนะครับ
2: ผมขออนุญาตคือหลายๆคนชอบพูดถึงอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพนะครับแล้วบอกว่ากฎหมายเก่าต้องเพิ่มอำนาจสิ่งที่หม่อมกรพูดมาสามารถทำได้ในอำนาจปัจจุบันหรือต้องไปแก้กฎหมาย
0: แน่นอนไอ้เรื่อง underground detention ทำได้อยู่แล้วนะครับผู้ว่าอัศวินทำแล้วผมกราบเรียนอย่างนี้เรื่องพลังงานผมมีอำนาจมาผมเป็นประชาชนไม่มีเลยแต่ผมก็พยายามทำดังนั้นคำว่าประโยชน์ของประชาชนไม่ต้องขีดขั้นเรื่องอำนาจเราคุยได้กับทุกรัฐมนตรีเราคุยได้กับทุกรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่าผมคุยได้แน่ๆแล้วอะไรที่คุยแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยผมจะปิดทองหลังพระก็ได้นะก็ให้ท่านรัฐมนตรีได้ประโยชน์ไปหรือพรรคการเมืองอื่นได้ไปแต่ผมอยากให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุด
1: มองก่อนจะไปซ้ำรอยเดิมไหม
0: เ
1: พราะว่าจริงๆแล้วการจะไปแตะบรรดากลุ่มทุนบรรดาบุคคลที่ได้ประโยชน์เรื่องพลังงานเนี่ยเห็นพยายามที่จะแตะกันมาเยอะแล้วแล้วก็สุดท้ายก็แตะกันไม่ได้สักที
0: ผมแตะตลอดครับไม่ว่าจะอันตรายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมต้องแตะต้องกราบเรียนงี้ครับว่าผู้ว่าต้องหลังตรงและผู้ว่าต้องกล้าหาญถ้าเป็นผู้ว่าในเชิงรับนะครับวันนี้เราเสียหายแน่เพราะวันนี้ถามว่าข้าวของแพงไหมแพงนะครับวันนี้เราอยู่ในวิกฤตแล้ววิกฤตใหญ่ยังไม่มานะจะมาแล้วนะดังนั้นผู้ว่าต้องเป็นแม่ทัพรับศึกนี้ให้ได้อย่ามัวแต่ลอกท่อเพราะต้องทำอยู่แล้วทำฟุตปาดต้องทำอยู่แล้วอันนี้ผอ.เขตเขาก็ทำได้นะครับดังนั้นผู้ว่าต้องทำมากกว่านั้นทีนี้ผมอยากกลับมาเรื่องน้ำท่วมอีกนิดนึงฟุตปาดที่ชมกันมากนะเห็นบอกฟุตปาดมันดีแข็งแรงฟุตปาดที่ท่านทำเนี่ยมันซึมน้ำไม่ได
3: ้
0: ก รุงเทพเป็นเมืองน้ําเป็นชาวน้ําดังนั้นต้องทําให้ฟุตบาทเนี่ยมันซึมน้ําได้น้ําจะได้ลงใต้ดินแทนที่อยู่บนถนนดังนั้นมันมีอีกหลายโปรเจกต์นี่แค่น้ําย่อยเรียกน้ําย่อยยังทําได้อีกเยอะและเชื่อผม
2: น้ําย่อยมีแต่งานใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะ
0: ผมเป็นคนที่ระวังเรื่องเงินที่สุดนะครับจะต้อง

0: หาเงินเข้าหรือลดรายจ่ายให้ได้ก่อนถึงจะไปทำโปรเจกต์ใหญ่ให้พี่น้องประชาชนได้ครับ
1: หม่อมก้อนมาครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน
0: ่ๆ
1: นะครับมีทีมงานที่ก็เปิดตัวไปบ้างแล้วแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าอยากจะให้ย้ำหน่อยเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองแค่ตัวผู้ว่าคนเดียวเพราะว่าเขาอยากจะเห็นทีมงานด้วยขายของหน่อย
0: ครับต้องบอกว่าสำหรับด้านการเงินการคลังเนี่ยท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังมากับเราแน่ๆคนแรกเลยที่อาสามานะครับผมคุยคนที่สองก็คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับอาจารย์คนนี้ก็จะดูเรื่องสาธารณสุขจะดูเรื่องสังคมให้กับเรานะครับยังมีหลายคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ทั้งด้านวิศวกรรมด้านสถาปัตย์เนี่ยผมมองว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่คนเดียวผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่คนเดียวยังมีทีมฮีโร่เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ดีกว่ามีเป็น10คนนะครับแล้วก็ผมเป็นเพียง1ในทีมที่จะร่วมเดินไปด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องประชาชนรำคาญที่สุดคือเรื่องสวยเรื่องทุจริตถูกต้องไหม
1: ครับ
0: ท่านชัดชาติบอกไล่ออกไปแล้ว41คนเป็นผมนะผมไม่ไล่ออกเลยทำไมรู้ไหม
2: ทำไงฮะ
0: เราใช้ระบบสยบโกงระบบเนี่ยก็คือเอามาเปิดเผยให้ประชาชนเห็นก่อน30วันมันโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนประมูลด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยการประมูลแบบนี้จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีป้องปรามดีกว่าไปไล่จับ ไปป้องกันซะก่อนอย่าให้เหตุมันเกิดผมไม่อยากไล่ใครออกดังนั้นเราจะทำระบบที่โปร่งใสเนี่ยนะครับรับรองเลยการทุจริตลดลงแน่นอนนะครับขอยืนยันครับ
3: การลงในนามอิสระของหม่อมก้อนรอบนี้จริงๆที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าราชการกรุงเทพที่เขาลงในนามอิสระมาแล้วหลายท่านนะครับลงในนามรอบนี้แสดงว่ามั่นใจว่าสู้ได
0: ้คือสู้ได้หรือไม่ได้ต้องสู้เพราะว่ารัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมันเป็นของเรา244ปีเราเดินช้าลงแล้วเราเดินถอยหลังเราเคยเป็นมหานครที่นำหน้ากัวลาลัมเปอร์นำหน้าเวียดนามมาวันนี้เราเดินถอยหลังแล้วครับเราอยู่นิ่งมานานแล้วและเราทำงานแม่บ้านเหมือนเดิมนะลอกท่อซึ่งราชทัณฑ์ก็ทำให้ทำฟุตบาทเรื่องนี้ต้องทำอยู่แล้วผมยืนยันนะครับที่ท่านชัดชาติทำมาต้องทำแต่ต้องเพิ่มบทบาทเชิงรุกในทุกๆเรื่องคร
2: ับ เอาละ
1: ครับ
3: ช่วงนี้รบกวนหม่อมหลวงก่อนเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ขอบคุณมาก
3: ครับ
0: ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ
1: นี่คือทีมงานของหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับหนึ่งในวัดที่ผู้สมัครนะครับก็มาลงในนามอิสระก่อนด้านนี้ก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวในนามของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าหม่อมกรบอกว่าลาออกจากพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็มาลงสมัครในนามของอิสระแล้วก็มีทีมทำงานอีกหลายๆคนนะครับที่หม่อมกรพูดถึงเมื่อสักครู่นี่คือในส่วนของหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศสดๆอยู่ในเวลานี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มาแล้วนะครับก็นำมาโดยหัวหน้าพักนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ขึ้นรถบัสเลยนักข่าวของเรานะครับเกาะติดมาจากพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะมาที่บูธของไทย PBS ของเรานัดไว้เรียบร้อยแล้วนะ
3: ครับนี่เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันนะครับมีพรรคประชาชนมีพรรคประชาธิปัตย
1: ์
3: นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบิ๊กเนมเหมือนกันจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เขาพยายามขายของว่าจะเป็นผู้ชายพรีเมียมที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
1: เราลุ้นกันมานาน
3: เราลุ้นว่าใคร
2: ประชาธิปัตย์เขาได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าทุกพรรคกันในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เองก็จะอาศัยพื้นฐานของการเป็นฐานการเมืองสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ค่ายสีฟ้ามาแต่ไหนแต่ไรถึงแม้ว่าคนที่เปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ท่านก็ขยับไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับคืนพรรคการเมืองเก่าเพราะว่าคุณอนุชาเคยเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน
1: ครับเนี่ยครับนี่นำมาโดย
3: แกนำพรรคมาหลายคนครับ
1: นะครับคุณสกลทีพัทยกุลนะครับคุณองอาจคล้ามไพบูลย
3: ์ครับ
1: คุณกรจาติกาวณิชโอถือว่าเป็นแกนนำระดับหัวแถวของพรรคเลยนะครับ
3: ตอนนี้กำลังเตรียมให้สัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มพูดคุยกันเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังการสื่อสารนะครับตอนนี้เราเห็นว่าตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์กลับมาลงสนามการเมืองในนามพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
3: ความนิยมของพรรคเองก็ดูจากกระเตื้องขึ้นพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
3: เวลาไปไหนก็มีแฟนคลับนะ
1: ถ้าดูจากโพเนี่ยตัวของคุณอนุชาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประมาณลำดับที่3 4 5ประมาณนี้นะครับหลายๆโพก็ถือว่าเป็นอีก1คนนะครับแล้วก็เป็นอีก1พรรคที่

0: เขาคาดการว่าน่าจะเป็นคู่แข่งขันที่สูสีไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ว่ากทม.แต่หมายถึงสกของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทางประชาธิปัตย์เขาก็ได้ผู้สมัครในครั้งก่อนผู้สมัครสกในพรรคอื่นๆที่มาสมทบด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผู้สมัครของทางพรรคเพื่อไทยก็มาลงสมัครในนามของประชาธิปัตย์ในครั้งนี้และตอนนี้ครับคุณอนุชากำลังให้สัมภาษณ์ไปติดตามฟังกันสดๆครับ
1: ตอนนี้เรามีความพร้อมในการที่จะมานำเสนอนโยบายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความหวังในการที่เราจะทำให้กรุงเทพเป็นมากกว่านี้ได้ครับ
2: เรามั่นใจในฐานเสียงของคนกรุงเทพให้เรียกความเชื่อมั่นเรากลับมาไหมครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ของเราแล้วก็ในสนามความคิดนี้
1: จากปัจจุบันนะครับที่ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้กลับมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการนำเสนอนโยบายต่างๆโดยเฉพาะการทำการเมืองแบบสุจริตเพราะฉะนั้นเราก็ได้นำเสนอนะครับในหลายๆนโยบายที่เราได้มีการลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
2: กรุงเทพยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการคอร์รัปชันอยู่บ้างบางพื้นที่ครับผมในตัวของพรรคประชาธิปัตย์เองจะนำกลไกอะไรมาตรวจสอบก่อนที่มันจะเกิดปัญหาไหมครับ
1: ณวันนี้เรื่องแรกที่ต้องทำก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เราต้องเปิดกว้าง database ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพแล้วก็จริงๆตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มต่างๆมีแอปต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะมาประมวลแล้วก็เห็นได้ถึงความผิดปกติหรือความไม่โปร่งใสหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนตรงไหนอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริหารในส่วนของภาคประชาธิปัตย์เองก็เล็งเห็นตรงนี้แล้วเราก็ยินดีในอนาคตที่จะเปิดข้อมูลต่างเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยที่ว่าไม่มีการปิดบังทั้งสิ้นนะครับ
3: หมายถึงแอป2รัฐใช่ไหมคะที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่จะม
1: ีแอป2รัฐนี่เป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่กทมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดเรื่องของสัญญาให้ทุกคนได้เห็นถึงเนื้อหารายละเอียดต่างๆพวกนั้นตามกฎหมายถ้าทำได้เราก็จะสามารถให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องของการประมูลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ในอนาคตก็จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ถูกระเบียบแล้วก็ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอนนะครับ
4: ท่านคะอะไรคือเป้าหมายของทางแคนดิเดตผู้ว่าเป้าหมายของพรรคนะในยุคฟื้นฟูพรรค
5: ท่านหัวหน้าช่วยตอบหน่อยดีไหมครับเป้าหมาย
6: ผมถือว่าในเรื่องของการมาอาสาตัวมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพนะครับมันเป็นหน้าที่สำคัญของพรรคแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องชาวกรุงเทพก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทุกองคาพยพเนี่ยพร้อมที่จะมาสนับสนุนการทำงานในกรุงเทพมหานครเพราะว่าปัญหาของพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันพันกับเรื่องของปัญหาระดับชาติกับทั้งสิ้นนะครับการที่จะเดินหน้าทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นไปได้มากกว่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกลไกในทุกระดับนะครับซึ่งประชาธิปัตย์มีความพร้อมทั้งในเรื่องของนโยบายแล้วก็บุคลากรนะครับเราตั้งใจที่จะให้พี่น้องชาวกรุงเทพใช้โอกาสของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่าอนาคตของเมืองหลวงอนาคตของกรุงเทพอนาคตของประเทศไทยเนี่ยควรไปในทิศทางไหนอย่างไรนั้นที่ท่านผู้สมัครของเราคุณอนุชาเสนอทั้งในเรื่องของการเดินทางสะดวกอันนี้ก็คือไปทบทวนในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองสะอาดคำว่าสะอาดในที่นี้เนี่ยทั้งเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทิศทางของประเทศที่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคืออะไรนะครับชีวิตสบายเรามีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยนะครับซึ่งจะต้องมีการดูแล คุณภาพชีวิตของคนที่จะเป็นคนจำนวนมากนะครับในเมืองขณะนี้นะครับเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วรายได้ของพี่น้องชาวกรุงเทพต้องมีโอกาสมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ทุกอย่างจะต้องตรวจสอบได้เพราะเราก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเรื่องของสังคมสุจริตบ้านเมืองสุจริตการเมืองสุจริตกรุงเทพมหานครสุจริตเนี่ยคือหัวใจของการผลักดันให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
4: เรา
6: ได้มากกว่าคนอื่นครับ
3: การชุดสกอใช่ไหมคะคะแนนสกอใช่ไหมคะสกออยากได้มากกว่าคนอ
6: ื่นได้มากกว่าคนอื่นสักหนึ่งคะแนนก็พอ
7: นี่คือไอเดียของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณผู้ชมได้ยินทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้นำเสนอมุมมองแนวคิดต่อการลงสนามแข่งขันท้องถิ่นกรุงเทพในครั้งนี้เราต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราชวนไปดูในสนามที่อยู่ข้างเคียงก็คือสนามของสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกกันบ้างตอนนี้เราอยู่กับคุณนฤนันท์มนห่วงทรัพย์ผู้สมัครสกเขตคลองสามวานะครับสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยนะครับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ครับ
9: ตอนนี้น่าจะหายใจหายคอได้โล่งแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆหน่อยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขามีมติไม่ส่งลงแต่ว่าตอนนี้ได้สวมเสื้อเพื่อไทยเขาอนุญาตแล้ว
11: ใช่ค่ะก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทำงานกันตลอดแล้วก็ทำงานกันมาตลอด4ปีในฐานะสกเขตทุกเขตของเราแต่เพียงแค่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพก็มีความสงสัยในตัวเพื่อไทยวันนี้ไม่ต้องสงสัยเรามาแบบจัดแน่นจัดเต็มอย่างเพื่อนๆสมาชิกเราดังนี้นะคะอยู่กันตรงนี้หมดทุกคนแล้วล่ะวันนี้เรามาในทีมใหม่ด้วยค่ะ
12: ทำไมไม่ลงสมัครยกชุดของสกพรรคเพื่อไทยครั้งที่แล้ว
11: ค่ะก็เรียนแจ้งแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเราใช้ชีวิตแบบลีนก็คือทำให้มันแบบว่าง่ายมากขึ้นตัวเล็กลงบางทีเราอยากจะให้ผู้สมัครที่เขาสนใจทำพื้นที่นั้นอย่างเต็มที่จริงจังบางทีมันมีเนาะที่แบบลงขำขามลงเขินๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่แบบนั้นเราอยากให้ลงมาทำงานไม่ทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนตั้งใจที่จะทำงานในนามเพื่อไทยโดยเฉพาะเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวด้วย
7: แต่เพื่อไทยประกาศช้าไปหน่อยหรือเปล่า
11: ไม่มันคือความตั้งใจอย่าลืมว่าทุกคนแย่งสนามสื่อหมดแล้วอย่าลืมว่า3วันสุดท้ายเป็นที่ของเราหมดทั้งกระดานเลยเพราะเรา
9: ทักษะในการชิงพื้นที่สื่อ
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: แต่ทำให้เรามั่นใจขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าพรรคเขามีมติว่าโอเคไม่ส่งเลยแล้วก็ไม่สนับสนุนอะไรเลยแต่ว่าครั้งนี้สวมเสื้อได้ใช้โลโก้ได้ทำให้เรามั่นอกมั่นใจมากขึ้นไหม
11: มั่นใจแน่นอนค่ะครับเข้าใจเลยว่าหลายๆคนโดยเฉพาะพี่สื่อมวลชนเอ๊ะเพื่อไทยกับกรุงเทพดูไม่เฟรนลี่กันหรือเปล่
9: า
11: เราจะบอกว่าไม่จริงเลยพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่วันนี้ท่านเลือกท่านรู้ว่าใครเป็นคนที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนใครเป็นคนที่ตั้งใจดูแลพวกเขาในฐานะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเรายืนยันว่าไม่ใช่แค่ความมั่นใจในการทำงานเรายืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเป็นหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะคนกรุงเทพด้วยค่ะ
12: พรรคประชาชนเพื่อไทยจะไปสนับสนุนใครเป็นผู้ว่า
11: เราอันดับแรกเราพูดก่อนว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9: ครับ
11: แต่โดยส่วนตัวเรามีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันเราก็อยากสนับสนุนเพื่อนที่ณวันนี้เวลานี้เราก็เชื่อว่าเขาเป็นผู้ว่าราชการที่เหมาะสมกับคนกรุงเทพมหานคร
12: เขารู้ตัวหรือเปล่าม
11: ีว่าเขาก็ประกาศอยู่ว่าเป็นเพื่อนนะเขาบอกเขามีเพื่อนเขาก็เพิ่งประกาศ
9: ทีมเพื่อไทยแข็งแกร่งแค่ไหนเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ที่เพื่อไทยเขายังไม่ชัดเจนก็มีบางคนมีอดีตสกบางคนที่ตัดสินใจไปลงในนามกลุ่มอื่นลงในนามอิสระแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอาจจะไม่ปึกเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่า
11: จริงๆถ้ามองเรื่องจำนวนบุคคลอาจจะรู้สึกไม่แข็งแกร่งแต่อยากให้มองในเรื่องของรายละเอียดของคะแนนทุกคนที่อยู่กับเราเนี่ยเราชนะกันระดับหลักพันหลักหมื่นทุกคนที่ตอนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างธัญรัตน์สุทธิชัยวีรกุลสุนทรนี่ชนะกันที่แบบหลากหลายพันท่านวิรัต
12: น
11: ์มีชัยนัน
12: ท์ระดับอาวุโสเนี่ยส
11: อง
12: กอง
11: ท่านวิรัตน์
12: สุทธิชัยวีรกุลสุนทรเนี่ย
11: หกสมัย
12: แล้วธัญรัตน
11: ์ใช่ค่ะท่านวิรัตน์มีชัยนันท์จากมีนบุรีเนี่ยท่านก็โอ้โหชนะกันหลักหมื่นเหมือนกันคุณไอซ์ซุ้งคร
9: ู
11: แฟนคลับเยอะมากก็หลักหมื่นทั้งหมดตรงเนี้ยไม่มีใครชนะกันแค่หลักพันนะมิงก็ชนะมาที่14,000จากครั้งที่แล้วพวกเราคิดว่าเราแน่นอยู่ละ
12: ปัจจัยของคนกรุงเทพที่จะเลือกสกอย่างสกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือคิดว่ายังไงคนกรุงเทพก็ต้องเลือกเพื่อไทย
11: คือเร ราคงไม่ได้ระบุว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะต้องเลือกคำว่าพรรคเพื่อไทย

0: เรามองว่าคนกรุงเทพเขามีความฉลาดเขารู้ว่าอ๋อนี่คือคนทำงานนะ
1: อ
0: ันนี้คือคนที่ถ่ายรูปเก่งอันนี้คือคนที่ทำคอนเทนต์เก่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเราก็ได้ทำคอนเทนต์เก่งแต่ว่าเรามั่นใจว่าคนกรุงเทพเลือกได้ค่ะ
1: คร
0: ับ เรามั่นใจว่าเขามีวิธีการคิดวิธีการสังเคราะห์วิเคราะห์ว่าถ้าเราต้องการให้พื้นที่โดยเฉพาะบ้านของท่านพัฒ

0: เป็นผู้ว่านะครับแต่ว่ามีลงในนามสก.ท
1: ี
0: นี้อีก4ปีนับจากนี้คือผมเชื่อว่าต้องมีบ้างแหละสก.สีแดงที่ได้รับชัยชนะเข้าไปเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในเมื่อไม่มีผู้ว่าราชการจากเพื่อไทย
1: ก็4ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยนะคะแต่เราก็ยังทำงานได้สานต่อได้ในทุกนโยบายทำงานร่วมกันกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านที่แล้วท่านชัชชาติแล้วก็รวมถึงการที่เรามีหน้าที่อย่างที่ท่านทราบเราเป็นสก.เรามีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานแก้ไขข้อบัญญัติรวมถึงบริการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราทำครบแม้จะไม่มีผู้ว่าในนามพรรคเพื่อไทยค่ะ
2: จริงอยู่ครั้งก่อนเพื่อไทยได้สก.มาค่อนข้างเยอะแต่ณเวลานี้นะบริบทการเมืองมันแตกต่างไปแล้วถ้าไปดูจากสนามใหญ่สนามส.ส.ของกทม.เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะ
1: ค่ะ
2: มันจะสะท้อนถึงกันไหมสนามใหญ่กับสนามเล็กในครั้งนี
1: ้พวกเราในนามเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่ใช่แรงสะท้อนทั้งหมดเราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนท่านทราบแหละอย่างมิ้งก็มั่นใจเราไปดูในแฟนเพจแต่ละคนได้เราจะมีทุกความเชื
2: ่อ
1: ทุกรูปแบบแต่ทุกคนมีความเชื่อเดียวกันที่ไปคอมเมนต์ในพื้นที่เราว่าเขาชอบที่เราทำงานเพื่อเขาพ
2: ั
1: ฒนาปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างเต็มที่แบบนี้ค่ะ
0: เอาเป็นว่าโดยสรุปมีไอเดียพร้อมทำงานต
1: ่
0: อมีความมั่นใจและพร้อมสนับสนุนผู้ว่าจากทุกพ
2: ร
0: ร
2: ค
0: แต
2: ่
0: เป็นเพื่อนคุณชาชาติ
1: มีเพื่อนอยู่ เป็นเพื่อนกันมาก่อน
2: โอเคช่วงนี้ขอบคุณคุณนฤมลนันอ่ะคุณนฤมล
1: นฤนัน
2: ขออภัยนะครับจากทางพ
1: ร
2: รคเพื่อไทยเพ
1: ื
2: ่อไทยไลฟ์ลงตัวแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติขอบพระคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณคร
4: ับ
2: นี่คือในส่วนของพ
5: ร
2: รคเพื่อไทยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือพ
5: ร
2: รคเพื่อไทยเขามีมติเพิ่งจะช่วงท้ายๆนี่เองนะฮะซึ่งทางคุณนฤนันท์บนเองก็บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเขาที่จะช่วงชิง
5: เป็นย
2: ุ
5: ทธศาสตร์ของทางพรรคเพื่อไทยแต่ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพจะงงหรือเปล่ากรุงเทพไลฟ์ไลฟ์เนี่ยก็คือ FE นะ FE นะ
2: ครับ
5: กับพ
2: ร
5: รคเพื่อไทยเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันอะไรยังไงนะ
2: ก็คือเหมือนแทงกั๊กไงเลยนะพี่นะตอนแรก
5: แต่จริงๆแล้วกรุงเทพมหานครนะคุณอนุช
2: า
5: ตั้งแต่สมัยพ
2: ร
5: รคไทยรักไทยเนี่ยเขายึดพื้นที่สก.มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยครั้งแรกเลยแล้วในเวลาต่อมาก็คู่แข่งสำคัญที่สู้กันบนเวทีตลอดคือประชาธิปัตย์เนี่ยเด
2: ี๋
5: ยวผลัดกันชนะเดี๋ยวผลัดกันแพ้นะ
0: อันนั้นยุคค่ายสีเลยนะ
5: ใช่ยุคค่ายสีนะครับแต่ว่าตอนนั้นของทางเพื่อไทยเขาก็จะมีหัวในการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งอย่างในยุคของพลตำรวจเอกพงศวัฒน์พงษ์เจริญไงที่ลงสู้กับคุณชายสุขุมพันธ์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็นำไปสู่ยอดของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
2: นั่นคือในอดีตที่ผ่านมานะคร
5: ับ
2: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยบริบทการเมืองมันแตกต่างไปจากครั้งก่อนเมื่อสักครู่เราเห็นท่าทีเห็นจุดยืนนะครับเห็นเรื่องของอุดมการณ์และนโยบายของในส่วนของเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มที่ตอนนี้อยู่ในความสนใจเหมือนกันสำหรับผู้สมัครสก.ก็คือทีมคนทำงานนะครับก็คุยกันไปเบื้องต้นกับทางคุณชัชชาติไปแล้วนะครับก็ปฏิเสธกันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่มันคล้ายคลึงกันก็เลยชวนคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะครับหัวหน้าทีมคนทำงานมาพูดคุยเพิ่มเติมกันสักหน่อยตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับคุณดวงฤทธิ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกท่านครับ
2: ครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าคนทำงานกับกรุงเทพทำงานไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะ
7: คือพวกเราเนี่ย คือทีมคนทำงานครับ อยากให้มองว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาทำอะไ
2: ร
7: นะคร
2: ับ
7: อันนั้นเป็นเหตุผลหลักสำคัญที่พวกเราเนี่ยได้รวมตัวกันจากหลายสาขาอาชีพนะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าที่พวกเรารวมตัวกันมาเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็ไม่ได้มาทำการเมืองด้วยแต่มารวมทีมกันเป็นทีมคนทำงานที่อยากจะพัฒนากรุงเทพของเรา
5: ถ้าทำงานกับผู้ว่าชัดชาติที่ความจริงครั้งที่แล้วเขาใช้สโลแกนทำงานทำงานทำงานอ
7: ัน
5: นี้คนทำงานนะก็ใกล้เคียงกันมากเลยแล้วสีเนี่ยก็ดูจะใกล้เคียงกันมากเลย
7: สวยไหมพี
5: ่สวย
7: ถ้าสวยแล้วใช้ได้เข้าตา
5: จะถูกใจชาวกรุงเทพมหานครหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของการหาเสียงนะฮะ
7: ซึ่งของเราเนี่ยครับเราเนี่ย
5: ทำงานของเขา
7: อาสามาเป็นฝั่งนิติบัญญัติจริงจริงงานของฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางฝ่ายบริหาร
2: ครับ
7: เราถึงคุยกันเลยว่าถ้าจะให้ยั่งยืนที่สุดนะเราต้อง

0: เริ่มจากการพัฒนาและแก้ไขข้อบัญญัติครับ
1: สมมติว่าฝ่ายบริหารเนี่ยคุณชาชาติได้กลับเข้าไปเป็นผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วคนทำงานได้เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติสค.เนี่ยเข้าไปได้เนี่ยการทำงานมันจะเป็นเอกภาพเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันจะตะขิดตะขวงใจไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณชาชาติพยายามที่ออกมาสื่อสารว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับคนทำงานนะ
0: อย่างนี้นะครับพวกเราเนี่ยมีตัวตนแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูที่นโยบายเป็นหลักนะครับถ้านโยบายเป็นนโยบายที่ดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุงเทพเราพร้อมทำงานด้วยกับทุกๆคนครับ
2: ทำงานได้กับทุกทีมไม่ว่าผู้ว่าจะมาจากพรรคไหน
0: แต่เราต้องดูนโยบายนะ
2: ครับ
0: ว่านโยบายเนี่ยนะครับเป็นผลดีกับคนกรุงเทพไหมนะครับสอดคล้องกันไหมนะครับถ้าไม่สอดคล้องแต่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพเราก็ทำงานร่วมกันได้เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน
2: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างในภาพใหญ่เวลาเราคุยเรื่องออกแก้รัฐธรรมนูญเขาจะมีตามหลักการนี้ห้ามขัดถ้าขัดเราไม่หนุนในกรณีสกทีมคนทำงานมีไหมครับว่าถ้าขัดตามหลักการนี้เราไม่แตะนโยบายนี้เราไม่ยุ่งมีไหม
0: ครับเราเน้นว่าเราทำให้ตอบโจทย์ความต้องการครับ
2: ครับ
0: เช่นใกล้ตัวเลยเรื่องปากท้องเนี่ยนะครับข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องเน้นไปที่การสนับสนุนส่งเสริมการทำมาหากินของคนกรุงเทพไม่ใช่เน้นไปต้องบอกว่าไม่ใช่เน้นไปควบคุมเราต้องส่งเสริมสิไม่ใช่ควบคุมนะครับแล้วก็ข้อบัญญัติหลายข้อเนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยก็ยังมีการเน้นไปที่การควบคุมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่การส่งเสริมสนับสนุนเป็นหลักครับ
3: อะไรที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สามารถสัมผัสได้เป็นรูปธรรมของกลุ่มคนทำงาน
0: ถ้าจะเอาเร่งด่วนก็คุยแบบที่คุยกันเลยเมื่อกี้ว่าในเรื่องของการทำมาหากินนะครับ
3: จะทำยังไงบ้างการทำมาหากินเพราะว่านโยบายของคุณชาติชาติเขาก็มีนโยบายของผู้สมัครจากพรรคอื่นหรือว่ากลุ่มอื่นเขาก็มี
0: อย่างนี้นะครับโดยปกติเนี่ยผมก็เป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสกเนี่ยก็คุยงานฝั่งบริหารนะครับแต่เราเป็นสกเราต้องคุยงานฝั่งนิติบัญญัติครับเพราะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าหัวใจหลักเนี่ยต้องไปได้ก่อนเช่นว่าถ้าหัวใจหลักเนี่ยไปที่การสนับสนุนส่งเสริมการทำมาหากินเนี่ยการดีไซน์ข้อบัญญัติออกมาผมว่าไปได้แล้วนะครับแต่ถ้าไปที่การควบคุมมันจะเป็นอีกแบบเลยนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอพวกเรามาจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ใช่มาจากแค่นักการเมืองอย่างเดียวนี่คือจุดได้เปรียบของทีมเราเพราะเรารู้จริงในหลายมิติในหลายมุมมองแต่ถ้าจะคุยกันเรื่องนิติบัญญัติเราก็มีตัวจริงเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ตัวจริงเรื่องนิติบัญญัติ
2: ผมเข้าใจว่าวันที่เปิดตัวทีมคนทำงานกับวันนี้จำนวนมันเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ทีมคนทำงานมีทั้งหมดกี่คนแล้วครับที่จะลงสมัครเป็นสก.
0: โอ้จริงๆทีมคนทำถ้าที่ลงนะคร
2: ับ
0: ตอนนี้30บวกแต่ถ้าทีมคนทำงานเนี่ยเรามีเยอะครับหลายคนที่มาร่วมทีมกับเราอ่ะผมพูดตรงๆนะเขาก็ไม่สะดวกสมัครรับเลือกตั้ง
2: 30กว่าคนจะลงสมัครในนามสก.ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แสดงว่า30กว่าคนเนี้ยมองเห็นว่ากรุงเทพตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าผู้ว่าท่านนั้นจะเป็นใครบริหารดีขนาดไหนหรือมีจุดไหนเนี่ยเขายังมองเห็นว่ามีจุดที่พัฒนาได้
0: เราเชื่อว่าเราทำให้กรุงเทพเป็นไปได้และเราสามารถร่วมทีมกันนะครับและพัฒนากรุงเทพได้ดีขึ้นไปอีก
3: เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือว่าทีมงานบางส่วนก็เคยร่วมงานกับผู้ว่าชาติแม้แต่ทีมที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PR เรื่องการออกแบบเรื่องดีไซน์และหลายๆพวกก็มาอยู่กับทีมของคนทำงานเราตะกิดตะขวงใจอะไรที่เราไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยก็มีสายสัมพันธ
2: ์
3: เชื่อมโยงไปถึงกันอยู่แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไปสำหรับในงานนิติบัญญัติของ
2: ก่อนจะตอบคำถามนี้ขอพักเข้าครบธงชาติกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พูดคุยกันต่อครับคุณผู้ชมกับเรื่องของนโยบายทีมคนทำงานหนึ่งในทีมผู้สมัครสกที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ต่อด้วยคำถามของพี่ประจักษ์ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอเดียของคุณดวงฤทธิ์เป็นยังไงครับพี่ประจักษ์คำถามอีกรอบนึงฮะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานบางส่วนที่มาลงสมั
0: คร
1: ในทีมของคนทำงานก็เคยทำงานร่วมกับคุณชัชชาติแล้วก็อาจจะมีมือสำคัญสำคัญบางคนก็เคยทำงานอยู่กับคุณชัชชาติแต่ว่ามาเสริมทีมของคนทำงานคำถามก็คือว่าทำไมเราไม่ประกาศให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราก็มีคนจากชุดของคุณชัชชาติมาอยู่กับเราแล้วพร้อมที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานนิติบัญญัติของผู้ว่าชัชชาติมันจะง่ายกว่าไหม
2: นี่แหละครับคือข้อดีของทีมอิสระที่เราสามารถเปิดรับได้ทุกคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผมคนไหนเนี่ยนะครับจะเคยทำงานกับท่านไหนมาถ้าอุดมการณ์ตรงกันนะครับเรามาทำงานร่วมกันได
0: ้
2: นะครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์มากมายมาจากหลายที่เราก็มาร่วมทีมมาทำงานร่วมกันได้เพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือเราต้องยอมรับความเก่งซึ่งกันแล้วนะซึ่งกันและกันนะแล้วเราต้องมีเป้าหมายเดียวกัน
0: ได้มาจากพรรคอื่นที่นอกเหนือจากมาจากทีมคุณชาติก็มีใช่ไหม
2: หลากหลายครับหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่นักการเมืองมาก่อน
3: เมื่อสักครู่คุณดวงฤทธิ์พูดถึงคำว่าจุดเริ่มต้นต้องยอมรับว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยหลายๆคนยังข้องใจแล้วก็ยังติดใจอยู่ว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นหรือว่าจุดเริ่มต้นของทีมคนทำงานจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเพราะว่าหลายๆคนถ้าดูจากหน้าค่าตาเนี่ยก็เคยมาจากเพื่อไทยก็เยอะนะครับแล้วก็เคยทำหน้าที่ในสภาของกทม.มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันจุดเริ่มต้นเรายังไงแล้วก็เจตนารมณ์ของการตั้งจริงๆเนี่ยมันคืออะไรคน
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นจากงานทางด้านวิชาการด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับโดยมีการหลอมรวมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยที่มีอุดมการเดียวกันมาเป็นทีมคนทำงานในวันนี้แหละครับนะครับถึงจะมาจากหลากหลายแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันครับ
0: ครับ
2: เพื่อคนกรุงเทพ
0: เพื่อคนเชื่อมโยงอยู่จะมาเดินเจอกันก็คงไม่ใช่ใช่ไหม
2: นี่แหละครับก็มีผมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่หลายๆท่านก
0: ็
2: เขาเห็นว่าเฮ้ยเรื่องราวนี้ดีนะครับเป้าหมายนี้ดีนะครับก็มาสนับสนุนมาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เชื่อมโยงพวกเรามารวมตัวกันเป็นทีมคนทำงานครับ
3: คุยกับคุณดวงฤทธิ์แล้วอยากจะถามน้องๆที่คุณหน้าค่าตาเคยมาจากพรรคเพื่อไทยจนถึงเวลานี้เพื่อไทยเขาเปิดตัวแล้วนะว่าเขาสามารถที่จะลงสมัครในโลโก้พรรคได้แล้วก็สวมเสื้อเพื่อไทยลงได้เราคิดว่าเราตัดสินใจผิดไหมที่มาลงในนามของทีมคนทำงานก็คุณไม้ก็ได้
2: ตอนนี้ผมในฐานะหัวหน้าทีมต้องบอกแล้วนะครับตอนนี้มีแต่คนทำงานแล้วนะครับทีมผม
3: อาจารย์คุณไม้ตอบครับ
4: จริงผมตอบแบบนี้ได้ไหมว่าจริงๆผมว่ามันไม่มีผิดหรือถูกหรอกครับแต่วันนี้ตัวผมเองนะแล้วก็เพื่อนหลายคนเรามองว่าการทำงานวันนี้เราอยากจะมาทำงานในมุมที่ว่ามันเป็นการทำงานจริงฮะโดยที่เราเองก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ต้องมีความขัดแย้งทางการเมืองละเพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสเรื่องของการแก้ข้อบัญญัตินะฮะเป็นผู้แทนของเขตเรานะฮะแล้วก็มาทำอะไรที่มันสนับเป็นผมว่าการแก้ข้อบัญญัติมันอาจจะดูมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันถ้าทำแล้วอ่ะลงไปทำแล้วมันจะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปีเพราะกฎหมายหรือฉบับที่บังคับใช้ในกทมเนี่ยมันไม่ได้แก้มาหลายสิบปีแล้วนะฮะ
3: ครับแล้วครับนี่เป็นจุดยืนของอีกหนึ่งว่าที่ผู้สมัครนะครับของกลุ่มคนทำงานแล้วก็หัวหน้าทีมคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้มีอีกหนึ่งที่ซึ่งกิจกรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็กำลังขับเคลื่อนนั่นก็คือการเลือกการรับสมัครนายกเมืองพัทยาครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมีจับหมายเลขกันในช่วง 8:30 ด้วยติดตามบรรยากาศและรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพัทราชวนชมครับเชิญครับ
5: ตอนนี้นะคะคุณปรเมศและคุณอิทธิวัฒน์กำลังรอจับหมายเลขผู้สมัครนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัครแล้วนะคะ

0: ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆพร้อมกันณเวลานี้ค่ะก่อนจะถึงเวลาจับหมายเลขผู้สมัครนะคะในเวลา 8:30 นาทีค่ะค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่น่าจับตาทั้ง2คนนะคะก็คือคุณปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาและคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนเดินทางมาถึงนะคะพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะช่วง 7:00 นเสร็จๆนะคะสำหรับขั้นตอนการรับสมัครนะคะคุณผู้ชมก็คือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยากำหนดให้ผู้สมัครนะคะทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 นาทีค่ะบริเวณลานด้านนอกอาคารชั้น4นะคะพร้อมกับกรอกใบสมัครจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครค่ะไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์นะคะพร้อมกับคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะสำหรับคนที่มาก่อนเวลา 8:30 นาทีนะคะตามระเบียบก็ถือว่ามาพร้อมกันค่ะหากตกลงคิวการจับหมายเลขกันไม่ได้นะคะจะใช้วิธีจับสลากลำดับคิวแต่หากตกลงกันได้เจ้าหน้าที่ก็จะทำบันทึกค่ะเพื่อลำดับคิวตามที่ตกลงกันนะคะโดยใช้ห้องประชุมทัพพระยาที่ชั้น4นะคะเป็นสถานที่จับหมายเลขผู้สมัครนะคะเริ่มจับหมายเลขในเวลา 8:30 นาทีค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณปรเมศก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าต้องการพัฒนาเมืองพัทยาภายใต้แนวคิด Better พัทยาค่ะโดยก็ต่อยอดโครงการที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมานะคะด้วยยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายค่ะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทางด้านเทคโนโลยีนะคะการจัดการเมืองค่ะส่วนคุณอิทธิวัฒน์เองนะคะก็นำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนค่ะหมายถึงการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะรวมไปถึงประชากรแฝงในเมืองพัทยาค่ะผ่าน37นโยบายนะคะก็เช่นด้านเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะเพื่อดึงดูดให้พวกเขากลับมาเที่ยวพัทยาอีกนะคะการแก้ปัญหาราคาน้ำประปาบนเกาะล้านให้ราคาเดียวกับบนฝั่งค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนโยบายของผู้สมัครที่น่าจับตาทั้ง2คนนะคะทั้งคุณปรเมศและคุณอิทธิวัฒน์นะคะดิฉันได้สอบถามว่าต้องการหมายเลขอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะทั้ง2คนบอกว่าหมายเลขอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นหมายเลขที่ประชาชนเลือกนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะว่าทั้งคู่จะจับได้หมายเลขอะไรค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัทรานะครับก่อนหน้านี้เวลาเราพูดคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นครับมันจะมี1โจทย์ที่มักจะถูกหยิบยกก็คืออำนาจของผู้บริหารสูงสุดของท้องถิ่นนั้นๆนะครับซึ่งเราเองก็จับเรื่องนี้มาคุยกับบรรดาว่าที่ผู้สมัครแต่ละคนเมื่อสักครู่เราคุยกับทีมคนทำงานซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสกนะครับคำถามนี้เราคุยกับทางคุณชัชชาติไปแล้วคุยกับหม่อมกรไปแล้วด้วยนะครับเรื่องของอำนาจผู้ว่ายังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับพี่ประจักษ์ที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็ผู้ติดตามข่าวสารควรต้องรู้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
2: ครับก็เรื่องการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็คอยควบคุมกรุงเทพมหานครอีกชั้นหนึ่ง
1: ครับ
2: คราวนี้มันก็จะมีประเด็นคำถามว่าถ้าเกิดแนวนโยบายเนี่ยไม่สอดคล้องกับในส่วนของรัฐบริมาตไทยไม่สอดคล้องกับทางรัฐบาลการขับเคลื่อนงานมันก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากมันก็นำมาสู่ประเด็นคำถามที่บอกว่าในช่วง4ปีของผู้ว่าชาติชาติมันก็เลยออกมาในเชิงของนโยบายที่เป็นนโยบาย
1: ไม่ใช่นโยบายที่ไปแตะนโยบายภาพรวมของฝ่ายบริหารประเทศ
2: ใช่
1: แต่เป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนกันในพื้นที่กรุงเทพ
2: ใช่
1: ซึ่งหลายคนเรียกว่าเส้นเลือดฝอย
2: ใช่
1: นะฮะ
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่คนกรุงเทพมหานครเองก็จะต้องทำความเข้าใจ
1: ครับ
2: ว่าโดยข้อจำกัดของกรุงเทพกรุงเทพไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอำนาจจริงๆเนี่ยของกรุงเทพมหานครมันก็มีค่อนข้างจํากัด
1: ครับ
2: แม้แต่ในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกับผู้ว่าชาติชาติใช่มั้ยเรื่องจราจรเนี่ยมีหน้าที่แค่ดูเรื่องป้ายไฟเขียวไฟแดงเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: คือมันมีหลายเรื่องที่มันครอบอยู่ในกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพเองมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นการแก้ไขเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแต่มันก็ติดปัญหาอำนาจ

0: านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลักดันพรบกรุงเทพมหานครมันมีความสำคัญแน่
1: ครับ
0: และมันจะสามารถตอบโจทย์สำหรับการขับเคลื่อนหรือการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองใหญ
1: ่
0: เป็นเมืองหน้าตาของประเทศ
1: ครับคือกำลังจะบอกว่ามีผู้ว่าในฐานะของฝ่ายบริหารมีสกในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ในส่วนของกทมเองก็ต้องอยู่ภายใต้ร่มของมหาดไทยอยู่ดี
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าทำงานไม่สอดประสานกันหรือว่าประสานกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพมันก็อาจจะเกิดปัญหาการทำงานเหมือนกันระหว่างการเมืองภาพใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นกทมกันนะ
0: ครับ
2: ครับตอนนี้เวลาเราคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยพี่ประจักษ์กำลังจะหมายความว่าจริงๆอำนาจผู้ว่ากับการขายนโยบายบางครั้งมันก็เป็นการพูดกว้างๆซึ่งไม่ได้สอดคล้องกัน 100% เสมอไป
0: ใช่
2: ประชาชนอาจจะรู้สึกว่ากรุงเทพรถติดไปแก้ปัญหาจราจรหน่อยสิแต่ผู้ว่าจะลงไปแก้อะไรบนถนนก็ไม่ได้จะไปแก้ผังเมืองก็ไม่ใช่
0: ครับอันนี้เป็นความเข้าใจของไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะ
2: ครับ
0: ประชาชนทั่วทั้งประเทศก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นความผิดหรือเป็นข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเพราะว่าคนในแต่ละจังหวัดเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะคิดในการที่จะซ้อนหรือตั้งความหวังในจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวเองสังกัดอยู
2: ่
0: ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อยากเห็นการพัฒนาการเดินหน้าการยกระดับต้องไม่ลืมว่าถึงแม้กรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าจะมีอำนาจจำกัดแต่ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่คุณชาติเนี่ยชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันจุดกระแสทำให้กระแสความต้องการเลือกผู้ว่าโดยประชาชนไม่ใช่ต้องการผู้ว่าที่มาจากกระทรวงมหาดไทยอันนี้มันกลายเป็นกระแสเกิดขึ้นนะ
2: ครับ
0: แล้วยิ่งคุณชาติเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยนะได้อย่างน้อย200กว่านโยบายที่คุณชาติประกาศ
2: คร
0: ั้งนี้เพิ่มเป็น250มันยิ่งทำให้คนโดยทั่วไปเกิดความรู้สึกว่าถ้ามีผู้ว่าที่มาจากการเลือกของประชาชนเหมือนกับคุณชาติเน
2: ี่
0: ยหลายปัญหาที่มันเห็นแล้วซ้ำซากตำตาตำใจอยู่เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาก็ได้ไม่ใช่จนถึงขนาดนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะคนที่ไปจากกระทรวงมหาดไทยไปจากส่วนกลางเนี่ย
2: ค
0: ุณไม่รู้หรอกว่าความเป็นตัวตนเอกลักษณ
2: ์ท้องถิ่น
0: หรือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นความต้องการของคนท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรมันไม่ได้อยู่แล้ว
2: ไม่เอาจริงๆบางทีบ้านเกิดอยู่ที่หนึ่งแต่ไปเป็นพ่อเมืองอีกที่หนึ่ง
0: ใช
2: ่แล้วอยู่ไม่กี่ปีก็ต้องไป
0: แล้วแล้วจริงๆแล้วคนที่ไปเป็นพ่อเมืองเนี่ยก็ต้องฟังนโยบายของผู้ใหญ
2: ่
0: ในรัฐบาลต้องฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าไม่ฟังเดี๋ยวก็เหมือนกับผู้ว่าบางจังหวัดที
1: ่
0: สุดท้ายพอน้ำท่วมทีไม่อยู
1: ่
0: ปรากฏว่าก็ต้องกระเด้งออกจากตำแหน่ง
1: นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณชัชชาติเนี่ยประกาศตัวเป็นอิสระมาโดยตลอดไม่ได้ยึดโยงแล้วก็ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนเพราะว่าถ้าเกิดประกาศตัวสมมติว่าไปยึดโยงกับพรรคการเมืองนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอีกพรรคการเมืองหนึ่งอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ผมว่าถ้าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะครับสมมติว่าชนะเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
0: และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย250นโยบายที่ว่าไว้เนี่ยผมว่ากระแสของผู้คนในหลายจังหวัดเรื่องของการปลุกกระแสเลือกผู้ว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นประเด็นที่ดูจะมีพลังมากกว่าที่ผ่านมาด้วยก็ไม่ลืมว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ย20กว่าปีครับ
1: ครับ
0: ที่เขาพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการเลือกผู้ว่าที่มาจากคนในท้องถิ่นเขา
1: อ่านะครับนี่คือผู้ว่ากทมนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเป็นอิสระในการทำงานนะครับแต่อย่างที่ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าเรามีนัดหมายกับทางหลายๆพรรคนะครับผู้สมัครหลายๆคนด้วยกันนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือทีมของพรรคประชาชนซึ่งครั้งนี้เนี่ยลงทั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยขายเป็นแพ็คคู่ชวนผู้สมัครนะครับคุณโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับแล้วก็คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรแกนนำมาพูดคุยกันสักหน่อยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณวิโรจน์ไม่เปลี่ยนใจกลับมาลงสมัครผู้ว่าอีกรอบน
3: ึงนะเปลี่ยนแล้วครับ
0: ไม่เปลี่ยนนะ
1: เ
0: อาดร.โจเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ดร.โจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาดร.โจเดียวน
1: ะ
0: มีดร.โจคุณพิจิตรรัตกุลใช่ไหมอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เห็นลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงอยู
4: ่ครับสัปดาห์ที่แล้วมีดร.โจกำลังสอง
0: เป็นว่าดร.โจเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคหรือว่าดร.โจมีความเห็นสอดคล้องในของการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครเหมือนกับดร.โจนี้หรือเกิดจากอะไร
4: ก็ทางดร.พิจิตรนะครับก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็การฟอร์มทีมที่มีความพร้อมนะครับความพร้อมความสามารถ ของตัวบุคคลด้วยก็คือตัวผมเนี่ยนะครับที่เน้น
0: การ
4: แก้การแก้ปัญหาเรื่องระบบไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนนะครับแต่ว่าก็มีสกของพรรคประชาชนนะครับที่ก็มีความรู้จักมักคุ้นนะครับกับทางดร.พิจิตรเนี่ยก็ได้เชื่อมต่อนะครับให้รู้จักกันแล้วทางดร.พิจิตรก็ได้เล็งเห็นนะครับแล้วก็มาช่วยเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้นะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับในจุดที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยมีเป็นจุดแข็งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเชิงโครงสร้างนะครับ
2: ครั้งที่แล้วเนี่ยขออภัยคุณอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
2: คือผมดูจากโพลนะฮะโพลจากหลายสถาบันที่สะท้อนว่าประชาชนในกรุงเทพจำนวนไม่น้อยทีเดียวล่ะที่อาจจะพออกพอใจกับการทำงาน4ปีที่ผ่านมาของคุณชัชชาติถ้าสมมุติ4ปีข้างหน้าเราจะมีผู้ว่าชื่อชัยวัฒน์มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก4ปีที่ผ่านมาครับ
4: ครับแน่นอนครับเราทราบดีนะครับว่าประชาชนเนี่ยก็พึงพอใจกับสิ่งที่อาจารย์ชัชชาติเนี่ยได้ทำอยู่นะครับในบางเรื่องแต่อย่าลืมครับว่ายังมีอีกปัญหาหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรนะครับยกตัวอย่างปัญหาที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ดีนะครับหรือว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องโรงขยะก็ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่พอใจของคนกรุงเทพนะครับอีกหลายๆคนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงยังไงเราก็ควรจะต้องมองการเลือกตั้งทุกครั้งครับโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีกว่านะครับให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยจำนนอยู่กับคำว่ากรุงเทพเนี่ยมันก็ดีได้แค่นี้หรือว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้วอันนี้ครับเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนอยากจะนำเสนอนะครับการเลือกตั้งเนี่ยในครั้งนี้ครับว่าทีมพรรคประชาชนทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้ว่าทั้งสก.แล้วก็ทีมบริหารของเราเนี่ยร่วมกันเข้ามานะครับเพื่อผลักดันวาระของเมืองกรุงเทพที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยง่ายขึ้นด
1: ู
4: ดพลังชีวิตของคนกรุงเทพน้อยลงนะครับคืนเวลาให้กับคนกรุงเทพมากขึ้นและเขตต่างๆก็จะมีวาระเขตนะครับที่จะทำให้การพัฒนาในแต่ละเขตเนี่ยมีรูปธรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนครับขอนำเสนอในการเลือกตั้งครั้งนี
1: ้ถามคุณวิโรจน์นิดนึงเราถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งก่อนแล้วก็มาเสริมจุดแข็งให้ดร.โจในครั้งนี้ยังไงบ้าง
3: ผมคิดว่าก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าแข่งขันกับอาจารย์ชัดชาตินะครับก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าเราเตรียมตัวนะครับในครั้งนี้นะฮะก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็การผนึกกำลังกันกับที่เมื่อกี้ทางอาจารย์โจก็พูดแล้วนะครับว่ามีเรื่องของวาระเขตต่างๆก็คือเขตต่างๆในสกของเราเขาก็วางแผนเขาว่าเขาควรจะทำอะไร
1: ค
3: ราวนี้พอเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะหยิบยื่นตรงเนี้ยนะครับเข้ามาสู่คณะกรรมการของสภากทม.แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ว่าก็จะกำหนดนโยบายกำหนดโครงการต่างๆที่มันตรงใจตรงโจทย์อ่ะนะครับไอ้นี่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่หนึ่งเรื่องสำคัญต่อมาคือว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งเข้มงวดเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถรีดงบประมาณเนี่ยที่ไม่ควรจะเสียได้สักหลายพันล้านโครงการที่ตรอกนี้ซอยนี้เขตนี้ต้องรอปีหน้าก็จะได้ทำปีนี้เลยถนนที่มันต้องซ่อมที่ต้องรองบประมาณปีหน้าก็ได้ทำปีนี้เลยผมคิดว่านี่ก็คือความพร้อมของพวกเราหรือระบบระบายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝันหลอที่มันเป็นแนวเขื่อนที่มันเกิดปัญหาน้ำหลากออกมาจากแนวคลองหรือการปรับปรุงแคปซิตี้ในการระบายน้ำไปทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่เราต้องรอแบบเป็นแผน10ปีแผนหลายปีมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะย่นย่อระยะเวลาให้มันเร็วขึ้น
1: มาแหมกำลังคุยกันสนุกเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องปล่อยคุณโจไปจับสลากก่อนเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วคุณวิโรจน์ต้องเข้าไปด้วยไหมครับ
3: จะเข้าไปนะฮะไปมูเตลูซะ
1: หน่อยงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันใหม่นะครับ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับคอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับพรรคประชาชนนะครับคุณโจนะครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของทั้งพรรคนะครับรวมไปถึงทีมงานอย่างคุณวิโรจน์ลักษณานิสรคือครั้งก่อนคุณวิโรจน์ก็ลงสมัครเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอันดับ2รองจากอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับครั้งนี้เนี่ยพรรคประชาชนอย่างที่บอกไปเขาขายแพ็คคู่นะครับก็ผู้ว่ากทม.ด้วยแล้วก็ทางสก.ด้วยนะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคือผู้ว่ากทม.เนี่ยมันถ้าดูจากสัดส่วนแล้วก็ดูจากผลโพลนะมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะห่างกับทางคุณชัชชาติเหมือนกันแต่ว่าเขาก็คาดหวังนะครับในส่วนของสก.นะครับที่จะเข้าไปคุมเสียงข้างมากในสภากรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่คาดหวังสำหรับ ผู้สมัครของพรรคประชาชนเพราะถ้าไปดูจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับก็ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ที่จริงเดี๋ยวถ้ามีการจับฉลากจับเบอร์ได้เสร็จสรรเรียบร้อยก็

0: ใจว่าน่าจะเชิญดร.โจมาอีกรอบ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีมุมที่น่าสนใจคืออย่างที่คุณอนุชาว่า
1: ครับ
0: พรรคประชาชนนี่ขายเป็นแพ็คเกจเอาละบางคนอาจจะบอกประชาธิปัตย์ก็จะขายเป็นแพ็คเกจเหมือนกันแต่ว่าดูจากฐานเสียงดูจากฐานของสสในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพรรคประชาชนก็น่าจะถูกจับตาเป็นกรณีพิเศษนะฮะแล้วยิ่งมีวาระของสก
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าจะบอกว่าเรื่องใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันฉายภาพมันชัดขึ้นว่าสกแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีวาระของตัวเองในการที่ไปผลักกันกับเพื่อนนั่นแสดงว่าสิ่งที่ทางพรรคประชาชนในคาดหวังอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งก็อาจจะฟังจากคุณวิโรจน์เองอ่ะก็บอกว่ามันก็คงยากพอสมควรในการที่จะสู้กับคุณชัดชาติแต่ว่าในมุมที่เขามั่นใจแล้วก็คิดว่าเอาคาดหวังไว้สูงก็คือสก
2: ผมมองชวนพี่ประจักษ์อย่างนี้ฮะมันอาจจะกลับกันหรือเปล่าพี่ประจักษ์คือไม่ได้แค่คาดหวังแค่ผู้ว่าแต่คาดหวังสกมันอาจจะกลับเป็นไม่ได้แค่คาดหวังแค่สกเพราะเดิมเคยได้อยู่แล้วแต่อยากได้ผู้ว่าด้วยเพราะว่ามันยากจริงๆนะ
0: ใช่มันก็มีความเป็นไปได้ครับ
2: ครับ
0: ถึงบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญทั้งสองคนกลับมา
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นที่กำลังมีผลสะเทือนทั้งการเมืองภาพใหญ่และการเมืองภาพเล็กณขณะนี้เรื่องระบอบสีหนึ่งนี่มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: และก็มีจำนวนไม่น้อยมองว่านี่เป็นการเปิดประเด็นดับเครื่องชนของค่ายสีส้มไม่ใช่เฉพาะการเมืองภาพใหญ่ที่พรรคสีส้มถูกมองว่าบทบาทหรือคะแนนนิยมอาจจะลดแต่มันยังส่งสัญญาณมาถึงคนกรุงเทพมหานครและคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงทางการเมืองแบบท้องถิ่นเพราะว่ากรุงเทพมหานครณปัจจุบันอย่างที่บอกครับก็คือว่าสกไอสสของสีส้มเนี่ยเขายึดหมดทุกเขตแล้วคราวนี้ประเด็นการดับเครื่องชนการเปิดประเด็นเรื่องระบอบสีบางสีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่านี่คือสัญญาณเตือนนะครับว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบอบสีบางสีเนี่ยมันยังดำรงอยู่และสามารถที่จะครอบคลุมคืบคลานเข้ามารักษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดชัดเจนว่าตกลงคนที่เป็นผู้บริหารหรือสกคนไหนอยู่ในค่ายทางระบอบสีที่ว่านั้นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าในทางปฏิบัติมันปฏิเสธไม่ได้ไงอย่างที่เรียนไว้อะคือผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออะไรนะอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วคุณอนุทินก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมของคอการเมืองบางคนบอกว่าการเปิดประเด็นเรื่องนี้มันมีนัยยะและจะส่งผลมาถึงสนามกรุงเทพด้วยมันจะตอบคำถามของคนอุรชัยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้คาดหวังแค่สกใช่ไหมรวมไปทั้งถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือเปล่า
1: แต่พิจารณ์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือสกจากสีส้มก
2: ็
1: เข้าไปในสภากรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันก็ไม่มีปัญหากับเรื่องของการทำงานกับผู้ว่าชาชาติรวมไปถึงเรื่องของการทำงานภาพใหญ่บางคนบอกว่าดีได้ซ้ำไปที่จะได้มีการเมืองที่อยู่คนละขั้วกันเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าไปคานการทำงานไปคานอำนาจกันในสภากทม.
2: ไม่ขออนุญาตนะครับถ้ามองที่พี่ประจักษ์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมนึกถึงตอนสมัยหม่อมสุขุมพันธ
1: ์ครับ
2: คือเขาก็ดึงเรื่องอุดมการณ์ภาพใหญ่มาสู้กันในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วคู่แข่งขันก็เป็นขั้วตรงข้ามจากอุดมการณ์ภาพใหญ่แต่ครั้งนี้อาจารย์ชาชาติไม่ได้มีภาพแบบนั้นนี่พี่ประจักษ
0: ์ครับคืออย่างที่บอกนะครับคุณชาชาติเนี่ยยังไงก็อยู่ในสภาพที่เต็งจ่าคนทั่วไปก็คาดหวังว่าคุณชาชาติเนี่ยน่าจะลอยละน่าจะกลับมาเป็นผู้ว่าในสมัยที่สองแต่ก็อย่างที่ผู้ว่าชาติชาติเองเนี่ยท่านก็ประเมินแล้วล่ะท่านบอกว่ายังไงเสียเราก็ยังไม่ประมาทก็ยังรักษารูปมวยแล้วก็จะให้ความเข้มข้นกับเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต่อไป
2: ครับ
0: แต่อย่างที่บอกครับก็คือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองสำคัญถ้าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เลยไม่ว่าจะเป็นระดับนิติบัญญัติหรือระดับผู้ว่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยสามารถที่จะยึดพื้นที่ทั้งผู้ว่าทั้งสกในกรุงเทพมหานครได
1: ้
0: ผมเชื่อว่ามันจะพลิกโฉมในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะเอาบอกว่าเอาทางสกของพรรคค่ายสีส้มก็ทำงานกับผู้ว่าชัดชาติได้สภาพมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็เหมือนกับ4ปีที่ผ่านม
1: า
0: คนกรุงเทพอยากให้มันเหมือนกับ4ปีที่ผ่านมาไหมผมก็จะว่าโดยส่วนหนึ่งก็อยากให้เหมือนแบบนั้น
1: ครับ
0: คือมันสงบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าแหม มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องนำไปสู่สิ่ง

0: ที่ดีกว่ามันการแก้ไขปัญหามันต้องไม่ใช่เรื่องของเลือดไฟอย่างเดียวมันต้องไปเป็นเชิงโครงสร้างเรื่องของมีกับโปรเจกต์ด้วย
1: ครับเราจัดกันมาที่สดจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกันก็ตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นจากที่นี่ได้พูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครว่ากทมหลายๆคนนะครับได้พูดคุยกับผู้สมัครสกก็หลายๆคนหลายๆพักหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับก็ทั้ง3ท่านคุณสิริมานะครับคุณเชอสารแล้วก็
2: คุณพัทรชัย
1: ท่านคุณพัทรชัยก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกับเราแล้วนะครับทั้ง3ท่านครับ
3: ค่ะทั้ง3ท่านค่ะก็เห็นตั้งแต่เช้าเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์คนที่จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะแล้วก็สัมภาษณ์สกไปด้วยจริงๆอยากมีอีกคนนึงที่รอติดตามอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยสัมภาษณ์ก็คือพี่เต
4: ้คุณเต้มงคลกิจ
3: อยากจะให้พี่เต้เนี่ยมาให้สัมภาษณ์หน่อยแล้วอยากจะให้พี่เต้ชวนทั้ง3ท่านเนี่ยวิดพื้นให้ดูซะหน่อยทดสอบความแข็งแกร่งมีแผนที่จะได้คุยกับคุณเต้มั้ยคะทั้ง3ท่าน
1: คุณมงคลกิจเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วในเบื้องต้นแหละเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการนะครับนำทีมงานไปเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการรับสมัครก่อนนะครับแล้วก็มีการจับเบอร์จับสลากกันเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราทั้ง3คนหรือว่าอาจจะเป็นพี่ประจักษ์แล้วก็คุณอุรชัยอาจจะคุยต่อกันในออนไลน์นะครับก็น่าจะมีโอกาสได้เชิญคุณมงคลกิจมาคุยกันเพราะว่าก็มีหลายๆนโยบายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้สัมภาษณ์ไปรวมไปก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของน้ำแสนแสบคลองแสนแสบเนี่ยมาบำบัดแล้วก็มาใช้ดื่มรวมไปถึงเรื่องของการทำสวยทำหล่อให้กับคนกทม นะครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ชวนคุณมงคลกิจนะครับชวนเจ้าตัวมาพูดคุยกันด้วยครับทั้งสามท่าน
3: มีอีกคำถามนึงนะคะอยากจะให้พี่ประจักษ์วิเคราะห์ซะหน่อยเพราะว่าถ้าดูจากคนที่มาสมัครแล้วเนี่ยค่ะ
1: คุ
3: ณผู้ชมเรื่องของนโยบายเนี่ยก็มีการพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วทีนี้ถ้าได้เบอร์มาเนี่ยค่ะมันจะมีผลต่อการที่คนกทมจะไปตัดสินใจมากน้อยขนาดไหนเนี่ยค่ะ
1: ตอนนี้หลายๆคนสงสัยเหมือนกันทั้ง3ท่านก็สงสัยเหมือนกันว
3: ่
1: าผลของการสำรวจความคิดเห็นผลของโพลเนี่ยมันจะมีผลไหมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเบอร
2: ์ครับ
1: การจับได้เบอร์ไหนมันจะมีผลกับการตัดสินใจของคนที่เขาจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมครับพี่ประสาน
0: ถ้าไปดูจากการเลือกผู้ว่าครั้งที่แล้วผมว่าหมายเลขเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไร
2: ไม่เหมือนเลือกผู้แทนนะพี่ประจักษ์
0: ใช่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจำนวนของผู้สมัครเนี่ยอาจจะไม่มาก
2: ครับ
0: หรือถ้ามากเขาก็รู้จักมักคุ้นเพราะว่าเป็นระดับบิ๊กเนมที่ลงสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าผู้ว่าชัดชาติถ้าผมจำหมายเลขไม่ผิดหมายเลข8
1: ครับ
0: นะฮะหมายเลข8ซึ่งไม่ใช่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3อ่ะแต่สามารถที่จะเข้าป้ายแล้วก็ทำคะแนนได้1ล้าน3แสนกว่า
2: แลนสไลด
0: ์แสดงว่าเบอร์หมายเลขของผู้สมัครเนี่ยไม่น่าจะมีผลอะไร
1: ครับ
0: นะสำหรับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะ
1: เพราะว่าคนเขาตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะไปเลือกคนนี้เบอร์นี้
0: เขาจำเบอร์ไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาคูหาย
1: ังไม่ได้เบอร์ก็จำหน้าไว้ก่อนพอได้เบอร์ปุ๊บจำปั๊บเลยนี่แหละครับก็อาจจะมีผลในด้านจิตใจนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการจดจำเนี่ยพี่ประจักษ์วิเคราะห์บอกว่ามันไม่น่าจะส่งผลมากสักเท่าไหร่นะ
2: ไม่เหมือนในสนามผู้แทน
1: ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
0: ใช่อ
2: ันนี้ผมว่าถ้าจะมีความแตกต่างนะชูนิ้วง่าย
1: เพราะว่าด้วยจำนวนของผู้สมัครเองก็ตามนะครับผู้ว่ากทมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเป็นแบบหลัก10ปลายๆหรือว่ามากกว่าหลัก10
0: ครับ
1: เ
2: พราะว่าพรรคการเมืองเวลาจับเบอร์พรรคเนี่ยโอ้โห40 50พรรค
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นในสนามเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยเต็มที่ก็10กว่าครับ
4: ถ้าเทียบกับสนามเลือกตั้งใหญ่คือมันอาจจะมีผลมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นของกทมเองเนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศเต็มๆว่าตอนนี้กลุ่มแฟนคลับที่เขาไปรอกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เนี่ยคือไปปักหลักกันมากน้อยแค่ไหนและก็ที่สำคัญคือตอนนี้ 8:30 นแล้วเดี๋ยวจะมีบรรยากาศเรื่องของการจับเบอร์ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับทั้ง3ขั้นต่อเลยนะครับ

0: ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเรากลับมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนากันอีกครั้งหนึ่งเรา3คนเนี่ยจัดอยู่ที่บริเวณลานด้านนอกนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าตลาดเริ่มวายแล้วแหละเพราะว่าผู้สมัครเขาเข้าไปด้านในอาคารกันหมดแล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยเราก็มีผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณปวีณาฟักทองที่เกาะติดบรรยากาศรอที่จะรายงานเข้ามานะครับเรื่องของบรรยากาศในการรับสมัครนะครับต้องถามคุณปวีณาแหละว่าตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วยังครับข้างในครับ
1: ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ประกาศข้างในถามนะคะว่าหมายเลขมีปัจจัยแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชนชาวกทมหรือไม่อาจจะไม่ได้มีผลมากค่ะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มมีตัวคนอยู่ในใจแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าการจับหมายเลขครั้งนี้ส่งผลนะคะกับเรื่องของการเลือกตั้งและการเดินหน้าหาเสียงหลังจากนี้เนื่องจากว่าการหาเสียงจะได้หมายเลขตั้งแต่วันนี้แล้วก็ใช้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันเลือกตั้งแต่แน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการรับสมัครผู้ลงสมัครของผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.นะคะตอนนี้สถานที่ก็มีการจัดเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วค่ะพื้นที่ชั้น B1 ของอาคารไอรวัฒน์วัฒนานะคะจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการลงทะเบียนนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้มีการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อที่จะมาเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะเมื่อเอกสารต่างๆมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะจัดส่งทั้งประวัติข้อมูลต่างๆเข้าไปด้านในหลังจากที่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการขีดเส้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการจับฉลากจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นั่งรอแล้วค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยนะคะว่า8นาฬิกาแล้วเราสามารถตกลงกันได้หรือไม่ว่าจะมีการจัดหมายเลขตามลำดับที่มาเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็จะใช้วิธีการจับสลากถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะตอนนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยก็มีการนั่งรอเพื่อที่จะรอจับสลากในขณะที่บนเวทีตอนนี้เตรียมลูกบอลแล้วค่ะลูกบอลเนี่ยเป็นลูกบอลทึบนะคะก่อนที่จะมีการใส่ลงไปในภาชนะใสเพื่อที่จะให้มีการจับฉลากจับฉลากจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันค่ะรอบแรกก็คือการจับฉลากลำดับจากนั้นรอบที่2ก็จะเป็นการจับหมายเลขของผู้สมัครพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนภายในห้องประชุมครั้งนี้กันก่อนค่ะ
2: จับฉลากในส่วนต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ากระบวนการต่อไปนะครับซึ่งในขั้นตอนหลังจากที่เรารับสมัครท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปนะครับผมในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็จะมอบอำนาจให้ทางประธานอนุกรรมการในแต่ละเขต50เขตดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไปนะครับผมขอเริ่มกระบวนการรับสมัครณบัดนี้เลยครับ
3: ครับนะครับหลังจาก 8:30 นนะครับหลังจากนี้นะครับเมื่ มีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายท่านนะครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะครับจะเชิญประชุมนะครับประชุมร่วมกันนะครับเพื่อทำการตกลงกันนะครับว่าจะสามารถตกลงลำดับในการยื่นใบสมัครกันได้หรือไม่ครับนะครับนะฮะก็ขอให้ท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับร่วมประชุมกับทางผู้สมัครนะครับว่าสามารถดําเนินการตกลงลําดับผู้สมัครกันได้หรือไม่ครับ
2: ครับผมขออนุญาตที่จะลงไปสอบถามผู้สมัครทุกท่านข้างล่างนะครับขอเวลาแป๊บนะครับขออนุญาตลงเดินไปสอบถามครับ
3: ครับในขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างผู้สมัครด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตมาประชุมร่วมกันนะครับว่าจะตกลงกันได้หรือไม่นะครับขอเชิญผู้สมัครทุกท่านนะครับมาตกลงร่วมกันนะครับนะฮะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครได้เดินถามผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละคนนะคะที่เดินทางมาก่อนเวลา 8:30
1: น.
0: ว่าตกลงกันได้หรือไม่เรื่องของหมายเลขค่ะ
1: เสียงส่วนใหญ่เป็นเอกฉันท์ก็คือให้จับสลากนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเริ่มกระบวนการจับสลากเลยนะครับการจับสลากจะ2ครั้งครั้งที่1นะครับรายชื่อผู้ที่มาสมัครก่อน 8:30 นะครับที่ลงทะเบียนไว้หมายถึงท่านมาตั้งแต่เช้าจนถึง 8:30 ท่านที่มาก่อนก็จะลงเวลาไว้ก็คือท่านนั้นน่ะก็คือจะจับก่อนจับครั้งที่1คือการจับว่ารายชื่อผู้ที่จะจับหมายเลขสมัครลำดับแรกนะครับแล้วก็จับครั้งที่2ก็คือเมื่อเรียงลำดับแล้วที่รายชื่อตามที่ผมจับครั้งที่1เนี่ยผมจับฉลากนะครับพอครั้งที่2เนี่ยแต่ละท่านที่ได้ลำดับที่ผมจับเนี่ยท่านก็มาจับหมายเลขผู้สมัครเพื่อจะเลือกเบอร์ที่ท่านจะต้องไปสมัครในวันนั้นนะครับเป็นครั้งที่2อันนั้นคือท่านจับเองอันนี้เข้าใจตรงกันมั้ยครับนะครับงั้นผมขอเริ่มดําเนินการเลยครับฝากดูไมค์ด้วยครับไมค์
2: ครับนะครับนะครับตามที่ท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับได้ชี้แจงเมื่อกี้นะครับก็คือว่าการจับสลากครั้งที่1นะครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะครับจะจับรายชื่อผู้สมัครขึ้นมาครั้งละใบนะครับเพื่อกำหนดลำดับให้ผู้สมัครในการมาจับสลากหมายเลขลำดับการยื่นใบสมัครอีกครั้งนึงนะครับส่วนในครั้งที่2นะครับก็จะให้ผู้สมัครตามลำดับของการจับสลากครั้งที่1นะครับทำการจับสลากหมายเลขลำดับนะครับเพื่อยื่นใบสมัครนะครับผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดนะครับก็ถือว่าเป็นหมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัครนะครับนะครับในการจับสลากครั้งที่1นี้นะครับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็จะจัดทำชื่อผู้สมัครนะครับบนสลากที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะทึบแสงนะครับแล้วก็จะทำการคนภาชนะให้สลากคละกันนะครับเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใดนะครับครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับจัดทำสลากรายชื่อผู้สมัครนะครับและแสดงรายชื่อผู้สมัครแต่ละรายนะครับก่อนที่จะนำใส่พยานะนะครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นครับ
1: เชิญครับก็คือจะมีทั้ง13ท่านนะครับที่นั่งอยู่นี่ครับก็จะมีทั้ง13ท่านนะครับที่นั่งอยู่ณที่แห่งนี้นะครับคราวนี้ถ้าผมจับปุ๊บว่านามท่านใดอันนั้นก็คือตามลำดับที่จะไปจับหมายเลขต่อไปนะครับครับขอบคุณครับท่านแรกนะครับนายพงษ์ศักดิ์ขออนุญาตอ่านแค่ชื่อนะครับท่านที่สองบอมหลวงกรกติวัฒน์ท่านที่สามนายวีรพจน์ท่านที่สี่นายประยูนท่านที่5นายสมัยท่านที่6นายชัดชาติท่านที่7นายประทีปท่านที่8พลตำรวจโทชาญเทพท่านที่9นายพิสารท่านที่10นายคมสรร

0: ท่านที่11นายอนุชาท่านที่12นายชัยวัฒน์ท่านที่13คนสุดท้ายนะครับนายภาสพงศ
1: ์ครับก่อนที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะครับจะดำเนินการในส่วนขั้นต่อไปนะครับก็ขออนุญาตทวนทบทวนรายชื่อนะครับให้ทราบอีกครั้งนะครับในระหว่างนี้นะครับก็คือคนที่1 นะครับคือนายพงศักดิ์ครัวพรพงศ์นะครับคนที่2 นะครับหม่อมหลวงกรกติวัฒน์เกษมศรีนะครับคนที่3 นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนะครับคนที่4 นะครับนายประยูรครองยศนะครับคนที่5 นายสมัยละเลิศนะครับคนที่6 นายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับคนที่7 นายประทีปวัชระโชคเกษมคนที่8 พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชคนที่9นายพิสารกิตติเยาวมานคนที่10นายคมสันพันวิชาติกุลคนที่11นายอนุชาบุรพชัยศรีคนที่12นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรและคนที่13นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภายชนะนะครับขึ้นมาครั้งละ1ใบนะครับชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลำดับแรกนะครับให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จับสลากกำหนดหมายเลขยื่นใบสมัครในลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
0: จับหมายเลขชื่อผู้สมัครลำดับแรกที่ในการยื่นสมัครนะครับนายชาญเทพครับนายชัยวัฒน์ครับดูบนจอได้นะครับลำดับที่3คุณคมสันครับคนที่4นะครับคุณพิสารครับคนที่5นะครับคุณภาสพงษ์ครับคุณพงศักดิ์ครับ
2: ยกขึ้นมา
0: คนที่7นะครับคุณประยูรครับ
3: คนที่8ครับคุณกรณ์กับพิวัฒน์ครับ
0: คนที่9ครับคุณประเทศ

คนที่10นะครับคุณวีรพจน์ครับคนที่11นะครับคุณอนุชาครับ

0: ที่2ครับคุณชัดชาติครับคนที่3คนสุดท้ายนะครับคุณสมัยนะครับครบทุกท่านนะครับท่านผู้สมัครครับผมครับก็ขอดําเนินการต่อครับ
1: ครับนะครับในช่วงนี้นะครับจะขอทวนรายชื่อและลำดับการจับสลากครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับครับนายพงศักดิ์นะครับนะครับขอเรียงตามลำดับการมาจับขึ้นมาจับเลยดีกว่านะครับผู้ที่ได้จับสลากครั้งที่2ลำดับที่1นะครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชนะครับผู้ที่ได้จับสลากครั้งที่2ระดับที่2นะครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้ที่ได้ขึ้นมาจับสลากระดับที่3นะครับนายคมสรรพันวิชาติกุลนะครับผู้ที่จะขึ้นมาจับสลากระดับที่4นะครับนายพิสารกิตติเยาวมานนะครับลำดับที่5นะครับนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะครับลำดับที่6นายพงศักดิ์ภูวพรพงศ์นะครับลำดับที่7นายประยูรครองยศนะครับลำดับที่8หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีลำดับที่9นายประทีปวัชระโชคเกษมลำดับที่10นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลนะครับลำดับที่11นายอนุชาบูรพชัยศรีลำดับที่12นายชัชชาติสิทธิพันธ์ลำดับที่13นายสมัยละเลิศนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการ
2: ตอนนี้ก็ได้ลำดับแล้วนะคะสำหรับการจับสลากนะคะผู้ที่จะขึ้นมาจับลูกบอลครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการจับหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียงค่ะ
0: จะทำหมายเลขนะครับตั้งแต่หมายเลขนะครับจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจำนวนผู้สมัครที่มายื่นพร้อมกันนะครับบนสลากที่เหมือนกันนะครับแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงทำการคนพยานะให้สลากคละกันนะครับเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากที่เขียนหมายเลขใดนะครับเมื่อจะทำหมายเลขเสร็จแล้วนะครับนะครับก็นะครับขอเชิญให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการนะครับเชิญผู้สมัครนะครับขึ้นมาจับสลากต่อไปนะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับตรงนี้นะครับยังมีขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือนะครับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับจะแสดงหมายเลขนะครับต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นนะครับนะฮะแล้วนะครับนำใส่ในภาชนะนะครับและก็คนนะครับวัสดุทึบแสงนี้นะครับเพื่อไม่ทราบว่าเป็นสลากหมายเลขใดครับเชิญครับ
2: ตอนนี้ผอ.กกต.นะคะก็ทำหน้าที่ในการใส่หมายเลขทั้ง13หมายเลขในภาชนะนะคะโดยจะเป็นการแสดงหมายเลขให้กับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผอ.กกต.และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยืนยันว่าในทุกขั้นตอนนะคะทุกกระบวนการจะมีการดำเนินการต่อหน้าทั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้สมัครและบรรดาสื่อมวลชนด้วยนะคะถ้าสังเกตค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีผู้สมัครที่เดินทางมาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีจำนวน13คนด้วยกันและมีการเรียงลำดับนะคะสำหรับลำดับ1ถึง13เป็นคนที่จะได้จับสลากหมายเลข1ถึง13ซึ่งจะใช้หมายเลขนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ถ้าสังเกตเมื่อสักครู่คุณมัลลิกามหาสุขเดินทางมาถึงแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในจำนวน13คนนั่นเท่ากับว่ามาภายหลังเวลา 8:30 นนะคะคุณมาริกาก็เลยจะเป็นหมายเลขลำดับถัดไปหลังจากหมายเลข13ซึ่งอาจจะเป็น14 15 16ตามลำดับของบุคคลที่ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมและลงทะเบียนในการเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่แสดงหมายเลขนะคะที่อยู่ในลูกบอลนะคะก่อนที่จะนำใส่ภาชนะวงกลมสีใสนะคะเพื่อที่จะแสดงถึงความโปร่งใสในการจับหมายเลขหมายเลขถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการตั้งคำถามว่าจะแสดงสัญลักษณ์ยังไงถ้าจำกันได้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี2565มีผู้สมัครผู้ว่ากร

0: ของพรรคการเมืองและบุคคลการเมืองระดับชาติที่มาทำงานในเวทีระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะบุคคลที่เดินทางมายื่นใบสมัครหลังเวลา 8:30 น.เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงเย็นและยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้เลขใช้ในการหาเสียงเป็นลำดับต่อไปตามลำดับของผู้ที่เดินทางมาสมัครในการเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ค่ะและหลังจากจับสลากหมายเลขผู้ว่ากทม.แล้วเสร็จนะคะถึงจะเข้าสู่กระบวนการการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครสก.ค่ะซึ่งในบรรดาสก.เนี่ยนะคะก็จะมีการลงสมัครทั้ง50เขตแต่ละเขตก็จะต้องมีการจับลำดับทีละเขตเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ใส่หมายเลขถึงเลข12และภาชนะใบสุดท้ายนะคะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเปิดให้กับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมก็คือตัวแทนของผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็คือหมายเลข13ค่ะ
1: ใช่นะครับคือลำดับที่13นะครับครับผู้บริการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเทพมหานครนะครับก็จะทำการคนสลากให้คละกันนะครับเพื่อไม่ให้สามารถทราบได้ว่าเป็นหมายเลขใดนะครับนะครับในลำดับถัดไปนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเชิญผู้สมัครนะครับตามลำดับที่จับสลากได้ครั้งแรกนะครับขึ้นมาจับสลากทีละท่านนะครับ

0: ครับขออนุญาตเรียนเชิญทางผู้สมัครนะครับที่ได้จัดลำดับรายชื่อไว้นะครับตั้งแต่ลำดับที่1มานะครับขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทชันเทพนะครับ
1: ท่านแรกที่จับหมายเลขนะครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทค่ะหรือว่าบิ๊กหยมนะคะบิ๊กหยมเป็นผู้ที่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ปี2569ในนามของพรรคเศรษฐกิจค่ะนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะคะร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ที่ลงมาสมัครที่จะมาทำงานให้กับชาวกรุงเทพมหานครตอนนี้พลตำรวจโทชาญเทพกำลังจับหมายเลขนะคะหมายเลขที่ได้คือ
0: หมายเลข12
1: ครับหมายเลข12ค่ะ
0: ท่าน2นายชัยวัฒน์ครับ
1: ลำดับต่อไปค่ะคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรหรือว่าดร.โจจากพรรคประชาชนนะคะดร.โจมาภายใต้คอนเซปต์กรุงเทพที่ง่ายได้หมายเลข10ค่ะเป็นผู้แทนของพรรคประชาชนนะคะหมายเลข10
0: ต่อไปนะครับนายคมสันครับ
1: ลำดับต่อไปค่ะดร.โจนะคะคมสันพันวิชาติกุลค่ะเป็นบุตรของคุณพานุวัฒน์พันวิชาติกุลอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือหลายๆคนรู้จักกันในฐานะที่เป็นสินแสชื่อดังของเมืองไทยเคยทำหน้าที่เป็นสก.นะคะแล้วก็เคยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่ครั้งนี้ตัดสินใจมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.มาเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกให้กับคนกรุงค่ะดร.โจคมสันได้หมายเลข
0: 13ครับ
1: 13ค่ะ
0: ต่อไปนายพิสารครับ
2: แทนเลยไม่ได้

0: เลข9นะคะเป็นหมายเลข6นะคะขออภัย
1: ครับเมื่อสักครู่หมายเลข6นะครับต่อลำดับต่อไปนะครับคุณภาสพงษ์ครับ
0: ลำดับต่อไปค่ะคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะคะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของกลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะคุณภาสพงษ์นี่มาพร้อมกับคุณมงคลกิจนะคะทีมงานนั่งรออยู่ด้านนอกแล้วก็ให้กำลังใจคุณภาสพงษ์ได้หมายเลข7ค่ะ
1: หมายเลข7ครับลำดับต่อไปนายพงศักดิ์ครับ
2: บนจอไม่มีขึ้นเลยบนจอไม่มีขึ้น
0: ลำดับต่อไปนะคะคุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์นะคะคุณพงศักดิ์ได้หมายเลข3นะคะ
1: หมายเลข3ครับลำดับต่อไปนะครับนายประยูนครับ
0: ลำดับต่อไปค่ะคุณประยูนคลองยศนะคะเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครอิสระนะคะที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะคะแล้วก็เคยทำหน้าที่ในกรุงเทพมหานครในระดับท้องถิ่นมาโดยตลอดนะคะเป็นหนึ่งคนที่บอกว่าพร้อมที่จะทำงานให้ชาวกรุงเทพมหานครเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับการทำงานในระดับท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครมาเป็นอย่างดีและยาวนานค่ะคุณประยูนได้หมายเลข
1: หมายเลข11ครับ
0: 11ค่ะ
1: ลำดับต่อไปนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ครับ
0: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะผู้สมัครอิสระอีกหนึ่งคนนะคะที่เปิดตัวชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมภายใต้หลักการสร้างกรุงเทพเป็นเมืองปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเคยทำงานเป็นนักวิชาการอิสระและมีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ได้หมายเลขหมายเลข1นะคะ
1: หมายเลข1ครับต่อไปนายประทีปครับ

0: หมายเลข4ครับ
1: คุณประทีปได้หมายเลข4นะคะ
0: ต่อไปนายวีรพจน์ครับ
2: อ

0: หมายเลข8ครับ
1: หมายเลข8นะคะคุณวรภพ
0: ต่อไปนะครับนายอนุชาครับ

0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะหรือว่าคุณเจมส์นะคะมากับแคมเปญการหาเสียงเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร
1: ์ดีพี่แซ
0: ่คุณอนุชาได้หมายเลข
2: หมายเลข5คร
0: ับเหมือนกับได้ท่ามาแล้วนะคะพอเห็นหมายเลขนี่นึกออกเลยว่าจะใช้ท่าไหนในการหาเสียงลำดับไปต่อไปค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกับสโลแกนกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสค่ะอาจารย์ชัชชาติยืนยันว่าจะต้องต่อยอดและยกระดับจากยุทธศาสตร์เดิมนะคะเสียงกองเชียร์ลุ้นมากหมายเลข9
2: สุดท้ายนะครับลำดับที่3นายสมัยครับ
0: ครั้งที่แล้วอาจารย์ชัชชาติได้หมายเลข8คราวนี้อาจารย์ชัชชาติได้หมายเลข9
2: หมายเลข13ครับขอโทษนะหมายเลข2ครับครับหลังจากนี้นะครับก็จะขอทวนลำดับการยื่นใบสมัครให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครเป็นลำดับที่1นะครับคือพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชนะครับลำดับที่2นะครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับลำดับที่3นายคมสันพันวิชาติกุลลำดับที่4นายพิสารกิตติเยาวมานลำดับที่5นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชลำดับที่6นายพงศักดิ์ภัวพรพงษ์ลำดับที่7นายประยูรครองยศลำดับที่8หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีลำดับที่9นายชัชชาติ
0: ตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าผู้สมัครทั้ง13ท่านที่มาก่อนเวลา 8:30 นนั้นได้หมายเลขอะไรกันบ้างนะคะมาทวนกันอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับหมายเลขของผู้สมัครที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 นจนถึงตอนนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะเริ่มจากพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชค่ะตัวแทนจากพรรคเศรษฐกิจนะคะได้หมายเลข12นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจจากพรรคประชาชนได้หมายเลข10ค่ะขณะที่นายคมสันพันวิชาติกุลนะคะหรือว่าดร.โจเป็นลูกชายของสินแสชื่อดังนะคะได้หมายเลข13คุณพิสารกิติเยาวมานค่ะได้หมายเลข6คุณภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชว่าที่ผู้สมัครของในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้ได้หมายเลข7นะคะไม่แน่ใจว่าการหาเสียงน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่ามากับคุณเต้พระราม7หรือเปล่านะคะส่วนคนต่อไปค่ะคุณพงศักดิ์ภัวพรพงษ์ค่ะหมายเลข3คุณประยูรคลองยศหมายเลข11ขณะที่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้หมายเลข1และนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ายสีฟ้าได้หมายเลข5ค่ะส่วนอาจารย์ชัชชาติค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้หมายเลข9ค่ะแต่ละหมายเลขตอนนี้น่าจะคิดท่าทางสำหรับการเตรียมพร้อมหาเสียงแล้วนะคะตอนนี้หลังจากนี้ผู้สมัครแต่ละคนจะเข้าสู่กระบวนการในการยื่นเอกสารเมื่อการทำเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละท่านก็จะเดินทางออกมาตรงนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะให้ผู้สื่อข่าวน่าจะได้มีการสอบถามกันว่าได้หมายเลขแล้วจะทำท่าทำทางในการสร้างการจดจำให้กับชาวกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งหลังจากนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้โยนเวทีกลับไปให้ทั้ง3ท่านกันก่อนนะคะ
3: ขอบคุณครับคุณปวีณาครับ
4: ขอบคุณครับก็ได้เห็นหน้าตาเบอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผู้สมัครแต่ละคนก็จะเอาไปเพื่อที่จะไปบอกกล่าวกับแฟนคลับของตัวเองนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจ เป็นตัวเลือกนะครับทั้งหมดนี้เราได้เห็นบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบัดนี้นะครับได้เลขผู้สมัครผู้ว่ากทมของแต่ละคนแล้วนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับส่วนทางทีวีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งนึงในช่วงจับตาสถานการณ์10:30 น.นะครับช่วงนี้กลับไปติดตามรายการปกติของทางสถานีครับเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับ
6: ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับคุณผู้ชม
7: ครับ
6: ก็อีก1เดือนนับจากนี้ก็จะเป็นวันที่ชาวกรุงเทพมหานคร 4.5 ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้หลายคนก็คงจะไปหาดูว่านโยบายของผู้สมัครแต่ละคนมีนโยบายอะไรบ้างที่โดนใจหรือบางคนอาจจะมีในใจอยู่แล้วหรือเปล่า
7: บางคนคือเลือกไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เบอร์เลขเลยหลายคนก็ศึกษานโยบายอยู่แล้วแต่เชื่อว่าหลังจากนี้อีก1เดือนก่อนถึงวันเลือกตั้ง28 มิถุนายนนี้แน่นอนว่าคนกรุงเทพน่าจะได้ผู้ว่ากทมที่ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับ
8: ค่ะก็ส่วนใหญ่บอกว่าจะลงพื้นที่ไปหาเสียงกันเลยนะคะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะ
6: และแน่นอนนะครับไทย PBS เราก็จะเกาะติดประเด็นนี้นะครับมีอีกหลายมิติที่เราอยากจะนำเสนอวันพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวแคมเปญในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันด้วยชวนติดตามกันนะครับว่าเราจะเปิดตัวแคมเปญอะไรนะครับส่วนช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

0: ียวนึกว่าจะมีกลิ่นเหม็นคาวเสียอีก
1: ทำหน้าทำตาราวกับหวานอร่อยเสียเต็มประดาม
0: ันก็หอมหวานอ่อนๆเหมือนกันนะคะมีหน้าล่ะตอนเราเด็กๆเราถึงกินนม

0: น่าจะได้กินกับขนมอะไรสักอย่างเหมือนเวลาเราเชิญเครื่องเช้าขึ้นไปถวายที่บนสมัยเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตท่านอยู่ท่านชอบเสวยนมกับขนม
1: เอ๊ะและนี่ขนมอะไรคะของใคร
2: ของอีฉันเองค่ะเดี๋ยวอีฉันให้ชิมนี่ค่ะ
1: คุณพ่อ
0: ขนมปังขิงกินกับนมอร่อยมากคุณแก้ว
3: เอาไปดูสิว่านมได้หรือยัง
4: เจ้าค่ะ
5: คุณว่า
4: คุณวาดคะนมสดได้หรือยังคะคุณกรุ่นต้องใช้แล้ว
0: นี
4: ่ขนมปังขิงของใครหรือคะ
2: ของฉันเอง

0: ขนมปังผิงกับนมรสชาติเข้ากันมากเลยค่ะ
1: เอาว่ายังไงนมน่ะได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะ
2: มาแล้วค่ะ
0: นี่ค่ะนม

0: ชิมค่ะคุณป้า
1: อืม

0: ไม่ได้เด็ดผักเด็ดพริกทำอาหารเองมานานแล้วนะ
1: คิดถึงต้นมะเขือพวงที่บ้านเรานะเจ้าค่ะเนี่ยแล้วเนี่ยตำลึงนี่ก็งามเชียว
2: น้ำมันกากหมูเจียวได้แล้วเจ้าค่ะ

0: ทำไมเด็ดผักเองล่ะเจ้าคะทำไมไม่ใช้บ่าวไพร่ทำ
1: ไม่เป็นไรดอกจ้าฉันไม่ชอบนั่งนอนๆอยู่เฉยๆน่ะ
0: ได้ยินมาว่าคุณทำกับข้าวเก่งตอนคุณเลิศบวชพ่อแม่ก็ลงทุนส่งให้คุณไปทำอาหารในงานแล้วคุณก็ใช้เสน่ห์ปลายจงหวักมัดใจคุณเลิศแล้วคุณก็ทำสำเร็จเสียด้วย
1: คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ส่งฉันมาหรอกจ้ะแต่คุณหญิงเนียมไปขอความช่วยเหลือจากคุณป้าฉันในวังฉันก็เลยต้องมาช่วยแล้วพี่เลิศเองก็คงไม่ใช่คนที่เห็นแก่กินถึงเพียงนั้น
0: นั่นสินะเจ้าคะถ้าคุณผูกใจเธอได้เธอคงไม่ทิ้งคุณไปอีหลอบทันทีหลังงานแต่งงานแล้วปล่อยให้คุณเฝ้าเรือนหอคนเดียวไปอีกเป็นครึ่งปี
1: สร้อย
0: ถ้าผัวรักเมียมากผัวก็ไม่น่าจะยอมห่างไปไหนข้าราชบริพารทหารมหาดเล็กเด็กชามากมายก็ใช้คนอื่นทำก็ได้ผัวเมียต้องรักกันต้องถนอมกันมีใครเขาอยากจะไกลห่างล้างราเมียที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆไปเช่นนี้จริงไหมคะคุณอ่อนเจ้าขา
2: คุณเลิศเธอรู้ว่าเมียเธอเก่งเธอถึงรีบแต่งงานเพื่อที่จะให้เมียเธอเนี่ยมาคอยดูแลทรัพย์สินแล้วก็คอยปกครองพวกบ่าวไพร่ตอนที่เธอไปรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินผู้ชายที่คอยอยู่แต่กับเมียเฝ้าเมียตลอดเวลาก็คือผัวโง่ๆที่คอยเกาะเมียกินหรือไม่ก็เมียก็จะต้องโง่มากๆจนผัวเนี่ยนะไม่ยอมปล่อยให้คลาดสายตาเลยเพราะกลัวจะไปทำเรื่องเสื่อมเสียประเดี๋ยวก่อนฉันยังพูดไม่จบคุณเลิศเธอไม่ได้ไปเที่ยวเธอไปรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและเมียของเธออยู่บ้านก็ดูแลบ้านและคอยระวังหลังให้ก็เท่ากับว่าทำงานถวายรับใช้เหมือนกันต้องร่วมมือร่วมใจกัน

มีดอยู่ขวาซ่อมอยู่ซ้ายหากรับประทานซุปช้อนซุปอยู่ขวาวิธีรับประทานขนมปังเมื่อตัดขนมปังจากก้อนใหญ่เป็นแผ่นๆแจกกันแล้วเมื่อจะนำใส่ปากอย่ากัดจากแผ่นทั้งแผ่นให้หยิบมาฉีกเฉพาะทีละคำหรือหากจะทาเนยให้ทาทีละคำก่อนใส่ปากอย่าทาทีเดียวทั้งแผ่นเช่นเดียวกับเวลารับขนมปังทากับแยมเป็นอาหารเช้าเหมือนกันวาดซ่อมอยู่มือซ้ายเสมอไม่สลับมามือขวาขวาสำหรับมีด

0: ซ้ายไม่ค่อยถนัดเลยเพคะ
1: ต้องฝึกให้ชินนางวาดซ่อมกับมีดไม่ใช่จอกกับเสียมอย่ากำแน่นเช่นนั้นดูกรุ่นแก้วกับพร้อมเขาจับซ่อมมีดสวยงามมาก

0: อบใจมากสิ
1: ให้กินไก่ทั้งตัวแบบนี้นี่หรือคะปีกทั้งปีกขาทั้งขาอย่างนี้หรือที่เรียกว่าอารยะของเราที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำต่างหากที่สมควรเรียกว่าอารยะอย่างนี้นี่คือกินแบบคนป่าต่างหาก
2: อารยะเพราะใช้มีดกับส้อมกินโต๊ะไม่ได้ใช้มือเปิบไงพวกที่ใช้มือกินคือพวกที่ไม่พัฒนา
1: ก็เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำให้ทุกคนทานกันได้สะดวกอยู่แล้วยังจะต้องเอามีดขึ้นมาบนโต๊ะอีกทำไมล่ะคะ
0: จริงของน้องอ่อนน้องอ่อนมีเหตุผลพวกฝาหลังนะสิที่ไร้เหตุผลดูสิบนโต๊ะอาหารมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดทั้งซ่อมช้อนซุปช้อนมีดจานเล็กจานใหญ่ถ้วยซุปแก้วไวน์อะไรก็ไม่รู้ตั้งมากมาย
3: นั่นสิขอรับแทนที่จะจัดเป็นจานกลางให้ทุกคนได้กินด้วยกันแต่นี่กลับแยกเป็นจานใครจานมันของเรามีกับข้าวตั้ง 4-5 อย่างเรามีแค่ข้าวเราก็กินได้กับทุกอย่างแต่นี่กลับมาถามว่าจะเอาไก่หรือเนื้อและถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องกินอย่างนั้นไปจนหมดแล้วกินคนเดียวด้วยนะขอรับหน้าเบื่อชิ้นก็โตกว่าจะกินหมด
0: นั่นน่ะสิ
1: พี่เลิศลองทานผักตำลึงเป็นเครื่องเคียงสิคะน้องเก็บจากสวนรอบๆ บ้านเราเองนี่เพียงแค่ต้มกับเกลือแล้วก็คลุกเนยเค็มของนายสิน
0: พี่ใช้มือแล้วกันผักตำลึงหวานอร่อยยิ่งผสมเนยเค็มยิ่งเข้ากับเนื้อไก
3: ่นี่หรือขอรับที่เขาว่ายามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน
1: แต่น้ำต้มผักหวานจริงๆนะคะคุณศิลป์เว้นแต่สะเดากับมะระขี้นก
0: แต่ถ้าน้องอ่อนทำน้ำสะเดาหรือว่ามะระขี้นกมาให้พี่พี่ก็จะตอบว่าหวานจ้ะกินกินกิน
4: เมียคุณเลิศนี่อย่างไรสังสรรค์กับผู้ชายไม่มีขัดเขินหัวเราะหัวใคร่เห็นปากเห็นฟันนี่หรือว่าชาววังผู้ดีทำไมกล้ากับผู้ชายถึงเพียงนี้

มโอ้ชมฉันปวดท้องคุณว่าจะท้องเสียนะคะวันนี้คงกินอาหารฝ

0: ู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง
1: เหมือนมีลมวิ่งขึ้นวิ่งลงมันเจ็บไปทั้งไส้เลยค่ะคุณป้าน
0: ี่ยาฟ้าทลายโจรต้มของคุณแก้วคุณพร้อมแม่วาดฉันก็ต้มให้ทุกคนกินร้อนๆเสียเดี๋ยวนี้เลยนี่ของชม
1: ขอบคุณค่ะคุณกรุ่น
0: ถ้ากินอะไรไม่ลงก็กินน้ำข้าวร้อนๆจะช่วยได้มาก
1: คุณพร้อมคุณแก้วแล้วก็ชมมีอาการลงท้องเหมือนกันหรือคะคุณป้า
0: ใช่น่าจะเป็นนมเนยอาหารฝรั่งที่เรากินกัน
1: แต่อีฉันสงสัย
0: อะไร
1: ต้องเป็นเพราะขนมของนายสินแน่
0: ๆขนมอะไร
1: นายสินต้องแกล้งไม่เอาของดีมาให้ฉันแน่นอนน้อย
2: คุณกรุ่นคะฉันก็สงสัยค่ะ
0: สงสัยอะไร
2: ไม่ทันเจ้าค่ะ
0: ตายจริง

0: ำอะไรพัดต้องอ่อนมา
1: ลมปีใหม่นะสิจ๊ะมาถึงก็ได้ยินว่าพี่วาดล้มหมอนนอนเสื่อตกใจหมดเพราะพี่ไม่เคยเป็นอะไรกับใครเขาทั้งนั้น
0: แต่ฉันดีขึ้นมากแล้วได้เห็นเธอฉันก็รู้สึกราวกับฝันไป

0: าจากพี่วาดชาแก่ช่วยเรื่องอาการลงท้อง
1: แล้วก็มีลูกพลับแห้งเจ้าค่ะช่วยเรื่องกระเพาะแล้วก็ลำไส้
2: ขอบใจนะพัทชารสชาติดีมากชุ่มคอชื่นใจ

หวานอ่อนๆดีจังน้องอ่อนดูสวยอิ่มเอิบสดใสขึ้น

0: แสดงว่าออกเรือนไปอยู่กับผัวต้องมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
1: สวรรค์หรือที่จริงชีวิตแม่บ้านก็มีความยากลำบากอยู่เหมือนกัน
2: ถ้าสวรรค์จริงเนี่ยต้องไม่มีนางสร้อยเจ้าค่ะ
0: นางสร้อยเป็นใครเมียเก็บพี่เลิศหรือ
2: นางสร้อยเป็นแมลงวันเจ้าค่ะคอยก่อกวนความสุขของชาวสวรรค์

0: พราะเมื่อเช้าเราทำขนมฝอยทองไปทำบุญเมื่อวานก็ทำพุดดิ้งก็เลยมีไข่ขาวเหลือเยอะมากถ้าจะทิ้งก็เสียดายเปล่าเลยเอามาทำเป็นขนมเมอร์แรงสำหรับถวายที่บน
1: ทำไมจึงเรียกขนมเมอร์แรงคะ
0: ยายฟักไม่ใช่แมลงแต่เป็นเมอร์แรงใช่ไหมคะคุณว่า
2: เขาเรียกว่าเมอร์แรง
0: ใช่จ้ะยายฟักเมอร์แรงเป็นภาษาฝรั่งเศส

0: หยอดขนมเมอแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วยายฟักเอาไปเข้าเตาอบนะ
1: นางส้อยเป็นบ่าวพ่อเลิศแล้วหึงหวงพ่อเลิศมาคอยหาเรื่องแม่อ่อนอย่างนั้นหรือ
2: เรียกว่าคอยจับผิดปากหอยปากปูจู้จี้ค่ะคุณ
3: หล่อนยังสาวอยู่หรือไม่อายุอานามสักเพียงใด
2: โอ้ยก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณหญิงเนียมค่ะคุณ
3: แล้วไปสินึกว่าอายุสัก 20-30 นี่จะน่าสงสัยไม่ใช่น้อย
4: ว้ายคุณพร้อมคิดอะไรอยู่คะ
3: ก็คิดในแบบที่ควรจะคิดนั่นแหละค่ะคุณแก้ว
0: เมอร์แรงอบเสร็จแล้วค่ะคุณกรุ่น
4: โอ้สวยดีเห็นไหม
5: ทำไปแจกพวกตำหนักอื่นๆเป็นของขวัญวันปีใหม่ในวันที่1เมษายนให้พวกเขาได้รับประทานกับน้ำชาเป็นเครื่องว่าง
1: เจ้านายเราเสวยอาหารฝรั่งเป็นปกติที่พระบรมมหาราชวังนี่ก็มีการจัดงานเลี้ยงอาหารปีใหม่พระราชอาคันตุกะนานาชาตินั่งโต๊ะกินอาหารนานาชาติด้วยช้อนมีดส้อมทุกปีมาตั้งแต่แผ่นดินที่แล้วจะให้ทำอาหาร

0: อย่างไรเป็นจีนจามพราหมณ์แขกเราก็ทำได้หมด
1: พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสทวีปอิหร่อบกษัตริย์ชาติต่างๆเห็นว่ากษัตริย์สยามเป็นอารยะเพียงไรจะถึงแก่อ้ำอึ้งตะลึงงัน
2: พี่เลิศเองก็ต้องฝึกกิริยาอย่างสากลให้คล่องแคล่วไม่เคอะเขินเวลาไปร่วมรับประทานอาหารกับฝรั่งชาติใดต้องไม่ให้ใครมาว่าได้ค่ะ
3: หาพี่เลิศต้องตามเสด็จด้วยหรือ
2: ค่ะ
3: แล้วเธอก็ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ต้องเผชิญกับนางสร้อยตามลำพังงั้นหรือ

0: ขอบใจมากนะนางอ่อนสำหรับของฝากปีใหม่กลิ่นลาเวนเดอร์นี้ข้าชอบอบเสื้ออบผ้าก็หอมดีไม่แพ้ผ้าต้มกับชะลูดและลูกซัดเหมือนกันเจ้ามาพอดีได้ดูใจพี่สาวนึกว่ามันจะตายเสร็จแล้วลงท้องถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนางวาด
1: หายแล้วเพคะเข็ดจนตายต่อไปนี้คงไม่แตะต้องนมเนยอีกเพคะ
0: เจ้าไม่แปลกใจหรือว่าทำไมทุกพระองค์บนที่บนเสวยนมเนยอาหารฝรั่งแทบทุกเช้าไม่เคยมีพระองค์ใดประชวนเลย
1: คงเป็นเพราะทุกพระองค์มีพระบุญญาบารมีสูงมากๆเพคะ
0: นางคนนี้นี่เหลวไหลจริงเพราะทุกพระองค์เสวยนมที่ต้มให้สุกแล้วและเสวยตอนร้อนๆต่างหากกระเพาะของคนเราย่อยนมวัวดิบๆไม่ได้บ้างก็ท้องอืดท้องบิดต้องนำมาทำให้สุกก่อน
2: หม่อมฉันผิดเองมั้งคะที่ไม่ได้เตือนกันไว้ก่อนพอดีหม่อมฉันไม่รับนมเนยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เตือนกัน
1: หม่อมฉันก็ชิมมากจนเกินไปเพคะเพราะไม่แน่ใจว่ารสชาติจืดหรือเลี่ยนไปหรือเปล่าต้องปรุงเพิ่มหรือไม่เพียงใดเลยชิมแล้วชิมอีก
0: ทำอาหารที่เราไม่คุ้นเคยก็ลำบากหน่อย
1: อ่อนก็อย่าลืมเตือนคุณเลิศล่ะถ้าไปถึงที่โน่นอย่าไปกินนมดิบข้าวเดี๋ยวป่วยไกลบ้านไกลเมืองจะลำบาก
0: อ้าวเจ้าเลิศต้องตามเสด็จหรือ
3: เพคะ
0: ดีดีการเสด็จไปคราวนี้มีความสำคัญมากเป็นการไปกู้บ้านกู้เมืองคณะตามเสด็จก็เปรียบกับเหล่าทหารหานไปศึกสงคราม
3: เพคะ
0: พระมหากษัตริย์โบราณต้องขี่ช้างขี่ม้าไปรบทัพจับศึกรักษาประเทศแต่นี่เป็นพระมหากษัตริย์สมัยใหม่ทรงประทับเรือข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพื่อเจรจาการทูตเพื่อรักษาประเทศเช่นกัน
3: เพคะ
1: เพิ่งแต่งงานเป็นข้าวใหม่ปลามันแท้ๆผัวก็จะไม่อยู่หลายเดือนอ่อนเขาเลยใจเสียเพคะ
0: อย่าใจเสียสิอ่อนอย่างไรก็ตามเจ้าต้องเป็นแม่บ้านที่เข้มแข็งเอาการเอางานมีความรับผิดชอบดูแลกิจการบ้านช่องให้ดีอย่าท้อถอยเพราะยุคนี้เป็นยุคใหม่ผู้หญิงไม่ใช่คนอ่อนแอที่ต้องพึ่งพาชายเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่แทนชายได้เมื่อยามจำเป็นก็ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จที่บนขึ้นไป

0: เป็นพระบรมราชินีนาถทรงมอบหมายให้ทรงว่าราชการแทนเมื่อจะเสด็จไปหลายเดือนนี่ไงนี่แหละคือยุคใหม่นี่แหละคืออารยะเท่าเทียมประเทศบริเตนที่มีอำนาจมากมีควีนคือสตรีเป็นเจ้าสูงสุดได้ประเทศของเราก็เช่นกันดังนั้นอ่อนเจ้าก็ต้องเป็นภรรยาของข้าราชบริพารยุคใหม่สามีมีกิจต้องไปไกลเจ้าก็ต้องบริหารบ้านช่องแทนให้สำเร็จลุล่วงอย่าได้ย่อท้อส่วนข้าไม่ได้มีหน้าที่ของข้าข้าก็ขอให้พวกเจ้าช่วยข้าทำอย่างขันแข็งด้วย
1: อย่างไรมั้งคะ
0: รับแต่อาหารจำพวกนมเนยของจืดของเลี่ยนมากๆเขาจะเป็นอย่างไรล่ะ
2: คิดถึงน้ำพริกถ้วยเก่าเพคะ

0: ำเลียบที่สั่งไว้ได้หรือไม่คุณศิลป
1: ์มีขอรับมาใหม่พอดีเลยลูกอวบอ้วนน่ากินมากขอรับ
2: ใครอวบอ้วนกัน
1: ไม่ใช่คุณก็แล้วกันนี่พร้อมจากคราวก่อนอีกพร้อมใจหรือขอรับ
2: ไม่มีมารยาทใครเขาให้ทักกันว่าอ้วนว่าผอมถ้าสมัยแผ่นดินก่อนใครทักเจ้าทักนายแบบนั้นจะต้องโดนไหวลงหลัง50ทีฐานที่ใช้ถ้อยคำพูดถึงลักษณะดีเลวของสัตว์เช่นหมูวัวกุ้งหอยปูปลามาใช้กับคน
1: แต่คุณวาดไม่ใช่เจ้านายนี่ขอรับ
2: ขนมของนายทำฉันป่วย
1: ขนมอะไรทำไมถึงป่วยหรือขอรับ
3: คุณวาดป่วยเพราะนมค่ะไม่ใช่เพราะขนม
2: ชมไม่ต้องพูดมากได้หนำเรียบก็กลับกันได้แล้วคุณศิลป์คะคุณกลุ่นขอกุ้งแห้งเพิ่มค่ะ
1: มีขอรับมาใหม่จากระยองกุ้งแห้งไม่เค็มมีแต่ตัวอ้วนๆไม่มีตัวผอมๆเลยขอรับ
2: จริงหรือคะคุณศิลป
1: ์จริงขอรับนี่เราพูดถึงกุ้งว่าอ้วนว่าผอมคงไม่มีใครจับไปเคี่ยนใช่ไหมขอรับ
2: อุ้ยไม่หรอกค่ะอย่างคุณศิลป์น่ะหรอคะจะมีใครกล้ามาเคี่ยน
1: นี่จะทำอาหารให้กับพวกที่จะตามเสด็จประพาสอีรอบอีกเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเกรงว่าไปไกลบ้านจะคิดถึงกับข้าวบ้านค่ะ
1: ผมเคยกินน้ำพริกของกินของทางห้องเครื่องหลวงแล้วคราวที่สภาอุณาโลมแดงนำของไปแจกให้กับพวกที่ไปลาวยังคิดถึงฝีมือชาววังไม่หายนี่คุณเลิศจะได้กินอีกแล้วโชคดีจริงๆนะขอรับ
2: อยากกินก็บอกคุณว่าสิคะเผื่อเธอเมตตาทำให้

0: ือกทำน้ำพริกหนำเลียบเพราะเดี๋ยวฝรั่งจะเหม็นกะปิเหม็นเคยเราก็ใช้ลูกหนำเลียบแทนเพราะมีรสเค็มพอดีแล้วก็มีความหอมได้ที่ละหนำเลียบเนี่ยเขาหอมจริงๆนะคะ
1: แบบนี้ถ้าทาที่ขนมปังคงจะเข้ากันมากเลยนะคะ
2: ฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมคุณป้ากรุ่นถึงให้พวกเราทำน้ำพริกลูกหนำเลียบไปอีหรอกเพราะว่าถ้าเอามาทากับขนมปังก็คงจะอร่อย
3: กลางเดือน6เมืองฝรั่งอากาศคงหนาวมากใช่ไหมคะ
4: เราจะไปที่อิตาลีก่อนที่นู่นเดือน6ก็น่าจะหนาวราวกับหน้าหนาวบ้านเราพอเข้าเดือน7ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอากาศก็น่าจะอุ่นขึ้นพอเดือน8ก็น่าจะร้อนที่สุด
3: กว่าจะกลับก็เดือน12อากาศก็คงจะวนกลับมาหนาวอีก
4: เดือน12พี่จะวกมาทางใต้ที่ประเทศสเปนแล้วก็โปรตุเกสอากาศน่าจะอุ่นกว่าทางเหนือส่วนวันที่พี่กลับก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงกลางเดือนอ้ายน่าจะมาถึงบ้าน

0: ร้องสิพี่ใจไม่ดี
1: น้องไม่ได้ร้องค่ะแค่เคืองตานิดหน่อย
0: พี่จะคิดถึงน้องทุกวัน
1: พี่เลิศไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องจะดูแลบ้านให้ดีที่สุดค่ะ
0: ดูแลตนเองด้วย
1: พี่เลิศก็เช่นกันดูแลตนเองอย่าให้เจ็บไข้จะได้ทำงานได้อย่างเต็มกำลัง
0: พี่จะคิดถึงน้องอ่อนทุกวันเวลาพี่เหนื่อยพี่ท้อพี่จะได้ฮึกเหิมและก็มีกำลังเมื่อคิดถึงน้องอ่อน
1: น้องก็จะทำเช่นนั้นค่ะถ้าเหงาทุกข์หรือมีอะไรลำบากน้องก็จะคิดถึงคุณพี่จะได้มีแรงเข้มแข็งทำอะไรได้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะ

0: ขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะ
1: ขอให้มีอายุวรรณะสุขภละพรั่งพร้อมไปด้วยข้าทาสบริวารธนะสารสมบัติเทอญ

0: แต่พี่กล้ากับฉันคงไม่ทำให้คุณพ่อสมหวังดอกค่ะแต่แม่อ่อนนี่สิผัวก็ออกทะเลไปกับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสียแล้วกว่าจะกลับก็ใช้เวลานานทีเดียวค่ะคุณพ่อคงต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะ
1: แม่วาดนี่ก็พูดอะไรไม่มียั้งสักที
2: เออคิดๆดูแล้วน่าภาคภูมิใจนะที่ครอบครัวของเราตระกูลของเราได้ถวายการรับใช้ตามเสด็จในเรือพระที่นั่งมาโดยตลอดเมื่อสมัยคุณพ่อของพ่อเนี่ยก็ได้ถวายการรับใช้ในเรือพระที่นั่งตามเสด็จไปชมสุริยุปราคาถึงประจวบคีรีขันธ์ใครจะไปนึกว่าอีก30ปีให้หลังเนี่ยพ่อจะมาได้ลูกเขยที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระองค์ท่านในเรือพระที่นั่งไปถึงอิหร่อบนู่นนี่จะเป็นเมื่อสมัยก่อนนะถ้าพ่อยังหนุ่มๆยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อจะต้องไปร่วมส่งเสด็จให้ได้เลย
0: ลูกกับพี่วาดพี่กล้าได้ไปส่งเสด็จแทนคุณพ่อแล้วล่ะค่ะ
3: มีคนไปส่งมากกว่ารับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายในคณะทูตานุทูตทุกชาติเรือออกจากท่าราชวรดิตแต่วันแต่ต้องไปจอดรอกระแสน้ำที่ป้อมผีเสื้อสมุทรที่ปากน้ำจนเย็นย่ำจนดึกพอน้ำขึ้นจึงข้ามสันดอนออกสู่น่านน้ำอ่าวไทยได
1: ้แม่ทำอาหารพื้นบ้านนะไม่ได้ซื้อสิ่งใดหรูหราพอดีปลูกแตงโมได้ลูกโตก็เลยทำปลาแห้งแตงโมหน้าร้อนกินของเย็นจะได้ชื่นใจ
2: ปลาแห้งผัดฝีมือของแม่ทองสำลีไม่เคยแพ้ฝีมือชาววังเลยจริงไหมวาดออน
0: กับข้าวฝีมือแม่ฉันไม่กล้าแข่งด้วยหรอกค่ะห่อหมกน้ำพริกแกงของคุณแม่ที่รองด้วยใบชะพลูกลิ่นหอมจูงใจเหลือเกินฉันขอยอมแพ้ค่ะ อาหารเหมาะกับวันสงกรานต์ทุกอย่างเลยค่ะของรอบๆ บ้านเราก็ดีงามสีสันสดใสน่าตื่นตาตื่นใจลูกคงต้องจำกลับไปทำบ้าง
3: น้ำพริกมะขามอ่อนของพี่เป็นอย่างไรบ้างพี่ตำเองเลยนะใช้กุ้งแห้งแทนเนื้อหมูตำแบบสดๆไม่ผัดน้ำมันปลาสลิดก็จับในท้องร่องหลังสวนตากเพียงแดดเดียวเท่านั้น
0: ฉันรู้แล้วว่าทำไมพี่กล้าถึงไม่พบหญิงที่ถูกใจสักทีก็เพราะว่าพี่กล้าทำกับข้าวเก่งเกินไปผู้หญิงที่ไหนจะกล้ามาท่า
3: ช่างพี่เถิดเนื้อคู่พี่ยังไม่เกิดแล้วว่าล่ะมีใครมาทาบถามแล้วหรือยัง
0: ฉันไม่แต่งงานดอกฉันไม่อยากมีลูกกวนตัวผัวกวนใจฉันจะอยู่เป็นสาวให้หน้าขาวนวลใหญ่

0: ไหนบอกจะกลับไปกราบพ่อแม่วันสงกรานต์เราก็กลับมานี่บ่ายของอีกวันเพิ่งจะกลับ
1: คงเห็นว่าผัวไม่อยู่เจ้าค่ะก็เลยไม่ต้องเกรงใจใครคำพูดคำจาต่อผู้ใหญ่ก็เลยไม่ต้องรักษาจะทิ้งบ้านทิ้งช่องอย่างไรก็ได้
2: แม่สร้อยพูดเช่นนี้เพื่ออะไร
1: ก็จริงหรือไม่เจ้าคะทันทีที่ผัวก้าวลงจากเรือนก็อยู่บ้านไม่ติดโถน่าสงสารคุณเลิศมีเมียก็ไว้ใจไม่ได้นึกอยากจะทำอะไรก็ทำอยู่ต่อหน้าผัวก็ทำตัวเป็นคนดีแต่พอรับหลัง

0: อะไรก็พูดมาเถอะนะมาทำอ้ำๆอึ้งๆแบบเนี้ยฉันใจคอไม่ดีเลย
1: คุณสุดคงหาไม่ได้ยิ่งกว่าหนวดเต่าเขากระต่ายเสียอีกเพราะคงเป็นไปไม่ได้ดอก
2: บอกมาเลยบอกมาสิจะได้รู้ว่านายศิลป์จะหามาได้จริงหรือไม
3: ่บ่ได้บ่ได้แม่ม้านกินบ่ได้เด็ดขาดเลยนะเจ้าเพราะว่าบะแควนมีสรรพคุณคับเลือดคับแล้วดูของแม่หญิง

รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤติธาดีมีปฏิรภนะคะออนแอร์แล้วเรามีออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ชมมาพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการนะคะที่ไลฟ์ค่ะผ่านเพจ

0: Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
1: ค่ะเราก็นำเสนอหลายครั้งแล้วเนาะเค้กกับวิธีการที่คนดังหลายๆคนเขามีวิธีรับมือยังไงนะคะในยุคสมัยนี้ที่พลังงานแพงค่ะน้ำมันแพงค่ะไฟก็แพงอีกนะคะได้พูดคุยหลากหลายความเห็นเพื่อตกผลึกนะคะให้คุณผู้ชมก็ได้ลองนำไปปรับใช้รวมถึงเป็นวิธีคิดกันดูคราวนี้ถึงคิวของคุณแม่ลูกสองกันบ้างนะคะพี่นุ้ยสุจิราค่ะบอกเลยว่าหลายๆบ้านเนาะถ้าแบบคุณสามีคุณภรรยาเนี่ยก็มักจะเป็นคุณภรรยาที่เป็นกระเป๋าของบ้านใช่ไหม
2: ค่ะดูแลเงินทองอย่างน
1: ี้
2: ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าของใช้ต่างๆยังไงก็ต้องผ่านนะคะคุณภรรยาคนนี้ค่ะพี่นุ้ยนะคะก็บอกว่าตัวเองก็มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านก็พอจะรู้แหละค่ะว่าในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพแพงแบบนี้เนี่ยอะไรตัดได้ก็ตัดอะไรลดได้ก็ลดนะคะส่วนตัวมีวิธีอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่อยากจะเอามาแชร์ว่าวิธีเคล็ดลับทำยังไงให้จ่ายค่าไฟนั้นไม่แรงเกินไปค่ะรวมถึงมองโอกาสในช่วงจังหวะนี้ดูเหมือนกันในช่วงที่ค่าครองชีพแพงก็ถือเป็นจังหวะในการสอนลูกๆให้รู้จักวิธีการใช้เงินค่ะ
3: จริงๆนุ้ยโชคดีเพราะว่านุ้ยติดโซลาร์เซลล์แล้วนุ้ยใช้รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเรื่องที่เราอาจจะไปหนักตรงที่เหมือนกับอุปโภคบริโภคที่ว่าค่าขนส่งเขาเพิ่มขึ้นแล้วเขาอาจจะไปบวกเพิ่มตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าสำหรับส่วนตัวการเดินทางไปทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าค่าไฟเองแอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผลกระทบขนาดนั้นเพราะว่าเราเลือกที่จะลงทุนตรงนี้มาก่อนประมาณสักน่าจะ5ปีแล้วค่ะใช่เพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้แล้วเราเห็นผลแล้วไงมันเหมือนมันคืนทุนแล้วอะใช่ก็ถือว่าลงทุนตรงนั้นแล้วพอมาถึงตรงนี้นุ้ยบอกเลยว่าคุ้ม
1: เป็นสายประหยัดพลังงานมาหลายปีนะคะเลยได้รับผลกระทบน้อยค่ะสำหรับนักแสดงมากความสามารถพี่หนุ่ยสุจิราเมื่อคืนนี้ค่ะมาปรากฏตัวในลุคชุดไทยดุสิตสีม่วงนะคะสีนิลมุนเลยร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งเจ้าตัวบอกว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ใส่ชุดไทยดุสิตเพราะปกติถ้าได้ใส่ชุดไทยก็จะได้ใส่แขนกระบอกหรือไม่ก็หุบสบายค่ะเรื่องความสวยนี่ไม่มีใครเถียงนะคะพอได้เจอคุณแม่ลูกสองทั้งทีก็ขออัปเดตกันหน่อยเรื่องการดูแลครอบครัวในยุคค่าครองชีพพุ่งสูงค่ะพี่นุ้ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สอนลูกๆให้รู้จักใช้เงินและเลือกของที่อยากได้อย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็เน้นปลูกฝังเรื่องความประหยัดส่วนเรื่องอาหารในบ้านนั้นสามีเป็นคนลงมือเข้าครัวเองค่ะก็เลยพยายามเลือกวัตถุดิบดีๆให้ครอบครัวแม้ยอมรับว่าค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารได้รับผลกระทบบ้างตามยุคเศรษฐกิจค่ะ
3: แล้วเราก็จะมีการแบบคำนวณ นิดนึงว่าโอเคซื้อของมาเท่าไหร่ตรงนี้ที่ตุนได้ก็ตุนแบบพอประมาณไม่ได้แบบโอ้โหกักตุนขนาดนั้นไม่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างทางสายกลางดีกว่าใช่คือเราไม่ได้สอนให้เขาแบบอุ๊ยประหยัดงบอันนี้ไม่ใช่แต่สอนให้เขารู้จักใช้เงินว่าเงินที่ได้มารู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้มาได้แบบง่ายๆนะถูกไหมแม่ก็เหนื่อยเนาะเห็นแม่ทำงานแล้วเพราะนุ้ยเอาลูกไปกองด้วยเพื่อได้เห็นว่าเฮ้ยเราทำงานอ่ะมันไม่ได้เป็นงานที่ง่ายเลยนะพอเขาเข้าใจตรงนี้นุ้ยก็จะถามทุกครั้งว่าเวลาที่เขาอยากได้อะไรนุ้ยจะถามว่ามันสำคัญไหมจำเป็นเปล่าอะไรเงี้ยถ้าจำเป็นถ้าสำคัญอ่ะก็ซื้อให้ใช
1: ่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสอนลูกนะคะหลายๆครอบครัวเนาะที่เราได้เคยสัมภาษณ์ในช่วงวิชาต้องรอดของทางไทยบันเทิงเนี่ยก็เป็นบ้านที่มีลูกเล็กกันทั้งนั้นเลยก็จังหวะไหนก็ไม่เหมาะเท่าตอนนี้แล้วแหละที่จะสอนให้ลูกประหยัดเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละเพราะบางทีวัยเด็กเขาไม่รู้เนาะเขาอยากได้เขาก็ร้องอยากได้แต่คนเป็นแม่เป็นพ่อทำยังไงต้องหาวิธีพูดแล้วก็สอนไปตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ลูกเห็นไปเลย
2: นะคะก็มีหลายบทบาทเนาะเป็นดารานักแสดงพิธีกรสายฮาด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะอีกคนนึงมี2บทบาทที่ทับซ้อนกันเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ดราม่าหน่อยน้องพันธ์รักแมวคุณผู้ชมติดตามบ้างไหมถ้าดูในโซเชียลมีเดียอาจจะได้เห็นหน้าเธอนะคะเพราะว่าสวยหน้าใสนั่งเงากระจกเชียร์น้องพันธ์นะคะเป็นอินฟูสาวนี่คนนี้นะคะน่ารักเฉียวนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคนก็ก่อนหน้านี้ไปแสดงความยินดีเพราะว่าเธอเป็นเด็กเรียนคนนึงสอบติดแพทย์ไปแล้วแต่ว่าล่าสุดก็มีดราม่าว่าอ้าวการเป็นนักศึกษาแพทย์ก็เราจะขึ้นปี2ม.ขอนแก่นนะคะเอ้าไปรีวิวสินค้าแบบนี้มันผิดจรรยาบรรณหรือเปล่านะคะนั่นทำให้เธอค่ะก็ประกาศดรอปเรียนแพทย์ขึ้นมาค่ะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตตั้งคำถามนะคะ

0: ีนี้พอดรอปไปชาวเน็ตก็ถามอีกว่าเอ๊ะหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกต้องเราไปดูค่ะว่าเธอมีวิธีคิดในการเลือกเส้นทางของเธออย่างไรค่ะ
1: ตอนแรกก็คิดว่าจะไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาจริงๆหนูรู้สึกว่าพาร์ทนั้นก็คือก็ต้องโฟกัสหนังมากแล้วยิ่งเป็นพาร์ทนี้ก็ยิ่งต้องโฟกัสอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆด้านเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบหนูอยากทำมาตั้งแต่เด็กเพราะแบบตอนเด็กๆก็อยากมาแคสอยากมาอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้มาทำอะไรตรงนี้พอแบบโอกาสตรงนี้เข้ามาก็เลยแบบอยากลองคว้าไว้ให้เต็มที่ค่ะก็ถ้างานเข้ามาก็อยากรับหมดเลยก็เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีทำควบคู่กันมันอาจจะไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยต้องลองดูไปก่อนเพราะว่าขนาดแบบคุณพ่อคุณแม่ถามเหมือนกันว่าแบบว่าจะยังไงอะไรยังไงอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เขาหยุดใช่เขาก็แบบแต่ว่าหนูก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็พูดแบบปรึกษาเขาในขอพาร์ทตรงนี้ก่อนว่าแบบยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ตอบคำถามสื่อค่ะแบบเดียวกับที่เธอเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียไปแล้วนะคะอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังค่ะพันธิตาบุญชวนหรือว่าชาวเน็ตรู้จักดีน้องพันธ์รักแมวนะคะซึ่งเธอได้โพสต์ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ถึงเรื่องการดรอปเรียนหมอคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะเข้าปี2บอกว่าพันธ์เป็นคนนึงที่กำลังเรียนรู้เติบโตและค่อยๆตัดสินเรื่องสำคัญในชีวิตทีละก้าวเธอจึงอยากโฟกัสในสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นโอกาสค่ะที่ไม่ได้เข้ามาง่ายนะคะสำหรับการเป็นอินฟลูค่ะคือการเป็นนักแสดงก็อีกอย่างนึงที่ตอนนี้เธอกำลังทำได้แล้วก็เป็นฝันในวัยเด็กเช่นกันนะคะสำหรับสาวพันธ์รักแมวเนี่ยเธอมีกระแสมาตลอดแล้วค่ะทั้งเรื่องราวดีๆก็มีตีคู่เรื่องดราม่ามาด้วยเพราะว่าการที่เธอเรียนหมอเนี่ยทำให้ชาวเน็ตบางส่วนก็มองถึงความเหมาะสมนะคะที่นักศึกษาหมอมารับงานรีวิวสินค้าโดยเฉพาะการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกเสริมความงามทำให้การตัดสินใจทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงเรื่องจรรยาบรรณแพทย์ด้วยค่ะมาวันนี้เธอก็ได้ประกาศดรอปเรียนหมอไว้ก่อนแต่ก็ไม่หวั่นนะคะถูกตั้งคำถามอีกครั้งนึงว่าตัดสินใจดีแล้วใช่หรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบว่าใช้เวลาตัดสินใจปรึกษาอาจารย์และคนในครอบครัวอย่างรอบคอบแล้วค่ะ
1: หนูโอเคนะคะกับการที่คนจะแบบมองว่าแบบเฮ้ยคนอื่นยังทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเส้นทางในชีวิตของแต่ละคนก็แบบแตกต่างกันคนที่แบบเขาทำได้ก็นับถือมากๆแบบเก่งกันมากๆเลยส่วนหนูก็จะทำในพาร์ทนี้ให้เต็มที่ก็ฝากทุกคนแบบช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจกันด้วยเพราะหนูก็แบบเป็นคนๆนึงเนาะเป็นคนธรรมดาคนนึงนี่แหละที่แบบก็ต่อสู้กับความฝันตัวเองไปค่ะหนูคิดว่าที่กระทบจิตใจมากสุดอาจจะเป็นการที่แบบคนพูดถึงเราทั้งที่แบบอาจจะยังไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ฟังอาจจะอ่านไม่จบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เสียใจตรงนั้นที่แบบเราพยายามตอนที่หนูแบบเขียนออกมาคือหนูเขียนด้วยแบบตัวหนูเองแบบจากใจจริงแบบความรู้สึกทุกอย่างคือเขียนไปหมดเลยแล้วแบบระมัดระวังมากคืออยากให้ทุกคนแบบอ่านแล้วแบบเข้าใจหนูในแบบฐานะมนุษย์คนนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เข้าใจนะจากที่น้องพันธ์ให้สัมภาษณ์คือเหมือนเธอเลือกวันนี้ก่อนอะคืองานวันนี้มันกำลังฮอตมันกำลังเข้ามาเยอะๆนะคะอย่างเวทีที่ไปให้สัมภาษณ์ก็เป็นการแถลงข่าวภาพยนตร์เทอม4หนังผีคือมันเป็นหนังสั้นหลายๆเรื่องพ
2: ัน
0: ธ์เธอก็เล่นส่วนหนึ่งของเรื่องอะนะคะแบบจากอินฟลูก้าวไปเป็นนางเอก MV ก้าวไปเป็นดาราหนังแล้วก็คิดว่าเธอคงคิดว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงพูดง่ายๆคือแบบ
2: นำขึ้น
0: เ
2: ทป
0: เออแต่ทีนี้ชาวเน็ตหรือแฟนคลับเองก็เสียดายคุณผู้ชมค่ะว่าโอ้โหอุตส่าห์สอบติดแพทย์แล้วเนาะมันก็อันจริงมีไม่เยอะ
2: ก็น่าจะอ่านหนังสือหนักสอบ
0: กว่าจะเข้าไปเอาวงการไอดอลเองใครไปติดแพทย์เขาก็แบบยินดีกันเพราะมันต้องแบ่งเวลาจริงๆเนาะแต่สุดท้ายสาวพันธ์ก็อ่ะดรอปเรียนไปก่อนนะคะทีนี้สังคมก็ตั้งคำถามว่าดรอปเรียนกี่ปีจะกลับมาเรียนหมออีกไหมสาวพันธ์บอกว่าขอใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อตัดสินเรื่องอนาคตบนเส้นทางของตัวเองค่ะว่าจะเป็นหมอหรือว่ายังไงต่อนะคะขอใช้ระยะเวลาช่วงนี้ดูก่อนค่ะเพื่อดูว่าอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่านี้หรือไม่เธอบอกว่าตอนนี้อายุยังน้อยนะคะอยู่ในช่วงการค้นหาตัวเองค่ะจริงๆน้องพันธ์ก็จะตอบเรื่องการแบ่งเวลาเรียนกับเวลางานซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเรื่องของดราม่าที่ชาวเน็ตก็พูดกันเนาะว่าไอ้คุณหมอที่ไปรีวิวได้มั้ยจริงๆนะแพทยสภาเนี่ยก็มีข้อกําหนดจริงๆก็เข้มงวดมากอยู่แต่มันก็กว้างๆอยู่เหมือนบอกว่าอาชีพหมอเองอย่าไปใช้ชื่อตัวเองหรือว่าใส่เสื้อกราวไปรีวิวอะไรหรือว่าสร้างความเสียหายเนี่ยก็บอกไม่ได้เป็นข้อบังคับเลยนะคะกฎเหล็กเรื่องการโฆษณาห้ามอวดอ้างเกินจริงห้ามโฆษณาหรือว่ายินยอมให้คนอื่นใช้วิชาชีพของตัวเองมาใช้ประโยชน์ทางการค้าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องว่ากันไปตามความเหมาะสมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันได้แค่ไหนเพราะว่าคุณหมอชื่อดังที่
2: เป็นคนบันเทิง
0: ก็มีไม่
2: เห็นค่ะก็อาจจะเป็นในมุมของการเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องลงลึกในเรื่องข้อระเบียบเนาะแต่ว่าก็เห็นว่ามีความรัดกุมมีความรอบคอบแหละพอมีคนทักท้วงมาพิจารณาดู

0: ไรใช่ไม่ใช่ก็วางแผนชีวิตตัดสินใจคิดว่าตัวเองก็คงจะตัดสินใจยากที่สุดแล้วแหละนะก่อนที่จะมาประกาศว่าจะตัดสินใจเลือกทางไหนกันแน
1: ่ในที่สุดเธอเลือกทางบันเทิงก็เอาใจช่วยเส้นทางนี้ของเธอให้ไปได้ไกลละกัน
0: ค่ะก็มีแววอยู่นะคะอ่ะถ้าพูดถึงงานบันเทิงแล้วถ้าไม่พูดถึงซีรีส์ณปัจจุบันของไทย PBS ไม่ได้จริงๆนะคะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นรีวิวเยอะมากเลยนะเค
1: เห็นโลกออนไลน์เขาก็แชร์กันจับจิ้นเนาะสองคนนี้อะไรเงี้ยบอกว่าแบบเขาใช้คำว่าฮอป
0: ฮอป
1: นี่คือแบบอืมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ดูแล้วเหมือนแบบอมยิ้มเล็กๆใช่ไหม
1: เคมีไม่ไหวอะไรอย่างงี้
0: ภาษาเจนซีแล้วก็อีกมุมถึงน่ารักก็คือการที่คุณปู่ที่เป็นคนรุ่นบูมเมอร์ต้องพยายามเข้าใจว่าซีรีส์วายมันคืออะไรแล้วก็ไปอ่านไปเจอตัวซีเครตไปเจอหนังสือเล่มยากด้วยคืออะไรโอเมก้าเวิร์สอ่ะ
1: มันก็จะเป็นอีกโลกนึงของ
0: ซีรีส์วาย
1: ที่ผู้ชายสามารถตั้งท้องได
0: ้
1: ในเรื่องคุณปู่ก็งงสิ
0: งง
1: อะไรอ
0: ่ะเป็นแบบนี้ก็ฟ้าผ่าเลยไหมนะคะคือชาวเน็ตพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็มองมุมน่ารักน่ารักว่าเป็นซีรีส์ที่ก็เป็นอีกมุมนึงของวายไทยนะคะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่ถ้าพูดถึงคนเบื้องหลังที่เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้ก็คือพี่อาร์ตพลังธรรมค่ะเราก็เห็นในบทบาทคนเบื้องหน้ามาเยอะนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลา10กว่าปีแล้วนะคะที่ก้าวมาอยู่เบื้องหลังในการเป็นผู้จัดซีรีส์แล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยอย่างเรื่องนี้นะคะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นก็เป็นเรื่องที่9ที่เป็นผู้จัดแต่เป็นเรื่องแรกที่พี่อาร์ตได้ร่วมงานกับไทยPBS พูดเลยว่ายากนะคะเพราะว่าซีรีส์หรือว่าละครแต่ละเรื่องของเราเนี่ยมันก็ต้องอิงไปกับสังคมนะคะต้องให้คุณค่ากับประชาชนด้วยก็เป็นโจทย์ที่ยากอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเห็นฟีดแบคเห็นรีวิวจากผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าหายเหนื่อยค่ะตอนนี้กระแสเกินต้านจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นค่ะจากเส้นเรื่องคุณปู่ติดหนี้สู่ซีรีส์ติดอันดับท็อป9ค่ะที่มีคนดูมากที่สุดบนแอปพลิเคชันวิวนะคะที่ต้องจัดอันดับโดยแอปพลิเคชันนี้ก็เพราะว่าเป็นซีรีส์ไทย PBS ที่มีย้อนหลังให้ดูทางช่องทางนี้ช่องทางเดียวค่ะชาวเน็ตก็ยกให้เป็นซีรีส์ที่สนุกนะพล็อตเรื่องก็ดีเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของสาววัยเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรื่องของครอบครัวมาเติมเต็มความอบอุ่นให้ได้ใจฟูด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วผู้จัดซีรีส์คนเก่งพี่อาร์ตพลังธรรมกล่อมทองสุขก็หายเหนื่อยนะคะเพราะว่าก็ถือเป็นเรื่องแรกด้วยที่ได้มาเป็นผู้จัดผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ให้กับไทย PBS ค่ะพี่อาร์ตบอกว่าไม่ง่ายเลยที่ต้องมาผลิตเนื้อหาซีรีส์ให้กับทีวีสาธารณะเพราะนอกจากจะต้องเสิร์ฟความสนุกแล้วเนี่ยก็ต้องให้แง่คิดกับผู้ชมด้วยค่ะ
2: ตั้งแต่ที่เข้ามาคุยกับทางไทย PBS เบื้องต้นคือที่เสนอเรื่องผ่านนะครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเป็นละครแนวใหม่ที่ทางบริษัทผมไม่เคยทำละครแนวนี้ซึ่งเป็นละครค่อนข้างเป็นแนวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากๆคือเนื่องจากเป็นทีวีสาธารณะเพราะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยทางทีมงานก็ค่อนข้างระวังมากคือระวังในเรื่องของการสื่อสารต้องไม่ผิดต้องถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆในการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังค่อนข้างมากอะไรเงี้ยครับ
0: นอกจากในมุมของเนื้อหาแล้วนะคะพอธีมเรื่องเนี่ยมาเป็นซีรีส์แนวครอบครัวอีกอย่างหนึ่งที่พี่อาร์ตในฐานะผู้จัดอะเคก็อยากจะนำเสนอว่าอายุของนักแสดงในเรื่องมันไม่จำเป็นต้องถูกปลอมกรอก
1: คือถ้าเราเห็นซีรีส์วายทั่วไปที่เป็นกระแสก็จะมีแต่หนุ่มสาวว
0: ัยรุ่นเนาะใช่ไหม
1: จีบกันในวัยเรียน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรามีตัวละครหนึ่งที่รุ่นใหญ่มากๆด้วย
0: แล้วก็เป็นตัวหลักของเรื่องด้วยอย่างปกติก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นรุ่นใหญ่ที่แคสมาแล้วก็โผล่มาเป็นบางฉากบางตอนบ้างแต่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่อาร์ตเขาก็อยากจะลองพลิกมุมมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครหรือว่าซีรีส์ของไทยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดเรื่องความสามารถเรื่องฝีมือของนักแสดงด้วยคำว่าอายุเพียงอย่างเดียวนะคะอย่างที่เคได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรื่องนี้ก็มีตัวละครหลักที่เป็นแกนหลักของเรื่องเลยที่จะต้องทำงานเขียนบทละครเพื่อมาใช้หนี้นะคะก็คือพ่ออีสุประวัติศิลปินแห่งชาติของเราก็มาเป็นนักแสดงนำของเรื่องค่ะ
2: จะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนะอะไรเงี้ยเพราะก็เห็นหลายๆคนที่แบบพอมีครอบครัวเอ่ยหรือว่าพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับบทบาทที่ได้รับก็จะถูกลดความสำคัญแล้วปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วอยากให้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังแบบยังมีโอกาสที่จะได้รับบทดีๆได้อย่างเรื่องนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะที่มีพ่ออีทมาเป็นพระเอกให้ผมอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่ออีทคือพระเอกนะครับเรื่อง

0: ี้พ่ออีทคือตัวละครคุณปู่ที่เป็นพระเอกแล้วเป็นบทที่ดีและมีความสำคัญกับเรื่องมากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมอยากให้มีละครที่แบบได้ใช้ความสามารถของนักแสดงไทยแบบนี้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะพอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอหลังๆพอนักแสดงพอเริ่มโตขึ้นนะครับความสำคัญในบทบาทที่ได้รับมันเริ่มน้อยลงบางทีนักแสดงท่านนั้นมีความสามารถมากๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับค่อยๆได้แสดงความสามารถลดลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อันนี้คืออยากให้แบบไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับอยากให้มีอะไรดีๆมีบทที่นักแสดงรุ่นเก่าๆได้แสดงความสามารถเยอะๆอย่างพี่เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับใช่ไหมครับ
1: ไหนๆพูดเรื่องอายุแล้วนะคะนอกจากอายุของนักแสดงที่อยู่ในจอแล้วเนี่ยพี่อาร์ตบอกว่าช่วงอายุของตัวเองณปัจจุบันก็มีส่วนเหมือนกันนะที่ทำให้หาบทบาทที่เหมาะสมยากขึ้นค่ะก็เลยเบนเข็มมาเป็นผู้จัดละครแล้วก็ซีรีส์นะรวมถึงยังมีงานพิธีกรรายการตีท้ายครัวด้วยที่หลายๆคนที่เป็น FC ก็น่าจะติดตามทุกสัปดาห
2: ์ค่ะยังไปบุกบ้านดารา
1: ไปบุกบ้านดาราใช่ค่ะก็นั่นก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งซึ่งไทยบันเทิงเองก็ได้มีส่วนในการนำเสนอบ่อยๆเนาะคุณผู้ชมว่ายิ่งพอ30กว่าหรือว่า40เนี่ยแม้จะมีฝีมือมากแค่ไหนอย่างที่ฉันเคยสัมภาษณ์พี่โดนัทมนัสนันก็บอกเลยว่าโอ้ไม่อยากจะใช้คำว่ากลางคน middle age เนาะอยากจะใช้เหมือนแบบเป็นนักแสดงเหมือนแบบก็รุ่นอายุประมาณนี้แต่ว่าบทที่ผ่านมาก็จะเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบจำเจเดิมๆจะแม่ไหมจะแม่ก็แบบเดิมๆอีกนะคะก็เป็นสิ่งที่นักแสดงหลายคนเขาก็อยากจะใช้เสียงของตัวเองในการสะท้อนล่ะค่ะว่าอยากจะมีบทดีๆนะมาถึงแล้วก็ไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุอีกต่อไปด้วยนะคะซึ่งสำหรับพี่อาร์ตเองเห็นงานล้นมือแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ต้องปฏิเสธบทบาทงานแสดงที่ติดต่อมาตลอดเหมือนกันค่ะแต่หลังจากนี้คิดว่าเอาอยู่นะถ้ามีผู้จัดคนไหนสนใจติดต่อมาก็อยากจะรับงานแสดงเพราะว่าคิดถึงแล้วเหมือนกันค่ะซีรีส์ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะใครที่เป็นแฟนๆก็น่าจะอ่านรีวิวสนุกว่าแต่ละตอนจะมีความน่ารักความกุ๊กกิ๊กอะไรบ้างนอกจากการขายความหวานความจิ้น
2: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเข้าใจระหว่างวัยอีกด้วยเนาะว
1: ่
2: าแบบรุ่นหลานเขาจะทำยังไงให้รุ่นปู่เข้าใจความวัยที่มันเป็นนิยายฮิตช่วงนี้
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะเราไปต่อกันที่มองมุมหนังค่ะชวนคุยกับคุณเวนิกาก่อนน่าจะติดตามแมนดาโลเรียน
1: อ๋อใช่แล้วก็เป็น FC คนนึงโดยเฉพาะนอนตัวเล็กๆนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะนำจักรวาล Star Wars ให้กลับมาเป็นกระแสอีกทีนึงเพราะว่ามันก็เกือบจะ10ปีอ่ะ7ปีที่ไม่ได้เป็นหนังใหญ่ฉายโรงแบบนี้เลย
2: เห็นกระแสตัวละครตัวเล็กๆที่ดิฉันนึกว่าเป็นโยดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่มั
1: ้ยใช่เป็นคนละคนกัน
2: เป็นอีกตัวนึงคือเขาน่ารักมากเขาเป็นแบบหุ่นใช่มั้ยเป็นหุ่นเป็นนิการนำเสนอไปในบันเทิงเท
1: ศใช่ค่ะเป็นหุ่นที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า AI CGI หรือเปล่าแต่ว่าเป็นฝีมือของคนทั้งนั้นเลยนะคะที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลังใช่แล้วก็กลายได้ว่าเป็นคนที่เป็นตัวละครก็แล้วกันที่มาเรียกกระแสให้กับ Star Wars ภาคนี้มากเพราะว่าอย่างหลายๆภาคที่ผ่านมาก็มักจะมีกระแสวิจารณ์ว่ามันโวกเกินไปไหมไม่เอาใจแฟนด้อมเก่าของ Star Wars เลยแล้วมันก็มีผลเรื่องหลายด้านด้วย
2: ค่ะชวนคุยมาซะยาวนะคือจะบอกว่าเรื่องนี้ดูเหมือนมีกระแสดีเข้าโรงภาพยนตร์แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่ว่ากำลังจะมีอีกเรื่องนึงที่ดูจะมาแบบทำลายแข่งขันกันอยู่ค่ะแล้วเรื่องที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยดูจะเป็นทุนต่ำแล้วก็เป็นผลงานจากครีเอเตอร์ดาวรุ่งด้วยคุณผู้ชมไปดูจะเป็นยังไงเขาขับเคี่ยวกันยังไงในมองมุมหนังค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าใครในช่วงนี้ครับได้ไปย้อนดูตารางบ็อกซ์ออฟฟิศครับน่าจะเห็นเทรนด์นึงที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฮอลลีวูดครับนั่นก็คือภาพยนตร์จากสตูดิโอยักษ์ใหญ่กลับไม่สามารถทำอะไรได้ตามที่คาดหวังครับภาพยนตร์ที่ทำเงินในเวลานี้กลับกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งที่สำคัญเป็นผลงานสร้างของบรรดายูทูบเบอร์ที่เข้ามาลองตลาดด้วยครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมฮอลลีวูดตอนนี้ครับ You're gonna need it
4: The horror of a baby. It's a bad baby. Strap in.
5: We need a professional.
6: Hang on.
3: What happens when you're not there? เรียกว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ตั้งความคาดหวังของดิสนีย์ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับ The Mandalorian หรือ Grogu นะครับซึ่งนี่เองเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวรายได้3วัน82ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มไปอีก120ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อรวมวันหยุด Memorial Day ด้วยซึ่งฟังดูอาจจะไม่แย่นะครับแต่นี่คือสถิติเปิดตัวที่ต่ำที่สุดของหนังในแฟรนไชส์ Star Wars ในยุคของดิสนีย์เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าต่ำกว่า Solo ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวมาแล้วที่สำคัญครับนี่ยังเป็นการดึงตัวละครดังจากซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นนักล่ารางวัล The Mandalorian หรือจะเป็นเจ้า Baby Yoda Grogu จากซีรีส์ยอดฮิตในสตรีมมิ่งมาขึ้นจอใหญ่หากผลลัพธ์ที่ออกมาครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นไปตามคาดของบรรดาในทุนที่ออกทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ซะแล้วครับ
5: นิกกี้ I love you I love you I love you I love you
3: ถ้าไปเลื่อนดูในอันดับต่อมาจะพบเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือภาพยนตร์อย่าง Obsession ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญทุนต่ำถ่ายทำเพียง20วันด้วยงบประมาณ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับนี่เป็นผลงานกำกับของ Corey Baker ยูทูบเบอร์วัยเพียง26ปีหลังเปิดตัวสัปดาห์แรกด้วยรายได้17ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่สัปดาห์ที่2ตัวเลขรายได้กลับพุ่งขึ้นไปที่ 22.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้นจากสัปดาห์แรกถึง 30% ครับซึ่งสวนทางจากความเชื่อเดิมที่ว่ารายได้หนังในสัปดาห์ถัดๆมาครับน่าจะต้องตกลงเพราะว่ากลุ่มคนดูหนังได้ไปชมภาพยนตร์มาแล้วนะครับที่น่าสนใจครับบัดหลายสื่อในฮอลลีวูดก็รายงานตรงกันว่านี่เป็นตัวเลขรายได้ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับหนังสยองขวัญในฮอลลีวูดเลยทีเดียวครับวันนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในฮอลลีวูดครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราก็เห็นปรากฏการณ์ของยูทูบเบอร์อย่างมาร์คคริปไพเออร์ที่นำภาพยนตร์ส่วนตัวอย่างไอรอนลังเข้าฉายโดยทำรายได้ทั่วโลกกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐและตอนนี้ Obsession ก็กำลังเดินซ้ำรอยเดิมคุณอุตสาหกรรมก็กำลังมองว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญและเชื่อว่านี้อาจจะเป็นสัญญาณถึงทิศทางใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในฮอลลีวูดครับซึ่งโดยสถานการณ์ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมที่หดตัวลงนะครับทำให้ไม่มีสตูดิโอใหญ่ที่ไหนจะสามารถผูกขาดจอภาพยนตร์ไว้กับสตูดิโอยักษ์ใหญ่ได้อีกต่อไปนั่นเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะพี่แตงกวาสลีมารออยู่แล้วค่ะถ้าพูดถึงชื่อนี้แฮนนามอนชาน่าหวายกับเค้กทันแน่นอนโตมากับเธอคนนี้นะคะเรียกว่าเป็นฉายแววพรสวรรค์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยสำหรับไมลี่ไซรัส
6: คือเป็นซีรีส์วัยรุ่นอะไรแบบนี้เนาะคือต้องบอกว่าถ้าเส้นทางของเธอเนี่ยย้อนไปก็คือเป็นดาราวัยทีนดาราวัยรุ่นใครจะคิดว่าโอ้โหเส้นทางของเธอจะก้าวหน้าแล้วแตกแขนงออกไปโดยเฉพาะเรื่องของงานเพลงถ้าได้ฟังเพลงของไมลี่ไซรัสจากเป็นเพลงป๊อปใสๆของวัยรุ่นตอนหลังเพลงเธอมีมิติมากขึ้น MV ก็คือฮือฮานะคะแน่นอนละค่ะความสำเร็จเหล่านี้นะคะความทุ่มเทพยายามพัฒนาตัวเองทำให้ไมลี่ไซรัสค่ะล่าสุดนะคะได้รับการจารึกชื่อเป็น Hollywood Walk of Fame เรียบร้อยนะคะก็มีบรรดาเพื่อนฝูงในวงการนะคะมาร่วมแสดงความยินดีคับข้างเลยทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานนะคะซีรีส์นี้ก็คือปังหมดเลยจะจับเพลงก็ดังระเบิดค่ะทำให้นักร้องนักแสดงสาวแมรี่ไซรัสนะคะได้รับการจารึกชื่อของตัวเองบนถนนสายดวงดาว Hollywood Walk of Fame ในนครลอสแองเจลิสค่ะโดยในงานเปิดตัวดวงดาวของแมรี่ไซรัสนะคะก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนๆจำนวนมากเลยที่ไปให้กำลังใจนะคะทันทีที่เธอปรากฏตัวค่ะบรรดาแฟนคลับก็พากันร้องเพลง Wrecking Ball นะคะเพื่อแสดงความยินดีให้กับแมรี่ไซรัสด้วยงานนี้นักร้องนักแสดงมากฝีมือค่ะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าการได้มีดวงดาวของตัวเองครั้งนี้เป็นผลลัพธ์ของความทุ่มเทและความมุ่งมั่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเธอเองนะคะก็จะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานต่อไปก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงนะคะภายในงานยังมีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยนะคะทั้งนักแสดงสาวมาแรงอย่างแอนด้าเท Taylor Joy ค่ะรวมถึงดีไซเนอร์ระดับโลกนะคะดอนนันเชล่าเวอร์ซาเช่ค่ะซึ่งสำหรับสาว Taylor Joy นี่บอกเลยนะยกย่องเพื่อนสาวมากว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและเป็นตัวของตัวเองเสมอคือสิ่งที่ Miley Cyrus เนี่ยทำให้เธอเป็นคนพิเศษมากๆอ่ะนะคะ

0: สำหรับมาริสาราสาวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการแสดงนำในซีรีส์ของดิสนีย์ฮันนามอนทานาปี2006ค่ะก่อนจะก้าวมาเป็นนะคะนักร้องซูเปอร์สตาร์เป็นป๊อปสตาร์ระดับโลกเลยคว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้วถึง3ครั้งนะคะแล้วก็มี3รางวัลด้วยกันนะคะรวมถึงการอยู่ในดวงดาวเธอเป็นดาวลำดับที่ 2,845 บน Hollywood Walk of Fame ค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ฮ่องกงนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีการจัดเทศกาลประจำปีคือการไปปีนเก็บซาลาเปาคุณผู้ชมไม่ได้แข่งเอาสนุกเอามันอย่างเดียวนะงานนี้เขามีความเชื่อเรื่องของความโชคดีด้วยค่ะงานนี้ใครเร็วใครได้นะคะแหมถ้าช้าไปนี่อาจจะเก็บซาลาเปาไม่ทันถึงหอคอยแล้วค่ะนี่คือการแข่งขันปีนซาลาเปาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกาะเฉิงเจ้าของฮ่องกงค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะปีนี้มีทั้งหมด12คนประกอบด้วยผู้ชาย9ผู้หญิง3ค่ะแต่ละคนจะต้องพยายามปีนไปเก็บซาลาเปาให้ได้เยอะและเร็วที่สุดมีเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะใครที่เก็บซาลาเปาที่อยู่สูงกว่าได้ก็จะได้คะแนนเยอะกว่าด้วยค่ะการแข่งขันเก็บซาลาเปาบนหอคอยนี้นะคะก็มาจากความเชื่อที่ว่าหากใครสามารถคว้าซาลาเปาบนยอดได้ก็จะนำพาโชคดีและสิริมงคลมาสู่ครอบครัวตลอดทั้งปีเลยนะคะผลการแข่งขันปีนี้ค่ะฝ่ายชายนะคะผู้ที่คว้าตำแหน่งราชาซาลาเปาไปครองได้แก่นักดับเพลิงค่ะคุณกวักคำหมิงนะคะซึ่งเขารักษาแชมป์มาเป็นปีที่11แล้วล่ะค่ะขณะที่ฝ่ายราชินีซาลาเปาค่ะตกเป็นของแชมป์เก่าเช่นกันนะคะเจเน็ตคังค่ะโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นนักกีฬาปีนเขาน้ำแข็งนะคะชนะการแข่งขันเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วค่ะการแข่งขันปีนเก็บซาลาเปาจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลซาลาเปาหรือว่าบันเฟสติวัลค่ะอยู่คู่กับเกาะเฉิงเจ้านะคะของฮ่องกงมานับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติและอธิษฐานขอพรให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยในชุมชนนะคะทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้าและถือเป็นการสิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิด้วยค่ะสายปีนก็ปีนไปนะคะสายชมสายกินแหมเห็นแบบนี้อยากจะไปร่วมเทศกาลเชื่อว่าถ้าเป็นฮ่องกงคงจะมีซาลาเปาอร่อยๆเท็กเจอร์แป้งนุ่มๆให้ได้กินกันมากมายเนาะ
1: คุณก็สายแป้งอยู่แล้วนี่พี่แตง
0: ก็คือเห็นแล้วเขาปล่อยเขาเหนื่อยไปดิฉันก็อยากจะไปคว้ามาสักลูกนะ
1: ถ้าแบ่งให้หน่อย
2: อาจจะทำเวลาไม่ได้เพราะว่าปีนไปกินไปเพราะว่าชอบมากแต่ว่าคนอื่นเขาต้องรีบเก็บไงอาเซล
1: ค่ะขอบคุณพี่แตงนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะก็ฝากติดตามกันอีกช่วงนึงด้วยนะคะช่วงเย็น 16:45 นะเค้กวันนี้เจอกับเค้กนะคะวันนี้ค่ะไทยบันเทิงช่วงเช้าเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
1: ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: เลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายกพบกับนักวิ่งเจ้าถิ่นพี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีมสองนักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่สุดสันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดี
1: วิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทาง
0: ไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่28พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: อันนี้คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะรับสมัครผู้ว่ากทมวันแรกคึกคักชัดชาติได้หมายเลข9อนุชาหมายเลข5ส่วนชัยวัฒน์ได้หมายเลข10ก่อนลงพื้นที่หาเสียง
1: ศาลสั่งจำคุก3ปี2ปปช.คดีปกปิดเอกสารนาฬิการูทำการคำถามของสังคมถึงเวลาปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ปราบโกง
0: เหลือจำนวนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส5ล้านสิทธิ์เอกชนประเมินมีเงินหมุนเวียนกระตุ้น GDP 0.2%
1: สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านรอบใหม่เผยทรัมป์ยังไม่พอใจข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่าน

0: ที่18พฤษภาคม2569เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันแรกบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าค่ะทั้งผู้สมัครพรรคการเมืองแล้วก็กองเชียร์ก็มาลุ้นหมายเลขผู้สมัครกันท่ามกลางการจับตาถึงศึกเลือกตั้งเมืองหลวงที่อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิการเมืองสำคัญของประเทศนะคะไปติดตามกับคุณปวีณาและคุณอนุชารายงานสดมาจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะเชิญค่ะ
1: ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับต้องเรียกได้ว่าตลอดทั้งกระบวนการนะครับในการรับสมัครและการจับสลากหมายเลขทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ผ่านไปโดยใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นักนะครับและตลอดทั้งกระบวนการก็อาจจะเรียกได้ว่าทั้งรวดเร็วทั้งราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยนะครับ
2: แน่นอนถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะไม่ใหญ่เท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นทั้งประเทศนะคะแต่ว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครคึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าบรรดากองเชียร์ที่มาให้กำลังใจผู้สมัครโดยเฉพาะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้หนาแน่นคับคั่งหลายคนได้หมายเลขไปแล้วน่าจะโดนใจนะคะอย่างอาจารย์ชิดชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยค่ะได้หมายเลข9ตอนที่เห็นหมายเลข9อาจารย์ชัชชาติชูแขน2มือแบบนี้เลยนะคะในขณะที่ดร.โจชัยวัฒน์ได้หมายเลข10และคุณอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5ค่ะการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักค่ะทั้งจากผู้สมัครและกองเชียร์นะคะที่มาร่วมลุ้นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างใกล้ชิดคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดการรับสมัครค่ะที่สำนักงานสาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะผู้สมัครเนี่ยเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าค่ะแต่กระบวนการจับสลากเริ่มขึ้นตั้งแต่8โมงครึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะและผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิตติเยาวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพลลือประสิทธิกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยุนคลองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลส่วนหมายเลข14ค่ะคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเดินทางมาหลังเวลา 8:30 นาทีค่ะเลยได้หมายเลขตามลำดับการยื่นเอกสารในการสมัครค่ะ
1: หลังจากขั้นตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569นะครับอย่างที่บอกไปบรรยากาศการเปิดรับสมัครวันแรกนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเนี่ยคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยครับทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นะครับทยอยเดินทางมาสมัครกันท่ามกลางกองเชียร์ที่มารอให้กำลังใจแล้วก็ร่วมลุ้นหมายเลขผู้สมัครกันอย่างคึกคักนะครับแน่นอนหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกจับตามากที่สุดนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.คนที่17ครับคุณชาชาติเนี่ยปั่นจักรยานออกจากย่านบรรทัดทองตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มาพร้อมกับทีมงานแล้วก็เครือข่ายจักรยานเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2ครับครั้งนี้เนี่ยมีแนวคิดทำงานและทำงานครับนายชาชาติระบุนะครับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำต่อโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการสร้างโอกาสและการเปิดพื้นที่ค้าขายให้กับประชาชนครับแล้วก็ย้ำนะครับว่างานบริหารเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายพร้อมที่จะรับฟังทุกคำวิจารณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานครับ
3: อาจารย์คะขอ3คำสำหรับวันนี
4: ้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็3คำเหรอก็กรุงเทพทำงานเกินไหมเนี่ยกรุงเทพคำหนึ่งนะกรุงเทพทำงานแล้วกันเพราะว่าความหมายคือว่าต้องทำงานต่อแล้วก็ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันเวิร์กในระดับหนึ่งแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์คแล้วมันทำงานมาแล้วแล้วก็ต้องทำงานต่อไปทุกคนก็ต้องมุ่งมั่นอย่างที่บอกเราก็ทำเต็มที่นะแล้วก็ทำด้วยใจก็หวังจะให้กรุงเทพดีขึ้น
2: ขณะที่นายบุรพอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครสสกทมจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำทีมผู้สมัครสกมาสมัครหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีแกนนำพรรคและอดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาร่วมให้กำลังใจด้วยค่ะตัวของนายอนุชาชูนโยบายด้านการเดินทางเมืองสะอาดและการใช้เทคโนโลยี AI บริหารจัดการเมืองนะคะรวมถึงแนวคิดผลักดันระบบรถเมล์ขอสมกให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ฉะนั้นเราก็ได้นำเสนอนะครับในหลายๆนโยบายที่เราได้มีการลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้น
1: ส่วนอีกหนึ่งผู้สมัครที่ถูกจับตานะครับแน่นอนครับดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับจากพรรคประชาชนก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานและผู้สนับสนุนจำนวนมากครับมีการชูนโยบายกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาทุจริตและเสนอแนวคิดในการลดป้ายหาเสียงเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการเบียดบังทัศนียภาพของเมืองครับ
6: เรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหา

0: เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการของผู้ว่าเนี่ยก็ถือว่ามีจำกัดมากนะครับ
1: และอีกสีสันของวันรับสมัครนะคะคือกลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะที่นำโดยนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะที่นำนายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชเดินทางมาสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมเรียกเสียงฮือฮาค่ะคุณผู้ชมด้วยการวิทย์พื้นโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ย้ำนโยบายที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือการพัฒนาคลองแสนแสบให้สามารถกลับมาใช้งานฟื้นฟูคุณภาพน้ำโดยยืนยันค่ะว่าทีมกรุงเทพบินได้ทำได้จริงค่ะ
2: 2กิโลเมตรแล้วน่าจะจัดการได้แล้วนะครับในเบื้องต้นนั่นหมายความว่าคลองใสแต่ไอ้จุดที่จะดื่มได้เนี่ยเราจะทำจุดบนบกให้ดื่มได้นั่นหมายความว่ากองด้วย UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสารคลอไรด์แขวนลอยแต่ในส่วนในน้ำปกติเนี่ยเราจะจัดการทั้งโลหะหนักและโลหะหนักของหนักแล้วก็น้ำมันออกไปแล้วก็ใช้จุลินทรีย์กองตะกอนเพื่อให้มันใสพอใสเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเข้าสู่ของแสนแสบแต่หมายความว่ากินได้ไหมไม่กินได้แต่มันไม่อันตรายมาก
3: การเปิดรับสมัครวันแรกวันนี้นะครับจึงถูกมองแล้วครับว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะครับ28มิถุนายน2569ซึ่งคนกรุงเทพ 4,500,000 คนนะครับจะเป็นผู้ตัดสินอนาคตเมืองหลวงผ่านคูหาเลือกตั้งกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: แน่นอนค่ะการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นั้นจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะถ้าดูจากตัวเลขค่ะเมื่อปี2565เนี่ยมีผู้สมัครถึง31คนด้วยกันวันนี้วันแรกมีละ14คนหลังจากนี้รอดูนะคะว่าจะมีผู้ที่จะมาชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วมาเป็นตัวเลือกให้กับคนกรุงมากน้อยขนาดไหนเพราะหลายคนมองว่าจากปี65เป็นปีแห่งความหวังของการเปลี่ยนแปลงแต่ปี2569เนี่ยล่ะค่ะจะเป็นปีของการเลือกเพื่อให้คนกรุงสามารถที่จะทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้ค่ะและหลังจากนี้ตามกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงแต่ช่วงนี้เชิญกลับไปทางทั้งสองท่านก่อนค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ค่ะนอกจากในวันที่28มิถุนายนจะมีการเลือกตั้งพ่อเมืองกรุงเทพแล้วนะคะที่พัทยาก็มีการเลือกตั้งเช่นกันค่ะโดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะก็เชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนะคะขณะที่การรับสมัครวันแรกวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
6: คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นวันแรกนะครับผู้สมัครนะครับวันนี้เดินทางมา3คนครับเป็นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือ2คนครับคนแรกคือคุณปรเมศนะครับเป็นอดีตนายกเมืองพัทยานะครับเขาก็มาชูนโยบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบเตอร์พัทยาครับหรือว่าพัทยาที่ดีกว่าส่วนอีก1คนที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือคุณอิทธิวัฒน์ครับจากพรรคประชาชนชูพัทยาเพื่อทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไล่เรียงนะครับเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผมโดยตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับเริ่มขึ้นเป็นวันแรกครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่น่าจับตาก็คือมี2คนครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับคนแรกก็คือคุณปรเมศงามพิเชษนะครับอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาครับมาถึงเวลาประมาณ 7:15 นาทีครับมาพร้อมกับผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตครับก่อนการรับสมัครนะครับคุณประเมศเนี่ยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาครับจากนั้นนะครับคุณประเมศนะครับได้เดินทางขึ้นไปยังชั้น4นะครับเพื่อที่จะยื่นเอกสารการรับสมัครครับเช่นเดียวกับคุณอิทธิวัฒน์นะครับวัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนครับพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาทั้ง4เขตเดินทางมาถึงก่อนคุณประเมศประมาณ15นาทีครับจากนั้นก็ได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยาครับและขึ้นมายังชั้น4เพื่อยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครครับจากนั้นเมื่อถึงเวลาการจับหมายเลขผู้สมัครนะครับในเวลา 8:30 นะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับสลากนะครับเพื่อจัดลำดับคิวการจับหมายเลขครับเนื่องจากผู้สมัครนะครับมาก่อนเวลา 8:30 นะครับตามระเบียบถือว่ามาพร้อมกันครับ

0: ตกลงกันไม่ได้จึงต้องจับสลากเพื่อจัดลำดับคิวครับโดยคุณอิทธิวัฒน์นะครับได้จับหมายเลขผู้สมัครเป็นคนแรกครับต่อมานะครับเป็นคิวของคุณศักชัยนะครับแตงห้อและคุณปรเมศนะครับตามลำดับเมื่อถึงเวลาคุณอิทธิวัฒน์นะครับจับหมายเลขผู้สมัครนะครับคุณอิทธิวัฒน์จับได้หมายเลข1ครับส่วนคุณปรเมศจับได้หมายเลข2และคนสุดท้ายนะครับคุณศักชัยนะครับจับได้หมายเลข3ครับซึ่งกระบวนการจับหมายเลขก็เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมาดูที่นโยบายของผู้สมัครกันนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากคุณประเมศนะครับก็บอกว่าต้องการเดินหน้าพัฒนาเมืองพัทยานะครับให้เป็นเบเตอร์พัทยาเพื่อต่อยอดโครงการที่ทำในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับขับเคลื่อนนโยบายนะครับผ่านยุทธศาสตร์3ด้านรวม33นโยบายครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการบริหารเมืองครับพร้อมย้ำความมั่นใจนะครับในการลงสมัครครั้งนี้ภายใต้แนวคิดนะครับทำจริงทำแล้วทำต่อครับ
1: เราทำเต็มที่นะครับทีมงานทุกคนทำเต็มที่ความมั่นใจเนี่ยก็คือเป็นความมั่นใจว่าจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้ประชาชนรู้ว่าเป็นการหาเสียงครั้งนี้คือต้องให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วทำแล้วสัมฤทธิ์ผลไปยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจอยู่ที่ประชาชนที่จะให้ความไว้วางใจเราครับ
0: ส่วนคุณอิทธิวัฒน์นำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนนะครับหมายถึงการออกแบบแผนนโยบายนะครับที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับรวมไปถึงประชากรแฝงในเมืองพัทยาผ่าน37นโยบายนะครับโดยด้านเศรษฐกิจนะครับก็เน้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อดึงดูดให้กลับมาเที่ยวเมืองพัทยาส่วนด้านบริหารคุณภาพชีวิตนะครับยกตัวอย่างนะครับมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กๆตลอด24ชั่วโมงลองไปฟังครับ
2: เอาสโลแกนพัทยาเพื่อทุกคนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนทำงานระดับค่ำคืนคนทำงานระดับโรงแรมคนทำงานเป็นผู้ประกอบการคนทำงานนักลงทุนเรามีหมดทุกอย่างครับทุกที่ทั้ง4เขตเนี่ยผมไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าทีมงานของเราได้ลงพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 6-7 เดือนได้รับฟังปัญหาและนำมาเป็นนโยบาย37นโยบายของพัทยาเพื่อทุกคนครับ
0: ขณะที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้ก็เดินทางมาสังเกตการครับการรับสมัครโดยก็บอกนะครับว่าการรับสมัครวันนี้นะครับเต็มไปด้วยความเรียบร้อยครับและคาดหวังให้ผู้มาใช้สิทธิ์ในวันที่28มิถุนายนขออภัยครับในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับมีจำนวนมากเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเมืองนะครับพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนและสื่อมวลชนนะครับมาร่วมสังเกตการการเลือกตั้งและการทำงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นะครับให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสครับ
3: จริงๆเราได้เตรียมความพร้อมเรื่องกปน.ไว้ครั้งนี้ถือว่าเป็นพิเศษมีส่วนกลางได้มามีส่วนร่วมกับทางเมืองพัทยาในการที่จะเตรียมกปน.เพื่อมาให้การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการลงคะแนนในวันเลือกตั้งไม่มีข้อผิดพลาดใดๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการเราออกกฎหมายมันออกแบบให้การเลือกตั้งเป็นของประชาชนก็อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในระหว่างการลงคะแนนมาตรวจสอบกปน.ของเรานี่แหละครับรวมทั้งดูการนับคะแนนรวมคะแนนจนแล้วเสร็จเพื่อจะได้การเลือกตั้งที่สุจริตและโปร่งใสครับ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งนะครับครอบคลุม4ตำบลนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 82,736 คนนะครับโดยเปิดรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนและจะกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผู้สมัครทั้ง3คนนะครับได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครนะครับก็ได้มีการนำหมายเลขนะครับแล้วก็ออกไปหาเสียงนะครับเพื่อที่จะชูนโยบายของแต่ละผู้สมัครนะครับว่าจะเน้นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้ววันที่28มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันตัดสินครับว่านายกเมืองพัทยาคนต่อไปจะเป็นใครครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะรองโฆษกปปช.เมาแล้วขับค่ะขับรถชัยชนไรเดอร์เสียชีวิตหลังเกิดเหตุก็พยายามขับรถหลบหนีโดยอ้างว่ารู้จักกับตำรวจในพื้นที่ท้ายที่สุดเมื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตำรวจสภ.บางสีเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนแล้วหนีมีผู้เสียชีวิต1คนบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าล้มขวางอยู่เลนซ้ายบนถนนสภาพท้ายรถพบร่องรอยถูกชนใกล้กันพบร่างของนายสอนนรินนาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์สภาพศพแขนซ้ายขาดค่ะรถกระบะคู่กรณีจอดห่างจากจุดที่พบร่างผู้

0: ล้อมไว้และแจ้งว่าคนขับรถเนี่ยชนคนจนเสียชีวิตคนขับอยู่ในอาการมึนเมาพยายามอ้างว่าเป็นข้าราชการและรู้จักกับตำรวจในพื้นที่นนทบุรีนอกจากนี้ยังพบว่ามีความพยายามสลับตัวคนขับรถบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยแต่พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะในเวลาต่อมามีรายงานว่าคนขับรถกระบะคือนายจรงเป็นรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
1: เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะและในวันนี้โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งและปลัดกทม.ก็ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงถึงบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะติดตามจากคุณสุชาดาแก้วนางค่ะรายงานสดจากสารวัตรการกรุงเทพมหานครค่ะคุณสุชาดาคะ
2: สำหรับการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทางกกต.เองรวมถึงทางปลัดกรุงเทพมหานครเองค่ะก็ออกมายืนยันเสียงเดียวกันค่ะว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแม้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะจะมีฝนตกหนักแต่พอถึงช่วงเวลาลงทะเบียนและรับสมัครค่ะก็ทุกอย่างก็คลี่คลายไม่มีฝนตกลงมานะคะนอกจากนี้วันนี้ทางกกต.เองก็ได้มีการยืนยันค่ะว่าบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาค่ะหลังการรับสมัครและจับหมายเลขเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงนะคะนายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งที่ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครวันนี้ค่ะเปิดเผยว่าการรับสมัครในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในครั้งนี้นะคะจะใช้คนละแบบกับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาค่ะโดยมีการป้องกันการปลอมแปลงนะคะและจะไม่มี QRโค้ดและบาร์โค้ดเหมือนบัตรเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมาค่ะ
3: นี่เราก็อนุมัติให้ทางกกต.ไปพิมพ์บัตรแล้วครับแล้วก็จะมีระเบียบวิธีการครับในการป้องกันการปลอมแปลงนะครับก็บัตรก็เป็นมันก็คนละชนิดกับเลือกตั้งใหญ่คือนี่เราว่าจ้างลงพิมพ์นะครับตอนนี้ไม่มีคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดครับ
2: ขณะที่ปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.นะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากนี้เองที่เป็นช่วงหาเสียงขอความร่วมมือผู้สมัครทุกคนค่ะติดป้ายหาเสียงตามขนาดและพื้นที่ที่กทม.กำหนดเท่านั้นนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนค่ะส่วนพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนของกทม.นะคะกทม.จะจัดการเลือกตั้งทั้งในอาคารและนอกอาคารค่ะซึ่งบริเวณนอกอาคารเองก็จะมีเต็นท์นะคะเพื่อป้องกันฝนและแดดร้อนค่ะด้านเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปีนี้นะคะอยากให้ถึง 100% ค่ะหรือมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2565ที่มีประมาณ60%ค่ะ
3: ในส่วนนี้นะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับท่านผู้สมัครทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนคือในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้ออกประกาศไว้ในเรื่องของการติดตั้งป้ายประกาศนะครับรวมถึงป้ายหาเสียงต่างๆนะครับทั้งขนาดแล้วก็สถานที่ติดตั้งแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแต่ขอให้ติดอยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.นะคะจะสิ้นสุดในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยสามารถมาสมัครได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นค่ะบริเวณอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุชาดาค่ะ ุณผู้ชมคะผ่านมา3วันแล้วนะคะที่เปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสค่ะก็คงยังเหลือจำนวนสิทธิ์นะคะที่เข้าไปดูล่าสุดตอนนี้ก็คือ 4,400,000 สิทธิ์ขณะที่ภาคเอกชนก็

0: มีการประเมินว่าตลอด4เดือนของโครงการนี้นะคะก็จะมีเงินหมุนเวียนกระตุ้น GDP ได้ถึง 0.2 ถึง 0.5% ค่ะ
1: เหลือเวลาเพียง2วันเท่านั้นนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่กำลังจะปิดลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้เวลา4 ทุ่มตรงค่ะหลัง3วันที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนทะลุ25 ล้านคนก็ทำให้จำนวนสิทธิ์คงเหลือ4,400,000สิทธิ์ค่ะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็สมัครเข้ามาใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้วันเดียวมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ถึง 12,840 รายก็ส่งผลทำให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 600,000 กว่ารายค่ะส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งก็มีอยู่จำนวน 440,000 กว่าคนนั้นก็เพราะว่าสาเหตุหลักๆก็ยังคงมาจากการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพยายามเข้ามาลงทะเบียนซ้ำซ้อนค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็ได้แก่เป็นผู้เสียชีวิตหรือว่าย้ายไปต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการคนละครึ่งพัดในอดีตค่ะทางด้านกระทรวงการคลังก็ประเมินล่าสุดว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง30 ล้านคนเพราะว่ายอดลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะคะโดยยืนยันว่าไม่ขยายเวลาค่ะจำเป็นต้องยึดตามกำหนดการเดิมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังที่จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่1 มิถุนายนนี้ค่ะทางด้านภาคเอกชนนะคะนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างแรงส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ได้ราว 0.2 ถึง 0.3% และก็อาจจะขยับได้ถึง 0.5% ค่ะหากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นที่สูงกว่าโครงการคนละครึ่งพัดเดิมค่ะที่เคยช่วยหนุนเศรษฐกิจราว 0.1 ถึง 0.2%
2: 17
1: สำหรับภาคธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็ได้แก่กลุ่มค้าปลีกในชุมชนร้านค้ารายย่อยและตลาดสดซึ่งเป็นช่องทางที่เม็ดเงินเนี่ยสามารถกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงส่วนภาคบริการแล้วก็ธุรกิจเดลิเวอรี่ก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยค่ะและแม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ดีนะคะแต่คุณเกรียงไกรก็บอกว่าเป็นเพียงการจุดชนวนให้เกิดการใช้จ่ายเท่านั้นขณะที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักๆด้านอื่นๆเนี่ยยังคงจำเป็นต้องเดินหน้าควบคู่กันไปเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมในการเติบโตในระยะยาวค่ะขณะที่ความคืบหน้าในการกู้เงินนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะคะสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ก็บอกว่าดำเนินการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสล็อตแรกนะคะจำนวน 35,000 ล้านบาทโดยเป็นการออกตั๋ว PN อายุ4ปีซึ่งก็จะเริ่มเปิดประมูลในเร็วๆนี้ค่ะคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2% ต่อปีแล้วก็จะทยอยกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องส่วน 200,000 ล้านบาทในก้อนหลังของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ก็มี3กระทรวงหลักนะคะที่เตรียมขอใช้เงินสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วนะคะก็ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยค่ะที่เสนอโครงการออกแบบติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารภาครัฐเพื่อที่จะลดภาระค่าไฟฟ้าของหน่วยงานราชการกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการศึกษาเกณฑ์สนับสนุนให้รถสาธารณะเช่นรถเมล์รถบรรทุกรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ EV เพื่อที่จะลดต้นทุนการเดินรถแล้วก็ลดมลพิษส่วนกระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอโครงการที่ให้ประชาชนทั่วไปนั้นเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถาบันการเงินของรัฐค่ะที่เตรียมออกโครงการโซล่าเพื่อประชาชนเพื่อให้การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนนั้นมีราคาที่จับต้องได้ค่ะ
2: แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนวลีที่เคยสร้างความฮือฮาและเคยเป็นหนึ่งในข้อความที่ข้าราชการปปช.บรรจุลงในแถลงการเมื่อต้นปีนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในคดีที่เป็นรอยด่างบนใบหน้าของปปช.ค่ะแถลงการตอนนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินบนทองคำนะคะแต่ว่าในตอนนี้คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีที่ให้จำคุกอดีตปปช.2 คนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อมูลนาฬิกาหรูของ ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณน่าจะเป็นสัญญาณเตือนไปถึงคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบล่ะค่ะว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเอาข้อจริงคดีนี้จุดเริ่มต้นก็คือการตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะคะนั่นก็คือคุณวีระสมความคิดใช้พรบข้อมูลข่าวสารขอเอกสารที่มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่พลเอกประวิตรต้องแสดงต่อปปช.ท้ายที่สุดปปช.ในขณะนั้นวินิจฉัยบอกว่าไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพราะว่ามันเป็นการยืมใช้คงรูปแต่การขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจนได้ข้อสรุปดังกล่าวมานั้นกลับไม่ราบรื่นค่ะกระทั่งศาลปกครองกลางสั่งให้ปปช.ส่งมอบเอกสารให้แต่ก็ยังมีการบ่ายเบี่ยงถึงขั้นที่ยอมเสียค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้ให้เอกสารฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีการถมดำใดๆทำให้คดีมาจบที่ศาลทุจริตดังนี้ค่ะศาลวินิจฉัยแบบนี้นะคะว่านายวีระเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการขอข้อมูลข่าวสารจากปปช.เป็นไปเพื่อการตรวจสอบทุจริตจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของพลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และจำเลยที่7จำเลยที่7คือนางสาวสุภาปิยจิตติซึ่งเป็นกรรมการปปช.มีเจตนาชัดเจนไม่ให้โจทก์ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงได้พิพากษาว่าทั้งพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภามีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกคนละ3ปีจริงๆคุณวีระเป็นโจทยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทั้ง12คนเป็นจำเลยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็มีการถอนฟ้องจำเลยที่4คุณปรีชาเลิศกมลมาศไปก่อนหน้าเพราะว่าครบวาระการดำรงตำแหน่งอายุ70ปีไปก่อนเกิดเหตุส่วนจำเลยรายอื่นในคดีเดียวกันรวม7คนศาลยกฟ้องทั้งหมดตั้งแต่จำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ก็คือนายนิวัชชัยเกษมมงคลนายวรวิทย์สุขบุญพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองนายณรงค์รัตน์อมฤตนางสาวสุวรรณาสุวรรณจุฑาพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงส์และนายสุชาติตระกูลเกษมสุขระหว่างพิจารณาโจทขอถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ก็คือนายวิทยาอาคมพิทักษ์และนายณัฐจักรปฐมสิงห์ณอยุธยาศาลก็อนุญาตค่ะจริงๆแล้วในวันที่สืบพยานโจทนะคะก็โจทก็มีการถอนฟ้องจำเลยที่3และ7ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกับนางสาวสุภาปิยจิตติด้วยค่ะแต่ว่าศาลมองว่ามีความผิดตามฟ้องนะคะแต่ว่าศาลมองว่าคำร้องขอถอนฟ้องของโจทในส่วนนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญท้ายที่สุดก็เลยเดินหน้าคดีต่อจนมีคำพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าก็ได้ให้อดีตปปช.ทั้ง2คนประกันตัวในวงเงิน 400,000 บาทมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วยคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะคะคุณวีระเองก็บอกว่าพร้อมที่จะไปต่อในชั้นศาลอุทธรณ์และยังมีการบอกเล่าผ่านสื่อมวลชนบอกว่าการถอนฟ้องอดีตกรรมการปปช.หลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยแลกมาด้วยข้อมูลที่จะสามารถนำไปดำเนินการต่อไปได้แต่ก็ไม่เปิดเผยนะคะว่าจะเป็นการดำเนินการอะไรต่อไปค่ะเมื่อวานดิฉันได้พูดคุยกับคุณธีรชัยพันธุมาศส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนตอนนี้ก็เป็นรองประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรอยู่จริงๆคุณธีรชัยเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เคยตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรมาตั้งแต่ต้นแล้วก็พบอุปสรรคไม่น้อยในการดำเนินการนอกจากนี้ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามีการเรียกผู้จัดการมรดกของเพื่อนที่พลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเจ้าของนาฬิกาตัวจริงแต่ผู้จัดการมรดกให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามันไม่มีนาฬิกาดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินของเพื่อนของพลเอกประวิตรแต่อย่างใดแต่กลายเป็นว่าปปช.ไม่รับข้อมูลนี้เข้าสู่การพิจารณาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแบบนี้ออกมาแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่รื้อกรณีนี้ขึ้นมาอีกครั้งได้เหมือนกันค่ะ
3: ที่ปปช.รับยกเรื่องยกคำร้องแล้วนะครับนะฮะนิ้วฉายเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยสามารถให้กรรมการปปช.1ใน3รื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ได
2: ้
3: ถ้ามีหลักฐานใหม
2: ่
3: กรณีนี้ถือว่าเป็นหลักฐานใหม่เหมือนกันนะที่หลักฐานที่ผมอภิปรายไม่วางใจไปคือหลักฐานกองมรดกนะครับก็ที่กองมรดกในปฐวาสสุวงศ์ไม่มีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งแต่ท่านพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นของนายปฐวาสเป็นเพื่อนเขาที่ยืมมาแต่ในกองมรดกไม่มีไอ้กรณีถือเป็นหลักฐานใหม่แล้วนะครับถ้าจะยกได้ตั้งแต่ตอนที่ผมไม่ไปวางใจแล้วแต่ก็ไม่ยอมทำก็เรื่องเลยมาถึงตอนนี้ครับ
2: คดีนี้ยังมาในช่วงเวลาที่พรรคประชาชนเองก็จะขอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบเหมือนกันนะคะดังนั้นพอมีคำพิพากษานี้ออกมาก็มองได้ว่าอาจจะยึดถือเป็นบรรทัดฐานและน่าจะเป็นสัญญาณเตือนไปยังองค์กรตรวจสอบทั้งหลายในการทำงานหลังจากนี้ค่ะก็มองว่าน่าจะง่ายขึ้นด้วยคือตัวคุณธีรชัยถึงกับขอบคุณคุณวีระเลยนะคะที่เดินหน้าในคดีนี้ค่ะ
3: มารับเรื่องต่อตอนประมาณปี667เนาะมารับที่จะตรวจสอบใหม่อีกทีนึงนะครับซึ่งแกเขาก็ยังถูกปกปิดไม่ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างเงี้ยคือไม่ยอมให้เอกสารขอให้เอกสาร3อย่างที่คุณวีระขอไปนะครับก็ทำให้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรขึ้นมาซึ่งท่านก็ตามกัดไม่ปล่อยนะครับก็เลยมีผลถึงวันนี้นะครับเป็นข้อดีของกระบวนการตรวจสอบของประเทศเรานะครับอันนี้ขอบคุณคุณวีระนะครับที่ทำต่อเนื่องครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่ดีต้องพยายามสร้างให้เป็นอย่างนั้นนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเป็นความลับการที่อะไรที่เป็นความลับจริงๆเนี่ยควรจะมีอายุด้วยว่ากี่ปีถึงจะไม่เป็นความลับมันจะทำให้คนที่ทำอะไรแล้วไม่ตรงไปตรงมาจะต้องถูกตรวจสอบแล้วจะถูกย้อนหลังและเป็นคดีได้เขาก็จะกลัวได้ทำให้หดตัวการที่จะเด็ดรู้ที่ชอบอย่าหดตัวเลยอย่างมากนะครับอันนี
4: ้มันจะช่วยให้การทำงานของฝ่ายค้านการทำงานของกมธ.ปปช.ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นไหมคะแบบนี
3: ้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งครับเป็นกลไกหนึ่งปกติยากก็ทำให้มีช่องทางให้รู้สึกมีแท้สักอันหนึ่งขึ้นมาไม่เอาเดี๋ยวโดนนะอะไรเงี้ยนะ
2: คุณวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็มองเหมือนกันนะคะว่าคดีนี้แหละจะกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เสดือนแวดวงการกระบวนการยุติธรรมของไทยจริงๆตั้งแต่การมองเห็นว่าโจทมีสิทธิ์ฟ้องคดีนับเป็นการรับรองสิทธิของภาคประชาชนในการตรวจสอบผู้ใช้พูดในฐานะผู้ตรวจสอบอำนาจรัฐค่ะแล้วศาลยังมีการย้ำถึงสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ว่าเป็นหัวใจในการต่อต้านคอร์รัปชันให้ด้วยนอกจากนี้ยังยืนยันว่าในระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครหรือองค์กรใดอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลหากหน่วยงานของรัฐสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือไม่นอกจากนี้ยังมีบทเรียนสำคัญของสังคมไทย5ประเด็นนั่นก็คืออำนาจต้องมาพร้อมการตรวจสอบความโปร่งใสคือเกราะกำบังความลับของรัฐต้องมีขอบเขตคำสั่งศาลเด็ดขาดเสมอและประชาชนคือเจ้าของอำนาจค่ะคุณวัดยังมองแบบนี้ว่าคำพิพากษาของศาลในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างคำถามตัวโตๆว่าองค์กรที่ทำหน้าที่จับผิดผู้อื่นจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไรและยังเป็นการส่งสัญญาณดังๆไปถึงผู้มีอำนาจว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปองค์กรปปช.ทั้งระบบตั้งแต่คุณสมบัติที่มาอำนาจหน้าที่กรอบเวลาในการไต่สวนตลอดจนถึงกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งเพื่อให้สมกับเป็นองค์กรปราบโกงที่ประชาชนไว้วางใจได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: แม้ว่าคำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตนะคะยังเป็นเพียงแค่ชั้นต้นเท่านั้นอย่างว่าไม่ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าคำสั่งของศาลที่ออกมานั้นได้สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของหน่วยงานองค์กรอิสระแห่งนี้ได้อย่างไรบ้างพูดคุยเพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์มานิจุมปาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะคดีนี้คือไม่ได้พิพากษาหรือว่ามีคำตัดสินว่าปปช.เนี่ยตรวจสอบในคดีปกปิดนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของกรณีที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งมันไปสะท้อนถึงบทบาทการทำหน้าที่ขององค์กรแห่งนี้อย่างไรบ้างคะ
5: ครับในประเด็นที่ศาลตัดสินนะครับเนื่องจากว่าเป็นศาลคดีอาญาทุจริตซึ่งเป็นศาลชั้นต้นก็ยังไม่ถึงที่สุดก็สามารถที่จะต่อสู้กันต่อไปได้ในด้านที่ท่านที่ถูกพิพากษาให้จำคุกนะฮะ3 ปีนะครับแต่ว่าจุดประเด็นเนี่ยครับมันจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการตรวจสอบองค์กรอิสระดังเช่นปปช.นะครับคือกรณีถ้าเราไปกล่าวหาว่าเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยให้ถูกต้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงเช่นพวกการสอบสวนอะไรที่จะเอื้อต่อใครไอ้แบบเนี้ยครับจะตรวจสอบค่อนข้างจะยากแต่ว่าบังเอิญเนี่ยคดีล่าสุดนะครับมันเป็นประเด็นที่ว่ามีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแล้วท่านกรรมการเนี่ยปปช.ก็ไปลงมติว่าไม่เปิดนะครับแล้วก็บังเอิญว่าก่อนที่จะบอกว่าไม่เปิดเนี่ยนะครับมันก็มีคำพิพากษาของศาลปกครองวงก่อนหน้านั้นก็มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารว่า ปิดนะครับในขณะที่ตอนต้นเนี่ยปปชเขาก็จะอ้างว่าเขามีอำนาจที่จะไม่ต้องเปิดอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นการโต้เถียงกันแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีคนร้องขอเนี่ยจะสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับปปชแต่ท้ายสุดปปชไม่เปิด
1: ม
5: ันก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ตัดสินได้ง่ายว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมองมุมมองทางกฎหมายที่แตกต่างกันแต่ว่าการตีความที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีองค์กรที่ยุติว่าแล้วจะเอาอย่างไรซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยในประเด็นว่าเปิดไม่เปิดเน
1: ี่
5: ยศาลปกครองสุดก็บอกแล้วว่าให้เปิดแต่ว่าปปชไม่เปิดมันก็เลยค่อนข้างจะชัดว่าอ้าวตอนนี้เมื่อมันยุติไประดับไปแล้วโดยสารว่าต้องเปิดแต่ท่านไม่เปิดเนี่ยก็ท่านก็ละเว้นอันนี้จะชัดนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเวลาท่านทำคดีนะท่านจะช่วยใครเอื้อใครอันเนี้ยเวลาพิสูจน์ในคดีอาญาจะยากยิ่งอันนี้เป็นประเด็นให้สังเกตนะครับว่าที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดาองค์กรตรวจสอบต่างๆเนี่ยต้องยกระดับความระมัดระวังมันในแง่มุมมองทางกฎหมายมันอาจจะมองแบบนั้นได้แต่ถ้าดูในประเด็นของคดีเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นที่ตัดสินล่าสุดมันคือการเปิดหรือไม่เปิดข้อมูลที่มีผู้ร้องขอไม่ใช่ไปตรวจสอบการทำงานว่าท่านช่วยใครนะครับผม
2: ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้เข้าสู่การตรวจสอบในแง่ของการให้ความช่วยเหลือได้เบื้องได้ต่อไปหรือไม่นะคะอาจารย์คะ
5: อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบรรดาองค์กรอิสระนะครับเรามีการจัดตั้งขึ้นมาโดยแนวคิดของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540แล้วก็สืบเนื่องมา29ปีจนถึงปัจจุบันองค์กรดังเช่นคณะกรรมการปปช.นะครับจะเป็นองค์กรพิเศษที่ไปตรวจสอบองค์กรอื่นด้วยที่เป็นองค์กรอิสระเช่นสามารถไปตรวจสอบกกต.ได้ไปตรวจสอบผู้ตรวจการแผ่นดินได้แต่ว่าในวันที่เราตั้งปปช.ขึ้นมานะฮะเราก็เป็นห่วงปปช.ว่าถ้าปปช.มีอำนาจแบบนี้เนี่ยเกิดมีใครมาแกล้งฟ้องปปช.เนี่ยน
1: ะ
5: เดี๋ยวปปช.แทนที่จะไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นกลับมาต้องมานั่งต่อสู้คดีเราก็เลยมีกฎหมายคุ้มครองปปช.ในแง่ที่ว่าถ้าเราจะดำเนินคดีกับปปช.เนี่ยเกี่ยวกับการที่บรรดากรรมการปปช.เนี่ยทำอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตนะครับเราจะสร้างระบบพิเศษขึ้นมาคือต้องมีการเข้าชื่อของสมาชิกสภาร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระแล้วค่อยฟ้องปปช.และในอดีตก่อนปี2562นะครับศาลฎีกาก็จะตีความว่าเมื่อเรามีระบบพิเศษในการตรวจสอบเนี่ยปปช.แล้วผู้เสียหายรายใดเนี่ยไปยื่นฟ้องปปช.เป็นคดีอาญาแบบปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่ได้เพราะถือว่ามีระบบพิเศษแต่ระบบพิเศษหรือการตีความเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2562เมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยเปลี่ยนแนวการตีความว่าจากเดิมที่บอกว่าเมื่อมีระบบพิเศษเนี่ยตรวจสอบปปช.แล้วเนี่ยก็ต้องไปใช้ระบบพิเศษแต่กลับมาใช้ระบบปกติที่ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องปปช.เองโดยตรงเนี่ยอย่างศาลคดีอาญาทุจริตไม่ได้เพราะว่าในระบบพิเศษนะฮะคนที่จะมีอำนาจตัดสินคดีปปช.ทุจริตประพฤติมิชอบอะไรทั้งหลายเนี่ยคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง9คนคือในระบบพิเศษแต่ในปี2562นะครับศาลเปลี่ยนบรรทัดฐานว่าการที่มีระบบพิเศษนะครับที่ควบคุมตรวจสอบปปช.ไม่ได้กับสิทธิ์ในระบบปกติแต่ว่าหลังจากนั้นก็เปิดทางให้ตัวผู้เสียหายนะสามารถยื่นฟ้องเนี่ยปปช.โดยตรงมันก็เป็นการส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปี2562ว่าปปช.เนี่ยน
1: ะ
5: การตรวจสอบของท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในระบบพิเศษซึ่งอาจจะตรวจสอบยากน
1: ะ
5: แต่ว่าประชาชนเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายจากการใช้อำนาจหน้าที่ของปปช.โดยตรงซึ่งเรียกว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยสามารถยื่นฟ้องได้นะเหมือนคดีล่าสุดอันนั้นก็คืออะไรฮะเป็นบรรทัดฐานที่อะไรฮะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2562เพียงแต่ว่าส่งผลการตัดสินมาในปี2569นี้ครับผม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดมองในมุมของภาคประชาชนบ้างอย่างคุณวีระเนี่ยที่ก็มีการยื่นในมุมของในส่วนของภาคประชาชนที่มีการยื่นเรื่องไปนะคะในการดำเนินคดีในเรื่องนี้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าที่มีการตรวจสอบในการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระได้ซึ่งตรงนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
5: คือมันสะท้อนว่าการตรวจสอบเนี่ยอาจจะล่าช้าเพราะว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ขอข้อมูลนะฮ
1: ะ
5: มาจนถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณ9ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาคือมันจะมีระบบใดไหมที่จะใช้ในการตรวจสอบใ องค์กรอิสระนะครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้ตระหนักว่าอะไรฮะการตรวจสอบจะรวดเร็วเพราะว่าถ้า9ปีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ลำบากนะครับผมฮะ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าพอมีคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลคดีทุจริตออกมาแบบนี้จะมองได้ว่ามันจะกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในการที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำหน้าที่หรือว่ากระทั่งในแง่ของตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่มันควรจะต้องเปิดเผยมาแล้วจะทำให้เกิดการระวัดระวังในการใช้อำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาของทางองค์กรอิสระด้วยหรือไม่นะคะ
5: อาจจะเปลี่ยนบรรทัดฐานแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าบรรทัดฐานที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันจะต้องชัดเจนว่าถ้ามีการโต้เถียงกันว่าอันนี้จะเปิดหรือไม่เปิดเพราะองค์กรอิสระบอกว่าอะไรฮะไม่เปิดนะแล้วจะไปฟ้ององค์กรอิสระทันทีเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับคดีล่าสุดถูกไหมฮะคดีล่าสุดที่ตัดสินจำคุกเนี่ยมันยื่นขอให้เปิดองค์กรก็โต้แย้งในข้อกฎหมายว่าเขามีอำนาจที่จะไม่เปิดถูกไหมฮะก็ไปกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยกรรมการแห่เปิดเผยสั่งให้เปิดยังไม่เปิดอีกไปศาลนะฮะปกครองศาลปกครองก็เห็นด้วยที่จะให้เปิดนะฮะคือจุดสำคัญจะอยู่ที่ว่ามันต้องไปถึงศาลเพราะว่าหากไปอ่านคดีนี้ที่ตัดสินล่าสุดนะฮะแล้วบอกว่าอะไรฮะถ้าองค์กรอิสระไม่เปิดปุ๊บโดนนะฮะ157ทันทีมันก็จะทำให้คนที่ทำหน้าที่เนี่ยคือแล้วมันก็เปิดมันหมดเลยอะไรแล้วมันก็จะเป็นกระทบต่อบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายบอกว่าไม่ให้เปิดเผยอย่างเช่นวันนี้มีคนยื่นขออะไรเกี่ยวกับกกต.ตรงไหนเกี่ยวกับการนะฮะการหัวการเลือกตั้งการนะฮะการนั่งเกี่ยวกับบาร์โค้งบาร์โค้ดเขาก็ส่งสัญญาณในโลกออนไลน์ว่าเอ้ยเนี่ยกกต.ก็ต้องเลยฮะ
1: ค
5: ดีนี้เป็นบรรทัดฐานนะสุดสำคัญจะอยู่ที่ว่าถ้ากกต.รับคำขอเขาแล้วกกต.ให้หมดนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาซึ่งกกต.อาจจะต้องดูแล้วว่าอะไรเฮ้ยอย่างนี้ท่านพระเจ้าก็ต้องอะไรฮะก็ต้องให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าในสังคมที่โปร่งใสครับการเปิดเผยข้อมูลนะครับจะมีส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันและปราบปรามการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบเพราะมันคือความโปร่งใสของผู้ที่ใช้อำนาจรัฐที่ภาคประชาชนเนี่ยชอบที่จะได้มองเห็นทะลุกระจกว่าเออเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาสงสัยเนี่ยนะถ้าองค์กรภาครัฐไม่ชี้แจงไม่อะไรเขามีสิทธิ์ในฐานะเป็นภาคประชาชนหรือเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะเข้ามาตรวจสอบเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อองค์กรต่างๆในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นภาครัฐปกติหรือภาครัฐที่เป็นองค์กรอิสระต่างๆคือกฎหมายข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะมาทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่าถ้าเขาขอเนี่ยโดยหลักก็ต้องให้เพราะเราถือหลักว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อวันนี้ก็อาจจะส่งผลโดยตรงตรงนี้ครับผม
2: ค่ะเท่ากับว่าถ้าไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยข้อมูลเอกสารอะไรที่ขอไปก็ควรที่จะเปิดเผยได้นะคะอาจารย
5: ์ใช่ครับถ้าจะปิดเนี่ยถ้าจะปิดหรือไม่ให้เนี่ยก็ต้องระบุชัดว่าเข้าข้อยกเว้นข้อไหนอะไรแย่แย่งแต่ถ้าตั้มปิ่งนะครับอาจจะต้องใช้ดุลพินิจเนี่ยเปิดเผยนะเป็นหลักนะครับเพราะว่านั่นคือหลักการในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะรองศาสตราจารย์มานิชจุมปานะคะคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคดีที่น่าสนใจจริงๆนะคะว่าหลายคนจะมองว่าเป็นบรรทัดฐานเตือนไปยังการปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยมันอาจจะไปพูดถึงในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นการส่งสัญญาณในเรื่องของการทำหน้าที่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรต้องปกปิดเอกสารต่างๆมันก็ควรที่จะเปิดเผยได้ถ้าหากจะไม่เปิดเผยก็ต้องชัดเจนว่าจะไปเข้ากับข้อไหนที่จะไม่เปิดเผยกันด้วย
1: ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็กำลังจะท้อนไปถึงหน่วยงานอื่นๆขององค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.ด้วยที่ตอนนี้มีภาคประชาชนที่กำลังขอข้อมูลในเรื่องของคะแนนหน่วยเลือกตั้งของกกต.อยู่นะคะซึ่งก็เป็นที่จับตาตามมาเหมือนกันนะคะมาดูความเคลื่อนไหวอื่นๆกันค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็มีการร่วมตรวจแถวกองทหารกิตติยศด้วยก่อนที่จะหารือเต็มคณะเพื่อที่กระชับความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความมั่นคงติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายโงเฟืองลีภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนถ่ายภาพร่วมกันบริเวณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมทั้งลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลค่ะจากนั้นก็มีกำหนดการหารือกลุ่มเล็กทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคก่อนเข้าสู่การหารือเต็มคณะที่ตึกภักดีบดินทร์ทั้งนี้สองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิ

0: ภาคอาเซียนก่อนที่นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีค่ะขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่รถไฟ4คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเพื่อขอความเห็นในด้านการปฏิบัติหน้าที่นะคะขณะที่ภาพรวมคดีนี้ก็มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ80แล้วก็มีการสอบพยานไปแล้ว58ปากก็คงเหลือ 4-5 ปากเท่านั้นแล้วก็มีการรอผลตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยก็คาดว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่การรถไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานก้านถนนซุ้มอโศกดินแดนคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานก้านถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยทยอยก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานก้านถนนช่างเครื่องแล้วก็เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าการทำสำนวนคดีนี้มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว58ปากคงเหลือการสอบปากคำเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางอีก1ปากเพื่อประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะแล้วก็สอบตัวแทนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก 3-4 ปากถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานต่างๆของรถโดยสารประจำทางนอกจากนี้นะคะยังรอผลตรวจหลักฐานทางคดีของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจอีกบางประเด็นค่ะเพื่อประเมินการทำสำนวนคดีก็มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ80ค่ะก็คาดว่ากลางเดือนหน้าจะได้ข้อสรุปดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับคดีนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาเกี่ยวกับความประมาท3คนประกอบด้วยคนขับรถเมย์คนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นในวันเกิดเหตุค่ะอีกกลุ่มก็คือผู้ที่กระทำความผิดจอดคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุเบื้องต้นก็ได้นัดหมายให้ตัวแทนจากกรมการขนส่งทางรางเข้ามาชี้ตัวและตัวผู้กระทำความผิดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการเปรียบเทียบภาพจากรูปถ่ายแล้วก็กล้องวงจรปิดที่พนักงานสอบสวนมีอยู่เพื่อที่จะดำเนินคดีตามพรบการขนส่งทางรางซึ่งก็จะเป็นคดีแรกนะคะหลังมีการบังคับใช้กฎหมายค่ะ
0: ผู้นำสหรัฐระบุว่ายังไม่พอใจกับข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่านนะคะแต่เชื่อว่าจะบรรลุได้ในอีกไม่ช้านี้ค่ะและล่าสุดก็มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้งแล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดการโจมตีครั้งใหม่ต่อสถานที่ทางทหารในเมืองบันดาอับบาสเมืองท่าทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสโดยได้ยิงโดรนโจมตีของอิหร่านตกไป4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่กำลังจะปล่อยโดรนลำที่5พร้อมทั้งย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้ของสหรัฐไตร่ตรองมาแล้วมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตัวเองและรักษาสันติภาพเอาไว้ทางด้านสื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดเสียงระเบิดดังอย่างน้อย3ครั้งในเมืองบันดาอับบาสเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่กองกำลังของอิหร่านได้ยิงเตือนเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้ขออนุญาตทำให้กองทัพสหรัฐยิงตอบโต้ใส่พื้นที่รกร้างใกล้เมืองท่าดังกล่าวแต่ไม่เกิดความเสียหายใดๆขึ้นการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสโดยอ้างว่าป้องกันตัวเองเช่นกันทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าอิหร่านยังคงต้องการทำข้อตกลงยุติสงครามอย่างมากและสหรัฐยังไม่พอใจกับข้อเสนอในลักษณะนี้แต่ยังมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในไม่ช้านอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าภายใต้กรอบข้อตกลงที่เป็นไปได้จากการเจรจากับอิหร่านช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดทันทีและจะไม่ถูกควบคุมโดยชาติใดทั้งสิ้นพร้อมทั้งเตือนไปถึงโอมานด้วยว่าไม่ให้เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้หลังจากก่อนหน้านี้อิหร่านย้ำว่าการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอิหร่านจะร่วมมือกับโอมานเองความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามว่ามีประเด็นทั้งการที่สหรัฐต้องการต้องถอน

0: ำลังออกจากภูมิภาคและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยที่อิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนแต่ทำเนียบขาวปฏิเสธรายงานข่าวนี้แล้วค่ะ
1: เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ก็มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเมื่อภาคประชาสังคมนั้นจัดมือจับมือกันตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงในประเด็นการทำสงครามยาเสพติดโดยไม่หวังพึ่งพิงการผลักดันจากทางภาครัฐนะคะเป็นหลักอีกต่อไปแล้วคุณวินิษฐาคะความพยายามครั้งนี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
2: ต้องบอกว่าดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีคำถามอยู่สำหรับภาคประชาชนในส่วนของครอบครัวเหยื่อเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควรค่ะมิติใหม่ในการทวงคืนความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วในฟิลิปปินส์นะคะเมื่อประชาชนหลายภาคส่วนจับมือกันตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงจากกรณีการสังหารนอกกฎหมายระหว่างช่วงการทำสงครามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ที่แม้ตอนนี้จะรอการพิจารณาคดีอยู่ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าสำหรับในฟิลิปปินส์ยังไม่มีวี่แววว่าครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาชดเชยค่ะภาพของความวุ่นวายและการตามตัววุฒิสมาชิกโรนัลด์ เดลาโรซาหรือว่าบัตโตอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์กลางอาคารวุฒิสภากระทั่งเสียงปืนที่ดังรัวต่อเนื่องติดกันในตัวอาคารที่ทำการอันทรงเกียรติแห่งนี้จนเปิดโอกาสให้บัตโตเนี่ยหลบหนีไปต่อด้วยการคำสั่งการล่าตัวสว.คนนี้ที่กลายเป็นสถานะกลายเป็นผู้ร้ายที่หนีการจับกุมไปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นช่วงเดือนที่ผ่านมาแบบนี้ดึงความสนใจของคนจำนวนมากกลับมาที่ปัญหาคาราคาซังของการเรียกร้องความยุติธรรมแก่เหยื่อของการปราบปรามการสังหารนอกเหนือกฎหมายเหล่านี้อีกครั้งหลังจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศแทบจะไม่มีความคืบหน้านะคะซึ่งจำนวนผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตที่ทางการฟิลิปปินส์ยืนยันอยู่ที่ 6,200 คนแต่หลายหน่วยงานด้านสิทธิเนี่ยมองไปไกลถึงหลัก 30,000 คนด้วยกันในจังหวะเหมาะเจาะที่ทางการฟิลิปปินส์ดูจะเอาจริงเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีสงครามยาเสพติดลุกขึ้นมาตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงนะชื่อเต็มเขาใช้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองจุดที่น่าสนใจคือสมาชิกค่ะตัวตั้งตัวตีเนี่ยมาจากฝ่ายคริสตจักรนะคะจริงๆเนี่ยคริสตจักรที่ฟิลิปปินส์เคลื่อนไหวช่วยเหลือเหยื่อสงครามยาเสพติดมาโดยตลอดอยู่แล้วครั้งนี้มีประธานคณะกรรมการคือราอูปังกลังกันดีกรีของเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศกับอีกคนหนึ่งคือบิชอปแห่งคาโลโอกันนะคะคนนี้เป็นที่พึ่งทั้งทางจิตใจแล้วก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมสู่การเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตมาโดยตลอดค่ะสองคนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับคณะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือเหยื่อของการสังหารนอกกฎหมายอื่นๆนะคะจะมีแพทย์นิติเวชนักบวชผู้สื่อข่าวสายสิทธิมนุษยชนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมแล้วก็บาดแผลทางจิตใจที่เขาจะมานั่งเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยสะท้อนถึงภารกิจที่ระบุเอาไว้ว่าจะไม่ได้เน้นเรื่องการทวงคืนความยุติธรรมเท่านั้นทางคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้จะมาแทนที่ศาลหรือมาชี้มูลความผิดใครแต่จะรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การเยียวยาเป็นสำคัญนะคะโดยจะเน้นเก็บบันทึกข้อมูลทั้งเรื่องของตัวเหตุการณ์แล้วก็ข้อมูลจากผู้รอดชีวิตด้วยเพื่อชี้แนะแสวงหาแนวทางแก้ไขรวมถึงทิศทางการปฏิรูปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงนอกกรอบกฎหมายแบบนี้อีกในอนาคตค่ะคณะกรรมการอิสระชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นก็เกือบจะ10ปีแล้วนะคะหลังจากที่สงครามยาเสพติดเริ่มเปิดฉากขึ้นครึ่งหลังของปี2016ตามหลังการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายของโรดริโกดูเตเต้ที่สาบานตนรับตำแหน่งปลายเดือนมิถุนายนปีนั้นนะคะระหว่าง6ปีที่อดีตผู้นำฟิลิปปินส์อยู่ในวาระเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายมีนักสิทธิมนุษยชนยื่นเรื่องไปทาง ICC จนได้เปิดการสอบสวนขั้นต้นปี2018นำไปสู่การสอบสวนเต็มรูปแบบปี2021แล้วก็ได้มาจับกุมดูเตเต้ในที่สุดเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมในระดับสากลจริงๆแล้วกำลังจะเริ่มต้นก็ปลายปีนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้พิพากษาของ ICC เปิดเผยว่าการไต่สวนอดีตผู้นำฟิลิปปินส์จะเริ่มขึ้น30พฤศจิกายนนี้นะคะจะครอบคลุมทั้งการกระทำผิดฐานฆาตกรรมจากการทำสงครามยาเสพติดตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวแล้วก็ในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีด้วย ส่วนเดลาโรซาที่ยังหลบหนีการจับกุมเนี่ยทางการฟิลิปปินส์ให้คำมั่นว่าจะจับตัวส่งไปดำเนินคดีให้ได้ท่ามกลางการตั้งคำถามจากญาติผู้เสียชีวิตในการทำสงครามยาเสพติดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตในบริบทการเมืองของฟิลิปปินส์เวลานี้ที่ทางขั้วของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ยังเดินหน้าผลักดันการถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้อย่างไม่ลดละนะคะแล้วการหยิบประเด็นสงครามยาเสพติดขึ้นมาขยี้ในเวลานี้เนี่ยก็ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้โอกาสตีตัวออกห่างจากปัญหาในอดีตแล้วก็ตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงลบของคู่แข่งทางการเมืองไปในตัวมุมนึงอาจจะมองได้ว่าเป็นการปูทางเตรียมรับการเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ผิดนักคุณพึ่งนภาคุณเจราชาตาแต่ถ้าไปถามมุมญาติของเหยื่อสงครามยาเสพติดก็ยังรอคอยความหวังต่อไปเพราะอย่างที่บอกแทนที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการสอบถามพูดคุยอย่างที่ควรค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: คิกออฟหาเสียงวันแรกแล้วนะคะหลังจากที่จับเบอร์สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้หมายเลข9เดินลุยหาเสียงทันทีค่ะวันนี้มีกำหนดลงพื้นที่4จุดจุดแรกก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะไปติดตามบรรยากาศกับคุณภควัชชมศรีรายงานมาจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณภควัชคะ
4: ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับหลังจากจับหมายเลขเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หาเสียงทันทีครับกำหนดการวันนี้กำหนดไว้ทั้งหมด4จุดนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่จุดที่2นะครับตามเวลาบริเวณแยกอโศกเขตวัฒนาครับนายชัชชาติก็เดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อจะหาเสียงมาตลอดเส้นทางจนมาลงที่แยกอโศกก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปหาเสียงที่ย่านการค้าด้านในนะครับจนถึงที่มสว.ครับบรรยากาศที่คุณชัชชาติเดินหาเสียงในวันนี้นะครับเน้นย้ำในหลักการต่างๆก็คือพร้อมที่จะเปิด250กว่านโยบายที่จะแถลงในช่วงเย็นวันนี้ด้วยครับแนวทางมากกว่า250นโยบายนี้ใกล้เคียงกับรอบที่แล้วครับคือเมื่อปี2565ครับที่มี252นโยบายซึ่งยังยึดคำว่าทำงานเป็นแกนสำคัญครับเพื่อเรียกเสียงชาวกรุงเทพส่วนที่ได้เบอร์9นะครับครั้งนี้ในความหมายอาจจะเข้าใจได้ว่าก้าวหน้าส่วน5ชูมือนั้นต้องให้ทีมงานเป็นคนคิดนะครับความคาดหวังนะครับนายชาติก็บอกว่าจะได้เกิน1ล้าน3แสนเสียงกว่าคะแนนเหมือนรอบที่แล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ประชาชนนะครับในความเคารพของประชาชนในคนเลือกกลุ่มส่วนกลุ่มสกอิสระที่ใช้สีเขียวนะครับนายชาติระบุว่าสีเขียวเป็นสีแห่งความยั่งยืนใครใช้ก็ได้ครับ
5: คาดหวังเลยก็คือขึ้นกับประชาชนนะก็คาดหวังก็มีโอกาสผิดหวังถูกไหมหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดเสนอนโยบายที่ดีที่สุดที่พร้อมจะเดินหน้าต่อส่วนจะได้แปดแสนเก้าแสนล้านสามสองล้านก็แล้วแต่ประชาชนตัดสินใจก็บอกทีมงานว่าอย่าไปคาดหวังหน้าที่เราตอนนี้คือทำให้ดีที่สุดในการเสนอนโยบาย
6: ตามลิมิตที่เขาเซ็นไว้ให
4: ้หนึ่งในทีมงานนะครับที่เดินทางมาด้วยในช่วงเช้านะครับซึ่งเป็นทีมงานบริหารเดิมในชุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก่อนก็คือรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลนะครับบอกว่าการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางมาส่วนหนึ่งก็เพื่อสำรวจเส้นทางสัญจรไปในตัวด้วยครับก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องทางเท้าที่จะต้องพัฒนาอีกหลายจุดครับ
7: ต้องทำอีกหลายอย่างนะจริงๆตอนนี้จักรยานน้องบอกว่าทางเท้าขี่ได้นะถ้าทางเท้ากว้างพอจักรยานเราให้อนุญาตขี่บนทางเท้าได้นะถ้าช่วงไหนที่มีทางเท้ากว้างนะจักรยานให้ก็เราพยายามทำทางเท้าให้เรียบเนี่ยเพื่อให้จักรยานขึ้นมาขี่ได้ต่อเนื่องกันใช่ครับตอนนี้ที่เห็นว่าของใหม่เนี่ยเราพยายามถ้าซอยต้องลงแต่ว่าก็มีสโลปลงได้นะแต่ถ้าไหนถ้าเป็นทางเข้าตัดอาคารเนี่ยเราพยายามยกทางเท้าให้เสมอกับตัวฟุตบาทไอ้ยกไอ้ทางถนนเนี่ยให้เสมอฟุตบาทได้มีความต่อเนื่องเพื่อทำให้วีลแชร์ก็ไปง่ายด้วยเจนว่าไอ้ทางเท้าใหม่ที่เราพยายามทำเนี่ยก็จะเห็นว่าทางตัดเข้าอาคารทั้งหลายจะเริ่มยกขึ้นมาให้เสมอกับทางเท้าครับ
4: คุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายวันนี้คิวของการเดินหาเสียงนายชัชชาติอีก2จุดนั่นก็คือจะไปลงพื้นที่ชุมชนบริเวณเขตคลองเตยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือการแถลงวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการแถลงครั้งแรกและครั้งใหญ่นะครับของนายชัชชาติกว่า250นโยบายที่สเตเดียมวันนะครับซึ่งวันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าผมได้พูดคุยกับนายชัชชาติส่วนตัวระหว่างการเดินทางมาบนรถไฟฟ้านะครับมีหลายนโยบายที่จะเป็นลักษณะของการต่อยอดจากนโยบายในครั้งก่อนโดยเฉพาะการพัฒนาในช่วงเรื่องของทางเท้าแล้วก็การพัฒนาบริเวณจุดต่อรถต่างๆที่ทำให้ชาวกทมสามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านโดยเท้านะครับสามารถต่อรถระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกด้วยครับ
3: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้ว

0: แล้วกันนะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังนำเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ลูกจรวด RPG ที่พบว่าตกค้างอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านค่ะเจ้าหน้าที่หน่วย ELD กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12ปฏิบัติการจุดทำลายลูกจรวด RPG ขนาด40มิลลิเมตรจำนวน1ลูกพบตกค้างอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะโดยปิดกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่จากนั้นก็ดำเนินการเก็บกู้ตามยุทธวิธีท่ามกลางความลุ้นของชาวบ้านในพื้นที่นะคะกระทั่งทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จการพบจรวด RPG ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ทหารชุดเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาและทหารพรานได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยจึงได้ประสานไปยังหน่วย EOD กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12ร่วมตรวจสอบแล้วก็ยืนยันวัตถุที่พบนะคะว่าเป็นลูกจรวด RPG ขนาด40มิลลิเมตรจำนวน1ลูกค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิดดังกล่าวและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนหากพบวัตถุต้องสงสัยห้ามไปสัมผัสหรือว่าเคลื่อนย้ายนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ
1: กรรมาธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมนายซุนหมิงเฉินที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และอาวุธสงครามโดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะในประเด็นการอนุญาตให้พำนักในไทยและการครอบครองอาวุธค่ะนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อติดตามความคืบหน้าการจับกุมกลุ่มจีนเทาและคลังอาวุธสงครามร้ายแรงในจังหวัดชลบุรีโดยพบว่ายังมีเอกสารหลายอย่างรวมถึงอาวุธปืนและพบว่านายซุนหมิงเฉินเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีการตั้งคำถามถึงที่มาของอาวุธสงครามและใบอนุญาตพำนักในประเทศไทย
2: เรื่องนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนื่องจากว่าหนึ่งประเด็นแรกก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มีที่มาอย่างไรเช่นไม่ว่าจะเป็นอาวุธก็ดีหรือว่าใบอนุญาตในการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยก็ดีเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นที่สงสัยของประชาชนว่าทำไมถึงได้ให้บุคคลนี้นะครับเข้ามาได้มีแล้วก็มีคนเดียวหรือเปล่าน
1: ายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมธิการกล่าวว่ามีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีบัตรต่างด้าวใบสีชมพูซึ่งก็เชิญกรมการปกครองมาชี้แจงว่าก่อนออกบัตรดังกล่าวมีการตรวจสอบประวัติก่อนแล้วหรือยังอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่การตรวจจับพบอาวุธปืนหลายกระบอกก็มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาชี้แจงว่าอาวุธปืนที่ได้มากระบอกไหนมีใบอนุญาตใต้ชื่อใครมีการตรวจสอบก่อนที่จะเซ็นใบอนุญาตหรือไม่นายซุนหมิงเฉินเป็นสแกมเมอร์การฟอกเงินข้ามชาติที่เป็นนอมินีและต้องการทราบว่าเครือข่ายนี้มีทั้งหมดกี่คนหรือเชื่อมโยงกับคนไทยกี่คนโดยจะต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยยืนยันว่ากรรมาธิการการตำรวจเดินหน้าถึงที่สุดและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ค่ะ
0: หลายภาคส่วนโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็กำลังจับตานโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรหรือว่าสปก. 4/01 ค่ะหลังจากมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลจากกล้าทำนั้นมาสู่เพื่อไทยว่าจะเดินหน้าสานต่อเรื่องนี้อย่างไรล่าสุดรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยืนยันนะคะว่าจะสานต่อนโยบายนี้เพราะมองแล้วว่าเกิดประโยชน์กับเกษตรกรติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

การแจกโฉนดที่ดินทํากินเพื่อเกษตรกรนะครับยังคงเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลือกที่จะเดินหน้าสานต่อนะครับพร้อมกับยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับและจากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่ก็พอใจกับนโยบายนี้นะครับเพราะมองว่าเป็นความมั่นคงในเรื่องของที่ดินทํากินแล้วก็สามารถต่อยอดหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นครับมาตรการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรนะครับเคยเป็นนโยบายเรือธงของพรรคกล้าทำสมัยที่เป็นรัฐบาลซึ่งได้เปลี่ยนที่ดินสปก. 4/01 นะครับให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมหรือคุดเขียวครับหวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในที่ดินทำกินครับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลใหม่นะครับที่การดูแลกระทรวงเกษตร

0: ของและสหกรณ์เป็นของพรรคเพื่อไทยครับทำให้หลายฝ่ายจับจ้องนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินทำกินจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้ามอบนโยบายต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกนะครับผ่าน9นโยบายการขับเคลื่อนแผนงานปฏิรูปที่ดินอาทิการเดินหน้ามอบสิทธิในที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรต่อเนื่องครับมีเป้าหมายนะครับ 200,000 แปลงภายในปี2570เร่งปรับปรุงฟื้นฟูและบำรุงดินครับขยายพื้นที่ปลอดการเผานะครับและเน้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อตัดวงจรนายทุนสวมสิทธิ์ที่ดินทำกินตลอดจนเร่งผลักดันร่างพรบ.ปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เข้าสู่สภาครับ
1: ว่านโยบายไหนที่ดีแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรายินดีสานต่อแน่นอนแต่ว่าในทางหลักการเนี่ย ที่ผมได้บอกไปตอนต้นก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่ได้มองแค่เรื่องกระดาษแผ่นเดียวอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ได้มองเรื่องโฉนดอีกต่อไปแล้วเราจะมองเรื่องสิทธิเราจะมองเรื่องการเสริมศักยภาพเกษตรกรมากกว่าดังนั้นน่ะในพรบ.ฉบับใหม่เนี่ยก็จะก้าวหน้าขึ้นไปมากกว่าการแจกโฉนดแน่นอนครับ
0: โดยความคิดเห็นของเกษตรกรหลายพื้นที่นะครับมองว่านโยบายการเปลี่ยนที่ดินสปก 4.01 ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมครับส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพเช่นเกษตรกรบ้านเหวปักกั้งครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระบุนะครับว่าโครงการนี้เป็นนโยบายที่ช่วยให้ชาวบ้านเกิดความมั่นคงและอุ่นใจในเรื่องของสิทธิการในที่ดินทำกินครับอีกทั้งยังสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเข้าถึงแหล่งสินเชื่อหรือว่าเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับนำมาหมุนเวียนและต่อยอดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับ
2: แต่เขาพยายามจะส่งเสริมให้คุณสามารถเอาไปเข้าธ.ก.ส.ได้ธนาคารเพื่อการเกษตรมันก็ต้องตัวดีดังนั้นในมุมของชาวบ้านผมเห็นด้วยแล้วก็ดีเพียงแต่แค่ว่ามีความกังวลใจนิดเดียวเล็กน้อยก็แค่ต้องระวังในเรื่องของกระบวนการต่างๆเฉยแต่ว่าตัวโครงการหรือบทที่ส่งต่อมาให้เราชาวบ้านรับรู้นั้นผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเกิดในมุมของเกษตรกรทำกินไปแล้วเอกสารมันไม่มั่นคงอยู่ๆจะโดนวันหนึ่งจะโดนไล่ที่โอ้ก็อาชีพพ่อแม่นะฮะอาจจะหายไปได้เลยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่พอสิ่งนี้ที่ภาครัฐทำขึ้นมามันก็ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นคงมากขึ้นและก็สามารถไปต่อยอดได้มากขึ้น
0: ส่วนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเกษตรกรบางส่วนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินกล่าวนะครับว่าโฉนดที่ได้รับสามารถนำไปหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาทำการเกษตรและปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมได้ครับแม้ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านโยบายนี้จะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากให้ภาครัฐสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายภาคเกษตรอื่นๆนะครับเพื่อรับทราบและนำมาต่อยอดพัฒนาอาชีพของตนเองด้วยครับ
3: อย่างน้อยน่ะมันก็กำลังเดินขึ้นไปข้างหน้าอย่างในเดิมทีเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มาก็สิบกว่าปีเนาะมันก็ยังเป็นสปก.อยู่อย่างนั้นซึ่งเราไม่เคยมีความคิดเลยว่าวันนึงมันจะเป็นอย่างอื่น
4: ครับ
3: ซึ่งวันนี้รัฐบาลเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่ของเกษตรสปก.ส่วนใหญ่มันจะเป็นสปก.เราจะทำยังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นให้เกษตรกรเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นพูดง่ายว่าก็เป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้พื้นที่แบบนี้มันอัพเลเวลขึ้นมาใช่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นมา
0: สำหรับผลการดำเนินงานของสปก.ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน72จังหวัดนะครับได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวนกว่า36ล้านไร่ครับครอบคลุมเกษตรกรกว่า3ล้านรายนะครับยกระดับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำสิทธิประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก. 4.01 นะครับให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรครับโดยมอบให้แก่เกษตรกรไปแล้วจำนวนกว่า 996,000 ฉบับครับและก็หลังจากนี้จะเดินหน้าต่อเนื่องครับคุณพึ่งพาคุณจิรชตาครับในส่วนของการตรวจสอบที่ดินทำกินนะครับที่พบว่าก่อนหน้านี้มีการสวมสิทธิ์จากนายทุนหรือว่าการลุกป่านะครับในส่วนของก่อนหน้านี้นโยบายของพรรคกล้าธรรมได้มีชุดพญานคราชเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าปัจจุบันครับก็คือในยุคของพรรคเพื่อไทยก็จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเช่นกันครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณถนนชัยค่ะ
6: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการออกกำลังกายก็ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะและในการแข่งขันศึกกีฬานันทนาการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนั้นมีผู้สูงอายุหลายคนที่เขามีเคล็ดลับในการแข่งขันจนประสบความสำเร็จด้วยนะคะติดตามจากคุณนินทัศน์เพชรประสมกูลรายงานสดจากจังหวัดพัทลุงเชิญค่ะคุณนินทัศน์คะ
1: ครับคุณสุทัศนีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเขาอกทนลุครับแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพัทลุงแหล่งท่องเที่ยวที่ใครเดินทางมาเยือนพัทลุงครับต้องเดินทางมาถ่ายรูปและเช็คอินที่แห่งนี้บนเส้นถนนไบพาสถนนมโนราครับมากันที่ผลงานของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุครับมีทั้งผู้ที่ทั้งสมหวังและผิดหวังในการแข่งขันแต่มีความสุขสุดๆครับสีสันการเชียร์อย่างมีความสุขของบรรดาผู้สูงอายุและลูกหลานครับเกิดขึ้นที่สนามกีฬาสิริวัณณวรีในศึกกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงครับปรากฏว่าแชมป์เก่าคุณยายนงนุชชมพูพานจากพิษณุโลกวิ่งป้องกันแชมป์ด้วยเวลา 20.544 วินาทีแซงชนะคุณยายถนอมจิตคงดีจากสุรินทร์ไปเพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับขณะที่ภาพความชื่นมื่นอยู่ที่ลู่6เมื่อคุณยายเพียงโสภิตพันธวงศ์ชาวพัทลุงวัย90ปีครับในเสื้อสีส้มโดยปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่กับลูกสาวที่สุราษฎร์ธานีลงแข่งขันให้กับสุราษฎร์นะครับแม้ว่าคุณยายเพียงจะใช้การเดินแทนการวิ่งก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายกับการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตเวลา1นาที 35.10 วินาทีแต่ถือเป็นโมเมนต์ความประทับใจของคุณยายเพียงพร้อมกับลูกทั้ง5คนและหลานอีก10คนที่สุดภูมิใจที่เห็นผู้มีพระคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ที่สำคัญคุณยายเพียงยังมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีความจำดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยการนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการไหว้พระสวดมนต์และการนั่งสมาธิทุกวันนอกจากนี้ยังกินอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอโดยมีลูกๆไปเกษียณคอยดูแลอยู่ไม่ห่างพร้อมให้กำลังใจคุณยายอย่างใกล้ชิดครับ
2: โอ้เช้าๆเลยปัดตาตรวจผลก่อนนอน
1: ช่วยยังไงครับช่วยอะไรบ้างคร
2: ับ ก็มันมีความสุขเลยลูกลูกลงทำดูแต่มีความสุขได้ไหว้พระแล้วก็ได้อยู่กับพระแล้วสบายใจ
1: ธรรมะสอนอะไรคุณยายบ้าง
2: โอ้ยธรรมะร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ออกกำลังกายในกีฬาช่วยอะไรกับคุณยายบ้างมีประโยชน์
2: ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหลวงเราไปโรงพยาบาลสนามกีฬา ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนู้นไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอยายเนี่ยไม่เป็นเบาหวานความดันก็ไม่เป็น
3: ทีนี้โดยตัวลูกๆเองก็ต้องคุยกันในชัดเจนนะคะว่าการดูแลพ่อแม่นั้นต้องซัพพอร์ตกันพอสมควรนะคะเบื้องหลังก็ต้องซัพพอร์ตพอสมควรที่จะให้ท่านได้มาอย่างนี้แต่บังเอิญครอบครัวพี่ยันโชคดีตรงที่มีครอบครัวของพี่สาวกับพี่เขยก็เป็นนักกีฬาหลังจากเกษียณอายุก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ชี้นำให้แม่นะคะไปออกกำลังกายได้รู้จักใช้เครื่องเล่นในสนามค่ะแล้วก็การดูแลสุขภาพนอกจากนั้นคืออาหารการกินแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านค่ะนี่คือสิ่งสำคัญซึ่งพี่ก็ไม่คิดนะคะนี่เป็นครั้งแรกของท่านคือแม่เรานี่เป็นแม่ที่ทำงานหนักมากๆดูแลลูก5คนพี่เข้าใจนะคะแล้วก็ท่านดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแต่โอกาสที่ท่านมาในถึงขนาดนี้ได้นี่พวกพี่ดีใจมากเลย
1: ขณะที่เปตองประเภทชูตติ้งหญิงครับรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปมีนักกีฬา53จังหวัดร่วมชิงชัยรอบชิงชนะเลิศแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมธนพรโพธาจากราชบุรีในเสื้อสีกรมท่าพบชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าบุญธรรมแม้ฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีอาการป่วยรบกวนแต่ยังอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับชนะไปด้วยสกอร์36-21คะแนนป้องกันแชมป์3สมัยติดต่อกันคุณยายเพียงนอกจากลงแข่งขันวิ่ง100เมตรแล้วยังมีการแข่งขันทุ่มน้ำหนักและเดินวิ่ง 5.5 กิโลเมตรรวม3รายการในการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสุทาสินีครับ
0: ขอบคุณคุณนินทัศน์นะคะคุณยายโสภิตได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะ มาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะทีมอัศวินสีส้มตอนนี้ประกาศ26คนชุดฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะคะมีแข้งพรีเมียร์ลีกติดทีมเกินครึ่งแต่ยกเว้นฟริมปงตัวริมเส้นของหงแดงซึ่งไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้ค่ะ

โปขณะที่เจอร์มี่ฟริมปงนั้นผลงานไม่เข้าตาค่ะยังมีจัสตินคลายเวิร์ดจากบอนมัสที่เพิ่งหายเจ็บรวมถึงเจอร์เรนทิมเบอร์แนวรับจากอาร์เซนอลที่กำลังฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เดือนมีนาคมและคริสเซนซีโอซัมเมอร์วิลที่มีชื่อติดทีมชาติครั้งแรกแม้เพิ่งจะตกชั้นไปพร้อมกับเวสต์แฮมก็ตามนะคะส่วนดาวเด่นจากลีกอื่นก็มีแฟรงกี้เดยองห้องเครื่องจากทีมบาร์เซโลนาค่ะนอกจากนี้ก็มีชื่อของเมมฟิสเดปายดาวซันโบสูงสุดของเนเธอร์แลนด์55ประตูซึ่งอยู่ในลีกของบราซิลนะคะส่วนการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจบลงด้วยการคว้าแชมป์ของสโมสรคริสตัลพาเลซหลังจากเฉือนชนะรายโยบาเยกาโนจากสเปนไป 1-0 นะคะโดยได้ประตูชัยจากชองฟิลิปมาเตต้าศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสในนาที51ค่ะนอกจากนี้ก็ยังถือเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เฮดโค้ชชาวออสเตรียที่พาทีมคว้าแชมป์2ถ้วยในรอบ2ปีทั้งที่ก่อนหน้านี้พาเลซก่อตั้งมา118ปีแล้วและไม่เคยมีถ้วยติดมือเลยค่ะAction Today วันนี้นะคะเป็นลูกยิงใบไม้ร่วงถือว่าสุดยอดทีเดียวนะคะของธีรธรบุญมาทันช่วยให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์สโมสรอาเซียนมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ค่ะศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดี112ปมรายวิจารณ์วัคซีนโควิด19โดยชี้ว่าเป็นการวิจารณ์การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่การหมิ่นสถาบันค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมกับทีมงานเดินทางมารับฟังคำพิพากษาตามศาลนัดนะคะที่ศาลอาญารัชดาคดีดูหมิ่นสถาบันหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะกรณีที่ไลฟ์ใน Facebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพาดพิงถึงสถาบันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามบริโอไซแอนและการจัดหาวัคซีนค่ะซึ่งนายธนาธรก็ให้การปฏิเสธต่อสู้คดีแล้วก็ได้รับการประกันตัวก่อนรับฟังคำพิพากษานายธนาธรก็ได้ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็กำมือขวายกขึ้นแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พร้อมระบุว่ากำลังใจดีก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในอาคารโดยมีกลุ่มผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญาค่ะล่าสุดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนะคะโดยเห็นว่าการพาดพิงเรื่องบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เป็นการพาดพิงการบริหารงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงค่ะไม่ใช่การพาดพิงหมิ่นสถาบันแต่อย่างใดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรกล่าวและไม่ได้หมิ่นประมาทเช่นเดียวกับการกรณีพาดพิงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนดังนั้นการกระทำของนายธนาธรจำเลยจึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะ
2: ครอบครัวชาวบ้านในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ขอความช่วยเหลือหน่วยงานเจรจากับนายทุนเงินกู้นอกระบบนะคะเพราะว่าไปยืมเงินมาโดยจะให้ดอกเบี้ยรายวันยืมมา 10,000 บาทเอามาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้หลานแต่ว่าผ่อนจ่ายไม่ทันปรากฏว่าถูกขู่ทำร้ายทั้งครอบครัวค่ะกระเป๋ารองเท้าและชุดนักเรียนของหลานสาว2คนเป็นความจำเป็นที่2พี่น้องครอบครัวหนึ่งในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ต้องไปกู้ยืมเงินรายวันนอกระบบมาซื้อของให้กับหลานที่เพิ่งจะเข้าเรียนม.1ผู้เขาบอกว่าไปกู้เงินมา 10,000 บาทมาซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวเนื่องจากว่ามีทั้งพ่อแม่สูงวัยแล้วก็หลานอีก2คนที่จะต้องมารับผิดชอบดูแลแทนพ่อแม่ที่แยกทางกันตกลงว่าจะผ่อนจ่ายวันละ400บาทเป็นเวลา30วันแต่พอผ่อนไปสักระยะงานที่เคยรับจ้างก็ไม่มีค่ะก็เลยไปขอผ่อนเป็นวันละ100ถึง200บาทปรากฏเจ้าหนี้ไม่ยอมที่ผ่านมาถูกขู่ฆ่าถูกด่าทอถูกข่มขู่มาหลายครั้งล่าสุดขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปกับแ

0: อายุ87ปีจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวที่รับจ้างเลี้ยงปรากฏว่าระหว่างทางแก๊งทวงหนี้ก็ขับรถกระบะปาดหน้าแล้วก็มาถอดกุญแจรถจักรยานยนต์ออกข่มขู่จะทำร้ายทั้งครอบครัวแม่ตกใจกลัวมากตัวเองไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือประสานงานให้มีการช่วยเหลือกันด้วยค่ะ
1: ได้ไหม
2: วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นะคะติดตามจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักมากนะคะส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนตกหนักเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับจะมีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนมาพาดผ่านที่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้นะคะรวมไปถึงคลื่นลมในทะเลก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะในบริเวณด้านฝั่งอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะและมาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันต่อค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 29-30 พฤษภาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 29-30 พฤษภาคมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 29-30 พฤษภาคมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ 40-80% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและเรามาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนรวรรณสุขโขค่ะสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.50เขตวันแรกคึกคักทักสมัครอิสระและสังกัดพรรคการเมืองแข่งชูนโยบายแบบไหนมัดใจคนกรุงเทพตั้งระบบนิเวศการเรียนรู้ครอบคลุมตอบโจทย์นโยบายที่อาจ

ยังไม่เห็นแต่คนรุ่นใหม่ชี้เรื่องสำคัญเสนอผู้ว่ากทม.คนใหม่ต้องผลักดันย้อนดู14ปีเส้นทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยังไม่เกิดขึ้นจริงอะไรคืออุปสรรคหลังเหตุล่าสุดยิงดาบตำรวจขณะรับลูกหน้าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีทำให้ภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิต

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกทั้ง50เขตค่ะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ศาลาว่าการกรุงเทพดินแดงคึกคักค่ะโดยในช่วง 8:30 นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดให้จับสลากนะคะสำหรับผู้ว่ากทมค่ะซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะอดีตผู้ว่ากทมและผู้สมัครอิสระจับได้หมายเลข9ค่ะหลังในการเลือกตั้งปี2565ได้หมายเลข8และวันนี้ยังเป็นผู้สมัครคนแรกที่เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เวลา 5:47 นค่ะส่วนผู้สมัครรายอื่นๆนะคะเช่นพลตำรวจโทชานเวศเสสเวศพรรคเศรษฐกิจไทยได้หมายเลข12ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนได้หมายเลข10หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1และอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5สำหรับการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.และสก.จะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะระหว่างเวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะท่ามกลางการจับตานโยบายของผู้สมัครแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มว่าจะมีแนวทางการแก้ปัญหาเมืองอย่างไรรวมถึงสิ่งที่ผู้ว่าคนปัจจุบันต้องการสานต่อในอีก4ปีข้างหน้านายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ก่อนจับหมายเลขนะคะว่างานของกรุงเทพมหานครไม่มีคำว่าเสร็จเพราะว่าเมืองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขความโปร่งใสการจราจรและสิ่งแวดล้อมนี่จึงเป็นที่มาของ250แผนงานที่ทีมงานวางไว้ส่วนกระแสวิจารณ์ว่าที่ผ่านมาเน้นงานเส้นเลือดฝอยมากกว่างานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นายชัชชาติระบุว่างานโครงสร้างพื้นฐานก็เดินหน้าต่อเนื่องทั้งโครงการอุโมงค์ระบายน้ำและการทยอยชำระหนี้รถไฟฟ้า BTS ขณะเดียวกันงานที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กอย่างการปรับปรุงฟุตบาทกว่า 1,100 กิโลเมตรหรือว่าการเพิ่มสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ก็สามารถเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนทั้งเมืองได้เพราะว่าเส้นเลือดฝอยคือชีวิตประชาชนค่ะนายชัชชาติยังมองว่า4ปีหลังจากนี้กรุงเทพต้องแข่งขันกับเมืองระดับโลกมากขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างงานโดยต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจระดับชุมชนขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนนะคะให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าแม้ว่าประชาชนจำนวนมากจะพึงพอใจกับผลงานของผู้ว่าคนปัจจุบันในหลายด้านแต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งเรื่องทุจริตการจัดการขยะการกระจายอำนาจให้แต่ละเขตมีบทบาทมากขึ้นโดยพรรคประชาชนต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดูดพลังประชาชนน้อยลงแล้วก็ให้แต่ละเขตมีวาระพัฒนาของตัวเองอย่างชัดเจนด้านอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์เผยว่ามี5นโยบายหลักในการพัฒนากรุงเทพค่ะได้แก่การเดินทางที่เชื่อมต่อมากขึ้นผ่านระบบฟีดเดอร์แล้วก็ชัตเตอร์บัส EV การยกระดับระบบจัดการขยะและแก้ปัญหา PM 2.5 การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพื้นที่สาธารณะการผลักดันสมาร์ทซิตี้และก็สร้างรายได้ให้คนกรุงเทพรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพได้มากขึ้นนับเฉพาะครึ่งเช้าวันนี้มีคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.แล้ว14คนนะคะและหลังจากนี้แต่ละคนก็จะทยอยลงพื้นที่เดินหน้าหาเสียงเช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสก.ทั้ง50เขตค่ะ

0: เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยหลากหลายปัญหานะคะแล้วก็ในเวลานี้ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบริบทของเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะทำยังไงให้คนกรุงเทพเดินทันเดินโตไปตามพร้อมเมืองนี่เป็นโจทย์สำคัญนะคะและในเวลานี้ค่ะคนรุ่นใหม่นะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่เขามองเห็นว่าจะสามารถทำให้การเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเด็กๆใช้คำว่าระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งระบบนิเวศนี้มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดศิลปะพิพิธภัณฑ์วันนี้ค่ะคุณชานนขออภัยค่ะคุณชานันยอดหงก็เลยชวนเยาวชนนะคะลงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกซึ่งเป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีประชาชนมากกว่า 180,000 คนไปดูกันค่ะว่าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกทม.ที่เขตหนองจอกนั้นตอบโจทย์ความหมายของพื้นที่การเรียนรู้แล้วหรือยังค่ะ
1: วันนี้เราไม่ได้มากันแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าพาเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมใช้ห้องสมุดด้วยครับซึ่งก็ทราบมาว่าได้ใช้ห้องสมุดบ่อยเหมือนกันที่นี่ครับผมครับ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมครับอยากจะให้พาแนะนำ
2: แนะนำ
1: หน่อยว่าเราพาเราอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง
3: จ้ะ
1: อยู่มุมไหนกันเป็นประจำเลยครับพาไปไหนกัน
2: ได้ครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ที่นี่น้องก็เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้นะครับของหนองจอกศูนย์การเรียนรู้นะครับของเด็กและเยาวชนนะครับเดี๋ยวห้องแรกน่าจะไปที่ห้องคิดคอร์เนอร์ตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของเด็กๆครับผมเด็กเล็กเด็กประถมเนาะที่เขาจะมาใช้กันตรงนี้ก็จะถ้าเปิดเข้ามาดูเราก็จะเห็นเป็นคิดโซนนะครับคิดโซนก็คือมุมของเด็กแต่ทำไมผู้ใหญ่ชอบมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้บรรยากาศสบายครับแล้วก็ได้มาเล่นกับเด็กๆด้วยนะครับรวมถึงมีมังงะด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดการพัฒนาขึ้นเนาะแล้วก็ดึงดูดเด็กๆมาได้เยอะเลยก็คือนอกจากจะเป็นหนังสือนิทานเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการความรู้เด็กแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีโซนมังงะให้เด็กๆมาอ่านเลยนะครับ
1: โอเคนี่คือชั้น2
3: เย
1: ้ชั้น2ของเราวันนี้
3: ใช่มีหลากหลายหมดหมู่มากใช่มีวิชาการด้วยวิชาการเรื่องแต่ความรู้ทั่วไปปรัชญาศาสนาสังคมแถมนี้คือครบเลยค่ะ
1: มีหนังสืออ้างอิง
3: ใช่ไหมใช่มีหนังสืออ้างอิงด้วยค่ะ
1: ผมอ่านมังงะครับคุณพี่ที่น่าสนใจก็คือตอบโจทย์ของคนในพื้นที่ระดับหนึ่งว่าสนใจอยากจะเรียนรู้ด้านไหนเป็นพิเศษก็นอกเหนือจากในมหาลัยแล้วก็ยังมาเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ที่นี่เหมือนกัน
3: ใช่แล้วก็ได้ทุกวัยด้วย
2: ก็จริงๆมีหลายอย่างมากเลยศิลปะบันเทิงอย่างผมเรียนจิตวิทยาผมก็จะอ่านแนวแบบสังคมวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วยเนาะแล้วก็อีกแนวนึงที่ผมชอบมานั่งอ่านคือวรรณคดีกับประวัติศาสตร์ก็พอดีว่าศึกษาความรู้เพิ่มเติม
4: จะเห็นได้ว่าหนังสือที่รวบรวมไว้ค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของห้องสมุดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากหนังสือแล้วที่นี่ยังมีบริการความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ผ่านการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดความรู้ตามความต้องการ
5: เพราะว่าเราได้งบประมาณประจำปีทุกปีแล้วก็จะซื้อหนังสือปีละ2ครั้งค่ะก็ให้บรรณาธิการห้องสมุดเจ้าพนักงานห้องสมุดเป็นคนเลือกดูจากการที่เขายืมหนังสือที่เขายืมว่าเขาต้องการอะไรอย่างนี
6: ้ค่ะก็อย่างกิจกรรมถ้าเป็นอย่างกิจกรรมของห้องสมุดอะค่ะเราก็จะกําหนดอย่างห้องสมุดก็จะกําหนดว่า5ครั้งเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีนันทนาการมีอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแล้วแต่ว่าเราจะฟิกออกมาเราจะทําปฏิทินกิจกรรมไว้ก่อน
4: แม้ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของกทม.จะมาได้ไกลแต่ก็ยังไปได้อีกเพราะการบริการความรู้ยังคงมีอุปสรรคทั้งการกระจายแหล่งเรียนรู้ตามเขตต่างๆที่มักกระจุกตัวในพื้นที่เขตเมืองส่งผลกระทบโดยตรงในการเข้าถึงเวลาและค่าใช้จ่าย
3: ค่ะ3ย่านครบแหล่งเรียนรู้ชั้นดีมีการจัดสถานที่ให้ทุกๆวัยได้มาใช้ฟรีนะคะได้นั่งอ่านหนังสือทบทวนติวสอบเงี้ยค่ะสอบเข้ามหาลัยซึ่งเป็นจังหวะที่สำคัญมากๆสำหรับน้องๆในตอนนี้นะคะซึ่งเพิ่งผ่านมาด้วยก็

0: สมมติว่าเราจะเดินทางไปนะคะจากหนองจอกตอนนี้ต้องไม่เชื่อแน่นอนว่ามันไกลขนาดไหนอย่างแรกนะคะต้องขึ้นรถสองแถวจากที่นี่ไปลงที่ตลาดมีนแล้วขึ้นรถสองแถวอีกครั้งนึงจากตลาดมีนไปลงแอร์พอร์ตเลอริงซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังค่ะแล้วก็ต้องจากสถานีรถไฟฟ้าไปลงสถานีมักกะสันค่ะอันนี้เป็นรถไฟใต้ดินและรถไฟใต้ดินเสร็จปุ๊บขึ้นจากมักกะสันไปลง3ย่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดบอกตามตรงว่าไม่เคยนับเลยค่ะเพราะว่าถ้านับน่าจะปวดใจอยู่แล้วก็ต้องไปกลับอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆศูนย์การเรียนรู้เนาะอย่างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนเรามีอยู่ใหญ่ๆเลย36แห่งทั่วกรุงเทพมหานครห้องสมุดชุมชนอีก139แห่งครับผมทั่วกรุงเทพมหานครคำถามคือมีค่อนข้างเยอะครับผมแต่ถามว่าครบครันไหมเราก็ต้องดูเป็นพื้นที่ครับผมพื้นที่ใจกลางอยู่เช่นสีลมนะครับตรงนั้นสีลมบางละเขตตรงนั้นที่อยู่จุดศูนย์กลางfacility ก็จะค่อนข้างที่จะครบครันหน่อยเพราะอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าเราถัดออกมาข้างนอกอีกสัก20กิโลเมตร25กิโลเมตรเราก็เห็นว่ามันลดหลั่นกันไปเรื่อยๆห้องสมุดอาจจะกระจุกตัวอยู่ในแค่บางพื้นที่แต่เครือข่ายที่ยึดโยงไปถึงชุมชนรอบนอกเราก็อาจจะเห็นไม่เยอะ
2: ในฐานะคนรุ่นใหม่พวกเขาต้องการระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ง่ายทั่วถึงและสอดคล้องกับย่านต่างๆที่พวกเขาอยู่ซึ่งถ้านับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุระหว่าง 15-17 ปีในเขตกรุงเทพมหานครณปี 2567 มีมากกว่า 207,000 คน
3: คุณผู้ชมคะในเวลานี้เนี่ยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่สังกัดกทม.ค่ะตอนนี้นะคะยังไม่ครบทุกเขตค่ะมีอยู่ทั้งหมด29เขตรวมทั้งหมด35แห่งค่ะอย่างเช่นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สังกัดกทม.ที่คุณชานันไปสำรวจมาเนี่ยก็ต้องถือว่าตอบโจทย์เด็กๆนะคะแล้วก็เยาวชนระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ามีเพียง35แห่งกระจายตามเขตต่างๆใน29เขตจากทั้งหมด50เขตของกรุงเทพนั่นหมายถึงว่าบางเขตยังไม่มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นของตนเองนะคะอย่างเช่นที่เขตบางคอแหลมหนองแขมบางนาที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่รอบนอกและก็ชานเมืองค่ะทางกทม.จึงจะแก้ปัญหาด้วยการบริการบ้านหนังสือหรือว่าห้องสมุดขนาดเล็กในชุมชนขึ้นมาแทนนะคะแต่สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้วก็ยังไม่พอต่อจำนวนประชากรในแต่ละเขตค่ะเช่นเขตพระนครที่มีห้องสมุด2แห่งได้แก่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็ห้องสมุดวิชาการแต่เขตพระนครมีประชากรถึง 39,399 คนเมื่อเทียบจำนวนประชากรกับห้องสมุดแล้วมีสัดส่วนห้องสมุด1แห่งต่อชาวพระนคร 19,699.5 คนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ที่กทม.ให้บริการไม่ได้มีเพียงห้องสมุดเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีศูนย์บริการต่างๆมากกว่า85แห่งเช่นศูนย์กีฬาศูนย์นันทนาการซึ่งก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่รับโอบรับคนทุกช่วงวัยเช่นที่ศูนย์นันทนาการหนองจอกนะคะมีทั้งยิมคอร์ตแบดสระว่ายน้ำแล้วก็คลาสเรียนที่หลากหลายอย่างลีลาศโยคะแอโรบิกดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ร้องเพลงบาสโลปโดยกิจกรรมต่างๆมาจากความต้องการของชาวหนองจอกร่วมกันเสนอแล้วก็ออกแบบค่ะลัคนาเปรมลาศนักนันทนาการชำนาญการเด็กแห่งศูนย์นันทนาการนะคะบอกกับเราว่าทางศูนย์ต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้คนหนองจอกไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปเรียนรู้ฝึกทักษะหรือว่าออกกำลังกายค่ะและการออกแบบเมืองนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ให้เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงทั่วถึงอย่างทุกคนนี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมออกแบบร่วมเสนอให้กับผู้ว่าคนใหม่นะคะซึ่งทางคนรุ่นใหม่เขาได้นำเรื่องราวพวกนี้นะคะมาออกแบบมาเสนอในรายการ Bangkok Pitch แผนพริกบางกอกนะคะทางไทย PBS ค่ะ
4: ี้แหละครับ
3: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะคะซึ่งออกอากาศทางไทย PBS ได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบแล้วก็เสนอไอเดียพัฒนาเมืองในช่วงใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าค่ะโดยสรวิทย์วิมลแก้วนะคะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมลงสำรวจห้องสมุดที่เขตหนองจอกร่วมกันกับทีมข่าวของเราโดยเขาก็ได้เสนอโครงการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ซึ่งหนึ่งในหลักการสำคัญก็คือว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชานเมืองเพราะว่าที่ผ่านมายังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองชั้นในค่ะโดยกทม.อาจจะใช้วิธีการพัฒนาจากสถานที่ที่มีอยู่แล้วให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและก็ตอบโจทย์คนในเขตนั้นๆมากขึ้นผ่านการออกแบบร่วมกันของชุมชนในรายการยังมีคอมเมนเตอร์นะคะมาร่วมเสนอแนะแนวทางให้กับผู้ว่ากทม.คนใหม่ค่ะนำไปใช้ต่อยอดโดยอดิศักดิ์กันทะเมืองลี้นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือว่า UDDC สนับสนุนแนวคิดของเยาวชนเพราะว่าเห็นว่าพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ว่ายังคงกระจุกตัวในเมืองชั้นในโดยเห็นว่ากทม.สามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่
5: คือว่าพื้นที่การเรียนรู้ที่เราคิดถึงเนี่ยนะครับเรื่องห้องสมุดพิพิธภัณฑ์มันอยู่ในเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองเท่านั้นนะครับที่ที่เต็มแล้วก็เต็มอีกนะครับล้นจนรู้สึกว่าแบบเดินไปแค่ไหนก็เจอแต่พื้นที่ที่ไม่มีคือไม่มีห้องสมุดชุมชนบางพื้นที่ร้างมากเข้าไปอาจจะต้องเจอผีไม่งั้นก็ตุ๊กแกนะครับแบบนี้เราต้องพิกอัพแล้วส่งต่อไปให้กรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะผ่านระบบไหนก็ตามอันนี้ต้องปรับปรุงเช็คลิสต์อันที่สองเราเจอพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทิ้งร้างมีคนติดยาหรือเป็นพื้นที่ซ่องสุมอันเนี้ยเราเหมือนกับเป็นนักเซอร์เวเยอร์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ถ้าเราปรับอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถทำเครือข่าย
3: ขณะที่คอมเมนเตอร์อีก2คนนะคะคือศรัทธาปลื้มสูงเนินผู้จัดการกลุ่มไม้ขีดไฟในจังหวัดนครราชสีมาและเชษฐามั่นคงผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กก็เห็นตรงกันค่ะว่ากทม.สามารถที่จะพัฒนาระบบนิเวศได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากผ่านการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมขณะเดียวกันนะคะก็ทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้เนื้อหาการเรียนรู้จะต้องสมวัยกับผู้เรียนที่หลากหลายเช่นเด็กและเยาวชนยังไม่ได้อยู่ในวัยทำงานจึงควรเป็นการฝึกทักษะชีวิตมากกว่าฝึกอาชีพและจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลองผิดลองถูกได้ค่ะนี่คงเป็นความคาดหวังของคนรุ่นใหม่นะคะต่อผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วค่ะเพราะว่าการมีพื้นที่สาธารณะการมีพื้นที่ให้เด็กๆได้คิดไอเดียออกแบบสร้างสรรค์นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้การพัฒนาเมืองนั้นอาจจะโตไปในสิ่งที่ทิศทางที่เราเรียกว่ากทม.อาจจะดีกว่านี้ได้อีกค่ะเราจะไปต่อกันอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่เวลานี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะกรณีที่ยิงดาบตำรวจที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีค่ะจนทำให้ภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็คิดว่าเป็นการเชื่อมโยงกับคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ซึ่งในเวลานี้กำลังเร่งติดตามตัวแกะรอยจากทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงและหยิบยกมาบนโต๊ะเจรจาตลอดเวลานะคะนับตั้งแต่ที่มีกระบวนการพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการประมาณ14ปีก่อนนะคะแต่ดูเหมือนว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอาจจะยังไม่สำเร็จเพราะสุดท้ายเจตจำนงทางการเมืองไม่ชัดเจนจากทุกรัฐบาลก็เลยทำให้เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะนักวิชาการจากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้มองว่าพื้นที่ปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลพูดถึงอย่างในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี56ก็ได้ริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอนค่ะโดยทั้งฝ่ายไทยและก็ผู้เห็นต่างตกลงที่จะทำให้เดือนรอมฎอนนั้นปราศจากความรุนแรงแต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็อ้างการละเมิดข้อตกลง พอมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังรัฐประหารก็คุยกันถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในตอนนั้นภาคประชาชนโดยกลุ่มผู้หญิงชายแดนใต้เคยเสนอพื้นที่ปลอดภัยสาธารณะที่เน้นตลาดโรงเรียนวัด

0: มัสยิดถนนหนทางแล้วก็แหล่งชุมชนซึ่งคณะพูดคุยก็เห็นพ้องกันถึงขั้นมีกรอบดำเนินการแล้วก็เลือกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่นำร่องที่จะต้องยุติการก่อเหตุและสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้ประชาชนแต่สุดท้ายรัฐก็ไม่ได้ลงนามข้อตกลงนี้ค่ะต่อมารัฐบาลประยุทธ์2หลังเลือกตั้งปี62ก็มีข้อตกลงริเริ่มรอมฎอนสันติสุขอีกครั้งแม้มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่พอการเมืองไม่นิ่งเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยบ่อยไร้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจึงยังไม่ประสบสำเร็จสักทีนักวิชาการจึงคาดหวังนะคะว่ารัฐบาลนี้จะผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วน
1: เมื่อไม่ได้มีข้อตกลงใดๆเนี่ยเหตุการณ์ก็ต้องถือว่าการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปนะคะต้องถือว่าสถานการณ์ของความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยมันยังดำเนินอยู่นะคะมันยังไม่ได้ เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงในพื้นที่กลุ่มที่เขาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเขาก็ดำเนินการตามปกตินะคะเพราะยังไม่ได้มีการมีข้อตกลงการหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐกับรัฐบาลฉะนั้นเนี่ย เรียกว่าสิ่งที่เป็นอเจนดาหลักของรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งตั้งคณะพูดคุยเนี่ยก็น่าจะคือการ เริ่มต้นการพูดคุยให้เร็วที่สุดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการเจรจาเรื่องของการหยุดยิงหรือว่าการยุติการเป็นปฏิปักษ์นะคะหรือสังเกตเรียกว่า cessation of hostility เนี่ยให้เร็วที่สุดน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยที่คุยกันระหว่าง BIN กับรัฐบาลไทยค่ะ
0: นักวิชาการระบุอีกว่าที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลอนุทินรักษาการเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะการยกระดับจากแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP มาเป็นกรอบปฏิบัติการสำหรับกระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือว่า PDPIF ซึ่งยังคงหลักการสำคัญคือการยุติความรุนแรงยุติการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกด้วยการเมืองดังนั้นคณะพูดคุยต้องเร่งผลักดันเรื่องนี้โดยเร็ว
1: ฉะนั้นสิ่งที่พึงจะทำในอันดับแรกเลยต่อไปก็คือน่าจะได้หยิบยกเอาหัวข้อเรื่องของการยุติการเป็นปฏิปักษ์ยุติความรุนแรงเนี่ยมาเป็นหัวข้อแรกเลยในการที่จะพูดคุยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างการทำเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะตอบคำถามด้วยว่า BIN คุมพื้นที่ได้จริงหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคำถามว่าคุยกับตัวจริงหรือเปล่าคนที่มาพูดคุยสามารถสื่อสารหรือว่าคุมกองกำลังในพื้นที่ได้จริงหรือเปล่าเมื่อเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้มันจึงจะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปสู่การพูดคุยในเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่องที่จะเป็นปัญหารากเหง้าเรื่องที่จะเป็นข้อเสนอในเรื่องของทางออกทางการเมืองต่อไปค่ะ
0: เวลานี้มีการตั้งอนุกรรมธิการเพื่อดูเรื่องสันติภาพชายแดนใต้ขึ้นภายใต้กรรมธิการกฎหมายเพื่อเร่งการรับรองรายงานของกรรมธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้ที่ได้ศึกษาแนวทางเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับรองจากสภาซึ่งก็คาดหวังให้สภารับรองโดยเร็วจะได้เป็นข้อเสนอนโยบายส่งถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปสู่การแก้ปัญหาชายแดนใต้ต่อไปขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่าเป็นลักษณะ on and off หรือว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นเป็นพักๆคือเมื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุมีโอกาสก็จะปฏิบัติการแต่ว่าหากไม่มีโอกาสก็จะไม่ทำและยังไม่มีนัยสำคัญของการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์หรือว่าการสื่อสารใดๆจากขบวนการที่มีต่อภาครัฐหน่วยงานข่าวด้านความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่แนวทางการปฏิบัติจะเน้นจากง่ายไปหายากทั้งนี้การพูดคุยกับกลุ่มเห็นต่างๆหรือว่ากลุ่มขบวนการ BRN หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขก็จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ก่อนเบื้องต้นก็มีเป้าหมายเอาไว้ที่4จังหวัดนะคะก็คือปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาค่ะเ ขณะเดียว

ันนะคะก็มีหลายฝ่ายอย่างเช่นสสพักภูมิใจไทยนะคะเป็นสสทางภาคใต้เมื่อวานก็มีการออกแถลงการนะคะประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรียกร้องให้มีการเร่งเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวให้เร็วที่สุดนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าพื้นที่เซฟโซนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนชุมชนควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการกวดขันหลังจากนี้นะคะให้เข้มงวดเพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้นะคะทั้งหมดคือรายการตรงประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอรวรรณสุขโขและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมลีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568ค่ะเริ่มบังคับใช้มาแล้วครึ่งปีนะคะหัวใจสำคัญก็คือการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์นี่กำลังสะท้อนถึงสังคมไทยค่ะที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเต็มไปด้วยความแตกต่างและความหลากหลายนะคะล่าสุดกลุ่มชาวม้งกว่า200ชุมชนทั่วประเทศเตรียมที่จะขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพื่อคุ้มครองอัตลักษณ์รวมถึงการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมด้วยค่ะ
1: ประต
0: ูทางเข้าหลักของบ้านเตาไฟเสากลางบ้านและศาลที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมีในบ้านพักของชาวม้งบ้านม้งดอยปุยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักแบบดั้งเดิมหรือว่าบ้านพักแบบสมัยนิยมนี่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวม้งซึ่งผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อสำหรับบ้านม้งดอยปุยก่อตั้งเป็นชุมชนมานานกว่า80ปีแล้วนะคะเริ่มต้นจากบ้านเพียงแค่7หลังเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันมีประชากรกว่า300ครอบครัวแม้ว่าสภาพชุมชนอาชีพจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่แต่ละบ้านยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นก็คือวิถีแห่งความเป็นชาติพันธุ์ม้งและความเชื่อดั้งเดิมทั้งเรื่องของภาษาพูดการแต่งกายประเพณีและการประกอบพิธีกรรมต่างๆทำให้บ้านม้งดอยปุยเป็นหนึ่งในเครือข่ายชุมชนชาวม้งกว่า200หมู่บ้านทั่วประเทศที่เตรียมจะขึ้นทะเบียนชาติพันธุ์ม้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปี2568เพื่อคุ้มครองอัตลักษณ์และการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม
2: ยิ่งเมื่อเราได้รับโอกาสนะครับเราควรจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็สร้างโอกาสนั้นเพื่อที่จะเป็นกรอบในการที่จะอยู่กับบริบทของกฎหมายที่ให้เอื้อให้กับเรานะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายตัวนี้มันอาจจะช่วยทำให้กรอบการทำการพื้นที่การใช้ของเรานะครับแล้วก็วิถีชีวิตของเราน่าจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
0: นายวิชิตเมธาอนันต์กุลที่ปรึกษาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งแห่งประเทศไทยบอกว่าวิถีชีวิตชาวม้งอาจไม่ได้แสดงออกทางกายภาพชัดเจนเหมือนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นค่ะแต่ว่าเป็นวิถีที่มีพลวัตก็คือปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างเช่นที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนแปลงได้ตามฐานะอาชีพแต่ว่าภายในบ้านยังต้องมีเทพหรือว่าพื้นที่ทางความเชื่ออย่างน้อย5จุดที่ยังต้องมีอยู่สำหรับการเตรียมขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองวิถีชีวิตของชาวม้งลบภาพจำที่คลาดเคลื่อนรวมถึงอคติบางอย่างได
3: ้มันมีภาพจำตำราเรียนบางอย่างว่าบ้านม้งต้องมุงด้วยคาแล้วก็เป็นไม้ไผ่และนั่นคือวิถีของม้งในข้อที่จริงนั่นไม่ใช่วิถีของม้งนะครับนั่นไม่ใช่วิถีของม้งผมคิดว่าไอ้ตัวพรบเนี่ยมันจะมาส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้ว่าข้อเท็จจริงและแก่นแท้ของวิถีของม้งมันคืออะไรจริงๆเพื่อจะลบมายาคติเหล่านี้ออกไปเพื่อจะลบให้ไม่มีความขัดแย้งในสังคมขึ้นนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวพรบนี้มันจะช่วยเราได้นะครับ
0: สำหรับพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ปี2568หรือว่ากฎหมายชาติพันธุ์เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่19กันยายนปีที่แล้วค่ะมีหลักการหัวใจสำคัญ3ประการด้วยกัน

0: อย่างแรกก็คือคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเสมอภาคเน้นสาระสำคัญ5ข้อทั้งเรื่องของการวางหลักการในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กลไกการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์การจัดตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายด้านชาติพันธุ์และจัดตั้งเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองค่ะนอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วเรื่องของการเรียนการศึกษาในบ้านเราก็หลากหลายไม่แพ้กันนะคะอย่างบ้านเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวซึ่งมีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติมาตรา12รับรองนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะกลับพบว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางเลือกที่เป็นแบบโฮมสคูลทำให้เด็กที่เรียนแบบโฮมสคูลค่ะเขาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กในระบบโรงเรียนทั่วไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพยุงศักดิ์ศรีวิชัย
1: ถูกต้อง
2: ความรู้จากแปลงปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรคือหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆในกิจกรรมรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มบ้านเรียนเชียงใหม่การศึกษานอกห้องเรียนทำให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้โลกกว้างกล้าคิดกล้าแสดงออกพัฒนากระบวนการคิดนอกกรอบและสนใจที่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด
3: ชอบพละครับแบดมินตันนะครับ
4: พละผมแค่เล่นกีฬา
3: ครับ
4: เราแบบอนาคตเราอยากจะทำงานอะไรนะครับหรือว่าเรียนต่ออะไรนะครับ
3: อยากเป็นเกษตรกรนี่แหละครับเหมือนพ่อ
5: วิชาวาดรูปแล้วก็ทำอาหารแล้วก็เรียนภาษา
4: ทำไมถึงสนใจตรงนั้นอ่ะ
5: ก็ทำอาหารก็เพราะอยากฝึกการทำอาหารอาจจะโตมาอยากเป็นเชฟ
2: บ้านเรียนคือรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวซึ่งรับรองสิทธิโดยพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมาตรา12แม้จะมีคู่มือการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้นแต่ยังคงพบปัญหาในหลายๆด้านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบางส่วนขาดความเข้าใจในการศึกษาทางเลือกที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นบางเขตบังคับให้บ้านเรียนต้องทำแผนการเรียนแบบ8กลุ่มสาระแทนการเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์ซึ่งสามารถนำวิถีชีวิตกิจกรรมประจำวันหรือสิ่งที่เด็กสนใจมาบูรณาการเป็นแผนการเรียนรู้ได
6: ้จริงๆแล้วบ้านเรียนสามารถเลือกจดได้ว่าจะจดกลุ่มประสบการณ์หรือว่ากลุ่ม8สาระที่ตรงตามบริบทของครอบครัวแต่ทางสำนักงานเขตหรือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จะให้บ้านทำตามเขตโดยทำ8กลุ่มสาระค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการแผนกับการเรียนรู้และวิธีการประเมินไม่ตรงกันทำให้การเรียนการสอนหรือว่ามันย้อนแย้งแล้วทำให้ไปไม่สุดทำให้แบบต้องเลิกจัดบ้านเรียนไปในระบบโรงเรียนนี้ค่ะ
2: นอกจากข้อจำกัดในการจัดการศึกษาตามสิทธิ์แล้วเด็กบ้านเรียนยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเช่นนมโรงเรียนและวัคซีนตามวัย
7: ทำไมเด็กบ้านเรียนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการส่งเสริมเรื่องนมแล้วทำไมเขาในเมื่อเขามีรายชื่ออยู่ที่สปท.แล้วอยู่ที่เขตแล้วทำไมเขาไม่ได้รับการส่งชื่อไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนมก็เลยมันเลยทำให้เขาขาดการรับการสนับสนุนตรงนี้เนี่ยค่ะรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
2: บ้านเรียนเป็นการศึกษาทางเลือกที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า20ปีโดยข้อมูลจากคณะทำงานการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามมาตรา12เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2568พบว่าประเทศไทยมีบ้านเรียน 2,779 แห่งมีผู้เรียน 3,198 คนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน

จังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในการส่งออกในพื้นที่อีสานใต้ค่ะมีทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่แถบนี้นะคะตอนนี้มีหลายโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6รวมถึงการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีด้วย

0: โครงการทั้งหมดนี้เป็นไปท่ามกลางความคาดหวังของคนในพื้นที่นะคะว่าจะช่วยมาสร้างงานสร้างรายได้ได้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณพจนีสายกระจ่างค่ะ
1: พื้นที่กว่า 1,700 ไร่ในตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกำลังถูกปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มทุนเข้ามาเช่าซื้อเพื่อทำธุรกิจภายในนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีที่ก่อตั้งขึ้นตามประกาศราชกิจจานุเบกษาคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ด้านหน้าที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีทั้งภาษาไทยจีนและภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในพื้นที่โดยเฉพาะคนในชุมชนที่อยากให้นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นแต่บางส่วนยังกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการแย่งน้ำในพื้นที
2: ่บ่มีผู้ใดขัดขานเลยนะคะเห็นเพิ่นวางโครงการมานี่ก็จักจะได้ปีชาวบ้านกทานางตาล่อว่าย่ำได้สิมาย่ำได้สิโรงงาน
3: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
2: ค่ะก็ตอนนี้เพิ่งกับเป็นรูปเป็นร่างปั๊บพื้นที่ปั๊บดินนะคะ
3: แล้วเราคาดหวังว่ายังไงถ้ามันมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในชุมชนเรา
2: ก็คือว่ามันสิเจริญการคมนาคมน้ำมันแพงๆบ่ต้องไปส่งไก่พวกพักพวกหงาพวกของใส่จังสีนะคะน้ำมันมันแพงเขาก็มันมาเฮ็ดอยู่ไกลๆเขาก็ดีลูกร้านก็ว่าต้องไปเฮ็ดงานไกล
1: นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างตั้งอยู่ติดกับถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมจึงเป็นทำเลการค้าการลงทุนที่ภาคเอกชนในพื้นที่มองว่าจะสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีโดยอยากให้อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นอุตสาหกรรมสะอาดหรืออุตสาหกรรมสีเขียวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระยะแรกคาดว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
4: ์นิคมอุตสาหกรรมที่เราคาดหวังของอุบลเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นนิคมที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่บอกว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เราต้องการอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตพื้นที่อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนสิ่งเหล่านี้คือนิคมที่เราต้องการต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับนิคมได้
1: นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ประกอบด้วยที่ดินจัดสรรและโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าการพัฒนาโครงการในระยะแรกจะเป็นการปรับสภาพพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภคและระบบสื่อสารเพื่อเอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนมองว่าจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีคือทำเลที่ตั้งรวมถึงระบบโลจิสติกถนนการขนส่งระบบรางรวมถึงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สู่ประตูการค้าอินโดจีนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะรองรับการค้าการลงทุนที่จะขยายตัวในอนาคตพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
0: ท่ามกลางปัจจัยทั้งในและนอกประเทศที่แวดล้อมค่ะสุดท้ายแล้วเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอุบลราชธานีจะสร้างอนาคตเศรษฐกิจและพลิกคุณภาพชีวิตคนชายแดนได้มากน้อยแค่ไหนชวนติดตามและร่วมวิเคราะห์กันต่อในรายการจับตารอบทิศวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเทศบาลเมืองปัตตานีมีมติยกเลิกโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ3แห่งนะคะใช้งบประมาณรวมๆกว่า16ล้านบาทด้วยกันค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปปช.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบว่าโครงการทั้งหมดนั้นแทบไม่มีความคืบหน้าเลยแม้ว่าจะใกล้สิ้นสุดสัญญาแล้วก็ตามหลังจากไทย PBS นำเสนอการตรวจสอบโครงการ3แห่งในการขุดลอกแหล่งน้ำของเทศบาลเมืองปัตตานีใช้งบประมาณกว่า16ล้านบาทซึ่งพบปัญหาผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินงานและบางโครงการมีความคืบหน้าไม่ถึงร้อยละ5ค่ะล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่โครงการขุดลอกตะกอนเลนบ่อบำบัดน้ำเสียรวม3บ่อที่3บ่อด้วยกันนะคะเป็น1ใน3โครงการใช้งบประมาณกว่า3ล้าน5แสนบาทพบว่าผู้รับเหมาหยุดดำเนินการไปแล้วหลังจากได้ขุดลอกคันบ่อเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ดยโครงการนี้จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีห้างหุ้นส่วนจำกัดบาเจาะคอนสตรักชั่นเป็นผู้รับจ้างแต่ว่าโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 4.15 เช่นเดียวกับอีก2โครงการก็คือโครงการขุดลอกคลองประกางอและคลองสามัคคีใช้วงเงินงบประมาณกว่า9,900,000 บาทมีผู้รับเหมารายเดียวกันค่ะไม่มีความคืบหน้านอกจากนี้ยังมีโครงการขุดลอกคลองบือติงและคลองบือติงม่วงงบประมาณ2,600,000 บาทใช้จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงโชติเจริญธุรกิจเป็นผู้รับจ้างมีความคืบหน้าแค่ร้อยละ 4.58 โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของปปช.ปัตตานีที่จุดทิ้งดินพร้อมกับพื้นที่แหล่งน้ำเป็นจุดที่มีทำการขุดลอกค่ะคือคลองปะการอคลองสามัคคีคลองบือติงและคลองบือติงม่วงพบว่าลักษณะทางกายภาพเป็นคลองที่ชุมชนหนาแน่นการขุดตะกอนดินในลำคลองแล้วก็ขนย้ายไปทิ้งณจุดทิ้งดินยากลำบากอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการดำเนินการค่อนข้างจะซับซ้อนนี่เป็นการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้รับเหมามีการทิ้งงานอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีเร่งรัดและติดตามผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการตามสัญญาแล้วแต่ว่าการดำเนินโครงการกลับไม่มีความคืบหน้าประกอบกับใกล้สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาค่ะทำให้กรรมการตรวจรับจึงเสนอต่อผู้บริหารก่อนที่จะมีการลงมติยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วค่ะจับตารอบทิศยังคงเกาะติดปัญหาบ่อขยะแก่งเซียนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะแม้ว่าบ่อขยะแห่งนี้ถูกสั่งปิดรวมถึงห้ามนำขยะมาทิ้งเพิ่มมา3ปีแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาค้างเก่าค่ะก็คือเรื่องขยะมูลฝอยที่รับมาจาก31องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขยะตกค้างที่นี่กว่า 60,000 ตันนะคะตอนนี้ยังคงไร้ทางออกในการจัดการคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อีกครั้งนึง
5: มันซึมลึกถึงใต้ดินแล้วตรงนี้มันมีตาน้ำผ่านซึ่งมันไปทั่วมาเลย
6: เบื่อเหลือเกินมองทำไมก็สบายไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้เหนื่อยจัดเลยเหนื่อยเรื่องมลพิษแบบนี
7: ้กองขยะมูลฝอยจำนวนมหาศาลกินพื้นที่กว้างบริเวณเชิงเขาทองตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีสูงคล้ายภูเขาแม้หยุดรับกำจัดขยะมานานกว่า3ปีจาก37องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือซากขยะมากกว่า 60,000 ตันกลายเป็นภาระที่รอวันแก้ไข
5: แต่สิ่งที่คุณควรจะทำอ่ะคือคุณต้องจัดการขยะกองนี้ออกไปให้มันถูกต้องถูกวิธีแค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยในเมื่อเงินค่ากำจัดเขามีคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำอ่ะ
8: กี่ปีมาแล้วที่เราอยู่แบบนี้
5: เป็น10
7: น้ำที่ไหลจากกองขยะเมื่อฝนตกกลายเป็นข้อกังวลของชาวบ้านอาจไหลลงสู่รำรางสาธารณะใกล้ชุมชนกระทบต่อสัตว์เลี้ยงมีบางตัวเริ่มป่วยเป็นผลกระทบที่ชุมชนหลีกเลี่ยงไม่ได
6: ้ต้องฉีดเนี่ยตอนเนี้ยต้องหลายฉีดต้องดูว่าตัวไหนที่ไม่อาการไม่ดีเราก็ฉีดต้องฉีดจากซ่าแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีก็เหนื่อยก็นั้นเลี้ยงสบายพอมีน้ำห่านแบบนี้ด้วยยิ่งโอ้โหยิ่งรายใหญ่เลย
9: ปริมาณขยะมหาศาลกว่า 60,000 ตันที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่ไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลวเท่านั้นค่ะแต่นี่คือระเบิดเวลาที่ชาวตำบลแก่งเซียนต้องแบกรับทำกลางคำถามว่าเมื่อไหร่ที่กลไกของภาครัฐจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรค่ะ
7: บ่อน้ำสองบ่อถูกขุดเพิ่มเพื่อรองรับน้ำเสียจากกองขยะแต่ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการกำจัดขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่อบต.แก่งเซียนรอใช้งบสะสม11ล้านบาทเพื่อกำจัดขยะแต่ติดขัดระเบียบราชการทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายได้เพราะงบอยู่ในหมวดค่าใช้สอยที่กำหนดวัตถุประสงค์ให้ใช้เฉพาะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเท่านั้นซึ่งการนำไปกำจัดขยะอยู่นอกเงื่อนไขแม้จะยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านการอนุมัตินี่เป็นเพียงงบส่วนหนึ่งแต่มูลค่ากำจัดจริงถูกประเมินราคาไว้33ล้านบาท
10: ค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยอยู่ประมาณ33ล้านในตอนนี้ก็รอส่งหนังสือไปเมื่อ24เมษายน69นะครับก็รอถ้าท่านลงนามอนุมัติเราก็จะประกาศทางสำนักงบ e-bidding คือประกาศเผยแพร่ทางเน็ตนะครับโดยวิธีการจ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง2560

0: เราส่งเอกสารไปกี่ครั้งคะ
1: 3ครั้งครับ
2: แต่ทำไมพี่ถึงกล่าวหาว่าคุณล็อกสเปคก็เพราะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่นายกพูดออกมาเลยว่านายกมีบอกไว้แล้วนะไปบอกชาวบ้านที่มาเรียกมาประชุมเนี่ยมีบอกไว้แล้วนะจะเอาไปที่นี่ที่นี่นายกไปดูมาแล้วบวกกับเอกสารเสนอผู้ว่าเซ็นยกเลิกระเบียบด้านตัวโครงการช่างกองช่างทำสไลด์ออกมาแล้วว่าโอเคภายในรัศมี44กิโลเมตรงบประมาณ11ล้านแบบนี้หมายความว่ายังไงอะคะ
3: การขนย้ายกองขยะยังไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะจังหวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดงบประมาณของอบต.แก่งเซียนทำให้ปัญหาที่ค้างมานานหลายปียังคงถูกทิ้งกลางพื้นที่แห่งนี้
4: จำนวนเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไม่สามารถกำจัดได้หมดหรอกครับเพียงแต่ว่าขอยกเว้นระเบียบมาแล้วก็ให้ท่านผู้ว่าใช้ดุลพินิจซึ่งอันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ลงไปดูในพื้นที่ด้วยนะครับปริมาณขยะที่มีอยู่กับจำนวนเงินที่จะขอยกเว้นมาซึ่ง11ล้านนี้ถ้าโดยข้อเท็จจริงแล้วก็จะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูให้รัดกุมแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมไหมที่จะดำเนินการที่จะเอาวิธีโดยการขนย้ายออกไปจากไปทิ้งที่อื่นขออนุญาตนำเรียนว่า11ล้านที่ทางอบต.แจ้งมาเนี่ยเรามาตรวจสอบแล้วก็ยังไม่นิ่งนะครับยอดไม่ใช่11ล้านจะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่เราทางในนามของจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังสือสอบถามไปทางอบต.แก่งเซียนนะครับว่าตอนนี้คุณมีเงินสะสมเนี่ยอยู่เท่าไหร่แน
3: ่ขยะ 60,000 ตันบนกองภูเขาแห่งนี้ยังเป็นความหวังของชาวบ้านที่รอคำตอบว่าเมื่อไรปัญหาที่ค้างมานานหลายปีจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบก่อนที่วิถีชีวิตของชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมโดยรอบจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับกองขยะสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
5: ขยะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นวาระระดับชาติค่ะตลอด3ปีที่ผ่านมามีกลุ่มคนในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขารวมตัวกันไปเก็บขยะตามแนวชายหาดเพื่อนำมาสร้างเป็นผลงานศิลปะค่ะผลงานศิลปะเหล่านี้หวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนนั้นหันมาตระหนักถึงผลกระทบกับระบบนิเวศรวมถึงสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขยะลงทะเลด้วยแม้ว่าเพิ่งย่างเข้าสู่ฤดูมรสุมค่ะแต่พบว่าในแต่ละวันคลื่นลมแรงจะพัดพาเอาขยะทะเลโดยเฉพาะเครื่องมือการทำประมงพลาสติกและโฟมลอยเข้ามาติดตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมากแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยและขยะทะเลเป็นวาระแห่งชาติมีแผนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมแต่กลับพบการลักลอบทิ้งขยะอย่างต่อเนื่องและเป็นปีที่3แล้วค่ะที่มีคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเดินเก็บขยะเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะหวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะลงทะเลเพราะจะเป็นการทำลายเต่าทะเลรวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆซึ่งที่ผ่านมามีการจัดระเวนจากกิจกรรมทั้งในแถบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันด้วย
6: อยากอนุรักษ์บ้านเราทะเลหาดบ้านเราเอาไว้แล้วก็อยากให้ธรรมชาติตรงนี้ได้มีปูปลาหอยกุ้งและมีที่อยู่อาศัยอยากเอาของพวกนี้มาดีไซน์ให้เป็นของที่ว่าเอากลับมาใช้งานได้และก็สามารถมีประโยชน์ในการจัดงานของเราที่จัดขึ้นมาจากขยะพวกนี้เราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเป็นของวันทะเลโลกอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยากทำไงให้ขยะพวกนี้ได้ลดลงไปทำยังไงให้ลดให้เบาลงไปถึงว่าไม่ได้ทั้งหมดก็อยากให้ลดลงไป
5: นายวิชาญบุญเหนือตัวแทนผู้จัดงานวันทะเลโลกบอกว่า2ปีที่ผ่านมาทั้งตัวเขาและเพื่อนๆมีการลงทุนลงแรงจากกิจกรรมศิลปะขยะและดนตรีค่ะเลือกวันทะเลโลกซึ่งตรงกับวันที่7มิถุนายนของทุกปีมาสร้างจิตสำนึกจนปีที่3หลายฝ่ายทั้งภาคท้องถิ่นภาคเอกชนรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นถึงความตั้งใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
7: คิดว่าการห้ามนะครับห้ามบอกว่าอย่าทิ้งขยะอย่าใช้ให้เก็บขยะแบบนี้ผมว่าถ้าทำได้คงจะไม่มีขยะแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องจัดการแนวปลูกจิตสำนึกนะครับโดยใช้ศิลปะและก็ดนตรีเพราะว่า2 อย่างนี้คือเป็นสื่อที่ทั่วโลกรู้ได้โดยที่ไม่ต้องบอกนะครับเราก็เลยใช้ชื่องานว่าศิลปะขยะและก็ดนตรีครับทะเลของเราวันนี้นะครับมันโหดร้ายนะครับมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับเพราะว่าขยะมันเยอะก็ขอฝากนะครับว่าช่วยกันสักนิดนะครับเรื่องของขยะครับเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาทั่วโลกแล้วครับ
5: ก่อนหน้านี้งานวิจัยของวิทยาลัยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชก็เก็บตัวเลขระบุชัดเจนนะคะว่าขยะเป็นปัญหาระดับประเทศมีแหล่งกำเนิดบนบกร้อยละ80ส่วนขยะในทะเลมีมากถึงร้อยละ20ค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรม

0: ที่จังหวัดนครสวรรค์ช่างที่นี่เขาบอกว่ามีงานให้ทำตลอดทั้งปีเลยค่ะช่างล้างแอร์ในจังหวัดนครสวรรค์เดินสายล้างแอร์และซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ในพื้นที่สภาพอากาศยังร้อนจัดบรรดาช่างแอร์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงเดินสายรับงานซ่อมบำรุงและล้างแอร์อย่างต่อเนื่องนะคะอุณหภูมิที่นี่บางวัน39องศาแต่ว่าบางวันค่ะแตะกว่า40องศาทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลายครัวเรือนเปิดใช้งานแอร์ตลอดทั้งวันทำให้แอร์ทำงานหนักเกิดปัญหาสะสมของฝุ่นหรือว่าความเย็นลดลงนายจุมพลเปรมประมวลช่างแอร์บอกว่าที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อโทรศัพท์พร้อมกับจองคิวล่วงหน้าเพื่อให้ช่างเข้าไปซ่อมและล้างแอร์กันทุกวันนะคะโดยเฉพาะบ้านพักอาศัยร้านค้าและหอพักต้องการให้แอร์กลับมาเย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าเทศกาลก็จะมีญาติกลับมาพักที่บ้านพักประกอบกับอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้หลายบ้านเริ่มมีปัญหาแอร์เย็นไม่ดีเท่าที่ควรลูกค้าจองคิวใช้บริการเพิ่มมากขึ้นบางรายรอคิวนานหลายวันนะคะแต่ว่าราคาค่าล้างแอร์ก็ยังเหมือนเดิมเครื่องละ400บาทโดยช่างส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาเหมือนเดิมแม้ว่าต้นทุนบางส่วนจะเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าให้อยู่ได้นานขึ้นค่ะช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่มีรายได้ดีอย่างต่อเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: มีการจองคิวล้างแอร์อะไรเพิ่มขึ้นไหม
2: ครับก็เยอะอยู่ครับเยอะเลยแหละครับก็จะจองกันช่วงก่อนสงกรานต์ด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกเพราะว่าอากาศด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามันร้อนแล้วก็แอร์ก็จะอาการมันก็จะออกเลยว่ามันจะเย็นไม่ฉ่ำไม่เย็นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสู้อากาศร้อนไม่ไหว
0: ปลายทางต้องล้างแอร์บ่อยๆนะคะไปดูต้นทางกันบ้างร้านขายส่งเครื่องปรับอากาศในจังหวัดนครสวรรค์เขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าประชาชนยังมีความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้นนายขจรเกียรติลาวกุลเจ้าของร้านขายส่งแอร์ในรายใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดของทุกปีค่ะเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่างๆก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งจองสั่งซื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปถึงพฤษภาคมโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีแห่งปรากฏการณ์เอลนิโยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนออกมาซื้อเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้นภาพรวมถือว่าคึกคักมากกว่าปีก่อนๆ
3: ต
0: ั
3: วเลขโดยรวมโตขึ้นโตเป็น 100% ครับแต่ว่าถ้าในภาพร้านขายปีกอย่างเราร้านขายย่อยอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าขายได้แต่ว่าถามว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีไหมอันนี้เรียนตรงๆเลยว่าไม่เพิ่มขึ้นเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับธุรกิจด้านออนไลน์เนี่ยมีจำนวนมากผู้คนก็เปลี่ยนแนวทางการซื้อ
0: มีกำลังซื้อแล้วแต่ถ้าอยากประหยัดมากขึ้นค่ะช่างแอร์แนะนำให้ประชาชนหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะเพื่อช่วยอายุการยืดอายุการใช้งานลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยทำให้เครื่องนั้นทำความเย็นได้เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัดค่ะส่งท้ายวันนี้ไปกับความน่ารักของสมาชิกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและร่วมเฉลิมฉลอง48ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นอีกหลังหนึ่งของบรรดาสรรพสัตว์แล้วนะคะสัตว์เหล่านี้เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวมายาวนานค่ะในวันที่1มิถุนายนปีนี้ครบรอบ48ปีที่บรรดาเซเลบสมาชิกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็พากันยกขบวนคาราวานขอบคุณจากใจมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโผล่ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเนี่ยค่ะโผล่มาทักทายเลยนะคุณหน้าคุณตาสร้างรอยยิ้มได้ทุกเมื่อครอบครัวหมูเด้งซุปตาฮิปโปโปเตมัสแคร์ค่ะนอกจากนี้ยังมีม้าลายแก๊งหนูยักษ์คาปิบาร่าครอบครัวกิ่งก่องแก้วนะคะปีนี้ได้สมาชิกเพิ่มด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีเพนกวินสล็อต2นิ้วรวมถึงสัตว์อื่นๆนะคะหลายคนที่มาเที่ยวบอกว่าอดไม่ได้นะคะที่จะชื่นชมในความน่ารักผูกพันมาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่เล็กจนโตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลยเป็นอีกสถานที่แห่งความทรงจำที่หลายๆคนใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวค่ะในวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะเปิดบริการประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมพิเศษนะคะจัดงานขึ้นตลอดทั้ง3วันแทนคำขอบคุณมีทั้งคาราวานอาหารสัตว์ป่าถ่ายภาพกับแก๊งมาสคอตสวนสัตว์ป่าแฮปปี้ซูนิทรรศการความสำเร็จงานวิจัยด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่ากิจกรรมไนซูเปิดประสบการณ์ส่องสัตว์ยามค่ำคืนค่ะและในวันที่3มิถุนายนนี้เด็กๆที่อายุไม่เกิน12ปีหรือว่าสูงไม่เกิน135เซนติเมตรและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนสัตว์ฟรีค่ะ

0: นับถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 นาที
1: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
2: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
3: ใช่มีเยอะด้วย
2: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
4: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
1: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นาทีหน้าจอไทย PBS
5: Epstein เนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนสิ่งที่ Epstein ทำอะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าแต่ขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
6: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
8: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 นาทีเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ

0: ันคือแบบ once in a lifetime มันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถโชว์แบบความสามารถของเราครับ
1: ผมไม่ต้องการมาเพื่อที่จะเล่นสิ่งเดิมๆเล่นมันแต่นกตลอดเวลาอย่างอื่นเล่นได้ไหมโชว์ในวันนี้ก็จะแตกต่างออกไป
2: แรกๆผมก็กลัวนะฮะแต่ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความกลัวแล้วครับมันเป็นความท้าทาย
3: ตอนนี้คัดคนแล้ว
4: เฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ

0: โขนเนี่ยเป็นศิลปะที่จับต้องได้ยากทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ยาก
1: การที่เราจะเอาวัฒนธรรมของไทยมาผสมประสานกับความเป็นสตรีทให้กับคนดูดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบแนวไหน
2: เวลาเปิดสมรภูมิการแข่งขันหาไทยเพอร์ฟอร์เมอร์เพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยรอบนี้เป็นการแข่งขันการจัดอันดับซึ่งทุกทีมจะต้องทำการเลือกกล่องสุ่มที่มีสิ่งของอยู่ข้างในบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายครับเพราะแต่ละทีมได้ของที่ตัวเองไม่คาดคิดและยังต้องนำมาใช้ในการโชว์ของตัวเองอีกด้วยนี่แหละครับความเข้มข้นที่เหล่าเพอร์ฟอร์เมอร์จะต้องเอาชนะและผ่านด่านนี้ไปให้ได้ส่วนการให้คะแนนนั้นคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีลูกบอลสีดำจำนวน20ลูกลูกละ10คะแนนและลูกบอลพิเศษสีส้มคนละ1ลูกที่มีคะแนนสูงสุดถึง50คะแนนแต่ละโชว์จะได้ลูกบอลจากกรรมการซึ่งจะถูกนับเป็นคะแนนและถูกจัดอันดับเรียงตามคะแนนที่ได้แต่จะมีเพียง8ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเท่านั้นที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปครับและตอนนี้ความสนุกก็พร้อมที่จะระเบิดอีกครั้งใน Street Master ถนนคนโชว์
3: รอบนี้ครับคือรอบแรงกิ้งครับ10ทีมนี้จะมีทีมที่ได้ไปต่อเพียงแค่8ทีมเท่านั้นและแน่นอนครับในรอบนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านยังคงอยู่ตรงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พิงค์ลำพะเพิงครับครูเล็กพัฒนาวุฒิมีชูโทนและเก่งทัชยาครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการจับแรนดอมสิ่งของที่เข้ามาร่วมอยู่ในโชว์คิดว่าการจับขึ้นมาตรงนี้มีผลยากง่ายกับการทำโชว์ยังไงบ้างครับ
4: จริงๆแล้วสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องเก่งมากคือด้นสกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Nothing impossible อะไรมันทำอะไรก็ได
5: ้รอชมมากๆเลยว่าเขาจะเอาวัสดุที่จับได้เนี่ยอุปกรณ์ที่จับได้เนี่ยไปทำอะไร
6: รายการเราครีเอทีฟมากเชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นลุ้นเราก็ลุ้นไปด้วยเนาะ
3: ทีมแรกที่จะเข้าแข่งขันครับแน่นอนครับในรอบแรกเธอใช้ความสามารถของเธอในการหลงรักการตีกองครับสะกดคนดูและสะกดใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านจนเข้าสู่รอบนี
6: ้คนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งมากเลย
7: เออสกิลมาก
6: แต่แค่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตีกองไทยแล้วยังไงต่ออ
7: ืม
6: ซึ่งสกิลแบบนี้คุณวิลิสมาลาได้มากกว่านี้
7: ได้มากกว่านี้
6: ใช
8: ่มันมีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ที่สามารถเอามาปรับปรุงได้อย่างแรกเลยคือครั้งที่แล้วการแต่งกายหนูอาจจะแบบยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่ค่ะก็ครั้งนี้หนูก็พยายามจัดเต็มมากขึ้นมาค่ะครั้งที่แล้วหนูไม่ได้อินเทอร์แอคกับคนดูเท่าไหร่สำหรับโชว์นี้หนูจะมีเซอร์ไพรส์เตรียมมาตอนแรกค่ะทุกคนอย่าลืมดูนะคะ
3: ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงกับออมเล็ตเดอะดัมเมอร์

คือหนูไม่ได้คิดว่าหนูมาแข่งหนูคิดว่าหนูมาทำโชว์เป้าหมายของหนูเลยคือหนูอ่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนี่มันคือแบบ once in a lifetime มันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถโชว์แบบความสามารถของเราค่ะสิ่งที่จะตอบรับกลับมามันจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะ

0: โชว์นี้หนูกะว่าการที่เราไม่ใส่ผ้าขาวม้าค่ะมันจะ symbolize ดนตรีสมัยใหม
1: ่
0: แต่พอที่เราสวมผ้าขาวม้าแล้วมันจะเป็นดนตรีไทยแล้วพอเราผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นชุดนี้เนี่ยค่ะซึ่งเพลงที่หนูเล่นเป็นเพลงผสมฟิวชั่นของสมัยใหม่กับเพลงไทยค่ะ
1: จากรอบแรกออดิชั่นเราโดนคณะกรรมการท่านนี้คอมเมนต์ไปเยอะพอสมควรพี่จะให้หนูได้มีโอกาสแก้ตัวกับเขาเพราะว่าหนูได้เอาคอมเมนต์เขาไปปรับปรุงแล้วคุณทัชยะครับ
2: ผมยังรู้สึกว่าคอสตูมวันนี้มันยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่มันยังไม่มีความเป็นสตาร์หรืออะไรที่มันแบ
1: บ
2: น่าจดจำหรือว่าว้าวคุณก็สามารถไปรำกับเพื่อนๆได
1: ้
2: หร
1: ือ
2: ว่าใส่ชุดนี้ไปทั่วไปได้
1: อะไรนะอะออมเล็ตบอกว่าพี่เก่งมีให้ยืมสัก 8,000 มั้ยล่ะ
2: รุ่นพี่มีเยอะมาก
1: มีชุด
2: มีชุดให้ยืมเลย
1: โอเค
2: โอเคเราคิดว่ามันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้กับเพลงที่คุณเลือกมาตอนนี้เพลงที่คุณเลือกมากับฝีมือที่คุณใส่เข้าไปอ่ะมันยังไม่ถึงอรรถรสที่มันควรจะได
1: ้ครับ
2: แต่พี่ชื่นชมการเอาผ้าขาวม้ามาใช้ในการปิดตาน่าสนใจแต่แค่รู้สึกว่าวางผิดที่ถูกไหมเราอาจจะคุณอาจจะตีไปก่อนไงแต่ถ้าเกิดคุณเปิดมาปุ๊บแล้วคุณปิดตาเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวเลยเนี้ยคุณนำไปใช้ได้ดีแต่อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งของเขาอ่ะผมว่ามันจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นคุณอ่ะเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่ขัดใจผมก็คือดนตรีมันเป็นเครื่องดนตรีแบบระนาดกุ้งกิ้งอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าสิ่งที่คุณตีอยู่มันคือแบบมันคือตัวจริงอ่ะแต่คุณเอาตัวปลอมมาร่วมอยู่ในโชว์อ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกงุนงิด
3: ครับคือในการแสดงเนี่ยเราจะทําอะไรก็เหอะทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันหนูต้องรู้ว่าหนูเล่นอะไรฉันเป็นมือกลองเพราะฉะนั้นพอมือกลองแล้วหนูจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาจากกลองของหนูตีแล้วไอ้นี่มันกระเด้นขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันจะตื่นเต้นแต่มันไม่ใช่อยู่ดีๆก็ตีกลองแล้วก็มาประลำมันเป็นช่วงๆอันนี้เขาเรียกไม่เชื่อมโยงนะคะแต่ว่าไอเดียดีแต่เพียงแต่มันไม่เชื่อมโยงไปฝึกมายังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็น
1: ครับ
3: ค่ะแต่ก็เห็นในความรื่นเริงของหนูในการเป็นนักแสดงแล้วรื่นเริงมีความสุขในการเล่นอ่ะอันนี้เพียบพร้อมแต
1: ่
3: สกิลต้องเพิ่ม
4: ที่ผมชอบมากคือพลังของความเป็นมิตรที่น้องเขาเปล่งออกมาคือด้วยความแป้นแลนของหน้าด้วยความสนุกคือฉันไม่รู้หรอกว่าเธอจะสนุกไหมแต่ฉันพยายามเชียร์อัพเต็มที่อย่างเงี้ยในส่วนของชุดเนี่ยแอบคิดต่างจากพี่เก่งนิดนึงคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยพอดีกับการนั่งอยู่หลังกลองแล้วความที่เล่นกลองอ่ะผมก็เลยเห็นด้วยกับในแง่ของโชว์นะครับเห็นด้วยกับครูเล็กแล้วพี่เก่งคือแอบแบบน้องอยากให้ไปมากกว่านี้หน่อยคือตอนเนี้ยเราอ่ะมีภาษีกว่าคนอื่นเพียงแต่ว่าเราอ่ะใช้ภาษีของเราแบบไม่คุ้มค่าเลยเรารู้สึกว่าแบบน้องมีภาษีแล้วน่าจะแบบเติมลูกเล่นอีกนิดนึงที่มันแตกต่างเงี้ยอันเนี้ยผมทําไม่ได้นะอย่างน้องอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเสียดายจังเลยน้องเขามีภาษีแล้วน่าจะไปอีกนิดนึงนะครับ
1: โอเคครับเอาแหละตอนนี้คะแนนของออมเล็ตเดอะดรัมเมอร์รวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคะแนนก็คือ30คะแนนครับยังไงตอนนี้น้องออมเล็ตก็ยังติดแรงกิ้งอยู่ใน1ถึง8นะครับขอให้โชคดีลุ้นกันต่อไปน่าจะมีโอกาสอยู่เพราะว่ายังมีอีกหลายโชว์ให้ได้ลุ้นกันนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องออมเล็ตหน่อยนะครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปของเราครับเป็นโชว์ที่ต้องบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาสะกดทุกสายตาให้หยุดนิ่งอยู่กับโชว์ของเขาครับเพราะเขาไม่ได้แค่ทำการแสดงแต่เขากำลังจะร่ายมนต์ครับให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ไปกับโชว์ของเขาม
2: ีจุดที่ต้องปรับปรุงเลยนะทีมอื่นจะมีกลางๆกับดีแต่ของคุณมีดีมากๆกัน
1: แย่เลย
2: แย่เลย
5: คอมเมนต์จากรอบที่แล้วครับก็จะมีพี่ๆเขาแนะนำเนาะว่าควรเพิ่มควรลดอะไรตรงไหนที่ควรระวังมากขึ้นนะครับแต่ในรอบนี้ครับก็เป็นโจทย์ความท้าทายของตัวผมเองอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการมาเพื่อที่จะเล่นสิ่งเดิมๆครับผมอยากออกจากเซฟโซนตัวเองมากขึ้นดังนั้นโชว์ในวันนี้ก็จะแตกต่างออกไป แบบคนละขั้วเลยครับเพื่อที่ว่า break the limit ของเราเนาะว่าเราเคยมีเพดานอยู่แค่นี้ไม่กล้าเล่นอย่างอื่นนอกจากไอ้สิ่งนี้มาตลอดครับเล่นมันแต่นกตลอดเวลาอย่างอื่นเล่นได้ไหมวันนี้ต้องลองมาติดตามชมกันนะครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วครับส่งเสียงดังๆให้กับมาติน
6: วันนี้หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้พูดเลยสักคำผมเสกนกผมเสกผ้าวันนี้ผมอยากจะรู้จักกับคณะกรรมการรวมถึงพี่คิวให้มากขึ้นนะครับทุกอย่างจะต่างกันออกไปครับโจทย์ที่ผมได้รับในวันนี้ครับเป็นโจทย์หมวกครับซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีหมวกใบโปรดของตัวเองคนละ1ใบอยู่แล้วผมเรียกมันว่าหมวกใบพิเศษครับพิเศษยังไงอย่างเช่นหมวกใบนี้ครับด้านในผมเก็บไม้เท้าไว้ได้1อัน

0: แต่มันยังไม่ใช่ส่วนที่พิเศษที่สุดของหมวกครับจากรอบที่แล้วครับทุกคนจะตั้งชื่อผมว่าเป็นเด็กตามฝันครับโชคดีมากเมื่อคืนผมฝันดีครับผมอยากทำให้ฝันเมื่อคืนนี้ของผมเป็นจริงฝันที่1ของผมครับผมฝันว่าผมได้ให้คณะกรรมการช่วยกันเลือกไพ่1ใบครับเรามาดูกันว่าใบที่เลือกจะต้องเป็นอะไรนะครับครูเล็กครับในไพ่1สำหรับครับมีอยู่52ความเป็นไปได้ครับผมจะค่อยๆกรีดไพ่แบบนี้ช้าๆผมอยากให้ครูเล็กบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้นะครับ
1: หยุด
0: ผมอยากเช็คความชัวร์ครับครูเล็กอยากเปลี่ยนใจมั้ยครับไม่เปลี่ยนใจนะครับแล้วคนครูเล็กหยิบไพ่แล้วให้ทุกคนดูพร้อมกันครับนี่คือไพ่ใบที่ครูเล็กเลือกนะฮะความฝันที่2ของผมครับเป็นความฝันที่ประหลาดมากเพราะในฝันผมไม่ได้ลืมตาผมปิดตาครับพี่คิวครับ
2: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ครับผมได้มอบซองเอกสารให้กับพี่คิวไปครับ
2: ใช่ครับ
0: ภายในซองครับรบกวนพี่คิวหยิบกระดาษ1ใบที่อยู่ในนั้นออกมาครับใช่ครับฝันของผมเกี่ยวกับภาพวาดระบายสีครับแต่ยังไม่หมดฮะด้านในพี่คิวครับมันยังมีปากกาอยู่อีก4ด้ามด้วยกันนะครับครบไหมครับ
2: ครบครับ
0: โอเคครับผมอยากให้พี่คิวครับเลือกปากกา1สีที่พี่คิวชอบที่สุด
2: ได้ครับ
0: จากนั้นอีก3ด้ามครับส่งให้ทางพี่พิงได้เลยครับปากกา3ด้ามที่เหลือครับผมอยากให้พี่พิงครับเลือก1ด้ามของตัวเองและเลือกอีก2ด้ามให้กับพี่เก่งและครูเล็กครับเป็นสีอะไรก็ได้เท่ากับว่าตอนนี้ผมจะไม่มีทางทราบเลยว่ากรรมการแต่ละท่านได้ปากกาสีอะไรนะครับผมขอเนี่ยเช็คทีละท่านนะครับท่านแรกครับพี่เก่งครับรบกวนพี่เก่งครับชูปากกาให้ผู้ชมด้านหลังมองเห็นชัดๆหน่อยครับเพื่อเป็นสักขีพยานว่าพี่เก่งได้สีนี้จริงๆโอเคพี่คิวครับ
2: ครับ
0: ส่งกระดาษภาพระบายสีให้พี่เก่งหน่อยครับพี่เก่งครับผมอยากให้พี่เก่งระบายไปที่ช่องหมายเลข3ครับ
2: เสร็จแล้วครับ
0: ขอบคุณครับครูเล็กครับรบกวนชูปากกาให้ทุกคนได้มองเห็นนะผมอยากให้ครูเล็กครับระบายไปที่ช่องหมายเลข2ครับ
2: เสร็จแล้วครับ
0: พี่พิงครับชูปากกาขึ้นครับให้ทุกคนเป็นสักขีพยานพี่พิงระบายในช่องหมายเลข4ครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ครับพี่คิวปากกาสีแรกที่พี่คิวเลือกเอาไว้ในมือครับ
2: ครับ
0: จะเหลืออยู่แค่1ช่องเท่านั้นรบกวนพี่คิวระบายช่องนั้นให้สมบูรณ์หน่อยครับเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตเปิดตาครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะมีหมวกใบเก่งคนละ1ใบครับภาพวาดระบายสีเมื่อสักครู่นี้ผมอยากให้มันเป็นหมวกใบเก่งของผมขอเชิญชมหน่อยได้มั้ยฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างที่ปีกหมวกครับเป็นสีดำหน้าหมวกครับเป็นสีเขียวตรงกลางครับเป็นสีน้ำเงินและท้ายหมวกเป็นสีแดงครับโชคดีมากครับความฝันของผมเนี่ยสมัยนี้มี delivery ฮะพี่เก่งครับเมื่อคืนพี่อยู่ในความฝันของผมด้วย delivery ส่งพัสดุ1ใบมาไว้ที่พี่เก่งด้านข้างครับ
2: มันจะเกินไปแล้วนะ
0: รบกวนค่อยๆเปิดออกหน่อยครับด้านในมีหมวกอยู่1ใบครับรบกวนหยิบและชูสูงๆให้ทุกคนได้ชมหน่อยครับ
2: เฮ้ย
0: สีดำสีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะในฝันผมเนี่ยจริงๆทุกท่านอยู่ในฝันผมหมดเลยครูเล็กจำไพ่ใบที่เลือกใบแรกได้ไหมครับพี่เก่งครับผมรบกวนอีกครั้งหนึ่งครับด้านในผมมีกล่องพลาสติกอยู่1ใบในนั้นมีไพ่อยู่1ใบครับรบกวนดูหน้าไพ่แล้วตะโกนให้ทุกคนได้ยินชัดๆหน่อยครับว่าเป็นไพ่เบอร์อะไรคนนี้ทำให้ฝันของผมเป็นจริงในคืนนี้นะครับผมมาตินครับสวัสดีครับ
2: ส่งสีให้กับมาตินเลยแล้ว
3: พยายามให้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วต่อให้เราแพ้ชนะหลังจากนี้ผมก็จะไม่ได้เสียดายแล้วว่าเราเต็มที่แล้วจริง
2: ๆครั้งที่แล้วคุณก็โดนไปเยอะพอสมควร
4: ครับผม
2: นะวันนี้อยากฟังท่านไหนก่อนดีครับ
0: ขออนุญาตเป็นพี่พิงเลยละกันครับ
2: พี่พิงครับ
5: ในส่วนที่ชอบที่สุดเลยก็คือหมวกเอาสิ่งที่ได้มาแล้วแบบมาซิงกับสิ่งที่เขากำลังจะโชว์ชอบโชว์นะครับขอบคุณมากครับ
2: เป็นไงครับครูเล็กโชว์นี
6: ้สนุกดีค่ะก่อนอื่นนะคะ
0: ครับ
6: ไปตัดผม
0: ครับ
6: เรื่องลูกตานักแสดงที่สำคัญจริงๆแล้วเดินเข้ามาสบายๆทำอะไรสบายๆเป็นสไตล์ของเขาเนาะมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าสไตล์นักมายากรเขาจะอ๋อเขาจะคือคักคือคักใช่ไหมคุณมาสไตล์แบบไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็โอเคนะแต่ว่าต้องเลือกเพลงใหม
0: ่ได้ครับ

0: มันต้องมาก็สบายสบายในสไตล์ของคุณ
1: มันเล้า
0: คุณต้องเล่นอีกแบบนึง acting ต้องเป็นอีกแบบนึงมันต้องไปฝึก acting นะฮะ
2: ได้คร
0: ับแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องเลือกเพลงให้เข้ากับ acting ของเรานะคะ
1: คร
0: ับ
3: ต้องบอกว่าว้าวมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตกใจที่โจทย์คือหมวกอ่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณสุ่มได้คือหมวกเพราะหมวกมันแทบจะเป็นธีมหลักของโชว์อ่ะมันไม่เหมือนโจทย์ที่คุณต้องตีแต่มันกลายเป็นส่วนผสมหลักของโชว์คุณเลย
1: มันไม่ได้เอามาประกอบ
3: ใช่มันก็เลยดูกลมกลืนแล้วเราก็ว้าวมากที่ท้ายที่สุดโจทย์มันคือหมวกนะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆก็สมูทดีเราว่าอย่างนึงที่เราค้นพบจากโชว์มาติดคือมาติดเป็นคนที่พูดแล้วเราก็ตาม
1: ใช่
3: คุณรู้ไหมว่าคำพูดของคุณบางอย่างมันมีความ
1: มันมีเวทอ่ะ
3: แล้วมันก็มันมีความธรรมดาและไม่ธรรมดาและการจัดเรียงรูปแบบคำหรืออะไรแบบนี้มันเรารู้สึกว่าโอ้เขาพาเราไปอยู่ในโชว์ของเขาได้
4: ถ้าได้ไปต่อติดแรงกิ้ง1ใน8
1: ครับ
4: คิดไว้หรือยังว่าครั้งต่อไปจะทำอะไรให้คณะกรรมการอ้าปากค้างอีก
5: คิดไว้เรียบร้อยครับ
4: โอ้แสดงว่าคุณคิดว่าคุณได้ไปต่อ
5: เชื่อว่าจะได้ไปต่อครับ
4: เรามาลุ้นคะแนนของน้องมาตินพร้อมกันคะแนนของมาตินก็คือ50คะแนนครับตอนนี้ขึ้นไปแรงกิ้งอันดับ1ครับนะฮะแสดงความยินดีกับน้องมาตินด้วยไปล
5: ุ้
4: นก
5: ัน
4: ต่อนะครับเพราะนั้นนะครับปรบมือดังกับน้องมาตินหน่อยครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
4: โชว์ต่อไปของเราครับต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ในรอบออดิชั่นเขาได้รังสรรค์โชว์ออกมาได้กลมกล่อมที่สุดนะครบทุกรสชาติจนคณะกรรมการชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมตัวผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบนะแรงบันดาลใจของพี่เขานะครับ
6: ผมชื่นชมในแง่ที่ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝนผมนี่แบบนั่งตบมือเชียร์คุณตลอดเวลาเลยครับชื่นชอบชื่นชมมากๆและผมก็ชอบที่เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ศรีธัญญาด้วยนะ
1: ครับ
7: ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากหัวหินเนี่ยผมสาดมาเลย200กว่ากิโลเนี่ยเพื่อมาหวดแก๊งศรีธัญญาแต่อย่าลืมครับว่าศรีธัญญาเนี่ยผมอ่ะมีพื้นฐานพื้นเพมาจากลูกพี่ผมคือคุณคิวศรีธัญญาแล้วก็น้องชายของผมครับแมวผีศรีธัญญานะครับแต่วันเนี้ยผมอ่ะตั้งใจที่จะมาล้มทีมนี้ครับแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่ามาอวดเก่งแต่มันเป็นการโชว์ศักยภาพให้ดูว่าสิ่งที่ผมอ่ะฝึกมาก็เพื่อที่จะเอามาโชว์วันนี้ครับผมตกใจหมดเลยเนี่ยจ้าผมเจอทีมนี้แหละ
4: ถ้าพร้อมแล้วครับส่งเสียงได้กับบอมซูเปอร์บอม

0: ไม่มีอะไรจะพูดครับส่งเสียงดังกับบอมซูเปอร์บอมอยากฟังคนไหนก่อนครับผมให้พี่เลือก
1: พี่พิงค์ท่านแรกเลยครับเอาใจช่วยเหมือนลูกไปเกณฑ์ทหาร
0: โอ
1: ้เอาใจช่วยจริงๆรู้ว่าเขาฝึกหนักมากชื่นชมนะครับแล้วก็ชอบที่เขาแบบไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกด้วยเมื่อกี้มันยิ่งตื่นเต้นแล้วแบบว่าผมก็นึกในใจมันจะเลิกไหมวะ
0: เวลามันกดดันด้วย
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่มันแบบโอ้ใจถึงเว้ยเอ้ยน้องมันใจถึงเออใจถึงชื่นชมมากชื่นชมมากๆเอ้ยอันนี้มันพูนอย่างเงี้
0: ย
1: ลูกบอลมันพูนมากเลย
0: บ้าบอ
1: ใส่ไม่พอแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวไปหยิบของคุณเล็กหน้าไกลนะ
1: เอาเหรอ
0: แต่ตะกร้าของพี่ตอนนี้มันผมมองจากตรงนี้ผมมองไม่เห็นลูกบอลสักลูกเลยขอบคุณครับพี่พิงครับ
1: คุณครับขอบคุณครับผม
3: งานพวกนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะเรารู้ว่าซ้อมเยอะแต่ว่าคุณบอมต้องไปฝึกหายใจให้สบายสบายรีแลกซ์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณบอมเก่งแต่ต้องเชื่อในความเก่งและสบายอีกนิดนึงคนดูจะได้สบายด้วยเนาะเวลามันติดขัดอะไรก็ตลกสบายไปคนดูก็จะสบายใจนะตอนนี้เห็นถึงอาการเล่าร้อนมันก็เลยทำให้คนดูเป็นทุกข์เราทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นทุกข์มันบาปนะ
0: โอ้โหลุ้นใจหายหมดเลยเมื่อกี
3: ้มันถึงต้องไปฝึกนะให้ใจเย็นให้สบายนะฮะเพราะmistakes มันโอเคผิดพลาดก็โอเ
0: ค
3: แต่ถ้าเราสบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ
4: ผมชอบมากๆมันลุ้นไปกับพี่มากๆแล้วก็เหมือนที่ผมบอกผมไม่คิดว่าผ้าขาวม้ามันจะทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้ทุกอย่างที่พี่ได้แล้วมันกลายเป็นคุณใช้โจทย์เป็นไฮไลท์อ่ะเนาะคุณทำโจทย์เป็นไฮไลท์ซึ่งมันดีมากๆเหมือนคุณกำลังต่อสู้กับโจทย์แล้วก็กับทักษะแล้วก็ไซส์ต่างๆที่เป็นบอดี้ของตัวเองอ่ะแล้วเราก็ดูแล้วเราก็ลุ้นไปด้วย
0: สุดไปเลยนะ
4: สุดไปเลยชอบมากๆครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วครับเก็บกล่องครับนับคะแนนครับเอาล่ะแล้วตอนนี้ครับบอมซูเปอร์บอมคะแนนก็คือ70คะแนนครับขึ้นแรงกิ้งอันดับ1ครับยินดีพี่บอมด้วยครับเชิญพักก่อนเลยครับโอ้โห
5: ผมมาด้วยโรคซึมเศร้าด้วยเทปแรกแต่เทปนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแล้วมาด้วยพลังที่ร่างกายและก็หัวใจเต็มเปี่ยม 100% ซูเปอร์บอมสตรีทมาสเตอร์แน่นอนครับไม่เสียใจแน่นอนครับผม
0: โชว์ต่อไปของเราครับเป็นโชว์ที่ต้องบอกเลยว่าเขาใช้ร่างกายของเขาได้คุ้มมากๆใครดูจากรอบแรกก็ต้องลุ้นตื่นเต้นไปพร้อมๆกับร่างกายของเขาเพราะมันไม่ใช่แค่จังหวะการเต้นบีบอยแต่มันคือการเต้นและหักกระดูกไปด้วยกันนะครั้งที่แล้วทำครูเล็กหวาดเสียวไปแล้วลองดูซิว่าในวันนี้รอบแรงกิ้งเขาจะทำให้พวกคุณตื่นเต้นได้มากน้อยแค่ไหน
3: ดักรูมองว่ามันสวยมากนะถ้าหนูไม่รีบนะแล้วหนูช้าให้มันเห็นไอ้การเคลื่อนไหวเลยเฮ้ยมันแปลว่ามันแมจิกเพราะพอมันเร็วเนี่ยมันแค่เสียบไส้แต่มันยังไม่เห็นบิวตี
6: ้รอบนี้ซ้อมมาประมาณอาทิตย์นิดๆครับอาทิตย์นิดๆเพราะว่าการรวมตัวของเรามันค่อนข้างที่จะยากเนาะแล้วก็อีกคนก็ติดธุระครับติดธุระสำคัญก็เนี่ยเป็นคนใหม่หน้าใหม่มาแทนก็จะมีระยะเวลาการซ้อมที่ค่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็พี่เขาก็เดินทางมาจากโคราชมาซ้อมด้วยไม่ได้ก็จะลำบากนิดนึงฮะก็วิดีโอคอลซ้อมกันเอาใช่
7: ครับ
6: แล้วก็เนี่ยคือมาถึงที่นี่วันแรกแล้วเพิ่งซ้อมเสร็จ
8: ประกอบโจเลย
6: ประกอบโซมเสร็จวันแรกครับผมรอบนี้พิเศษสุดๆฮะแต่บอกไม่ได้แต่พิเศษมากโหดมากโหดขึ้นกว่าเดิมอ่ะโหดขึ้นกว่าเดิมรอบแรกเห็นแบบพระเจ้าป้าป้าป้าป้าอันนั้นคือเรียลแบบสตรีทเรียลทีนี้เป็นแบบสตรีทเรียลที่มีการซ้อมเพิ่มขึ้นเราก็จะโหดขึ้นแน่นอนฮะขอกำลังใจจากผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพวกเราซาเย้วู้ฮู
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์จากทีมซาเวียร์

0: ว้าวส่งเสียงดังกับซาเวียร์เลยเราขอให้พี่เขาหายเหนื่อยก่อนนะหายใจก่อนโอ้ได้โจทย์คือผ้าขาวม้าเนาะ
1: โอเคครับ
0: เออได้โจทย์เป็นผ้าขาวม้า
1: ใช่ครับ
0: สุ่มมาได้
1: จับได้เมื่อเช้า
0: จับได้เมื่อเช้าแล้วก็ไปพาไอ้หนุ่มโคราชมาเต้นด้วย
1: ใช่แล้วฮะ
0: นะฮะ
1: โอ้
0: สุดยอดอ้าวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่า
1: ได้ครับ
0: พี่เก่งเชิญครับไปครับ
2: ครับผมชอบมาก
0: โอ้
2: ชอบมากครับวันนี้ตอนแรกออกมาแล้วไม่มีใครนะอีกคนนึงสมาชิกเปลี่ยนใช่ไหม
0: คนสูงๆผม
1: ติดธุระ
2: ติดธุระแล้วเราเคยเห็นผลงานอีกท่านนึงแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้มาแล้วจะแบบ
0: ยังไง
2: วะเอาอาวุธออกไปแล้วเพราะเราไม่เคยเห็นท่านนี้ไงแต่ไปมากับกลายเป็นแบบ
0: ของดีโคราชอ
2: ย่าไปบอกเขานะ
0: อ
2: ันนี้สนุกกว่า
0: เออมัน
2: ตอนแรกคาดหวังไงเพราะเราคาดหวังว่าถ้าเกิดมีคนเดิมเขาจะมีการแบบ
0: ใช่ใช
2: ่ไกลแต่เราพอมีคนนี้เราก็เฮ้ยมันจะไปได้ถึงขีดเดิมไหมเฮ้ยมันดีกว่าว่ะ
0: แต่วันนี้เขาฟูทีม
2: วันนี้ฟูนะแต่จริงมีก็ดีแหละนะมีก็ดีแต่เขาน้อยใจในการเล่าเรื่องตรงหัวมันแอบธรรมดาไปนิดนึงมันก็เกือบจะง่วงแล้วดีที่ฉุดกระชาก
0: ครับ
2: ยานผมขึ้นมาได
0: ้โอ้โห
2: ครับผม
0: ครับ
2: พี่เก่งครับชอบครับชอบครับ
0: ยินดีครับเชิญพี่เก่งให้คะแนนได้เลยนะครับ
3: มันดีตรงที่เขารู้จักใช้ผ้าขม้าเนี่ยเป็นส่วนของการแสดงต่อเนื่องคือตำหลักของวิชาการเนาะเขาจะบอกถ้าเรามีอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ให้คุ้มมันเหมือนกับซื้อมาแล้วอะมีมาแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มคือมันใช้ผ้าขม้าแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการของลีลาของเขานะซึ่งมันก็สอดคล้องกันนะฮะโอเคถ้ามีเวลาได้ฝึกซ้อมมากกว่านี้มันจะเนียบแล้วมันจะสวยนะคะ
4: โอ้เหม็นทรงแล้วแบบโอ้โหลงไปได้ยังไงฝรั่งเขาเล่นกันยังต้องใส่หมวกกันน็อกเลยอ่ะนี่เอาหัวไถไปแบบว่านี
0: ่ใช
4: ่ปูนล้างทรายล้างเนาะผมว่ามันช่วยได้เยอะเซฟได้เยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ลดทอนความเก่งของเรานะผมมองว่ามันช่วยให้คุณแบบว่าเจ็บน้อยลงชื่นชมนะครับขอบคุณมากๆครับชื่นชมครับ
0: ลุ้นมอมๆกันนะครับวันนี้ยังไงคุณติดแรงกิ้งแน่นอนรอบแรงกิ้งครับทีมซาเวียคะแนนที่ได้ก็คือ70ครับโอ้โหคือแรงกิ้งอันดับ1ฮะเท่ากับบอมซุปเปอร์บอมนะครับแสดงความยินดีด้วยครับโชว์ต่อไปของเราครับต้องบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่แสดงถึงความเป็นไทยครับสร้างความยิ่งใหญ่นะครับแล้วมีความหมายที่ดีครับนั่นคือการแสดงโขนนั่นเองในรอบออดิชั่นครับเขาได้นำการแสดงโขนนะครับที่เป็นการแสดงอันทรงคุณค่าและเข้า

0: ถึงได้ยากครับมาแสดงในรายการ Street Master ครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ที่คุณมาเล่นน่ะต้องบอกว่าขอบคุณสปิริตคุณดีมากแต่ว่าถ้าเป็นอินนะเอ็นจะเลือกที่เล่นความงามของศิลปศาสตร์เขามีที่จัดวางมันไม่ใช่อย่างนี้บนปูน
2: ต้องบอกก่อนว่าด้วยจารีตประเพณีของโขนคือมีความเรียบร้อยเนิบหน้ามีวัฒนธรรมไทยนิดนึง
3: จารีตแล้วก็ประเพณีที่ชัดเจนมาก
2: ๆพอเข้ามาอยู่ในการเป็นความเป็นสตรีทมันก็จะมีความที่แบบอะไรใหม่ๆ
3: ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเป็นสตรีทมากข
2: ึ้
3: นรอบนี้เราก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างมากๆครับผมให้มันเข้ากับการโชว์ให้เขาโชว์คำว่าโชว์มากขึ้นหน่อยพี่หนักเน
0: า
3: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงดังครับทีมพจน์ภักดิ์

ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปเป็นศิลปะที่เก่าแก่งดงามและโก้เหลือเกินข้าพเจ้าปลื้มใจมากที่ทราบว่ามีผู้เข้าชมมากมายจากทั่วประเทศเสียงชื่นชมทุกสารทิศที่ว่าโขนชุดนี้จัดได้ดีมากเป็นที่ประทับใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยทำให้ข้าพเจ้าและผู้คณะผู้จัดมีกำลังใจยิ่งขึ้นที่จะจัดโขน

0: ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทีมคชพักศิลป์ด้วยครับ
1: โจทย์ที่เราได้จากการสุ่มก็คือ

0: ผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้าครับผม
0: โอ้แล้วก็เอามาใช้ในการโชว์ด้วย
2: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสมัยโบราณก็ทำแบบนี้จริง
0: ๆในการฝึก
2: ใช่ครับ
0: ในการแบบดัดตัว
2: ทิบเหลี่ยมครับ
0: ทิบเหลี่ยมทิบเหลี่ยมโอ้เป็นความรู้ผมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันดีกว่านะครับครูเล็กครับ
3: น่าสนใจที่เอาเบสิกมาให้เราดูนะครับว่าเขาเริ่มฝึกโขนกันยังไงนะฮะแล้วก็ออกมากลายเป็นตัวละครแต่จริงๆไทยเนี่ยเขาจะมีเทคนิคแปลงกายนะ
0: ข
3: ้างหลังชนกันแล้วเขาหมุน
0: เหมือนดูละครเมื่อก่อน
3: มันน่ารักมากเลยน่าจะทำอย่างนั้นแทนที่จะวิ่งไปหลบเพราะใช้เทคนิคโบราณน่ะนะแล้วเราจะเห็นเข้าใจชัดเจนอ๋อเขาเปลี่ยนจากชุดนี้มาเป็น
0: หลังจากฝึกฝนมาแล้ว
3: อะไรนะคะเพราะนั้นอย่าทิ้งของเก่าเนาะมันเร็วมากเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันเช่นยิ้มของลิงยิ้มของยักษ์ยิ้มของ
0: พระราม
3: ใช่จิ้มที่ไม่เหมือนกันหรือท่าอะไรที่มันที่เรื่องเดียวกันแต่ลีลาไม่เหมือนกันมันจะทำให้คนดูเข้าใจอ๋อนี่คาแรคเตอร์นี้แค่คาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยพอนึกถึงฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้เรื่องไงเพราะถ้าลำอย่างนี้แล้วเขาก็จะงงว่าแล้วตกลงมันคืออะไรกัน
0: คาแรคเตอร์ของตัวละครที่มีความต่าง
3: ใช่คือการคิดเอาของเบสิกของง่ายๆแล้วมาสร้างเป็นงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะ
4: ผมกำลังตัดสินใจว่าผมจะให้คะแนนยังไงเนาะเราก็มีจุดติ่งหลายที่เนาะอาจจะเป็นเรื่องฉากเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเศร้าอ่ะคือเราเห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นไง
0: ใช่ใช
4: ่ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นคือเราก็เห็นแบบอ๋อฝรั่งเห็นดูอะไรแบบเนี้ยแต่เด็กบ้านเราก็ใช่ไหมฮะ
0: ครับเข้าใจครับ
4: คือเขาไม่ผิดหรอกเนาะที่เขาจะสนใจอย่างอื่น
0: ครับ
4: แต่เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นคือมันกลายเป็นสภาพแวดล้อมมันส่งให้สตอรี่มันชัดเจนขึ้นแล้วยิ่งสตอรี่ของแบบที่ว่าพันปีหลวงพูดนะครับครูครับว่าใครไม่ดูใช่ไหมก็จะดูนะ
5: คือต้องขอโทษเก่งด้วยจริงๆที่อยู่ในหมวดของคนที่เก่งพูดถึงเมื่อกี้พี่เสพโขนน้อยมากขนาดพี่อายุขนาดนี้แล้วนะคือรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากที่เก่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยประโยคที่เก่งพูดบอกว่าอย่าทิ้งนะ
0: โ
5: อ
0: ้
5: โหมันต้องโค้ดคำให้อยู่คู่กับภาพขนไทยหรืออะไรเงี้ยมัน
0: ใช่
5: ๆมันแบบอย่าทิ้งนะมันเป็นคำที่แบบผมว่ามันควรจะไปขยายเป็นแคมเปญรณรงค์อะไรสักอย่างเลยแหละทีแรกอะพี่เข้าใจว่าเก่งจะติติงเรื่องชุดเขาซะอีกว่าชุดเขาไม่พออีกไหม
0: ไม่วันนี้น
5: ะอันนี้ในส่วนตัวนะครับชอบคราวที่แล้วมากกว่าคราวที่แล้วมันแบบเหมือนฟูลเซตเลยเนาะอันนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนย้อนกลับไปเป็นแบบพรีคูล
0: back to basic
5: ใช่นะครับแต่ก็ยังคงชื่นชมอยู่นะครับแล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วว่าแบบเก่งประโยคเมื่อกี้แบบว่าจบทุกอย่างเลยอย่าทิ้งนะขอบคุณครับ
0: เอาละครับและคะแนนของทีมคชพักษินก็คือ70คะแนนครับโอ้โหขึ้นไปแรงกิ้งอันดับ1ตอนนี้70คะแนนชนกัน3ทีมครับ
6: เอาละฮะผ่านไปแล้วกับ5ทีมที่เต็มไปด้วยความดุเดือดเมื่อไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ถูกยกระดับให้สูงขึ้นกว่าที่เคยด้วยอุปสรรคและไหวพริบงานนี้ใครที่มีสติรอดใครที่พลาดร่วงและสัปดาห์หน้าเตรียมรับแรงกระแทกจากความโหดทวีคูณใครจะอยู่ใครจะไปและใครจะเป็นตัวจริงบนถนนคนโชว์แห่งนี้ห้ามพลาดนะครับ
7: 4ทีมสุดท้ายในรอบแบทเทิลที่เพอร์ฟอร์เมอร์ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี
4: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
5: ไม่ได้เลือกงั้นอยากให้ตกรอบ
3: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
7: สตรีมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16:05 น.เป็นต้นไปทาง

การประกาศความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับ

0: ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่หรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างหรอ
1: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
0: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
2: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: จึงไม่รู้เลยว่าฉันต้องใช้เวลาเราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามินาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
4: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
3: ้ณนนท์กนภัทรครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วมั้ยครับ
5: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
6: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
7: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
8: กระโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
9: อสจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีหม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
10: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
11: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
10: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
12: เหมือนกับไอเอ็นขายทหารเลย
10: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
13: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
10: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
14: หลายคนถามว่าต้องนกหายากขนาดไหนภาพสวยงามขนาดไหนถึงจะได้รางวัลบอกเลยครับว่ากล้องธรรมดาและนกรอบๆ บ้านเรานี่แหละทีเด็ด พราะรางวัลใหญ่ไม่ได้รอภาพที่สวยงามหรือนกที่หายากเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนผ่าน

านมุมมองผ่านภาพถ่ายและคลิปสั้นของคุณโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนภาพนกในมือคุณให้เป็นรางวัลและพลังแห่งการอนุรักษ์ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ไทย PBS ชีวิตติดอีก

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความคืบหน้าผลสอบผู้รับเหมากรณีถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะหลังผ่านมาแล้วกว่า8เดือนไม่มีความคืบหน้าติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
1: โดยส.ส.พรรคประชาชนก็ทวงถามเรื่องของการขึ้นแบ็คลิสต์บริษัทผู้รับเหมาที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างด้วยค่ะนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบกระทู้แทนโดยนายสุพนัทก็ทวงถามถึงคำประกาศของนายกที่ประกาศว่าจะยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นเหตุทำให้เคนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งถามถึงความคืบหน้ากรณีสมุดพกผู้รับเหมาที่จะใช้สำหรับการบันทึกการกระทำผิดของบริษัทและนำไปการหักคะแนนและไม่สามารถเข้าร่วมประมูลโครงการของรัฐได้รวมถึงถามถึงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้รับเหมาเหตุการณ์ถนนยุบค่ะที่หน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะซึ่งเปิดเผยถึงข้อมูลนะคะว่าบริษัทรับเหมาหรือหมายถึงบริษัทซิโนไทยและชอการช่างนั้นไม่มีความผิดค่ะและผลสอบระบุถึงเหตุสุดวิสัยเหตุท่อน้ำประปาน้ำใต้ดินซึ่งผ่านมาแล้ว8เดือนแต่ว่าผลสอบยังไม่ปรากฏอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายสิริพงษ์ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจการยกเลิกสัญญานั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งล่าสุดรฟท.หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพิ่งได้รับความเห็นจากอัยการสูงสุดที่เสนอว่าการบอกเลิกสัญญาต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบของการบอกเลิกสัญญาประกอบด้วยแต่ไม่สามารถชี้แจงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในการทำสมุดพกผู้รับเหมาได้ค่ะเนื่องจากเป็นอำนาจของกรมบัญชีกลางแต่กระทรวงคมนาคมได้ติดตามอยู่และยืนยันว่ากรณีถนนยุบมีปัจจัยในการตรวจสอบที่แตกต่างกันค่ะโดยนายสิริพงษ์ก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีถนนยุบนั้นนะคะมีการปิดชื่อบริษัทผู้รับเหมาโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นบริษัทใครและย้ำถึงการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะฝนตกหนักในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะพัดเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังและเครื่องจักรเข้าเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้ากว่า10ต้นที่โค่นล้มลงมาทับรถบรรทุกและกีดขวางการจราจรคาดว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมตลอดทั้งวันนะคะจึงแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายบ้านท่าป่งแดงบ้านห้วยเดือและบ้านป่าปุกแทนนอกจากนี้ยังพบพื้นที่ประสบภัยจากฝนตกหนักและน้ำป่าหลากในอำเภอปางมะผ้าแม่ลาน้อยแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเร่งสำรวจและแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังอันตรายค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำปายเช้าวันนี้วัดระดับน้ำได้ 1.75 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันที่27พฤษภาคมที่อยู่ที่ 1.32 เมตรนะคะและบางส่วนได้ท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่ทำกินอยู่ติดแม่น้ำปายด้วยค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายสราวุธบุญญานันท์อายุ35ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีน้ำตาลเข้มมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยนนทรี14แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะคะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานาวาค่ะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027 902111อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: นับถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 น.

0: สวัสดีครับผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีเรื่องสำคัญนะครับอยากให้ผู้ชมเองฮะติดตามอย่างต่อด้วยนะครับต้องบอกว่าไทยพีบีเอสนั้นเป็นสื่อของทุกคนครับแม้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็นส่งผลต่อสุขภาพจิตนะฮะเราพร้อมที่จะทำการแก้ไขและเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะครบรอบ1ปีแล้วด้วยนะครับ
1: ก็เคยมาออกรายการของเราหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงตอนช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมทั้งประเทศรวมถึงคนกรุงเทพมหานครเองก็ลุ้นใจจดใจจ่อเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาเดินทางแล้วนะพี่เดียวค่ะไปจับสลากไปจับหมายเลขกันนะคะหลายคนลุ้นว่าเอ๊ะพรรคที่เราเชียร์ไว้จะได้หมายเลขอะไรด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันด้วยส่วนในช่วงเปิดรายการที่ผ่านมานะคะจะเห็นแล้วว่าในสตูดิโอของเราวันนี้มีผู้มาเยี่ยมชมด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับเอาตบมือก็ได้นะฮะ
1: เอาล่ะมอเกษตรศาสตร์อยู่ใกล้บ้านเป็นเพื่อนบ้านของไทย PBS นะคะใกล้บ้านกันเลยนะคะคิดว่าเราน่าจะเห็นปัญหาเดียวกันคือปัญหาของกรุงเทพมหานครถามอาจารย์หน่อยอยากขอตัวแทนค่ะถ้าหากว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพคุณครูอาจารย์อยากจะให้แก้ไขปัญหาเรื่องอะไรเป็นอันดับแรกค่ะ
2: อยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนะครับแก้ปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของคนในสังคมเมืองครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าความปลอดภัยดีอากาศดีการศึกษาดีเรื่องทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็นโยบายเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากๆที่สุดครับ
1: โอ้ขอเสียงปรบมือหน่อยเป็นคำตอบที่ดีมากๆคืออาจารย์กำลังจะสอนให้เห็นว่าความปลอดภัยมันคือจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นปลอดภัยนี้ก็จำแนกด้วยใช่ไหมคะเรื่องของรถเรื่องของการข้ามถนนเรื่องของทางม้าลายและก็อากาศที่ปลอดภัยด้วยการศึกษาจึงจะดีตามขอบพระคุณนะคะ
0: ครับนี่คือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะฮะกับอาจารย์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือว่าเรื่องสำคัญที่เราอยากจะให้ผู้ชมได้ติดตามกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการจัดเวทีใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นบรรยากาศการที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเราอยากให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมครับไปงานนี้เพราะเดี๋ยวจะมีการจัดขึ้นในเร็วนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่ต้องถามเหมือนกันครับว่าคุณคิดว่าเรื่องไหนของกรุงเทพเนี่ยที่ยังพัฒนาไปได้อีกนะงานที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ฮะคือว่าไทยพีบีเอสฮะได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายครับต้องบอกว่าขอเชิญประชาชนผู้ที่ว่าสนใจนะครับให้ร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพร่วมการวิเคราะห์ปัญหามองอนาคตและขับเคลื่อนนโยบายเมืองเพื่อต้อนรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กำลังจะมาถึงนะครับโดยนะฮะจัดวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับเวลา 14:30 นเป็นต้นไปนะน้องแป้งนะ
1: คือเขาจัดขึ้นนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะสามารถไปพบกันได้ตามไทม์ไลน์เวลาต่างๆนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะขึ้นหน้าจอให้แล้วมีอะไรบ้างนะคะไฮไลท์หน่อยค่ะช่วงประมาณสัก 3:35 ค่ะ Next Station อนาคตกรุงเทพเมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพโดยคุณสมชายพุทธจันทราค่ะรองผู้อำนวยการสทท.ด้านเนื้อหานะคะ

0: ง40ไปเจอกันได้นะคะมีน้องแป้งกับพี่ป้างนะคะเชอสารศรีสัจจังแล้วก็น้องแป้งธิดารัตน์นะคะไปเจอกันหน่อยนะเราจะมีการพูดคุยกันด้วยว่าสถานีประชาชนของเราเนื้อหารายการเป็นอย่างไรค่ะ
1: ครับ15:55 นะครับอยากแนะนำว่าจะมีการเปิดตัวนะครับ Next Station Platform Election Platform and Tracking Poll ครับเป็นเครื่องมือติดตามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69หากว่าใครได้ติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามีคนดูเข้าไปเยอะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็อยากให้ดูเหมือนกันนะ
0: งานของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะจะมียาวไปเลยนะคะจนกระทั่งถึงช่วงประมาณ18:00 นนั่นเองค่ะไฮไลท์เด็ดๆมีอะไรคือจะเป็นการติดตามทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครบทั้งข่าวเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ประเด็นร้อนด้วยกันเอาละมาถึงไฮไลท์สำคัญค่ะคือรายการสถานีประชาชนนะคะเปิดทั้งหมด8เวทีค่ะเราขออาสาเป็นส่วนหนึ่งเปิดพื้นที่ให้กับผู้สมัครมาร่วมการแสดงวิสัยทัศน์และก็บอกเล่าสิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกค่ะพร้อมกับลงพื้นที่สัญจรไปรับฟังเสียงของคนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะไปไหนกันบ้างค่ะไปเปิดพื้นที่ให้ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาตอบคำถามสดๆหน้าจอเลยพี่เดียวเพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์แก้ไขปัญหาให้กับคนเมืองในช่วงคือช่วงว่าที่ผู้สมัครมหาสถานีประชาชนค่ะนั่นหมายความว่าจะมีทั้ง5ท่านนี้ขึ้นหน้าจอมาหาเรานะคะตามวันที่ที่ขึ้นให้เลย9มิถุนายน10มิถุนายน11มิถุนายน12และ15มิถุนายนนั่นเองค่ะ
1: ส่วนสัญจรนะครับเราลงพื้นที่3มหาด้วยกันนะครับคือ16มิถุนายนเนี่ยคือมหาชนฮะไปฟังเสียงคนเมืองครับเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องยาเสพติดเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคือวิกฤตของทั้งเมือง
0: ค่ะ
1: 18มิถุนายน69ครับเป็นมหาภัยละนะฮะไปฟังเสียงชุมชนเมืองเนี่ยยิ่งเติบโตแต่ว่าคุณภาพชีวิตนะครับกลับถดถอยชุมชนดั้งเดิมกำลังค่อยๆถูกกลืนหายไปกับคำว่าพัฒนานะครับ
0: 25มิถุนายนค่ะเรามาเล่นธีมคำว่ามหาสมุทรนะคะฟังเสียงประชาชนผู้ต้องทนทุกข์จมอยู่กับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคำว่ามหาสมุทรนะคะไม่ได้มีเพียงแค่น้ำท่วมเวลาที่ฝนตกอย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีเรื่องของน้ำหนุนด้วยค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่รายการธรรมดาแต่คือกระบอกเสียงของคนกรุงเทพค่ะที่อยากเห็นเมืองนี้ดีกว่าเดิมสถานีประชาชนพร้อมเคียงข้างและรับฟังทุกเสียงของประชาชนนั่นเองค่ะธีมหลักปีนี้พี่เดียวเห็นไหมมี3มหาชนมหาภัยและมหาสมุทรนี่คือธีมหลักของไทย PPS ค่ะ
1: สังเกตเห็นอาจารย์เขานับตามด้วยแต่ว่าต้องฝากอาจารย์นอกจากนับแล้วเนี่ยคือว่าเขาไปเว็บไซต์นะฮะ www.thaipps.or.th นะฮะแล้วก็มีแสลชด้วยตามด้วย PKK Election 69นั่นเองนะครับอยากเชิญชวนไปดูทางออนไลน์กันเยอะๆฮะนี่หน้าตาเว็บไซต์นะฮะเป็นแบบนี้เข้าไปรับชมได้ง่ายๆฮะแล้วก็ที่สำคัญครับในเมื่ออาจารย์มาแล้วถือว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันฝากส่งต่อฝากชมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีการรันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะมาถึงประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับชมครับอย่างที่ได้เรียนไปในตอนต้นนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำไหลไฟดับนะฮะหรืออะไรที่กระทบกับชุมชนนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับมีเรื่องใหญ่ของคนพระนครศรีอยุธยาครับเขาเคยมาร้องที่รายการสถานีประชาชนแล้วเกี่ยวข้องกับบ่อขยะกินมันเหม็นครับล่าสุดนะฮะเกือบจะครบรอบ1ปีแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาอ้างว่าทุกวันนี้กลิ่นรุนแรงกว่าเดิมขยะจากที่ได้ตัวเลขมา 80,000 กว่าตันนี่พุ่งไปแล้วฮะแสนกว่าตันเป็นยังไงครับให้ติดตามจากรายงานแล้วเดี๋ยวมาหาทางออกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ต้องปิดแม้แล้วเอายาดมมาดมค่ะแล้วบางทีก็ออกไปกลางทุ่งมังอะไรมั่งผมเห็นแต่ถ้าทั้งคืนเราไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่ไง
3: หมายความว่าคือถ้ากลางวันอยู่บ้านไม่ได้นี่ก็หนีออกจากบ้านตัวเองไปเลยเหรอ
2: ใช่ก็ไปกลางทุ่งมั่งอะไรมั่งค่ะ
3: หนีกินเหม็นเนี่ย
2: ใช่
3: ทนมานานแค่ไหนแล้ว
2: โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2ปี3ปีแล้วมั้งเนี่ยที่เหม็นเนี่ย
3: แล้วทำไงได้มั่ง
2: ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยก็อย่างเงี้ยก็ฝากหน่วยงานเนี่ยแหละที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยด้วยนะเฮ้ย
4: มันก็ถูกขิมกันแน่นครับแต่เวลาจะเป็นมันไม่ลำบากก็ถูกขินนี่อากาศครับฝนจะตกมาเลยกรมอุตุเลยเนี่ย แน่นปุ๊บวันนั้นโอ้ยผมร้องไห้เลยพอดีรถพยาบาลมารับพอดีดูแต่หลานกับลูกร้องไห้เลยหายใจไม่ออก

0: พอดีรถพยาบาลรถพยาบาลมาปุ๊บเขาก็ขอบปุ๊บถึงโรงพยาบาลเลยนอน2คืน
1: กรอบระยะเวลาในเบื้องต้นนี่คือให้ทางโรงงานนะครับดำเนินการแก้ไขภายใน20วันและก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและก็ควบคุมการดำเนินการภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้และในเบื้องต้นเนี่ยเรานัดหมายว่าจะมีการประชุมติดตามอีกครั้งนึงน่าจะประมาณภายใน30วันนะครับกลางเดือนมิถุนายน
2: ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาทุกข์ระทมจริงๆนะฮะมันเสียสุขภาพจิตฮะแล้วก็เสียสุขภาพทางกายด้วยดังนั้นนะฮะวันนี้เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหาทางออกให้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
3: คุณผู้ชมลองนึกสภาพนะคะว่าคนกับขยะอยู่คู่กันมายาวนาน20ปีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พื้นที่การทิ้งขยะมันหลายสิบไร่เหลือเกินนะคะกลิ่นมันเหม็นจนคนในชุมชนป่วยกันหลายคนแล้วนะคะมาหาทางออกกับ4ท่านบนเวทีวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่เดือดร้อนและเป็นตัวแทนของชุมชนค่ะกำนันทิติมากองทิพย์ค่ะกำนันตำบลบางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านที่2ค่ะคุณภูนศักดิ์จันจำปีค่ะรองประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านที่3ค่ะคุณสิรินทิพย์สิงห์ทองค่ะผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค1สำนักงานปปช.ภาค1ค่ะและท่านที่4ค่ะคุณชยพลสายทวีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่1กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงยังมีตัวแทนชาวบ้านนั่งอยู่ด้านหน้าเวทีอีกประมาณ10ท่านสวัสดีทุกท่านนะคะ
2: นะครับสวัสดีนะครับ
3: คุยกับกำนันทิติมาก่อนครั้งนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วดิฉันจำได้ว่าเวทีครั้งที่แล้วที่เราจัดกันเนี่ยหลายเดือนแล้วเคยสัญญาว่าปัญหานี้จะไม่ทิ้งวันนี้เราก็ไม่ทิ้งชาวบ้านนะคะในเมื่อชาวบ้านบอกว่าปัญหายังแก้ไม่จบพี่กำนันวันนี้มาด้วยความทุกข์ใจมีสิ่งไหนอยากให้แก้ก่อนคะ
4: ต้องย้อนกลับไปเลยค่ะว่าตอนที่เรามาไทย PBS นะคะตั้งแต่ปี2568ตอนนี้ก็จะปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยค่ะจากภาคส่วนราชการที่เราไปร้องเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานเนี่ยโรงงานก็แย่ลงขยะก็เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือสุขภาพร่างกายของประชาชนแล้วก็สุขภาพจิตเนี่ยเสียมากเลยตอนนี้นะคะพวกเราได้รับผลกระทบมาก
3: เอ๊แต่ว่ามารอบที่แล้วดิฉันกับพี่เดียวก็พยายามที่จะบอกให้หน่วยงานรับปากเพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานก็รับปากไป แต่ปัญหาหนักกว่าเดิม
4: หนักกว่าเดิมค่ะ
3: เอาจริงๆไปติดตรงไหนว่ามาเลยค่ะ
4: จำได้ไหมคะท่านนายกอบต.แม่ลาค่ะเคยบอกเอาไว้ค่ะว่าเนี่ยถ้าเป็นอำนาจของผมเนี่ยผมจะสั่งปิดโรงงานเลย
3: จำได้ค่ะ
4: จำได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ท่านนายกรู้อำนาจหน้าที่ของนายกหรือยังว่านายกมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะตอนนี้ถ้านายกยังไม่ทราบอำนาจหน้าที่เนี่ยต้องไปศึกษาให้ดีเลยเพราะตอนนี้อำนาจหน้าที่อยู่ที่นายกอบต.ทั้งหมดเลยนะคะนายกอบต.เนี่ยออกใบอนุญาตเมื่อปี69ที่ผ่านมาเนี่ยออกใบอนุญาตให้กับโรงงานในเมื่อโรงงานเนี่ยยังไม่ได้รับมาตรฐานอะไรเลยแล้วก็มี2หน่วยงานหลักของระดับรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นะคะศูนย์อนามัยสระบุรีที่4ของสระบุรีได้มาตรวจสอบแล้วว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยลงตรวจจริงๆแล้วเนี่ยและยืนยันตรงกันว่าไม่ถูกต้องตามสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสุขอนามัยเรื่องกลิ่นเหม็นเรื่องการบริหารจัดการของโรงงานเนี่ยไม่ถูกต้องเลยแต่นายกอบต.แม่ลาเนี่ยก็ยังออกใบอนุญาตให้กับโรงงานนี้จำได้ไหมคะที่มาออกทีวีบอกว่าโรงงานไฟไหม
3: ้ค่ะ
4: ไฟไหม้มาเป็นปีแล้วค่ะหลังคาก็ยังไม่ซ่อมเลยแล้วบอกว่าเป็นระบบปิด
2: ครับ
4: ระบบปิดแต่ตอนนี้ยังเปิดอยู่เลยค่ะท่านปปช.ไปดูอยู่หลังคายังเปิดอยู่เลยนะคะแล้วออกใบอนุญาตได้ยังไงอำนาจหน้าที่นี้มันอยู่ที่นายกอบต.นะคะนายกอบต.จะต้องควบคุมดูแลการออกใบอนุญาตไม่ใช่อ้างว่าเอกสารถูกต้องเอกสารถูกต้องมันถูกจริงค่ะเอกสารน่ะแต่ไปดูหน้างานหรือเปล่าว่ามันถูกต้องหรือเปล่าน
2: ี่แต่ว่าหลังจากที่ออกรายการสนามประชาชนแล้วก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่หน่วยงานเนี่ยก็ไปทำการตรวจสอบใช่ไหมฮะแล้วก็มีการ MOU ร่วมกัน
4: ใช่ค่ะ
2: เป็น10ข้อขึ้น
4: 19ข้อค่ะ
2: 19ข้อ
4: ค่ะ
2: ทำสักข้อบ้างไหม
4: ไม่ได้ทำสักข้อเลยค่ะ
2: ถามจริงๆ19ข้อไม่ทำสักข้อ
4: ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจสักข้อเดียวเลย
2: เอาทำไมเขาถึงไม่ยอมทำในเมื่อที่เรามีการ MOU กันแล้ว
4: เขาก็คิดว่าเดี๋ยวร้องเรียนไปแล้วก็คงจบมั้งคะร้องเรียนไป

0: กันเดี๋ยวก็หยุดกันไปเองอย่างนั้นเดี๋ยวก็สั่งซากันไปเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเขารวมพลังกันมาเพราะเขาเดือดร้อนไม่มีใครอยากจะมาหรอกค่ะไม่มีใครอยากทะเลาะกับใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยหรือหน่วยงานที่สั่งการเนี่ยอ้างว่าเป็น MOU ขอระบายนิดนึงนะคะอ้างว่าเป็น MOU ของจังหวัดพวกเรากลัวมากเลยแต่เป็นอะไรนะคะคัตเตอร์ของจังหวัด
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์ของจังหวัดต้องเอาขยะ66ของท้องถิ่นมาทิ้งที่นี่พวกเราเนี่ยกลัวมากในตอนแรกเนี่ยเพราะมันเป็นโครงการของจังหวัดนะคะแต่ตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหน่วยงานของราชการไม่ลงมาดูเลยว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วให้เขามาเป็นคัตเตอร์ในพื้นที่ตำบลแม่ลาเนี่ยเพื่อเขาเกิดปัญหาโรงงานเกิดปัญหาเนี่ยทำไมไม่มาดูบริษัทไม่มีศักยภาพแล้วในการบริหารจัดการจังหวัดยังละเลยเพิกเฉยไม่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆเราว่าเป็นลูกบ้านของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะมาดูเราสักหน่อยนึงมาถามเราบ้างว่าเป็นยังไงอ้างว่าเป็นคัตเตอร์อ้างว่าต้องมาทิ้งที่นี่ทุกอย่างเลยแต่ไม่แก้ไขอะไรให้กับเรา
2: เนี่ยจาก 80,000 พุ่งไปเท่าไหร่ครับผมฟังไม่ผิดไหมที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นแสนตัน
0: ใช่ค่ะประมาณ 100,000 ตันนะคะ
1: ใช้ไม้เลยค่ะใช
3: ่รายงานเมื่อประชุมที่ผ่านมาวันที่11รายงานว่าประมาณตอนนี้ตกค้างอยู่ประมาณ 120,000 ตันจากเดิมปีมกราคม68รายงานว่าเหลือ 80,000 ตันสังเกตได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและขยะใหม่ก็เข้ามาตลอดเลยตัวนี
1: ้คือถ้าหากเพิ่มก็ประมาณ 40,000 ตัน
3: ครับ
1: ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
3: ไม่มีทีท่าเลยแล้วก็โรงงานก็เล็กแล้วก็มันก็การกำจัดไม่ทันตอนนี
1: ้
3: ปัญหามันก็หลายๆอย่าง
0: ใช
3: ่ตอนนี้ประชาชน
0: เดือดร้อน
3: มีผลถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่24เขามีการเร่งรัดที่จะคุ้ยพื้นที่จะปรับพื้นที่จะอะไรสักอย่างนึงใช้ไมโคร3ตัวประชาชนซึ่งแกเป็นโรคทางโรงพยาบาลบางผันส่งผลมาว่าเป็นมลภาวะอากาศเป็นพิษต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังไม่กลับแล้วตั้งแต่วันที่24แล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคถุงลมพองก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาล
2: ครับที่บอกว่าเหม็นเนี่ยมันเหม็นยังไงฮะอธิบายให้เห็นภาพนะครับ
3: คือเหม็นเนี่ยจนเราเนี่ยรับกลิ่นเนี่ยจนรู้เลยนะว่ากลิ่นเนี่ยมันกลิ่นขยะใหม่หรือขยะเก่าคือเราสัมผัสมันจะรู้เลยมันเรารู้เลยว่ากลิ่นลึกกลิ่นเหม็นเน่าลึกๆคือมีการขุดคุ้ยขยะขึ้นมาปรับพื้นที่แต่ขยะใหม่ที่มาขยะกำจัดไม่ทันเนี่ยคือจะเหม็นออกเปรี้ยวๆคือเหม็นเนี่ยถ้าเกิดทิศทางลมไปเนี่ยเราจะสื่อสารกันตลอดเลยอย่างหมู่บ้านใบพันธุ์เราจะดูว่าทิศทางลมไปทางหมู่บ้านใบพันธุ์ก็เตรียมละเดี๋ยวจะทางเฟซทางอะไรจะโทรบอกเป็นไงบอกโหอยู่กันไม่ได้เสื้อผ้าต่างทียังตักข้างนอกไม่ได้ครับ
1: คือเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะตื่นมาก็เจอกลิ่นก่อนนอนก็เจอกลิ่นจนกระทั่งมีคนที่ปวดหัวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วกำนันบอกว่าตอนแรกเลยนะขอระบายนิดไม่นิดแล้วเนาะอัดอั้นใช่ไหม
0: มันเรื่องจริงๆเราไม่อยากมาทะเลาะกับใครเลยแล้วก็อย่าเอาเราไปรวมว่าเนี่ยอบต.ทุก66ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมาโกรธเรานะมาทิ้งเลยค่ะเพราะว่าจังหวัดเขาให้มาทิ้งที่นี่คุณมีหน้าที่มาทิ้ง
1: งั้นเอาแบบนี้ได้ระบายและบางส่วนปัญหาดูเหมือนยังแก้ไขไม่ได้ท่านกมท.ดิฉันจำได้ว่าเวทีที่แล้วก็เชิญท่านมาท่านบอกเดี๋ยวท่านจะแก้ให้ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
4: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เราได้รับเรื่องมาเมื่อประมาณช่วงต้นปี68นะครับแล้วเราก็เอาเรื่องเข้าสู่การประชุมของกรรมธิการไปหนึ่งรอบแล้วก็เชิญทางหน่วยงานราชการและก็ทางชาวบ้านและก็ทางบริษัทเข้ามาร่วมประชุมเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งตอนนั้นในที่ประชุมของคณะกรรมการในรัฐสภาทางบริษัทและทางจังหวัดก็มีความเห็นพร้อมต้องกันว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มองกันว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ดูแล้วมันเป็นบวกนะฮะในที่ประชุมดังนั้นเราก็เลยมีมติในที่ประชุมว่าจะให้ดำเนินการเรียกว่าทำข้อตกลงร่วมกันหลังจากนั้นวันที่10ตุลา68นะครับทางคณะกรรมการเราก็ลงพื้นที่แล้วก็มีการเรียกว่าประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีการทำ MOU ร่วมกันซึ่งอย่างที่ทางท่านกำนันบอกเมื่อสักครู่นะครับมี19ข้อที่เราเข้าใจและมั่นใจว่าทั้ง19ข้อเนี่ยมันจะเป็นทางออกสำหรับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาคือหนึ่งเนี่ยให้ทางภาคประชาชนและทางบริษัทได้มีโอกาสพูดคุย

0: นะฮะแล้วก็ได้เอาประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ให้ทางบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขซึ่งในวันนั้นทุกอย่างดูสวยหรูหมด19ข้อมีการเซ็นรับทราบตั้งแต่นายอำเภอไล่จนมาถึงผู้บริหารท้องถิ่นทางบริษัทก็เซ็นรับทราบทางกรรมาธิการก็เซ็นรับทราบยืนยันเพื่อที่จะเป็นพยานในเหตุการณ์นั้นด้วย
1: คือมันจบแค่ในกระดาษแต่สุดท้ายการปฏิบัติไม่ทำเลย
2: ใช่
0: ใช่ครับใช่ครับพอหลังจากนั้นเราก็ได้รับแจ้งจากทางท่านอดีตสสชรินทร์วงพันเที่ยงนะครับซึ่งเป็นสสอยุธยาในพื้นที่ท่านก็แจ้งมาว่าจากที่ทำ MOU ไว้น่ะปัจจุบันตอนนี้ไม่มีกระบวนการขยับในเงื่อนไข19ข้อใน MOU เลยนั่นก็เลยกลายเป็นที่ว่าเราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจัดประชุมในวันที่12พฤษภา
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นเราก็เห็นสภาพแล้วว่าทางผู้ประกอบกิจการน่าจะไม่มีศักยภาพในการที่จะแก้ไขปัญหา
1: แล้วไม่มีกฎหมายบังคับเขาได้หรอคะ
0: มีครับซึ่งวันนั้นเราก็คุยกันเลยบอกว่ากรณีเนี่ยหน้าที่ของทางท้องถิ่นในฐานะที่เป็นคนที่ควบคุมกำกับนะครับเขาควรที่จะต้องสั่งการแล้วนะฮะซึ่งในการสั่งการเนี่ยในที่ประชุมวันนั้นทางท่านนายกอบต.นะครับท่านก็ยืนยันว่าเดี๋ยวท่านจะรีบดำเนินการเพราะถ้าท่านไม่ทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องมาจากว่าการที่จะประกอบกิจการในส่วนของการคัดแยกในส่วนของการจัดการกับพวกขยะพวกนี้ครับเขาก็ต้องมาขออนุญาตก่อน
2: ครับ
0: ทางท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นคนให้อนุญาตและถ้าเขาไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานตามระเบียบวิธีการ
3: ออกใบอนุญาตไม่ได
0: ้ใบอนุญาตนั้นน่ะก็ควรจะต้องถูกถอน
2: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีกระบวนการในการดำเนินการทำให้ทางกรรมาธิการเรานะครับครั้งที่แล้วลงประชุมก็เลยแจ้งกับทางนายกบอกว่าท่านต้องเร่งดำเนินการออกหนังสือนะครับซึ่งตอนนั้นกำหนดไว้ว่า20วัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: แล้วเดี๋ยวต่อไปคือว่าท่านรองภูศักดิ์จะทำไงฮะในเมื่อคือณตอนนี้เนี่ยทราบข้อมูลว่ามีการต่อใบอนุญาตใช่ไหมฮะ
3: ต่อแล้วค่ะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
3: ใช่ต่อใบอนุญาตแล้วค่ะ
2: ต่อได้ยังไงแล้วทำยังไงต่อไปดีฮะ
3: ใช
0: ่ครับคือผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าข้อมูลออกมาชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการซึ่งเราอ่ะคุยกันว่าไม่ควรจะต่ออายุใบอนุญาตนะฮะแล้วก็ควรจะต้องมีทำการตรวจสอบอย่างเช่นน้ำชักขยะที่มีการปล่อยออกสู่ข้างนอกมีเรื่องของกลิ่นซึ่งพวกนี้มันสามารถที่จะทำการตรวจวัดจริงๆเราสามารถที่จะดูเรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นได้ในเมื่อศักยภาพของโรงงานไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเขาก็ควรจะต้องถูกสั่งปิดซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่าท้องถิ่นนะครับโดยทางจังหวัดเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่จริงจังหวัดนี้มีเรื่องเคสกับทางกรรมธิการเราค่อนข้างเยอะมากนะครับและยังไม่ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ผู้ว่า 2-3 ท่านที่ผ่านมาแล้วจนถึงท่านปัจจุบันนี้นะครับท่านจะต้องเร่งดำเนินการนะครับสั่งการให้โรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับดำเนินการหยุดการประกอบกิจการ
1: คือท่านกมธ.กำลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาท้องถิ่นแล้วนะนี่คือปัญหาระดับจังหวัดที่ควรที่จะลงมาแก้ไขแบบจริงจัง
0: ใช่ครับจริงๆปัญหาขยะเนี่ยมันคือระดับชาตินะครับที่นี่เป็นหนึ่งใน 2,000 แห่งที่มีนะครับประเทศไทยเรามีอยู่ 2,000 แห่งลักษณะอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: นะฮะแล้วล้วนเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันอย่าง
2: น
0: ี้
2: อันนี้ใหญ่ที่สุดเลยไหมที่บอกเป็นแสนตันหรือมีมากกว่าน
0: ี้ไม่ครับ
3: มีอย่างนี้
2: มีมาก
0: กว่านี้ครับ
2: มีใหญ่กว่านี
0: ้ที่แพร่กระสาใหม่นะครับไอ้นั่นผมว่าน่าจะหลายล้านตัน
2: ครับ
0: หลายล้านมากกว่านี้นี่ประมาณ 3-4 เท่าครับเป็นภูเขากองมาถึงมาซึ่งนั่นก็มีปัญหาเรื่องของการไปทับกับลำรางสาธารณะมีการปล่อยน้ำชักขยะซึ่งอันนี้ผมว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศมีลักษณะเดียวกันหมดครับ
2: นี่คือปัญหาแต่ว่าวันที่12ที่บอกว่าไปประชุมกันล่าสุดใช่ไหมท่านนะ12พฤษภาคมณเวลานั้นเนี่ยคือว่ายังไม่มีการต่อใบอนุญาตใช่ไหมฮะ
3: ต่อไปแล้วค่ะ
2: ต่อไปแล้วณตอนนั้นด้วย
3: ต่อไปตั้งแต่ปี69พี่ฉลอง
4: มกราม
3: กรา
4: จากที่ประชุมเมื่อวันที
0: ่12
4: เขาแจ้งว่าเขาต่อใบอนุญาตไปแล้วแต่ผมอ่านจากรายงานผลตรวจของอนามัย4ใบอนุญาตจะหมดวันที่31มกธันวาปี68ผมก็เกิดข้อสงสัยกันว่าการต่อใบอนุญาตเนี่ยการประกอบกิจการตามภาวะสุขแล้วก็ต้องมีบทบัญญัติของเทศบาลต่างๆมาบังคับใช้ต่างๆเงื่อนไขต่างๆมันไม่น่าจะผ่านในการต่อ
3: ได้
4: ยกตัวอย่างง่ายๆคือไฟไหม้ตั้งแต่21เมษายน68หลังคาเนี่ยโรงงานเขาบอกว่าเป็นระบบปิด 100% นะ

0: ต่ไฟไหม้ไปครึ่งส่วนของโรงงานเนี่ยยังทะลุราคาไม่มีปกปิดคลุมอะไรต่างฝนตกทีน้ำชะลงมาเนี่ยมันจะซึมไปไหนครับมันก็ออกข้างโรงงานแล้วซึ่งอยู่ข้างคลองก่อนเริ่มประมาณ13เมตรห่างเนี่ยแล้วน้ำชะขยะเนี่ยมันก็ต้องมีการไหลปนเปื้อนลงไปผมก็เกิดข้อสงสัยว่าแล้วต่อไปญาติกันได้ยังไง
1: ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ต่างพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนี่แหละ
0: เหมือนกันครับ
1: ทั้งนั้นที่ปัญหามันเกิดขึ้นมา20ปีพี่เดียวนำเสนอออกอากาศไปหลายครั้งนะไม่ได้มานั่งตรงนี้ก็เคยออกอากาศไปด้วยแต่ท้องถิ่นไม่แน่ใจว่าเห็นปัญหานี้หรือไม่แต่ก็ยังมีการต่อใบอนุญาตในทุกปีเพราะนี่คือใบประกอบกิจการที่ต้องต่อปีต่อป
0: ี
1: จำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยถามทางท้องถิ่นถ้าหากไม่แน่ใจก็คือท่านบอกว่าท่านมีอำนาจถ้าหากเขาเอาเอกสารมาให้ดูเอกสารแล้วก็ต้องให้อนุญาตไปถูกต้องไหมคะท่านกำนันเหมือนเคยมีการชี้แจงลักษณะประมาณนี้แต่ชาวบ้านก็มองว่าแต่ก่อนจะจรดปากกาเซ็นทำไมไม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนใช่
2: เห็นเอกสารไหมฮะ
0: ม
2: ัน
0: จะเข้าเงื่อนไขที่เราจะให้เขาไปต่อได้ไหม
2: ครับอันนี้คือเราฟังคำบอกเล่ามาแล้วเราเห็นเป็นเอกสารหรือใบอนุญาตตรงนี้เพราะว่าคุณชาญนนท์ขุมทรัพย์พยายามติดต่อไปแต่ว่าเขาไม่ยอมคุยด้วยนะเราอยากให้ถ้าว่าท่านดูอยู่เนี่ยคือว่าติดต่อกลับมาหน่อย027902111เลยถามต่อว่าเราเห็นเอกสารไหมหรือว่าเราฟังปากคำคนอื่นมา
3: เราไม่ได้เห็นเอกสารนะคะเราไม่ได้เห็นเอกสารแต่เรารู้ไว้ว่าเขาต่อใบอนุญาตแล้วเรารู้ได้ว่า
0: เขารายงานที่ประชุมแล้วว่าที่สารกลางจังหวัดเขาก็รับว่าเขาต่อใบอนุญาตไปแล้วผมก็สอบถามว่ากรณีต่อเนี่ยใช้เงื่อนไขในการต่อให้เขาบ้างเขาบอกว่าย
3: ื่
0: นเอกสารมาครบ
3: เอกสารครบถ้วน
1: เอางี้คือว่ากันด้วยเรื่องของระบบราชการขออนุญาตเรียนถามทางกมธ.ก่อนในฐานะของอบต.แม่ลาก่อนถือว่าอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเปล่าหากไม่ต่อให้เดี๋ยวก็จะโดนละเว้นหากจะต่อให้เดี๋ยวก็จะโดนละเว้นอีกยังไงดีคะกมธ.
4: ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมมองว่าทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับทางอบต.เนี่ยมีอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้วว่าจะต่ออายุให้หรือไม
1: ่
4: การที่ไม่ต่อคุณก็ต้องมีเหตุผลนะครับอย่างเช่นคุณไม่มีศักยภาพในการที่จะรับขยะอันนี้ผมว่ามันคำนวณได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับcapacity ขีดความสามารถของเครื่องจักรเนี่ยสมมติว่ามีแค่ประมาณ200แต่ตอนนี้คุณรับอยู่500 400จะไปที่ไหนนะครับนั่นก็คือศักยภาพของโรงงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับบริหารจัดการขยะตรงนี้ได้แล้วนะฮะดังนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะต่อให้หรือถ้าคุณจะต่อให้คุณก็ต่อให้แค่100ตามขีดความสามารถของเขาเอง
2: ครับ
4: นะฮะดังนั้นผมมองว่ากรณีนี้ทางอบต.มีอำนาจทุกอย่างแต่จากที่ประชุมเนี่ยทางอบต.ก็มีการอ้างเรื่องเกี่ยวกับคลัสเตอร์เหมือนกับที่ทางท่านกำนันพูดเมื่อสักครู่ซึ่งไอ้คำว่าคลัสเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นยันตัวหนึ่งที่คิดว่ามันจะกันผีได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะพูดแค่ว่าอ้าวคลัสเตอร์จังหวัดมอบหมายให้ก็ต้องเต็มกลืนที่จะรับมันแต่เราควรจะต้องมามองด้วยว่าขีดความสามารถของคลัสเตอร์ที่วางไว้ตัวเนี้ยมันทำได้หรือไม่ได
1: ้
4: ถ้าทำไม่ได้สุดท้ายผลกระทบตกไปสู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในรอบเน
2: ี่
4: ยผมคิดว่ามันไม่ถูกแล้วนะครับคลัสเตอร์เนี่ยมันควรต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งกุลมูลฝอยของจังหวัดเนี่ยควรจะต้องเข้ามาดูแก้ปัญหานะครับแต่ต้องมีอีกหนึ่งแต่ว่าปล่อยให้เกิดปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร30ปีใช่ไหมครับอีก20ปีละที่เจอปัญหานี้มาคลัสเตอร์เนี่ยก็มีปัญหามาโดยตลอดในขณะที่คุณจะบอกว่าเราต้องรับคลัสเตอร์นี้เพราะมีอีกหลาย10องค์กรความสนถิ่นต้องมาทิ้งที่นี่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขามองอีกแบบนึงนะครับเราสามารถที่จะขนส่งขยะตรงนี้นะฮะคือสามารถรวมเป็นสถานีขนถ่ายได้ทำเป็นคลัสเตอร์ได้เหมือนกันเพียงแต่คุณส่งไปกำจัดที่อื่นอย่างเช่นที่ของอบจ.ที่มีขีดความสามารถในการรับจัดการได
3: ้
4: อันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีการนำประเด็นนี้เข้ามาคำนึงหรือว่าแก้ไขเลย
2: จริงๆแล้วมันมีทางออกอยู่แล้ว
4: มีทางออกครับ
2: แต่ทำไมโรงงานถึงไม่เอาทางออกตรงนั้นเอาไปใช้
4: มันต้องมีอะไรสักอย่างนึง
2: มันต้องมีอะไรสักอย่างนึง
4: ใช่ครับ
2: พอบอกได้ไหมครับ
4: คือผมคิดว่าในเชิงธุรกิจอะไรกันนะครับทุกคนเขาก็อยากมีความคิดว่าหวงเพราะเราคิดว่าไอ้ตัวขยะที่ตรงเนี้ยอนาคต
1: อ
4: าจต่อยอดทำโรงไฟฟ้าอะไรก็ได
2: ้
4: แล้วก็เลยอยากจะกองสะสมไว้ให้มากที่สุดก็มี
1: หวงขยะแต่มันไปกระทบต่อชุมชนและกระทบต่อชาวบ้านนะ
4: ใช่ครับ
1: เอาล่ะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดคุยกันหลักฐานที่แน่ๆชาวบ้านยืนยันว่าต่อใบอนุญาตไปแล้วและต่อได้อย่างไรปปช.เขาเอาจริงนะคะลงพื้นที่ไปแล้วได้ข่าวว่า

0: ขีดเส้นตาย30วันไม่แก้โดนแน่ๆเลยล่ะคะจะโดนอะไรคะท่านคะหากแก้ไม่จบสักทีค่ะ
1: ก็เราก็มีระเบียบกฎหมายของทางปปช.นะคะว่าถ้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายตามที่ท่านมีอำนาจหน้าที่ซึ่งท่านมีอำนาจในการที่จะสั่งระงับยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตได้แล้วก็ท่านมีการให้ใบต่อใบอนุญาตต่อทั้งที่ท่านไม่ได้มีการตรวจสอบใดๆนะคะเพื่อแล้วก็ต่ออนุญาตโดยที่ยังมีส่งกลิ่นนะคะน้ำยังเน่าอยู่ขยะยังปลิวอยู่ยังเป็นระบบเปิดอยู่นะคะโรงงานแล้วก็ถึงแม้จนกระทั่งถึงไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยต้องมีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานเลยซึ่งไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยนะแล้วก็แผนจากที่ประชุมไปเมื่อวันที่26พฤษภาค่ะทางสตง.ก็ได้พูดว่าได้นำเรียนในที่ประชุมว่าแผน5ปีของเขาเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปได้แค่ 12% กว่าทั้งที่กองขยะเก่าอ่ะที่เป็นแสนตันนะคะจะต้องแบ่งเป็น5ก้อนด้วยกันก็คือตอนนี้ก้อนที่1อ่ะเขาดำเนินการไปได้แค่ 12% ทั้งที่ใน5ก้อนนี้จะต้องทำไปถึง 20% แล้วเพราะมัน5ปีละ 20% ก็ 100% พอดีตอนนี้ก็อยู่คือล่าช้ากว่ากำหนดนะฮะ
0: มากๆค่ะ
1: ล่าช้ากว่ากำหนดมากนะฮะแล้วก็มีการฝ่าฝืนข้อบังคับข้อตกลงที่เคยมีด้วยกันนะฮะที่เคยทำข้อตกลงด้วยกันหลายๆอย่างที่บริษัทฝ่าฝืนแล้วก็ให้ข้อสัญญาสัจจะกับทางชาวบ้านนะคะกับชุมชนว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำเน่านะคะเรื่องน้ำไหลลงสู
0: ่แม่น้ำ
1: ลำคลองสาธารณะนะคะรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เรานะคะในเบื้องต้นเราก็จะเป็นดำเนินการตามนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ของท่านสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะที่ท่านได้กำชับมานะคะให้ปปช.ทั้งประเทศนะคะดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นการของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนนะคะเนื่องจากว่าต้องหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานนะคะเพราะถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจะมีช่องว่างเพื่อให้มีการเรียกรับต่างๆได้ใบอนุญาตต่างๆนะคะจะเป็นช่องว่างอย่างมากท่านก็เลยเน้นประเด็นนี้เป็นหลักด้วยนะคะ
0: ท่านคะที่ฉันสงสัยเวลาที่ท่านลงพื้นที่ไปเวลาที่จะจัดการกับปัญหานี้ท่านต้องแยกเป็น2ส่วนไหมคะส่วนแรกคือหน่วยงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบริษัทเอกชนดำเนินการควบคู่อย่างไรคะและเข้มข้นต่างกันไหมคะ
1: เราก็ต้องทางปปช.มีอำนาจผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ต้องไปกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบต.แม่ลาหรือทางเทศบาลตำบลนครหลวงนะคะเราก็จะต้องไปติดตามว่าเขาบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่หรือเปล่าอย่างเช่นอบต.แม่ลามีการต่อใบอนุญาตทั้งที่ท่านต้องมีการตรวจสอบแต่ท่านไม่ดำเนินการตรวจสอบแล้วท่านมีการต่อใบอนุญาตซึ่งเขาก็ได้ให้เอกสารหลักฐานมากับทางปปช.แล้วนะคะว่ามีการต่อใบอนุญาตเมื่อมกราคม69ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
0: เขาได้ตรวจไหมคะ
1: อันนี้ต้องไปดูหลักฐานอีกเขาให้แค่ใบอนุญาตมานะคะต้องไปตรวจสอบต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางอบต.แม่ลาว่าเขาได้มีการตรวจสอบหรือไม่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งอบต.แม่ลาและก็ประชาชนด้วยนะคะคือทุกฝ่ายเราจะพร้อมรับฟังเอกสารหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายค่ะแต่ตอนนี้เราในงานป้องกันนะคะเราอยากจะให้ทางบริษัทนะคะดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกับชาวบ้านนะคะก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในเรื่องของการคลุมผ้าใบนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้รวมถึงการสร้างคันดินนะคะหรือว่าป้องกันขยะปลิวพวกนี้ค่ะเราต้องการให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนภายใน30วันนี้ก่อน
0: ถ้าไม่ทำนะคะท่าน
1: ถ้าไม่ทำก็ต้องถือว่าอบต.แม่ลาเนี่ยอาจจะนะคะอาจจะหรือสอว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ต้องไปดูเพราะว่าถ้ามีการเอื้อประโยชน์หรือมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือโดยมิชอบเนี่ยมันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่จะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นได้ต่อไปค่ะ
2: พูดถึงการตรวจสอบเชิงลึกฮะก็ต้องให้ทาง DSI ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับอันนี้คือมีนักสืบมือดีเนี่ยถือว่ามานั่งอยู่เดียวเขาไม่ยอมออกตัวเนี่ยถือว่าทราบมาว่ารู้แบบทะลุโป่งเลยฮะท่านบอกฮะจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่ท่านกำนันบอกหรือเปล่าเป็นไปตามที่ตัวแทนของชาวบ้านบอกหรือเปล่าขัด MOU จริงไหมหลักฐานต่างๆที่ว่ามีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาไม่ทำตามเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
3: ครับ

0: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางศูนย์ปฏิบัติการคลิปเศษเขตพื้นที่1นะครับได้รับข้อมูลเบาะแสนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันนะครับทางเราก็ได้ลงไปพบพูดคุยกับผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับก็ทราบว่าข้อมูลก็เป็นไปตามนั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูแล้วลงไปดูในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่านะครับเรื่องบ่อขยะเนี่ยเป็นขยะครัวเรือนนะครับไม่ใช่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่สารพิษนะครับจึงไม่ใช่เรื่องวัตถุอันตรายนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของทางดีเอสไอที่จะรับดำเนินการเป็นคดีพิเศษนะครับก็คือไม่เป็นไปตามประกาศกกพ.ฉบับที่10พ.ศ.2569นะครับเรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำผิดที่เป็นคดีพิเศษนะครับทั้งกฎหมายที่เป็นความผิดทั้ง34ฉบับเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะหาข้อมูลที่จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะขออนุมัติสืบสวนนะครับเพื่อที่จะประมวลเรื่องให้อธิบดีอนุมัติให้ทำการสืบสวนเพื่อที่เราจะได้มีอำนาจลงไปดำเนินการให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเป็นขยะครัวเรือนนะครับเราจึงใช้กลไกนะครับเกี่ยวกับการมีพันธกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ MOU นะครับคือบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะมีปปช.นะครับปปท.นะครับสตง.สำนักนายกนะครับและ DSI ที่จะร่วมกันดำเนินการนะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกๆนะครับและท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มอบหมายทางศูนย์ประการคดีพิเศษเขตพื้นที่1เนี่ยลงไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็ให้ข้อคิดในการทำงานว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าเปรียบเสมือนเป็นความไม่ยุติธรรมนะครับดังนั้นเราจึงใช้กลไกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้นะครับให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของตัวเองในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครหลวงนะครับอบต.แม่ลานะครับอบต.บางปะหันนะครับ
1: ใช้
0: เทศบาลบางปะหันนะครับใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับในส่วนนี้นะครับถึงแม้ว่านะครับเซกชันแรกเนี่ยทางดีเอสไอลงไปดูแล้วเนี่ยความผิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เป็นไปตามกลไกต่างๆที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะไม่อยู่ในอำนาจที่ของดีเอสไอนะครับแต่เราจะให้โอกาสของผู้ประกอบการก่อนให้แก้ไขปัญหาตามมาตรการที่กำหนดในการประชุมมาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับให้โอกาสหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะครับให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน
1: ะ
0: ครับหากว่ารอบนี้ไม่ดำเนินการนะครับหรือว่าดำเนินการแล้วไม่เป็นผลนะครับเราได้รับความเดือดร้อนมาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวเราให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหากว่านะครับอาการป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาแล้วไม่หายนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ยาแรงขึ้นนะครับเราอาจจะต้องย้อนอันนี้เป็นข้อสังเกตของเราร่วมกันกับปปช.อยู่แล้วนะครับเรามีข้อสังเกตว่านะครับกลไกที่จะเอาบริษัทที่ไม่มีศักยภาพที่ไม่มีขีดความสามารถในการทำงานเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยงานสัมปทานกับภาครัฐเนี่ยนะครับเข้ามาได้ยังไงเข้ามาถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ตรงนี้นะครับจะเข้าสู่อำนาจของ DSI นะ
1: ครับ
0: จะเป็นไปตามประกาศกกพ.ฉบับที่10พ.ศ.2569นะครับเรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรค1วงเล็บ1แห่งพระบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547ข้อ3นะครับคือคดีความผิดเกี่ยวกับกฎคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีการเข้าทำสัญญาสัมปทานหรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะครับที่มีวงเงินมากกว่า30ล้านขึ้นไปนะครับเรื่องนี้นะครับทางศูนย์บริการเกษตรเขตพื้นที่1จะทำการขออนุมัติสืบสวนเพื่อให้อธิบดีอนุมัติให้ทำการสืบสวนเมื่ออธิบดีอนุมัติให้ทำการสืบสวนแล้วเนี่ยนอกจากความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะขยายผลนะครับดำเนินการกับความผิดฐานอื่นนะครับทั้งเอกชนทั้งภาครัฐนะครับก็ฝากไปยังผู้ประกอบการนะครับบริษัทพานุวาจำกัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่กำกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการนะครับให้ครบถ้วน

0: ให้ประชาชนได้รับการเยียวยานะครับหากว่าการดำเนินการไม่เป็นผลนะครับทางดีเอสไอก็อาจจะต้องเข้าไปรับหน้าที่ในการดำเนินการมาตรการในการตรวจสอบที่มาของบริษัทเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าจะเป็นประตูให้ดีเอสไอเข้าไปมีอำนาจอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับคราวนี้ก็ทางบริษัทนะครับอ้างว่าจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้วนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่อำเภอบางปะหันนะครับทางบริษัทก็พยายามชี้แจงในเรื่องต่างๆว่าที่มาของบริษัทเนี่ยมาโดยภาพใหญ่ของประเทศอะไรเงี้ยนะแต่ไม่พูดถึงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับดูโรงคัดแยกขยะนะครับก็เห็นว่าพนักงานเนี่ยมีกำลังน้อยเครื่องจักรขาดความพร้อมนะครับก็อาจจะเป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงที่เราปรึกษาหารือกันหลังจากวันนั้นนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีศักยภาพมีขีดความสามารถที่จะเข้ามารับสัมปทานหรือไม
2: ่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าไม่ทำตาม MOU เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: ทั้ง19ข้อ
0: ก็เป็นไปตามที่ท่าน
1: กำน
0: ันท่านกำนันได้นำเรียน
2: ท่านผอ.บอกว่าให้โอกาสนี่ให้เวลานานแค่ไหนนะ
0: ก็ตามที่ท่านปปช.เนี่ยนะครับได้กำหนดระยะเวลาไว้
2: คือยึดตามปปช.เลย
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมทำตามที่คลายปัญหาตรงนี้เพราะงั้นก็แล้วแต่เนี่ยคือว่าเจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือมีข้อมูลเป็นตั้งๆอยู่แล้วแล้วก่อติดแบบว่าอย่างต่อเนื่อง
0: ค
2: ือพร้อมเสมอ
0: ใช่ครับ
2: เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาตรงนี
0: ้
2: ตรวจสอบทุจริตได้ไหมฮะ
0: เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางศูนย์บริการเกษตรเขตพื้นที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากที่มีกรมสอบสวนเกษตรให้มอนิเตอร์นะครับให้เฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเรามีข้อมูลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลไกการดำเนินคดีกับเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ในชั้นนี้นะครับเป็นอำนาจที่ของปปช.แต่ว่าทางดีเอสไอเนี่ยจะสมุดข้อมูล
1: ครับ
0: เป็นมาตามMOU ที่มีร่วมกัน
2: ครับถึงว่าผมเห็นคือเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยท่านหนึ่งคือเคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเจอกันมา10กว่าปีแล้วแบกเป้มาเอกสารนี้เป็นตั้ง
0: ใช่ครับ
2: เพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกทางผู้ประกอบการนะว่าคือดีเอสไอเนี่ยก่อติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องถามอะไรคือรู้หมดเลย
0: ครับ
2: มีเอกสารมีการตรวจสอบอะไรชัดเจนมาก
0: ครับ
2: ณตอนนี้คือว่ารอเส้นตายจากปปช.อยู
0: ่ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นไม่ทำตามรอหลุย
0: ครับ
1: เส้นตายที่ว่าคุณผู้ชมคะหลายคนเริ่มสงสัยมีปัญหามา20ปีเส้นตายครั้งสุดท้ายที่ให้โอกาสเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่23มิถุนายนนี้2569ถูกต้องนะคะปปช.คุณผู้ชมถ้าหากย้อนกลับไปดูภาพขยะอีกครั้งนึงมีคำถามเข้ามามากมายในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าขยะมันกองมหึมามหาศาลแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อไหนขนาดไหนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศคือที่เห็นเนี่ยไม่มีพลาสติกรองก้นหลุมใช่หรือไม่กมธ.ช่วยตอบได้ปปช.ช่วยตอบได้นะคะไม่มีพลาสติกกลุ่มรองก้นหลุมไม่มีแน่นอนไม่มีการฝังกลบปลากุ้งหอยปูปลาต้นไม้หรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องนำน้ำที่มันชะล้างขยะเมื่อเวลาฝนตกเนี่ยเอาไปใช้คำถามคือถ้าหากเวลานี้ชาวบ้านป่วยและสืบทราบได้ว่าได้รับผลกระทบจากกองขยะนี้ใครต้องออกค่ารักษาพยาบาลให้กมธ.ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะ
3: ครับผมคิดว่าณตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทด้วยอย่างนึงว่ากองขยะเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาก่อนที่เขาจะเข้ามา
1: ค่ะ
3: มันเป็นกองขยะเก่าพอพูดถึงกองขยะเก่าเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถึงว่าแล้วเราปล่อยให้กองขยะเหล่านี้มันเกิดขึ้นข้างสวนข้างๆนาของเราได้อย่างไรนะครับมันก็เป็นปัญหานโยบายในการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยเนี่ยเป็นผมว่า30ปีแล้วที่เราละเลยปัญหานี้ทำให้เกิดผลกระทบมาถึงพวกเราซึ่งเป็นคนในรุ่นปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าส่วนของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเราคงประเมินกันและรู้แล้วนะครับว่าศักยภาพของบริษัทมันเขามีขนาดไหนเขาไม่สามารถจะดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้สิ่งที่เราควรจะต้องมาคุยกันในลำดับถัดไปคือผมคิดว่าคงต้องเตรียมเลยครับ23มิถุนายนนี้อาจจะช้าเกินไปละนะฮะเรามานั่งคุยกันเลยว่าถ้าบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้จะทำอย่างไรต่อกับหนึ่งคือกองขยะนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อตัดปัญหาว่าน้ำชะขยะที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนเนี่ยมันไหลซึมลงไปสู่น้ำใต้ดินลงไหลซึมน้ำผิวดินสุดท้ายลงไปสู่นาข้าวประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

0: ันนี้มันก็ต้องไล่ปัญหากันออกมาจนสุดท้ายเนี่ยมันก็คงสรุปได้นะครับว่าเราคงจะต้องเร่งดำเนินการปิดคลุมหยุดการใช้งานพื้นที่นี้โดยทันที
1: แต่เวลานี้มันมีคนได้รับผลกระทบและชาวบ้านก็ยืนยันว่าระบบลมหายใจสภาพอากาศและมลพิษทำให้พวกเขาป่วยมีคนเสียหายแล้วค่ะเรียกร้องได้อย่างไรคะค่าชดเชยณเวลานี้ก่อนจะถึงเดดไลน์มิถุนายน
0: 23มิถุนายนใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ทางภาคประชาชนนะครับสามารถที่จะทำเรื่องหนึ่งก็คือร้องเรียนเข้ามาได้นะครับทางกรรมธิการเราก็ยินดีที่จะรับเรื่องในนี้เข้าไปดำเนินการต่อเพราะว่าเรามองกันว่าสิ่งที่ประชาชนนะครับได้รับเขาไม่ใช่เป็นผู้ก่อมลพิษนะครับผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษนั่นแหละเขาควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมครับตามหลักการ PPP ของเราเมื่อคุณไม่สามารถที่จะควบคุมการบริหารจัดการของคุณได้และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบดังนั้นนะฮะภาครัฐเราเนี่ยคงจะต้องเป็นคนดำเนินการเนี่ยแทนพี่น้องประชาชนไม่ใช่พี่น้องประชาชนต้องมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยเองภาครัฐเราต้องขยับเข้ามาแล้วซึ่งอันนี้ผมมองไปที่จังหวัดเลยนะครับเพราะว่าผมว่ามันเกินศักยภาพของทางท้องถิ่นแล้วจังหวัดควรต้องออกมาแล้วก็มารับเรื่องนี้ครับเข้าเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนที่จังหวัดจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นขยะชุดใหม่ที่เข้ามาคุณจะทำอย่างไรคุณจะขนย้ายไปอย่างไร
1: ตอนนี้หยุดรับยังคะ
0: ตอนนี้ผมว่ายังฮะ
1: โอ้
0: ขยะเก่าที่กองอยู่ตรงนี้จะทำอย่างไรอันนี้ต้องคิดนะครับเพราะว่างบประมาณที่จะต้องเอามาทำการเรียกได้ว่าฟื้นฟูพื้นที่หยุดมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องมีเงินผมว่าอีกประมาณ 5-60 ล้านเป็นอย่างน้อยในการที่จะเอาพลาสติกมาปิดคลุมแล้วก็เพื่อลดการแพร่กระจายของมลพิษที่ออกในพื้นที
2: ่ครับแต่ว่าขยะนี่คือว่าเขาห่วงจริงๆก็คือมันมีทางออกที่สามารถเอาไปขนถ่ายอะไรไปทำเปลี่ยนแปลงอะไรในจุดอื่นได้ไหม
0: นี่แหละฮะอันนี้ที่ผมอยากจะพูดว่าณตอนนี้ครับเราพยายามที่จะมองกันว่าเราต้องเอาไปล่อนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเราเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงจากขยะที่เรียกว่า RDF ซึ่งหลายพื้นที่ทั่วประเทศทำลักษณะอย่างเดียวกันแต่นี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับว่าการทำ RDF เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายถ้าเรารวมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไปในต้นทุนแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการทำ RDF เลยเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่รับขยะเชื้อเพลิง RDF เนี่ยครับมันต้องขนส่งใช่ไหมครับ อย่างเช่นที่อยุธยาเนี่ยลองคิดดูสิครับรอบเนี่ยมีโรงที่จะรับซื้อ RDF อยู่ที่ไหนก็ต้องใกล้สุดก็ต้องไปนู่นสระบุ
1: ร
0: ีนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยระยะทางก็ผมว่า100กิโลเงี้ยนะครับ100กิโลค่าใช้จ่ายในการขนส่งตันนึง 3-400 บาทในขณะที่พอคุณวิ่งไปส่งถึงที่ปลายทางที่รับซื้อเขารับซื้อสูงสุดอยู่ที่800นะครับแล้วก็จะหักความชื้นหักค่าความร้อนหักนู่นหักนี่จนสุดท้ายอาจจะเหลือแค่600ค่าขนส่งปาไป300ละหายไปครึ่งนึงละแล้วที่เหลือนี่คือค่าดำเนินการนะครับแล้วไอการทำ RDF เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเป็นกากอยู่ 50% ที่มันไม่สามารถจะเอาไปขายได้ไอ 50% เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปทำอะไรมั้ยฮะเอาไปแอบทิ้งตามสวนตามนาต่างๆนี่คือเท่ากับว่าเขาผลักภาระในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนให้กับพวกเราให้กับสังคมนะครับเพราะถ้าเราเอาไอ้ตัว 50% เนี่ยมาคิดต่อตันนึงต้องมี 5-600 แล้วเห็นไหมครับเรารวมกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันพันกว่าแล้วนะครับ
2: ครับ
0: เต็มที่คุณได้600-700มันขาดทุนครับโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ควรจะเกิด
2: โอ้แล้วฟังมาถึงตรงนี้ฮะพอรู้เรื่องราวข้อที่จริงที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเช่นเรื่องของใบอนุญาตฮะหากว่าเอาไวๆเนี่ยคือว่าท่านผู้ศักดิ์สามารถเชิญคนออกใบอนุญาตมาชี้แจงได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าเราเชิญมาแล้วนะครับในการประชุมครั้งที่แล้วเชิญมาแล้วแล้วก็คุยกันเรื่องใบอนุญาตเรื่องอะไรพวกนี้มาผมว่ามัน
2: แต่เขาไม่บอกตรงนี้ฮะ
0: เขาก็ยังต่ออยู่ให้อยู
1: ่
0: นะครับทีนี้อำนาจอยู่ที่มือเขานะครับผมเนี่ยเป็นอำนาจทางฝั่งนิติบัญญัติที่จะตรวจสอบเราก็ชี้ประเด็นให้ครับถัดจากนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีท่านต้องตื่นรู้แล้วว่านโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องอย่างเงี้ย 2,000 กว่าบ่อเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยท่านจะเอายังไงนะครับสองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ต้องมาคิดแล้วว่าขอบเขตในการบริหารจัดการขยะของท่านเนี่ยท่านจะทำหน้าที่แค่ขนส่งอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ในส่วนของการอนุญาตต่างๆเพราะตอนนี้มันเหมือนกับอัดยายซื้อขนมยายครับเลกูเลเตอร์กับ

เตอร์มันคนเดียวกันน่ะเทศบาลอบต.ต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เดียวกันมันควรต้องรื้อได้แล้วและที่3สุดท้ายก็คือจังหวัดอยุธยาท่านจะ

0: มีบทบัญญัติเฉพาะการเนี่ยข้อ27อ่ะการดำเนินการก่อนที่ไม่ถูกต้องตามก่อนสูตรเนี่ยก็ให้ฝังกบมันก็ขัดเขาไม่ได้ดำเนินการถามว่าผมแยกไปสองส่วนขยะเก่าเนี่ยจะดำเนินการยังไงและขยะใหม่ขยะใหม่มันก็ต้องประกอบตามประวัติศาสตร์ซึ่งคุณขออนุญาตไม่ถูกต้องตามแล้วไม่ไปดำเนินการตามกิจการที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะผิดตั้งแต่แรกไหมผมก็บอกมันน่าจะปิดได้ตั้งแต่แรกไหมเพราะดำเนินการมันก็ไม่ถูกต้องมาแต่แล้วก็ยังปล่อยต่อกันไปอีกเนี้ยกฎกระทรวงบทบัญญัติของเทศบาลเนี่ยเขาก็มีเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยมันก็สามารถเจ้าหน้าที่รับมาปิดได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยผมร้องไปแล้วแม้กระทั่งการออกคำสั่งต่างๆเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยสั่งแบบกว้างๆควบคุมจนทุกวันเนี่ยไม่สามารถบังคับตามคำสั่งได้ก็มีปัญหาประชาชนก็ได้รับผลกระทบมาตลอดเลย
1: เท่ากับว่าปัญหาที่ว่ามาทุกคนมาในวันนี้ได้ข้อสรุปตรงกันมันเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่มาตั้งแต่แรกหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ได้มีการกำกับแบบเข้มงวดจนกระทั่งณวันนี้จังหวัดเองก็ยังมีการเรียกร้องนะชาวบ้านยังเรียกร้องให้จังหวัดเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนี่ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในพื้นที่เดียวเท่านั้นแต่นี่คือปัญหาระดับประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไขเดี๋ยวเราต้องมาดูกันด้วยค่ะว่า23มิถุนายน2569เดดไลน์ที่ปปช.ให้ไว้หากไม่แก้จะโดนโทษหนักมากขนาดไหนวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
2: ขอบคุณมากนะครับอยู่ตามกันต่อนะครับขอบคุณครับ
1: ยังมีค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เราต้องติดตามกันต่อถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันเรายังคงติดตามเรื่องของเงินชาปนกิจสงเคราะห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขาพาชาวบ้านเดินทางมาจับจังหวัดอุดรธานีไปเรียกร้องค่ะที่ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้เงียบเพราะมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทค่ะเดินทางกันมาไกลเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ามีครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่ได้เงินชาปนกิจสงเคราะห์หลายคนนำเอกสารหลักฐานที่รวบรวมจากสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งจังหวัดอุดรธานีถูกใช้เป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีการทุจริตเงินของสมาชิกหรือไม่และขอให้ตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแลหรือว่าเทศบาลนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนท้องถิ่นว่าบกพร่องหรือว่าละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่หลังสมาคมชาปนกิจอุดรแสงรุ่งค่ะประสบปัญหาค้างจ่ายเงินแก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตมากเกือบ300คนเป็นเงินมูลค่าประมาณ15ล้านบาทค่ะ
3: สมาคมแห่งนี้เนี่ยเปิดดำเนินการโดยมีการแบ่งเป็นหมวดกอหมวดขอหมวดพิเศษซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ตรงเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติที่ต้องเป็นการแบ่งหมวดอันที่สองคือกรณีเสียชีวิตมีการกำหนดเลทเงินที่จะได้แบบฟิกตายตัวไม่ได้ผันผวนหรือไม่ได้ขึ้นลงตามจำนวนสมาชิกแท้จริงเช่นล่าสุดที่ดูข้อมูลมาเนี่ยหมวดกเนี่ยกรณีเสียชีวิตแล้วตามใบประกาศนะฮะจากการเชิญชวนนะครับจะได้ประมาณ 140,000 กว่าบาทหมวดขอเนี่ยจะได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งหมวดกหมวดขอหมวดพิเศษจะมีการกำหนดช่วงอายุ 20-60 ปี 20-65 ปีอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นแบบเนี้ยมันคือเป็นการทำไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
4: เราจะให้ตาสีตาสาเนี่ยเอานายกอบต.นายกเทศบาลติดคุกให้ได้ถ้าไม่ยอมหาเงินมาคืนพวกเราเฉพาะที่อุดรธานีเสียหายจริงๆเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านและวันเนี้ยที่มาเนี่ยผมฝากคำถามไปถึงผู้ว่าอุดรคำเดียวเลยวงเนี้ยถูกกฎหมายด้วยใช้จ่ายเงินเนี่ยมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ตรวจสอบเส้นเงินให้พวกผมด้วยเงินต้องเป็นพันๆล้านค้างจ่ายพันศพได้ยังไง
5: คือก่อนหน้านี้นะครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับเพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหานี้เนื่องจากว่าไปพบข้อพิรุธในการบริหารงานของคณะกรรมการแล้วก็มีการลาออกเกือบยกชุดเลยครับจนเทศบาลนครอุดรธานีครับต้องมีคำสั่งให้สมาคมชาปนกิจหยุดเก็บเงินจากสมาชิกเป็นการชั่วคราวโดยที่ทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งอุดรธานีเนี่ยมีสมาชิกมากถึง 21,000 คนครับซึ่งหากว่าเกิดปัญหาจนต้องเลิกสมาคมเนี่ยก็อาจจะต้องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งการยื่นเรื่องในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการยื่นเรื่องเพิ่มเติมจากที่ประธานรณรงค์นะครับได้ประสานงานพาชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาสมาคมชาปนกิจใน9จังหวัดไปยื่นเรื่องกับตำรวจสอบสวนกลางก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับ มีเรื่องนะฮะอยากจะบอกชมหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเรายังคงเดินหน้าครับในการที่จะเตือนภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะฮะถือว่าเป็นการ

0: ยกระดับครับและในวันพรุ่งนี้ครับเชิญชวนกันหน่อยนะเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปร่วมกันเป็นโครงการยกระดับเตือนภัยออนไลน์สร้างเครือข่ายรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ถือว่าก้าวเข้าปีที่3แล้วนะครับโดยที่รายการสถานีประชาชนร่วมมือกับทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CEB นะฮะลงพื้นที่เชิงรุกฮะไปเสริมกรอบป้องกันนะครับที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีวันศุกร์ที่29ครับตั้งแต่ตอน 9:00 นถึงเที่ยงนั่นเองนะครับวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนครับและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะหลังเดินทางไปสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้สมัครหลายคนก็เริ่มลงพื้นที่ลุยหาเสียงทันทีค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมหมายเลข9พร้อมทีมงานลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีอโศกเพื่อหาเสียงที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะคะโดยมีการพูดคุยกับประชาชนและสอบถามความเห็นการทำงานของตนเองสมัยเป็นผู้ว่ากทมจากนั้นเดินสำรวจโครงการต่างๆที่ยังสร้างไม่เสร็จที่จุดเชื่อมต่อสกายวอล์ครอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่จะเตรียมตัวแถลงนโยบายในช่วงเย็นวันนี้ด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมหมายเลข10นำทีมผู้สมัครสกพรรคประชาชนทั้ง50คนเคลื่อนขบวนรถแห่หาเสียงรอบศาลาว่าการกทมเสาชิงช้านะคะชูนโยบายเร่งด่วนค่ะเช่นปัญหาขยะการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันผ่านระบบกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมพรรคประชาธิปัตย์ถือฤกษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองหวังให้การหาเสียงตลอด1เดือนหลังจากนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยจะเน้นการลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาทั้ง50เขตเพื่อ นำมาสานต่อเป็นนโยบายพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะข้อมูลตอนนี้พบว่ายังคงเหลืออีกประมาณ 4.4 ล้านสิทธิ์ค่ะประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ก่อนเวลา 22 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ประชาชนและร้านค้ายังคงให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ต่อเนื่องนะคะทำให้มีตัวเลขการลงทะเบียนรับสิทธิ์ถึงวันที่27พฤษภาคมอยู่ที่25ล้านคนพบว่ามีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 4.6 แสนคนและรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3.4 แสนคนส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้านรายค่ะลงทะเบียนสำเร็จกว่า 600,000 รายโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนร้านค้าเก่าต้องกดยอมรับเงื่อนไขโครงการบนแอปพลิเคชันถุงเงินถึงวันที่30กันยายนสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะก่อนเวลา22นาฬิกาโดยสิทธิ์คงเหลือณเวลา13นาฬิกาของวันนี้พบว่าอยู่ที่ 4.4 ล้านสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงและตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะพบแรงงานชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมาย41คนพร้อมกับคนนำพาอีก1คนค่ะ
1: เจ้าของมันอยู่ป่ะ
0: จุดที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นเป็นบ้านหลังหนึ่งในตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีพบดัดแปลงให้มีห้องพักที่นอนและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะภายในมีแรงงานชาวเมียนมากำลังพักผ่อนรวม41คนเป็นชาย34คนและหญิง7คนและยังพบผู้นำพาอีก1คนเป็นชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากแพรกมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาซุกซ่อนพักระหว่างการเดินทางเพื่อเตรียมนำส่งไปยังพื้นที่ต่างๆโดยจะหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเบื้องต้นแจ้งข้อหาคนนำพาช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายส่วนแรงงานชาวเมียนมาถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปค่ะ

ศูนย์คนหายไทยพิเวธรับแจ้งนายสกิดมือชัยภูมิอายุ79ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหูตึงต้องสื่อสารเสียงดังหายจากหมู่ที่4ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่17เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมินะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะพบกันเวลาดีๆแบบนี้นะคะ15:05 นเราจะสุขภาพดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไปด้วยกันก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวคราวนะคะกับการไลฟ์สดคลิปเฉาค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ขณะที่กรมควบคุมโรคเองยังต้องไปคอมเมนต์เลยนะคะหาวิธีแนวทางที่จะสื่อสารว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างไรให้ปลอดภัยด้วยเรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าโรคจากเพศสัมพันธ์นั้นมีเยอะมากหลายโรคเลยทีเดียวบางโรคใช้เวลาไม่นานรักษาหายได้แต่บางโรคนะคะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และไม่ใช่การติดต่อแค่เฉพาะคู่นอนเท่านั้นบางโรคติดต่อจากมารดาสู่ลูกในครรภ์ในท้องได้อีกด้วยค่ะงานนี้เราเลยจะต้องมาหาความรู้กันเพื่อกันเอาไว้ก่อนแก้นะคะอยู่ข้างๆพินตรงนี้นะคะแพทย์หญิงสุพิชชาองค์กิติกุลอายุรแพทย์โรคติดเชื้อหัวหน้าศูนย์อายุรกรรมสวัสดีค่ะคุณหมออ้อมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงโรคจากเพศสัมพันธ์ที่พบเจอตรวจเจอได้บ่อยมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยเราเจอหลายโรคเลยนะคะแต่ว่าที่เจอเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซิฟิลิสนะคะหรือว่ากามาโรคนะคะหนองในแท้หนองในเทียมนะคะแล้วก็จะเป็น HPV หรือหูดหงอนไก่ค่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกกลุ่มไวรัสตับอักเสบนะคะจริงๆสามารถติดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B C แล้วก็ A เลย
0: ค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาถามความรู้คุณหมอเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วเราจะป้องกันยังไงรวมไปถึงกระบวนการรักษาด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมส่งกันมาได้เลยผ่านออนไลน์ทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะอีกสักครู่เดี๋ยวให้คุณหมอมาแจงรายละเอียดทุกคำถามของคุณผู้ชมได้คำตอบอย่างแน่นอนค่ะแต่เรามาเช็คข้อมูลที่ถูกต้องกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้สมุนไพรไทยต้องบอกว่ากินให้ถูกกินให้ดีเอ้ามีประโยชน์แต่งานนี้ค่ะที่เขามีคำเตือนออกมานะคะว่าห้ามผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดค่ะบอกอย่างนี้ว่ามีความเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดอาการนะคะเลือดออกในช่องท้องได้แล้วก็ยากต่อการรักษาด้วยเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

ที่กินยาสมุนไพรขมิ้นชันร่วมกับยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะคือยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดนะคะก็ตามชื่อเลยก็คือว่ายาเนี่ยจะไปทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะผ่านกลไกต่างๆของร่างกายป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยาที่ออกฤทธิ์เหมือนกันเนี่ยนะคะเมื่อใช้คู่กันก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์กันได้ที่โดยปกติค่ะขมิ้นชันเองเนี่ยค่ะจะออกฤทธิ์นะคะเหมือนกับคล้ายๆกับแอสไพรินนะคะก็คือไปยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดค่ะ

0: พราะฉะนั้นเมื่อเกล็ดเลือดซึ่งมีหน้าที่ทําให้เลือดหยุดไหลเนี่ยไม่รวมตัวกันค่ะก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อเกิดแผลถลอกขึ้นนะคะไม่เฉพาะแค่ในกระเพาะอาหารเท่านั้นนะคะแต่แผลภายนอกเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้เลือดเนี่ยออกมาแล้วก็หยุดได้ยากขึ้นค่ะการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเนี่ยเราอาจจะสังเกตได้นะคะเช่นมีการถ่ายดำนะคะหรือว่านะคะในผู้ป่วยบางกลุ่มเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของมีจ้ำเลือดอะไรพวกนี้หรือฟกช้ำอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหยุดยาค่ะแล้วก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะกับกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าหากเรารับประทานร่วมกันต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ต้องไปรับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กนะคะผ่าฟันคุดหรือว่าผ่าตัดใหญ่เนี่ยเราก็จะแนะนำให้หยุดนะคะตัวสมุนไพรนะคะหรือในผู้ป่วยบางรายก็จะแนะนำให้หยุดยาพวกที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดก่อนไปผ่าตัดด้วยนะคะอย่างน้อย 5-7 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัดค่ะซึ่งสมุนไพรที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเนี่ยไม่ได้มีขมิ้นชันอย่างเดียวนะคะสมุนไพรอื่นๆเช่นกระเทียมนะคะหรือขิงพวกนี้ค่ะก็จะมีผลนะคะที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นก็ควรจะต้องหยุดก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดด้วยค่ะผู้ป่วยจำนวนมากค่ะที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมักจะได้รับยาที่เรียกว่ายาแอสไพรินนะคะแอสไพรินเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือออกฤทธิ์คล้ายกับขมิ้นชันแล้วตัวแอสไพรินเองเนี่ยก็ค่อนข้างระคายเคืองกระเพาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรับประทานหลังอาหารทันทีก็จะลดเรื่องของผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้ค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยจะได้รับยาที่ชื่อว่าวาร์ฟารินนะคะวาร์ฟารินเองเนี่ยเป็นยาที่มีช่วงการรักษาแคบค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้ยาอื่นเข้าไปร่วมเนี่ยค่ะอาจจะไปรบกวนระดับของยาในเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาวาร์ฟารินค่ะจะใช้ยาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาเภสัชกรก่อนที่จะใช้ค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะการบริโภคอาหารนะคะแล้วผสมสมุนไพรลงไปนะคะแล้วให้เกิดความหลากหลายอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดค่ะแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้บริโภคนะคะอยากจะรับประทานสมุนไพรเสริมเข้าไปค่ะอย่างแรกเลยนะคะควรจะระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาบางประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นที่พูดไปแล้วก็คือยาวาฟารินค่ะส่วนยาอื่นๆนั้นนะคะก็อาจจะต้องติดตามเฝ้าระวังนะคะทั้งเรื่องของการทำงานของตับของไตนะคะแล้วก็เลือกสมุนไพรที่มีมาตรฐานนะคะได้รับการผลิตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะทำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมที่เช็คมาแล้วนะคะคุณหมอเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างที่อธิบายไปนะคะว่าขมิ้นชันที่สกัดเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดค่ะดังนั้นใครที่เป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคเลือดอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือว่าออกในสมองได้เลยค่ะดังนั้นนะคะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าโรคอะไรก็ตามจะรับประทานอะไรต้องระมัดระวังให้ดีตรวจสอบหรือว่าสอบถามแพทย์ประจำตัวด้วยนะคะถ้ากลับมาค่ะเรื่องของโรคที่ติดต่อผ่านเพศสัมพันธ์ที่เราได้เกริ่นเอาไว้ช่วงต้นรายการนะคะคุณหมอออมค่ะที่คุณหมอเกริ่นไปก็มีหลายโรคเลยหลายชื่อก็เป็นที่รู้จักกันทีเนี้ยถ้าจะถามถึงลักษณะของอาการนะคะเราเริ่มจากซิฟิลิสก่อนก็ได้
2: ค่ะซิฟิลิสเนี่ยก็เป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะชื่อภาษาไทยอ่ะคือกามาโรคนะเวลาติดเนี่ยมันจะมีได้กันหลายระยะ
1: ค่ะ
2: จริงๆถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ามี3ระยะอย่างเช่นระยะแรกหลังจากเราติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะเกิดแผล
1: ค
2: ่ะก็จะเป็นตามตำแหน่งที่เรารับมาเช่นถ้าเป็นเรื่องของการสอดใส่ก็อาจจะมีตรงอวัยวะเพศค่ะถ้าเป็นออรัลเซ็กอาจจะเป็นในปาก ใช่ค่ะตัวแผลเนี่ยลักษณะคือมันไม่เจ็บเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เฟสแรกเนี่ยคนไข้จะผ่านมันไปเนื่องจากพอมันไม่เจ็บเขาจะไม่ได้ไปสังเกต
1: ไม่ได้รู้สึกว่าฉันร่างกายผิดปกติอยู่นะ
2: ใช่ก็จะผ่านไปค่ะก็จะเข้าระยะที่สองระยะที่สองเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะมาเพราะว่ามันจะเป็นผื่นทั้งตัวเลยค่ะผื่นทั้งตัวฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นหมดค่ะคนไข้จะมาระยะนี้เยอะ
1: เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: แน่ๆแต่บางคนเนี่ยผิวเข้มก็อาจจะไม่ได้สังเกตก็จะผ่านไปอีก
1: ซึ่งก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ
2: ใช่มันจะเป็นผื่นค่ะส่วนใหญ่คือเป็นลักษณะผื่นถ้าผิวขาวเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วเพราะว่ามันชัดมันออกไปข้างนอกใครๆก็ทักอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้อันตรายไหมคะ
2: ก็สามารถแพร่เชื้อได
1: ้ผ่านการมีเพศสัมพันธ
2: ์ใช่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครไปแพร่เชื้อแล้วแหละตอนเป็นผื่นก็คงไม่มีแล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนนี้พอถ้าไม่ได้รับการรักษาค่ะก็จะเข้าสู่ระยะเขาเรียกว่าเป็นระยะแฝง
1: ค่ะ
2: ซึ่งระยะนี้อยู่ได้เป็น10ปีเลยระยะนี้คือระยะที่สามารถแพร่เชื้อได้แม้ไม่มีอาการ
1: ค่ะระยะแฝงแปลว่าอะไรคะคุณหมอหมายถึงว่าพออยู่ในจุดที่ผื่นทั้งตัวอยู่ดีๆก็ผื่นจะหาย
2: ผื่นหายไปเองเลย
1: ผื่นหายไปเองแต่ตัวของโรคไม่หาย
2: ใช่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าตรวจเลือดแล้วมันโพซิทีฟ
1: อะไรอย่างนี้มันจะอันตรายอย่างไรอะคะคุณหมออ
2: ันตรายคือถ้าสำหรับคนที่ติดเชื้อก็จะเข้าระยะที่3คราวนี้ระยะที่3เนี่ยคือเป็นเยอะแล้วเพราะว่าจะไปที่หัวใจไปที่หัว
1: มีผลทำให้อ
2: าจจะไปหัวใจผิดปกติไปที่หัวอาจจะเป็นสโตรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ระยะเนี้ยก็จะเป็นระยะที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคนไข้สามารถที่จะมาคัดกรองโรคมาตรวจโรคก่อนค่ะสามารถที่จะเข้าสู่การรักษาได้ก่อนที่จะไประยะที่3ก็จะรักษาง่ายกว่าอาการก็จะเป็นน้อยกว่าค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีจำหรือเป็นแผลนี่จะเป็นลักษณะไหนคะคุณหมอเป็นสะเก็ดไหมเลือดออกหรือเปล่าคะ
2: เป็นแผลที่ไม่เจ็บค่ะ
1: แผลที่ไม่เจ็บ
2: เขาเรียกเป็นแผลที่ไม่เจ็บแต่ว่าส่วนใหญ่ระยะแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาค่ะ
1: ซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยไหมคะ
2: ไม่ค่อยเสียชีวิตเนื่องจากปัจจุบันน่ะยาเราค่อนข้างดีแต่ถ้ามันไปจนถึงระยะที่3คือแบบจนเป็นสโตรกแล้วมีระบบสมองที่ผิดปกติระบบหัวใจที่ผิดปกติแล้วเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนความพิการเอาไว้ประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะก็รุนแรงอยู่เนาะส่งต่อจากมารดาสู่ทารกได้มั้ยคะ
2: ได้ค่ะเพราะปกติจะมีการคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์อยู่แล้วค่ะคุณหมอเขาจะคัดกรองช่วง2ครั้งคือครั้งแรกที่เราไปฝากครรภ์แล้วก็ช่วงใกล้ๆจะคลอด
1: ขยับมาหนองในมีทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมต่างกันยังไงมีที่มายังไงคะคุณหมอ
2: จริงๆมันต่างกันที่ชื่อเชื้อค่ะทั้ง2อันเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ว่ามันจะเป็นคนละชื่อกันถ้าให้รายชื่อเชื้อเดี๋ยวจะตกใจ
1: เอาเป็นชื่อภาษาไทยอย่างเดียว
2: เอาภาษาไทยดีกว่าค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ยาค่ะเพราะว่ายาหนองในแท้จะเป็นตัวนึงแล้วก็ยาหนองในเทียมก็จะเป็นอีกตัวนึง
1: อาการของโรค
2: ค่ะส่วนใหญ่หนองในแท้เนี่ยจะมาค่อนข้างชัดค่ะอย่างเช่นถ้าในผู้ชายมาก็จะเป็นเรื่องของปัสสาวะขัดเขาจะมาด้วยปัสสาวะขัดเลยใช่ปัสสาวะแล้วเจ็บขัดแสบเนี่ยค่ะ
1: มีหนองออกมาด้วยไหมคะ
2: บางคนมีหนองออกมาด้วยแต่นั่นก็คือเป็นเยอะแล้วส่วนหนองในเทียมเนี่ยสามารถมาคู่กับหนองในแท้ได้ค่ะแต่ว่าหนองในเทียมจะเป็นโรคที่บางคนจะไม่แสดงอาการค่ะคือบางคนไม่แสดงอาการแต่ว่าเราสามารถส่งต่อไปให้คู่นอนได้ค่ะ
1: ซึ่งผู้ชายก็ติดได้ผู้หญิง
2: ติดได้
1: เหมือนกันอาการของผู้หญิงจะเป็นยังไงคะ
2: ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยมีอาการในส่วนของหนองในเทียมค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาตรวจเจอเวลาเราตรวจภายในเราตรวจเจอมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าบางคนที่มีอาการเลยก็จะอาจจะมาในรูปของตกขาวผิดปกติ
1: ค
2: ่ะหรือว่าเป็นการอักเสบในอุ้งเชิงกรานอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีหนองออกมาไหมคะ
2: มันจะเป็นเรื่องตกขาว
1: มีสี
2: ตกขาวสีผิดปกติกลิ่นผิดปกติอันเนี้ยมากกว่าใช่ค่ะ
1: ค่ะการรักษายากไหมคะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้กลายเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวยังไง
2: รักษาไม่ยากรักษาใช้ยาฆ่าเชื้อก็คืออาจจะมีเรื่องของยาฉีดแล้วก็ยากินร่วมกันค่ะแต่ถ้าไม่รักษาทิ้งเอาไว้ก็คือจะเป็นการแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนค่ะแล้วก็ในผู้หญิงบางคนถ้าติดเชื้อทิ้งเอาไว้เนี่ยก็จะนำไปสู่อุ้งเชิงกรานอักเสบซึ่งจะมีผลที่มีบุตรยากต่อในอนาคต
1: โอ้ไปถึงขั้นนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้ถ้าใครวางแผนมีบุตรเนี่ยอันนี้ก็อันตรายด้วยนะคะจากหนองในค่ะหูดงอนไก่คุณหมอคะ
2: อันนี้ก็ท็อปฮิตค่ะ
1: HPV ท็อปฮิตเลยเหรอ
2: ไม่เชิงพอดีมันมีวัคซีนคนก็จะแบบเข้ามาป้องกันคนก็จะเข้ามาถามเยอะค่ะตัวชื่อภาษาอังกฤษคือ HPV ค่ะชื่อภาษาไทยคือหูดหงอนไก
1: ่ค่ะ
2: คราวนี้ตัวโรคเนี่ยคือพอติดมาปุ๊บมันไม่จำเป็นว่าอุ๊ยต้องมีหูดยื่น คือมันไม่ต้องมีหูดยื่นก็ได้เราจะติดภาพว่าอ๋อต้องมีหูดยื่น
1: ตามชื่อ
2: แต่จริงๆอ่ะคือไม่มีก็ได้บางทีเราไปตรวจภายในอะค่ะคุณหมอเขาจะแนะนำว่าอ๋อเราตรวจ HPV แบบเซเมียไปคู่กันเพราะว่าเวลาเราติดเชื้อ HPV เนี่ยบางสายพันธุ์ของ HPV สามารถที่จะเปลี่ยนเซลล์ไทป์ของตรงนั้นนะคะให้กลายไปเป็นมะเร็งได
1: ้
2: ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองก่อนค่ะซึ่งถ้าเราเจอเซลล์ผิดปกติเนี่ยคุณหมอสูเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดชิ้นเนื้อป้องกันก่อนที่มันจะแพร่กระจายจนเป็นมะเร็งระยะท้ายๆได้ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไวรัสค่ะคุณหมอไวรัสตับอักเสบ B A B C เลย
2: A B C เลยคือจริงๆที่ติดทางเพศสัมพันธ์เยอะๆเลยอะค่ะก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะคะ C เนี่ยติดทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเจอร่วมกับคนที่ใช้เข็ม
1: ค่ะ
2: ค่ะอาจจะมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมด้วยใช่ค่ะอันนี้จะติด C เยอะค่ะส่วนตับอักเสบ A เนี่ยจะเป็นกลุ่มจำเพาะค่ะเนื่องจากเป็นรูทการติดเขาเรียกว่าเป็นฟีคอลออรัลรูทก็คืออาจจะเป็นทางชายค่ะจะมีเรื่องของการติดตับอักเสบ A ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ตัวโรคอ่ะเวลาเราติดเชื้อค่ะก็จะเป็นเรื่องของไข้แล้วก็ตามด้วยตัวตาเหลือง
1: ตาเหลืองเป็นไข้อย่างไวรัสตับอักเสบ B อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอติดผ่านน้ำลายหรือเปล่าคะ
2: ถ้า B เนี่ยจะติดได้หลายรูทคือติดผ่านสารคัดหลั่งได้เลยค่ะน้ำลายเลือดสารคัดหลั่งต่างๆค่ะติดได้แต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเรามีวัคซีนค่ะก็จะพบเรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ลดลงค่ะ
1: เราฉีดวัคซีนได้เกือบทุกโรคเลยไหมคะคุณหมอมีวัคซีนป้องกันได้หมดเลยไหมคะ
2: มีวัคซีนแค่ HPV
1: ค่ะ
2: แล้วก็วัคซีนตับอักเสบ A แล้วก็ B ค่ะ
1: อ
2: ย่างพวกหนองในยังไม่มี
1: แล้วเราจะป้องกันโรคเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะ
2: เซฟค่ะ
1: เซฟ
2: ค่ะก็คือเช่นเรามีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยใส่คอนดอมค่ะ
1: มีคู่นอนคน
2: เด
1: ีย
2: วใช่มีคู่นอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หล่อคุณหมอเท่านี้เองเหรอคะที่เขาถุงยางอนามัยป้องกันได้ 100% เลยหรือเปล่าคะคุณหมออ
2: ๋ออันนี้ไม่จริงมันก็จะต้องมีคือเวลาใส่คอนดอมใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยต้องใส่ให้ถูกด้วยใส่ถูกแล้วก็จะมีส่วนของผิวหนังอะไรที่มันเลยถุงยางอนามัยออกมาค่ะตำแหน่งนี้จริงสามารถที่จะติดเชื้อบางอย่างได้เช่นเชื้อเลิม HPV พวกเนี้ยค่ะสามารถติดได้เพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ 100% แต่ดีกว่าไม่ใส่ค่ะ
1: อาจจะต้องตรวจสอบด้วยไหมคะคุณหมอว่าครอบคลุมไหมตอนที่ใส่แล้ว
2: ก็คือใส่ให้ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจริงๆอ่ะในขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์เราไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยตลอดหรอกที่เวลาเจอเคสนะคะ
1: ซึ่งก็จะเสี่ยง
2: มันจะมีช่วงที่เราไม่ได้ใส่อยู่เช่นช่วงแรกกอดจุ๊บรูปครับอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราเซ็กอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ใส่หมดค่ะก็จะติดช่วงนั้นมาค่ะ
1: เอาแล้วงี้ถ้าออรัลเซ็กนี่ป้องกันยังไงคะคุณหมอไม่ต้องมีกิจกรรมส่วนนี้ดีกว่า
2: จริงๆก็มีเขาก็แนะนำให้ใส่คอนดอมไปด้วยเลยหรือว่าใส่พวกเดนทัลแดมคือที่มันพวกกันค่ะกันได
1: ้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามอย่างเช่นว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่อได้ยังไงบ้างแม้ไม่ได้สอดใส่ค่ะ
2: คือไม่สอดใส่ก็คือยังมีเรื่องของการจูบใช่ไหมคะออร่าเซ็ก
1: ย
2: ัง
1: ต้องติดได้อีก
2: ใช่ติดได้หรือว่าการใช้เซ็กทอยร่วมกันพวกนี้ค่ะคือติดได้เพราะมันมีเรื่องของการติดทางการสัมผัสด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ติดทางสารคัดหลั่งถึงแม้ไม่ได้สอดใส่คือมีสารคัดหลั่งอื่นค่ะมันก็จะติดเชื้อได้อยู
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ค่ะอันไหนที่เป็นสัญญาณเตือนบ้างว่าควรที่จะไปคัดกรองแล้วในโรคต่างๆเหล่านี
2: ้ควรไปตรวจนะ
1: ค่ะ
2: ไปถึงมีอาการอะไรนะ
1: หรือไม่ต้องมีอาการก็ต้องไปตรวจหรือยังไง
2: อ๋อถ้ามีอาการเนี่ยก็จะเป็นพวกมีผื่นเนา
1: ะ
2: มีผื่นอย่างเช่นพวกผื่นซิฟิลิสมีแผลมีหูดยื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัสสาวะขับหรือว่ามีเพศสัมพันธ์มาดๆที่ไม่ป้องกันแล้วเกิดมีเจ็บคอมีหนองในคอต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ค่ะคือเราแนะนำให้ไปตรวจ
1: คือแม้แต่ทางเดินอาหารเองก็ตาม
2: ทางเดินหายใจ
1: ทางเดินหายใจเองก็ตาม
2: ใช่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันที่มันเป็นความเสี่ยงค่ะหลังจากนั้นอ่ะเราเกิดมีเจ็บคอมีหนองในคอต่อมน้ำเหลืองโตอะไรเงี้ยค่ะแนะนำให้มาตรวจด้วยใช่ค่ะสามารถที่จะเจอได้เช่นแบบพวกโรคหนองในค่ะหรือว่าโรคHIVระยะต้นค่ะก็จะเจอได้ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่าง HPV ที่คุณหมอว่าเป็นภาษาไทยคือหุดหนังไก่ค่ะอันนี้คือนำไปสู่โรคมะเร็งต่างๆด้วยไหมคะ
2: ใช่จริงๆก็ ที่เรารู้กันเยอะๆเลยก็คือมะเร็งปากช่องคลอดเนาะอันนี้ที่เราต้องไปแป๊บเสมียการอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะยังมีมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นในผู้ชายเงี้ยค่ะก็จะมีพวกมะเร็งทางทวารหนักค่ะหรือว่ามะเร็งในช่องปากช่องคอขึ้นกับรูทที่เรารับค่ะก็ทำให้เกิดได้ค่ะ
1: ซึ่งการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันได้ต้องฉีดที่ใครคะผู้ชายหรือผู้หญิง
2: จริงๆปัจจุบันเราแนะนำฉีดหมด
1: ฉีดทุกคน
2: ฉีดทุกคนใช่ค่ะฉีดหมดปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำให้ฉีดตั้งแต่เด็กเช่น9ขวบเริ่มแล้วเด็กผู้หญิง9ขวบฉีดแล้วใช่ค่ะใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัคซีนเป็น9สายพันธุ์ด้วยค่ะ
1: ซึ่งฉีดได้9สายพันธุ์ตั้งแต่เด็ก
2: ใช่
1: เลยนะคะ
2: ฉีดตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
1: ป้องกันได้เยอะไหมคุณหมอกี่เปอร์เซ็นต์
2: มันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าไม่ฉีด
1: เน
2: า
1: ะ
2: คือจริงๆสายพันธุ์มันมีมากกว่า9แต่วัคซีนมันได้9ค่ะ
1: แล้วมีด้านอื่นๆนะคะที่เราอยากจะรู้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามนะคะว่าอย่างเช่นถ้ามีคู่นอนคนเดียวยังเสี่ยงไหมยังจำเป็นต้องไปตรวจหรือเปล่าเหมือนคุณหมอบอกในตอนต้นว่ามีคู่นอนคนเดียวปลอดภัยกว่า
2: จริงๆก็ไปตรวจได้มันก็เหมือนไปตรวจสุขภาพนั่นแหละเช่นอาจจะตรวจก่อนมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรกตรวจทั้งคู่เลยสบายใจตรวจก่อนแต่งงานตรวจก่อนมีบุตรใช่มันจะแบบมีเหมือนเป็นการตรวจอยู่แล้วเช่นก่อนแต่งงานก่อนมีบุตรเราตรวจอยู่แล้วตรวจได้ค่ะ
1: อย่างก่อนแต่งงานอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกไหมคุณหมอว่าแบบเราไม่ไว้ใจหรือเปล่าหรือยังไงเรื่องนี้เราเปิดอกคุยกันได้เลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จริงๆเพราะถ้าจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะเวลาจะชวนคุยอะก็คุยแบบ positive ค่ะคุยแบบว่าเอ้ยอันนี้มันเรื่องธรรมดานะเรามันก็ไปตรวจมันไปตรวจเลือดธรรมดานั่นแหละ positive จะได้สบายใจถ้ามีอะไรเราก็รักษาไปก่อนที่โรคมันจะแบบเป็นรุนแรงคุยแบบ positive ค่ะไม่ได้คุยแบบเบลมกัน
1: ไม่ได้เบลมกันอะไรอย่างนี้นะต้องมีวิธีคุยด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแม้จะมีคู่นอนคนเดียวก็ควรที่จะไปตรวจมันมีกรณีไหมคุณหมอที่ว่าตรวจแล้วเจอแล้วยังไงต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าตรวจเจอเรารักษาได้ใช่ไหมบางโรคเรารักษาได้เช่นอาจจะเป็นซิฟิลิสระยะแฝงเราไม่รู้นี่เราก็รักษาหายก่อนที่จะตั้งครรภ
1: ์
2: ก็น่าจะดีกว่าค่ะใช่ไหมคะหรือบางคนเจอหนองในเทียมก็รักษาก่อนที่มันจะไปเกิดอีลุงตุงนางตอนแต่งงานแล้ว
1: ถ้าสมมุติมีบุตรกำลังท้องอยู่อย่างนี้เขาตรวจได้ไหมคะ
2: ตรวจปกติจะเป็นเหมือนคุณหมอสู่เขาจะตรวจเป็นโปรโตคอลของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะเขาจะเหมือนกับมีต้องตรวจHIV ซิฟิลิสพวกนี้คือเขาตรวจเป็นเบสิกอยู่แล้วไวรัสตับอักเสบ
1: ค่ะ
2: พวกนี้เขาจะมีการตรวจในหญิงตั้งครรภ์ทุกคน
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: แล้วถ้าตั้งครรภ์อยู่ด้วยรักษาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะมันมีเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางโรคที่เราไม่รักษามันจะส่งผลไปสู่ลูกเราเช่นแบบลูกอาจจะพิการหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางโรคอ่ะจะต้องตรวจแล้วก็ถ้ามีโรคเราก็จะต้องให้ยารักษาค
1: ่
2: ะ
1: ด้วยสถานการณ์แบบนี้คุณหมอคิดว่าอะไรน่าเป็นห่วงมากที่สุดคะมีไลฟ์สดมีอะไรกันเยอะเลยช่วงนี
2: ้สถานการณ์โรคหรอ
1: สถานการณ์ที่คนเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะเสรีมากขึ้นอะค่ะมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติม
2: จริงๆคือการคือมีได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการป้องกันการป้องกันการเซฟเซฟที่ถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะ
1: แล้วเวลาที่เขามาปรึกษาค่ะคุณหมอค่ะมีคำถามอะไรที่มักจะถามกับคุณหมอบ่อยๆเลยบ้าง
2: อ๋อส่วนใหญ่
1: สิ่งที่คนมักสงสัย
2: คนมักจะกลัว HIV
1: HIV
2: ใช่คนจะกลัว HIV
1: ค่ะ
2: HIV HPV มาได้จริงๆแล้วก็ซิฟิลิสหนองในเนี่ยจะไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยกลัวเหมือนกันเขาคงรู้มั้งว่าเฮ้ยยามันรักษาหายแต่จริงๆหายรอบนี้ไม่ได้หายขาดนะ
1: เอ้าหรออ
2: ้าวหายเสร็จไปรับเชื้อใหม่เพราะฉะนั้นจริงหลักการของการรักษาค่
1: ะ
2: รักษาตัวเองเราต้องรักษาพาร์ทเนอร์ทุกคนต้องรักษาพาร์ทเนอร์ทุกๆคนของเราเพื่อไม่ให้เขาอะแพร่เชื้อต
1: ่อ
2: บางทีเราก็กับพาร์ทเนอร์คนเดิมแต่บางทีพาร์ทเนอร์เราไปกับคนใหม
1: ่
2: มันก็ไม่จบค่ะมันก็ไปต่อใช่ค่ะ
1: ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะแม้บางโรคอาจจะใช้เวลาในการรักษาแต่เข้าสู่กระบวนการรักษาเถอะจะได้มีวิธีที่จะดูแลให้อาการเบาลงนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงสุพิชาองค์กิติกุลแพทย์อายุรแพทย์โรคติดเชื้อหัวหน้าศูนย์อายุรกรรมที่ให้ความรู้วันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะและต้อง เล่าให้คุณผู้ชมนะคะฟังเป็นความรู้ค่ะว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะรับถุงยางอนามัยได้ฟรีเลยนะเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะคุณผู้ชมกดไปแล้วก็เลือกนะคะปุ่มที่เขียนว่าสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคนะคะสามารถที่จะรับถุงยางอนามัยได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะในกรุงเทพก็มีเยอะเลยนะคะหรือแม้แต่รพสตในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะหรือร้านยานะคะร้านสะดวกซื้อที่มีสัญลักษณ์ร้านยาของฉันได้รับความร่วมมือจากสปสช.ก็สามารถที่จะเข้าไปขอความอนุเคราะห์ในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณผู้ชมนะคะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะแล้วก็เรียกว่ามีความรักอย่างปลอดภัยด้วยเหมือนกันติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 15:05 น.ห่างไกลโรคสุขภาพดีกับคนสู้โรคเดลี่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับขอรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับ2หนุ่มสาวจังหวัดพิษณุโลกใช้เวลาว่างวันหยุดเปิดเตาขายพิซซ่านาโปลีตำรับอิตาเลียนแท้ราคาย่อมเยาในตลาดสร้างรายได้เสริมชาวสวนยะโสธรเปิดสวนเก็บง้อโรงเรียนลูกดกเต็มต้นราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ50บาทส่งขายสร้างรายได้จากผลผลิตสวนผสมผสานสุธามาศผูกโพตามชาวบ้านหนองแวงจังหวัดศรีสะเกษสัมผัสวิถีชีวิตสืบทอดการล้อมจับปลาเป็นพื้นที่สร้างความสามัคคีและส่งต่อรอยยิ้มในชุมชนมีที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรีมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเราเหมาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่เขารักสัตว์นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปครับจัดว่าเป็นสัตว์ประเภทเอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกนะครับกว่า300ชนิดให้เด็กๆได้ดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: คล้องทีเดียว2ตัวเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะคล้องนี้ออกมา
0: ลิงมาโมเซสที่เป็นลิงในกลุ่มลิงโลกใหม่มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็เป็นลิงขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับนี่เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับให้เด็กๆนักท่องเที่ยวมาตื่นตาตื่นใจกันแล้วมารู้จักกับสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีความน่ารักในแบบตัวเองนะครับอยู่ที่วนสุขใจฟาร์มตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีของคุณมะนาวบุญล้อมที่เป็นเจ้าของวนสุขใจฟาร์มนะครับบนพื้นที่กว่า3ไร่เศษที่นี่มีสัตว์เอกโซติกกว่า300ชีวิตนะครับที่นำเข้ามาแล้วก็ผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายครับอย่างจิ้งก่าคาเมเลียนคาปิบาร่าหมาจิ้งจอกเฟนิกซ์หรือว่าจิ้งจอกทะเลทรายวันบับบี้จิงโจ้แคระทานุกิกวางดาวอินเดียเมียแคทลิงมาโมเซสต่างสุขาตานกแก้วมาคอนกอีมูนกเขาอินทรียูเรเซียมีตัวมาร่าหรือว่าหนูยักษ์ปาตาโกเนียแล้วก็โอพอสซัมเวอร์จิเนียและสัตว์อีกมากมายครับซึ่งเมื่อ12ปีก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่โล่งแล้วก็เงียบสงบอยู่หลังชุมชนนะครับก็เลยคิดเปลี่ยนพื้นที่โล่งๆให้กลายเป็นป่ากลางเมืองนะครับเลี้ยงสัตว์นานาชนิดที่ตัวเองชอบแล้วก็หาชมได้ยากมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มควบคู่ไปกับการศึกษาด้านกฎหมายสัตว์ที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้เองครับโดยเน้นว่าให้มีพื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีบริการอาหารตามสั่งเครื่องดื่มด้วยครับ
2: หลังๆมามันเริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะเด็กในหมู่บ้านเนี่ยชอบมากที่จะขับปั่นจักรยานมาขอดูนะคะแล้วก็มีหลายครอบครัวที่พาลูกมากินข้าวตอนเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดไอเดียว่าถ้าเราแบ่งปันบ้านของเราอะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะสมัยนี้ค่ะเด็กๆติดโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีสมาธิที่ค่อนข้างสั้นนะคะการที่ได้มาเล่นกับสัตว์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดเนี่ยฝึกในเรื่องของความอ่อนโยนด้วยแล้วก็อบอ้อมอารีที่สำคัญคือทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องติดอยู่หน้าจอโทรศัพท์อย่างเดียว
3: ก็เกาะตาม
0: นายชาญจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีครับก็มาพร้อมกับทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ครับแนะนำมาให้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็เรียนรู้สัตว์กับธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะที่นี่ยังมีนกชนิดต่างๆที่เข้ามาอาศัยเกาะเองตามธรรมชาติเลยนะครับเราก็มีสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยอิสระด้วยอย่างตัวสกังกระต่ายเป็ดหงส์สามารถมาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเลยครับ
4: การที่ได้ไปเดินชมนะครับก็คิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเหมาะสำหรับที่จะกิจกรรมวันว่างหรือวันพักผ่อนของทั้งครอบครัวนะครับทั้งพ่อแม่ลูกพาเด็ก

0: มาชื่นชมกับสัตว์ซึ่งบางครั้งเราเห็นเฉพาะในการ์ตูนหรือในทีวีได้มาเห็นของจริงที่นี่ครับ
1: อยากให้ทุกครอบครัวได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรับเด็กๆได้มาสัมผัสกับสัตว์ตัวจริงๆจับต้องได้อย่างใกล้ชิดนะครับเด็กจะได้พักจากหน้าจอแล้วก็มาเปิดประสบการณ์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็สัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดนั้นก็ถือว่าหาชมได้ยากนะครับตอนนี้ที่นี่เปิดให้บริการนะครับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับเปิดตั้งแต่ตอนเช้านะครับสักประมาณ10โมงไปจนถึงพระอาทิตย์ตกตอนช่วงเย็นๆก็พาลูกหลานไปเที่ยวกันได้ครับที่เที่ยวอีกแห่งที่จังหวัดตรังนะครับนี่ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกันครับคือเป็นพื้นที่สวนปาล์มของเขาเองนะครับแล้วก็ทำเลดีเพราะว่ามีน้ำตกไหลผ่านก็เลยเปิดร้านส้มตำด้วยนะครับแล้วก็เอาโต๊ะที่นั่งต่างๆเนี่ยลงไปตั้งนะครับกลางลำน้ำที่ไหลผ่านเลยให้ลูกค้าได้แนบชิดกับธรรมชาติแต่ว่ามีกฎกติการ่วมกันในการช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยครับได้กินส้มตำแซ่บๆคู่ไปกับบรรยากาศเย็นๆจากสายน้ำนะครับเพราะว่าร้านที่นี่เขาตั้งโต๊ะอยู่ในลำคลองเล็กๆนะครับในพื้นที่สวนปาล์มของตัวเองเลยที่ร้านบ้านสวนตาคอนอยู่หมู่7บ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะครับต้องสั่งจองโต๊ะกันล่วงหน้านะครับเพราะว่าโต๊ะที่นั่งแช่เท้าในน้ำในคลองแบบนี้มีอยู่10โต๊ะเองครับยิ่งหน้าร้อนปีนี้ปรากฏว่าน้ำในคลองบ้านเขาหลักที่ไหลมาจากน้ำตกเขาหลักเนี่ยลดลงไปเยอะเลยครับจนมองเห็นพื้นทรายแล้วก็ตัวปลาได้แต่ก็ถือว่าเหมาะกับเด็กๆนะครับคุณผู้ชมตามภาพเลยเพราะว่าลงเล่นน้ำได้ไม่ต้องกลัวจมอะไรเพราะว่ามันเลยแค่20-60เซนติเมตรเองนะครับเจ้าของร้านบ้านสวนตะคอนก็คือนางสาวลลิตาสีหมอกนะครับบอกว่าได้ไอเดียนี้มาจากการที่เวลาตัวเองพาลูกๆไปเล่นน้ำในลำคลองหลายที่ครับเวลาหิวเนี่ยก็ไม่มีร้านอาหารให้ได้ซื้อของกินกันเลยก็ต้องห่อข้าวติดมือไปกินกันเองกระทั่งว่าก็มาเห็นว่าสวนปาล์มน้ำมันของคุณปู่เนี่ยซึ่งอยู่ติดกับคลองบ้านเขาหลักแล้วก็มีน้ำใสสะอาดพื้นที่กว้างขวางด้วยก็เลยขอเปิดเป็นร้านขายส้มตำเล็กๆนะครับตั้งโต๊ะเก้าอี้ในลำคลองตรงนี้เลยเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนเพียงไม่กี่โต๊ะเองนะครับถือว่าเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวในตำบลน้ำผุดเลยครับ
2: คือเป็นของเรานะคะก็จะเป็นพื้นในคลองค่ะก็จะเป็นพื้นทรายอยู่แล้วนะคะลูกค้ามาเป็นทรายธรรมชาติเราไม่ได้เป็นการต่อเติมหรือว่าไม่ได้เป็นการแต่งเข้าไปนะคะมาเป็นทรายธรรมชาติเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์คือเหมือนที่หนูบอกเลยวันนี้หนูไม่ได้อยากเอาสิ่งแวดล้อมหรือภาวะข้างนอกค่ะเข้ามาเยอะไฟฟ้าหนูก็ไม่อยากที่จะเอาเข้ามาเนื่องจากเราอยากอยู่กันแบบเรียวๆเหมือนคนสมัยก่อนที่อยู่แบบธรรมชาติน้ำในคลองค่ะเหมือนกระเบื้องขวดเหล้าอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ให้เอาลงไปทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกขึ้นมาค่ะมันก็จะไปบาดเท้าของน้องๆเล็กๆที่เขามาเล่นน้ำกันค่ะ
1: ผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดเลยครับต้องตั้งโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเป็น10โต๊ะแต่ว่าก็ยังไม่พอกับลูกค้าที่เขาชอบแนวธรรมชาติได้มานั่งแช่เท้าเย็นๆถ่ายรูปสวยๆกันกับบรรยากาศที่แตกต่างจากร้านส้มตำทั่วไปครับแล้วก็ราคาอาหารที่นี่ก็เน้นว่าไม่แพงเกินนะครับเริ่มต้นก็จานละประมาณสัก 40-50 บาทนะครับตอนนี้เปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวครับไปกันได้ 10:30 นจนถึงบ่าย 5:30 นะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากมีอะไรได้นะครับอยากจะหารายได้เสริมกันแม้ว่าจะมีวันหยุดแค่ไม่กี่วันอย่างวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าแค่2วันวันเดียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษถ้าตั้งใจจริงๆอย่าง2หนุ่มสาวรายนี้ที่พิษณุโลกนะครับเขาเปิดร้านขายพิซซ่านาโปลีที่เป็นตำรับความอร่อยแท้ๆจากอิตาเลียนแล้วก็ทำเองราคาไม่แพงด้วยครับเปิดร้าน Energy Pizza ขายพิซซ่าสไตล์นาโปลีแป้งสดที่นำเข้าจากอิตาลี 100% นะครับมาขายให้กับลูกค้าราคาเริ่มต้นชิ้นละ25บาทนะครับถ้าเป็นถาดก็199บาทมีหน้าให้เลือกหลายอย่างอย่างฮาวายเอียนผักขมชีสเห็ดทรัฟเฟิลแฮมชีสเบคอนชีสนะครับส่วนถ้าเป็นซีฟู้ดก็ชิ้นละ30บาทถาดละ239บาทนะครับแล้วก็มีพิซซ่าหน้าทุเรียนหมอนทองชิ้นละ35บาทถาดหนึ่งก็279บาทนะครับอยู่ที่ตลาดนัดบ้านกลางข้างปั๊มน้ำมันปตท.ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกครับของนายณัฐวุฒิวงคำขาวแล้วก็นางสาวนันนภัทรจันทคุณนะครับเป็นหนุ่มสาวคู่รักที่เขามาช่วยกันหารายได้เสริมวันหยุดครับเขาหมักแป้งเองนานถึง72ชั่วโมงนะครับจำนวน30ถาดแล้วก็ถูกสั่งจองสั่งซื้อล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้วด้วยครับก็เลยมาทำเสริมแบบขายเป็นชิ้นนะครับออกจากเตาใหม่ๆเลยชิ้นหนึ่งก็25บาทเองนะครับก็ได้กินพิซซ่าอร่อยสไตล์นาโปลีโฮมเมดนะครับที่เป็นต้นตำรับแท้จากอิตาเลียนเลยครับแป้งนุ่มบางขอบสูงฟูเป็นโพรง

0: คล้ายเสือดาวกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ย่อยง่ายด้วยครับ
1: น่าจะเป็นที่แป้งค่ะแป้งนุ่มแป้งไม่หนามากค่ะแล้วก็แป้งเราจะหมักนานก็จะนุ่มย่อยง่ายค่ะ
2: แล้วอย่างวันนี้เห็นว่าพิซซ่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันจะเข้ากันไหมครับ
1: มันก็อย่างร้านเราทำซอสเองอะค่ะจะหมั่นทุเรียนกับพวกครีมจะเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะก็จะนัวๆหวานหวานหอมหอมทุเรียนใช่ค่ะ
2: กินเป็นไง
3: อร่อยดีค่ะ
2: อร่อยแล้วหนูชอบอะไรเป็นพิเศษ
3: ชอบหน้าผักโขมค่ะอร่อยดีค่ะ
2: คิดว่าพิซซ่าที่นี่เป็นยังไง
3: อร่อยค่ะเหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะ
2: นุ่มนะ
3: ค่ะ
2: อันนี้4ถาดได้กินกี่คน
3: ก็ประมาณ6คนนะคะ
2: 6คนโอ้ขับรถมาหลาย10กิโลเลยเนี่ย
3: ใช่ค่ะจากวัดโบสถ์ใช่ตอนแรกหนูเห็นตาม TikTok ค่ะแล้วก็สั่งเนี่ยตาม TikTok เนี่ย
2: เห็นแล้วสั่งเลย
3: ใช
2: ่ไปงั้นไม่ได้กิน
3: ถามว่าสั่งได้ไหมก็เลยโอเคค่ะอยากลองชิมก่อนตอนแรกแล้วพอแบบมาซื้อรอบนี้ก็ไม่ผิดหวัง
0: ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกอยู่นานเลยครับกว่าจะมาเปิดขายได้แบบนี้เมื่อประมาณแค่สัก4สัปดาห์ที่ผ่านมาเองแต่ว่าตอนนี้ผลตอบรับถือว่าดีมากๆนะครับเปิดขายไม่นานลูกค้าสั่งจองกันหมดทุกวันเลยครับตอนนี้ที่ร้านนะครับจะเปิดขายเฉพาะแค่วันอาทิตย์ที่เขามีเวลาว่างจากงานประจำนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่สักบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆก็ต้องลองสั่งจองล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่ามักจะหมดก่อนทุกทีครับไปดูความสำเร็จของชาวสวนที่นครพนมนะครับตั้งใจว่าจะปลูกทุเรียนหมอนทองตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วปีนี้เก็บผลผลิตขายได้เป็นปีแรกเลยนะครับการันตีว่าความอร่อยเนี่ยไม่แพ้กับทุเรียนในหลายจังหวัดนี่ถือเป็นทุเรียนใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเลยครับความสำเร็จของสวนทุเรียนดาบพิทักษ์ของดาบตำรวจพิทักษ์ต่อยอดนะครับเป็นอดีตนายกอบต.บ้านพึ่งที่อำเภอเมืองนครพนมเขาเป็นผู้บุกเบิกปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับแล้วก็ก้านยาวกับมูซานคิงในพื้นที่บ้านหนองเด่นตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองนครพนมบนเนื้อที่กว่า20ไร่ครับรวมๆกันแล้วเกือบ500ต้นเลยครับใช้เวลาปลูกมานานกว่า5ปีในที่สุดปีนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้เป็นปีแรกเลยครับส่งขายสู่ตลาดในพื้นที่แล้วก็การันตีรสชาติความอร่อยด้วยครับว่าไม่แพ้ทุเรียนชื่อดังจากหลายจังหวัดเลยราคาหน้าสวนตอนนี้ครับอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทงานนี้ก็เลยเปิดสวนให้นางมณพรเจริญศรีสสเขต2นครพนมนะครับพาผู้นำชุมชนท้องถิ่นมาลงพื้นที่กันนะครับจะได้ช่วยกันวางแนวทางเสนอรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าอยากจะให้ส่งเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ปัจจุบันนี้ที่นครพนมมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 11,000 ไร่ครับรวมถึงเป็นปลายทางของไทยในการส่งออกทุเรียนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนเพื่อส่งขายต่อไปยังจีนเวียดนามนะครับมูลค่าปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนะครับ
4: นะคะนาพิทักษ์เนี่ยได้ปกติเดิมนาพิทักษ์นี่มีอาชีพปลูกยางนะคะแต่เมื่อนาพิทักษ์มองเห็นว่าโอกาสของจังหวัดนครพนมซึ่งมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินแล้วก็สภาพภูมิอากาศนาพิทักษ์ก็เลยศึกษาเรียนรู้ว่าจะใช้ดินผืนนี้สร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองอย่างไรจึงไปศึกษาเรื่องของการปลูกทุเรียนค่ะพอดีอากาศของนครพนมมีร้อนชื้นนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะปลูกทุเรียนฟูมฟักทดลองปลูกทุเรียนนะคะขณะนี้30ไร่นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่สวนทุเรียนแล้วก็วันนี้ผลผลิตออกแล้วซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากเราทำนาแล้วมีดินแล้วก็สามารถปลูกยางพาราที่เป็นอาชีพหลักของอีกอาชีพหนึ่งวันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่พี่น้องเกษตรกร
5: ก็ศักยภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะด่านนครพนมของเราเนี่ยเป็นด่านส่งออกพืชที่ถือว่าโดยเฉพาะปีนี้นะในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยด่านของเราเนี่ยรองรับการส่งออก 50% นะ 50% ถือว่าเป็นด่านส่งออกหลักของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะที่ส่งออกที่ด่านนครพนมแห่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นศักยภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นศักยภาพที่สูงมากนะไม่ต้องเรื่องของการขนส่งนะคะท่านคะเราขนส่งมาไกลเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกที่นี่แล้วเราส่งออกที่นี่ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรนะคะค่ะก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่น่าสนใจอีกทาง
0: ส่วนราคาที่ชาวสวนพอใจก็คือจะต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ100บาทนะครับ ซึ่งจังหวัดนครพ

0: นมปัจจุบันมีสวนทุเรียนประมาณ162สวนกระจายอยู่ในทุกอำเภอเลยครับถือว่าเริ่มถูกจับตามองในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเลยครับจุดเด่นสำคัญของที่ตั้งนครพนมเนี่ยก็คือมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับที่ช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งได้เยอะเลยนะครับถือว่าปัจจัยการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของการส่งออกผลไม้สดเลยครับยังอยู่ในภาคอีสานเหมือนกันนะครับที่ยโสธรช่วงนี้ก็มีผลไม้นะครับที่ลูกดกเต็มต้นเลยนะครับอย่างเงาะโรงเรียนออกมาขายกันแล้วนะครับที่นี่ครับเป็นสวนผสมนะครับปลูกมานานกว่า20ปีช่วงนี้เริ่มเก็บเงาะส่งขายกันก่อนส่วนผลไม้อื่นๆเดี๋ยวตามมาอีกแน่นอนครับปีนี้เงาะโรงเรียนที่ปลูกเอาไว้กว่า100ต้นนะครับลูกดกสุดๆไปเลยครับและทยอยสุกพร้อมกันซะด้วยนะครับต้องรีบเก็บส่งขายกันแล้วที่สวนเขียวบำรุงบ้านโคกใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับที่นี่เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสานของในเขียวสืบเท้านะครับก็ต้องไปว่าจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันนะครับเร่งเก็บเงาะเพราะว่าเงาะที่สวนเขียวบำรุงเนี่ยขายดีมากนะครับเพราะว่ามันเปลือกบางรสชาติหวานกรอบแล้วก็เนื้อร่อนกินง่ายครับเป็นที่ต้องการของตลาดราคาหน้าสวนปีนี้กิโลกรัมละ50บาทแต่ละวันต้องเก็บเงาะส่งขายไม่ต่ำกว่าวันละ500กิโลกรัมนะครับและคาดว่าปีนี้จะเก็บเงาะส่งขายได้ไม่ต่ำกว่า20ตันเลยครับมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อถึงสวนก็เอาไปขายต่อแล้วก็ลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับที่เขาเปิดสวนให้เข้ามาดูมาลองซื้อลองชิมกันได้ครับก็เข้ามาซื้อที่สวนด้วยซึ่งลุงเขียวเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดยะโสธรนะครับที่ทดลองทำสวนผลไม้ในพื้นที่เพราะว่าเคยไปรับจ้างเก็บเงาะอยู่ที่จันทบุรีมาก่อนก็เลยมีความรู้เรื่องการทำสวนผลไม้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ตัดสินใจว่างั้นกลับบ้านเกิดมาทดลองทำสวนผลไม้ผสมผสานในพื้นที่20ไร่นี้ครับ
1: มากินหน้าสวนนี่ก็มาเที่ยวนี่ก็มาสืบหน้าสวนได้
2: หน้าสวนที่เ
1: ราราคา50บาท
2: หน้าสวน
1: ครับ
2: ขายส่งล่ะ
1: ขายส่งนั่นบอกอุปสรรคก็เป็นแล้วแต่มองไกลมองใกล
2: ้อ๋อครับ
1: ถ้ามองใกล้ก็45ถ้ามองไกลไปแน่ก็ว่าไปอยู่ไปตามขนส่งตัวเพราะว่ามัน
2: ครับ
1: ใช้น้ํามันดิ
2: คร
1: ับ
2: คือช่วงนี้เงาะกําลังออก
1: ครับออกแล้วอยู่ประมาณ 50% แล้วเทียบเป็นมื้อละตัน2ตันได้นะคาดว่าบ่ต่ำกว่า20ตันนะเงาะอยู่
2: ปีนี
1: ้ครับถ้าเกิดมากก็ผมก็เห็นปีนี้มันดกครับเฮ็ดสวนมา
2: ครับไม่ต่ำกว่า20ตันเนาะ
1: เป็นไปเบิดสู่ต้นแต่ว่ามองได้มีงาบ่ยังไงซะออกงาเป๊ะๆบ่เอาอยากให้ได้เงินได้ปีนี้ว่า
2: โอเค
0: ภายในสวนปลูกไม้ผลเศรษฐกิจอีกหลายอย่างนะครับอย่างมะไฟมีอยู่19ต้นนะครับนี่ก็ผลผลิตลูกดกเหมือนกันเตรียมเก็บส่งขายได้ตอนนี้กิโลกรัมละ25บาทส่วนมังคุดมีอยู่60ต้นนะครับก็ใกล้จะเก็บขายกันได้แล้วครับคิดว่าสักประมาณปลายเดือนนี้ก็จะส่งขายได้ราคาเฉลี่ยก็กิโลกรัมละ60บาทและยังไม่หมดนะครับยังมีทุเรียนที่ก็อยู่ระหว่างการรอเก็บผลผลิตอีกจำนวนหนึ่งด้วยซึ่งผลไม้นะครับต้นไม้ต่างๆที่เขาปลูกไว้เนี่ยมีอายุมากกว่า20ปีแล้วนะครับก็เลยให้ลูกดกต่อเนื่องทุกปีเลยครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเตรียมจะเปิดสวนทำเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอวางแผนกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนครับส่วนเงาะนะครับคาดว่าจะมีให้เก็บจนหมดสวนไปจนถึงสักประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับก็ใครอยากไปเที่ยวชมสวนนะครับที่นี่เป็นแหล่งที่สร้างชื่ออันดับต้นๆของพื้นที่เลยว่าผลไม้เขารสชาติดีคุณภาพดีจริงครับตามชาวบ้านหนองแวงที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็สืบทอดกันมาเนิ่นนานอย่างการช่วยกันล้อมจับปลาครับเป็นพื้นที่สร้างความสามัคคีแล้วก็ยังส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหนองแวงอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาใช้ช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากงานบ้านนะคะรวมตัวกันออกไปหาปลาค่ะด้วยวิธีการล้อมปลานะคะอุปกรณ์ในการหาก็จะมีไม้ปักสำหรับล้อมปลาค่ะแล้วก็มีตะข่ายแล้วก็แหนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องลงเรือเนี่ยแหละค่ะออกไปหาปลาค่ะจุดที่ออกไปหาปลาเขาเรียกกันว่าห้วยหวังเป่งค่ะ
4: ไปเร็วพร้อมถึงมาถึง
3: เรือพร้อมนะไปกันเลยค่ะ
2: ไปเลย
4: ไป
3: ไปเอาแห่ไปด้วยนะคะชาวบ้านและเด็กๆบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษต่างพกแห่คู่ใจพร้อมกับอุปกรณ์ที่ล้อมดักจับปลา นั่งเรือออกไปกลางลำน้ำเพื่อมองหาทำเลในการลงมือค่ะเมื่อได้ทำเลที่ใช่พิกัดที่ชอบแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันนำไม้ไผ่ลงไปปักในน้ำพร้อมกับวางตะข่ายล้อมรอบพื้นที่ทันทีค่ะ
5: เนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กำลังจะนำตะข่ายเนี่ยค่ะมาล้อมนะคะเมื่อล้อมได้สักระยะหนึ่งค่ะก็จะเริ่มมีการไล่ปลานะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงตะข่ายนี้ค่ะส่วนที่คุณลุงกำลังทำอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นการต่อตะข่ายก็คือต้องใช้ไม้ที่มีความตรงนะคะแล้วก็เสียบตะข่ายให้ต่อกันค่ะไม่ให้ปลาเขาหลุดลอดออกไปนั่นเองค่ะนี่คือเป็นเทคนิคแบบโบราณเลยนะคะดำลงไปแล้วค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงค่ะ
6: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยแล้วเหรอคะ
6: เรียบร้อยแล้ว
5: อันนี้คือตรงจนถึงพื้นดินเลยเหรอคะโอ้
6: ปักลงใส่ดินเลย
5: ล้อมหาปลาของเขาเนี่ยเป็นวงกว้างมากๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มทำปากทางเข้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ปลาจากบริเวณด้านนู้นนะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยเขาเข้ามาในวงที่เราล้อมเอาไว้ค่ะอุ้ยเสียงมาแล้วค่ะตอนนี้ลุงเขากำลังไล่ปลาเข้ามานะคะจุดที่ไล่อะค่ะคือจะเป็นช่องเล็กๆนั้นนะคะที่ไม้สั่นๆค่ะนี่ค่ะเขากำลังไล่ปลาเข้ามาค่ะเรือเราเข้าไปไม่ได้อะเรือเราลำใหญ่เกินที่จะเข้าไปก็คือเหมือนเขาต้องเดินเข้าไปข้างในอะค่ะนี่คือเป็นเทคนิคการไล่ปลานะคะก็คือใช้ไม้ฟาดไปในน้ำค่ะ
3: สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อไล่ต้อนปลาให้หนีมาอยู่ในวงล้อมแล้วก็จะนำตะข่ายมาปิดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นรอเวลาสักพักให้ปลาขึ้นมาหายใจเหนือน้ำแล้วหวานแหหลังใหญ่ออกไปเป็นวงกว้างจมดิ่งลงสู่พื้นน้ำจังหวะนี้ล่ะค่ะสร้างความตื่นเต้นชวนลุ้นกันทั้งลำเรือว่าจะมีปลาติดมาด้วยหรือเปล่าค่ะ
7: พอได้ตำแหน่งแล้วทีนี้ก็จะรอจังหวะรอจังหวะเพื่อจะจับปลามันจะวิ่งเข้ามาพอเราโดนไล่มันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในวงพอมันวิ่งได้สักพักมันก็จะเหนื่อยพอมันเหนื่อยปั๊บมันก็จะขึ้นมาหายใจหลังจากที่ปลามันขึ้นมาหายใจแล้วเซียนแต่ละท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าพอปลามันขึ้นมาหายใจอย่างนี้ปลามันจะตะวัดน้ำตะวัดน้ำขึ้นมันจะไปตรงข้ามขึ้นมันจะไปตรงข้ามออกแบบนี้ถ้าลักษณะน้ำมันเป็นอย่างไปอย่างนี้ขึ้นมันออกไปแสดงว่าปลามันวิ่งมาฝั่งนี้นี่คือการสังเกตนี่ถ้ามันนี่เพราะว่าหางมันขึ้นมาแล้วมันสะบัดน้ำไปอย่างเงี้ยขึ้นจะไปอีกฝั่งนึงตัวปลาจะวิ่งไปอีกฝั่งนึงครับใช่ครับใช่ทีนี้ก็เวียงแหดักทางที่มันไปนะพอเวียงดักเสร็จเรียบร้อยพอเรากดตีนแหเสร็จเรียบร้อยถ้ามันมีปลาอยู่ในแหถ้ามันวิ่งมันจะวิ่งอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำเพราะมันโดนแหกดอยู่แล้วทีนี้มันก็จะไปโดนโคลนมันก็จะเกิดฟองอากาศเขาก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ปลาอยู่ในแหแล้วปลาอยู่ในแหแล้วเพราะมันมีฟองอากาศขึ้นมา
3: ก่อนที่ชาวบ้านจะดำลงไปในน้ำแล้วใช้มือสัมผัสหาปลาที่ติดอยู่ในแหอย่างระมัดระวังแล้วจับปลาขึ้นมาแบบนี้ค่ะได้เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆบอกเลยว่ามาคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
8: โอ้ยใหญ่เนาะ
7: ปลาที่เราได้วันนี้ส่วนมากจะเป็นมีแต่ปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับเพราะอ่าวแต่ละอ่าวการอยู่ของปลาก็จะมีหลากหลายบางอ่าวก็จะมีเฉพาะปลาช่อนถ้าพี่ลงไปในวังหน่อยที่มันลึกกว่านี้ก็จะมีพวกปลากวนปลาอะไรที่จะหลากหลายกันแต่วันนี้ส่วนมากเราของเรามีแต่ปลา
9: ก็ได้
7: ปลาช่อน
3: การล้อ
9: ้อมจับปลาของชาวบ้านหนองแวงไม่ใช่การกอบโกยแต่เป็นวิธีที่เกื้อกูลธรรมชาติเพราะชาวบ้านเลือกใช้แหที่มีขนาดตาข่ายเหมาะสมเพื่อปล่อยให้ปลาตัวขนาดเล็กได้เติบโตต่อไปและจะจับขึ้นมาแค่พอกินถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำและสัตว์น้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
10: 3คน2คนก็ยังไปอยู่ใจมากนะก็ใจมาก2คนก็ไป3คนก็ไปเด้อกันใจมากเทียกับฝุ่นนี้คู่เพื่อนเนี่ยสองคนก็ไปเลยเนี่ย
11: เราทำกินเอง
10: เออเทียมเนี่ยหลายก็ขาย
11: ค่ะ

0: สำหรับปลาที่หามาได้ในวันนี้มีทั้งปลาชะโดและปลาช่อนตัวโตๆเราไม่รอช้านำขึ้นมาทำเป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆทันทีทั้งปลาย่างสดๆและต้มปลารสแซ่บค่ะ
1: การต้มก็จะหาพริกหาตะไคร้หาข่าพวกนี้แหละแก้ให้มันแก้กลิ่นคาวของปลาช่อนปลาชะโลน่ะอย่างแรกก็ตะไคร้ข่าแล้วก็พริกนั่นน่ะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ใบมะดันใบมะดันให้มันเปรี้ยวๆหน่อยให้มันน้ำมันเปรี้ยวไงให้น้ำมันเปรี้ยวปลาเนี่ยก็ต้องใส่ตอนน้ำเดือด
0: แม้จะเป็นเมนูบ้านๆทำกินกันง่ายๆท่ามกลางพื้นป่าริมฝั่งหรือที่เรียกกันว่าเป็นการกินข้าวป่าที่ช่วยสานสัมพันธ์ในชุมชนสร้างความเป็นกันเองเติมเต็มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันได้อย่างดีเลยค่ะวิถีชีวิตการล้อมจับปลาของชาวบ้านหนองแวงแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเช้ากินค่ำแต่หากเป็นภาพสะท้อนของความสุขที่เรียบง่ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่วิถีถิ่นและสายใยของชุมชนยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลายค่ะ
2: วิธีการช่วยกันจับปลาแบบนี้ครับไม่ได้มุ่งว่าจะต้องจับเอาเยอะๆให้ได้มากๆนะครับแต่ว่าเขาจับอย่างพอดีครับเอาแค่พอกินพอขายก็เลยทำให้ปลาเนี่ยครับยังสามารถที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆเอาไว้กินได้ยาวนานครับปิดท้ายกันด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเปิดตัวผลงานอาร์ตทอยสวัสดีปิดโลกนะครับเป็นชุดคาแรคเตอร์การ์ตูน9อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับภายใต้โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ผ่านตัวละครส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับหวังจะต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์แล้วก็คนที่นิยมสะสมตัวการ์ตูนสวยๆแบบนี้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
1: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลือง
2: หนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
4: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
5: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิ่งนภาคร่องพยาบาลค่ะวันนี้ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ปมไลฟ์สดวิจารณ์จัดการวัคซีนโควิด19ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะทางด้านนายธนาธรก็เปิดเผยว่ารู้สึกโล่งใจค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์

0: การทำงานของรัฐบาลต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเดินทางไปฟังคำพิพากษาตามนัดของศาลที่ศาลอาญารัชดาคดีหมิ่นสถาบันหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีไลฟ์สดในเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนซึ่งนายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีจนได้รับการประกันตัวค่ะทั้งนี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องนายธนาธรโดยเห็นว่าการพาดพิงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เป็นการพาดพิงการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงค่ะไม่ใช่การพาดพิงหมิ่นสถาบันแต่อย่างใดซึ่งเป็นข้อที่จริงตามที่นายธนาธรกล่าวและก็ไม่ได้หมิ่นประมาทเช่นเดียวกับกรณีพาดพิงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนจึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะโดยหลังศาลอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะนายธนาธรก็ระบุว่ารู้สึกโล่งใจการวินิจฉัยของศาลสอดคล้องกับนโยบายของประธานศาลฎีกาที่ออกมาชี้แจงว่าหลังจากนี้แนวทางการพิจารณาคดีทางการเมืองหรือคดีการฟ้องปิดปากตามนโยบายให้ยกฟ้องทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในชั้นพิพากษาค่ะรวมทั้งเห็นว่าบุคคลที่ต้องคดีทางการเมืองไม่ใช่อาชญากรเพียงแต่เป็นบุคคลที่เห็นต่างดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ต่อสู้แล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมค่ะ
1: ตัวเองมาศาลหลายครั้งมากทุกครั้งเป็นคดีการเมืองทั้งหมดเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไทยเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเวลาของผู้พิพากษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ศาลก็ดีไม่ว่าจะเป็นทนายโจทก์ทนายจำเลยอัยการอะไรต่างๆก็ดีนะครับเราเสียทรัพยากรกับคดีที่ไม่ควรเป็นคดีต่างๆเหล่านี้เยอะมากดังนั้นผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับเรียกร้องนะครับกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ชั้นตำรวจตั้งแต่ชั้นอัยการนะครับคดีไหนที่เป็นคดีการเมืองเห็นว่าไม่มีมูลอย่าเอาใจฝ่ายการเมืองยืนยันให้หนักแน่นให้กล้าหาญยืนยันในหลักการไว้ถ้าไม่ฟ้องตั้งแต่ชั้นตำรวจไม่ส่งฟ้องตั้งแต่ชั้นอัยการนะครับการที่มีคดีทางการเมืองมาลบลงหลังศาลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งเบาภาระผู้พิพากษาให้ไปทำงานในคดีอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเร่งด่วนได้เร็วขึ้น
0: นายธนาธรบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าในการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่ศาลให้สิทธิ์ได้พร้อมกับเรียกร้องนะคะผู้ที่ทำงานกระบวนการยุติธรรมยุติการฟ้องปิดปากค่ะขณะเดียวกันก็ไม่รู้สึกกังวลหากอัยการนั้นจะมีการอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งทนายความพร้อมประจักษ์พยานให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อค่ะในคดีที่ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนางสาวรัชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์ส.ส.ของพรรคประชาชนฐานหมิ่นประมาทโดยทนายความยืนยันนะคะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองค่ะไม่ใช่การฟ้องปิดปากหรือว่าขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกค่ะนายณัฐวุฒิวงเนียมทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมประจักษ์พยานเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีที่นายสุชาติได้แจ้งความเอาผิดกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในข้อหาหมิ่นประมาทจากการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียนายณัฐวุฒิเปิดเผยว่าเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี2569ทางพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือส่งถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอตัวนางสาวรัชนกมาดำเนินคดีซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกประมาณกว่า1เดือนและการสอบประจักษ์พยานในวันนี้ก็น่าจะทำให้สำนวนคดีครบถ้วนแล้ว
2: คือต้องบอกว่าประจักษ์พยานเนี่ยหมายความว่าผู้เห็นเหตุการณ์แต่ผู้เห็นในการตรงนี้เราไม่พูดในรายละเอียดในเนื้อหาแห่งคดีนะครับว่าไปเห็นอะไรแบบไหนยังไงซึ่งตรงนี้พนักงานสอบสวน กำลังสอบปากคำอยู่ครับในวันนี้เนี่ยนะครับเอาพยานปากนี้มายืนยันแล้วเนี่ย

0: นะครับก็น่าจะพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับ
1: นายณัฐวุฒิยืนยันว่าการแจ้งความดำเนินคดีต่อนางสาวรัชนกนั้นไม่ใช่เป็นการฟ้องปิดปากหรือว่าขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกแต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายพร้อมกับย้ำว่าการวิจารณ์ทางการเมืองสามารถทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและไม่ใช่การใช้ถ้อยคำในลักษณะดูหมิ่นสำหรับคดีที่นายสุชาติแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรัชนกขณะนี้มีทั้งหมด3คดีซึ่งเป็นการเอาผิดในข้อหาหมิ่นประมาททั้งหมดค่ะกรณีเกิดเหตุเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตในจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนนี้นะคะทางเลขาปปช.ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการระดับสูงในสังกัดที่เป็นผู้ก่อเหตุและระบุด้วยนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักค่ะไม่ใช่รองโฆษกปปช.โดยตำรวจก็เตรียมเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีประชุมติดตามคดีข้าราชการระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยพันตำรวจเอกโชคชัยระบุว่าตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางทั้งขณะเกิดเหตุและก่อนเกิดเหตุเพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีและก็จะเรียกตัวข้าราชการระดับสูงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเข้ามาสอบปากคำภายในวันนี้โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราขณะที่ขับขี่รถยนต์ขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องและพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาสอบปากคำเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มอบหมายให้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบรอยขูดรอยเฉี่ยวชนและภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วค่ะสำหรับกรณีการให้ประกันตัวเนื่องจากคนขับรถกระบะเป็นข้าราชการระดับสูงไม่คิดหลบหนีและอ้างว่าไม่ได้เป็นคนขับรถกระบะในคืนวันเกิดเหตุส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับขอให้มั่นใจว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนค่ะเพราะกล้องวงจรปิดมีภาพชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนผู้กระทำความผิดเป็นอีกคนได้
2: สอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนขับกันแน่เพราะว่ามีมาเนี่ยมาเห็นบอกว่ามาสองคนมาสองท่านแต่เราได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งคู่แล้วนะครับทั้งคู่ขึ้นครับขึ้นทั้งคู่ครับนะครับแล้วผมก็ดูแล้วกล้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วต้องปรากฏหลักฐานตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราให้ความยุติธรรมกับคนตายและก็ญาติคนตายแน่นอน
1: ส่วนญาติของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตขณะนี้ได้ติดต่อทำเอกสารขอรับศพแล้วก็จะนำศพไปสวดพระอภิธรรมที่วัดทุ่งครุกรุงเทพค่ะล่าสุดนายสุรพงศ์อินทรัตน์ถาวรเลขาธิการปปช.เปิดเผยค่ะว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่อยู่ในระดับผู้อำนวยการสำนักโดยเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงแต่ยังไม่ได้ให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่าต้องรอการสอบสวนก่อนค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนและยืนยันว่าทุกอย่างนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะมีความคืบหน้าในคดีรถไฟขนส่งชนกับรถเมย์ใกล้กับแยกอโศกดินแดงนะคะโดยพนักงานสอบสวนมักกะสันก็นัดเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางนั้นเข้าไปชี้ภาพผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนคดีหลักก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่การรถไฟนั้นได้เข้าให้ปากคำรวม4ปากค่ะกลุ่มพยานในคดียังคงทยอยเข้าให้ปากคำอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มีพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพนักงานกั้นรถซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยซอยเพชรบุรี47เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันรวม4ปาก พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบปากคำพยานว่า

0: นี้สอบปากคำไปมากกว่า58ปากซึ่งทั้งหมดให้การเป็นไปตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุทางด้านตัวแทนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสมกสอบไปแล้วประมาณ4ปากเพื่อสอบถามถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานต่างๆของรถโดยสารประจำทางโดยภาพรวมของคดีนั้นก็มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ80ค่ะส่วนการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.จราจรทางบกยังคงรอสอบปากคำเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางในเบื้องต้นก็ได้นัดหมายให้ตัวแทนจากกรมการขนส่งทางรางนั้นเข้ามาชี้ภาพผู้กระทำความผิดจากรูปภาพแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะขณะที่การรวบรวมหลักฐานยังรอผลการตรวจสอบการเดินรถไฟซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งตรวจความเร็วรถไฟเพิ่มเติมไปเมื่อวานที่ผ่านมาและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์หรือช่วงกลางเดือนมิถุนายนโดยผลตรวจทุกอย่างจะแล้วเสร็จแล้วก็นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะพนักงานสอบสวนก็แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาเกี่ยวกับความประมาทประกอบด้วยคนขับรถโดยสารคนขับรถไฟและพนักงานไม้กั้นและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่กระทำความผิดจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.ค่ะหลังจากที่แต่ละคนนั้นได้หมายเลขของผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงทันทีค่ะอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลุยหาเสียงนั่งรถแห่ขึ้นรถไฟฟ้าเดินเท้าแล้วก็พบปะกับผู้คนพร้อมกับชูสโลแกนกรุงเทพทำงานค่ะขบวนรถแห่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.วนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโบกมือทักทายกับประชาชนก่อนที่จะเดินเท้าอ้อนขอคะแนนเสียงค่ะพร้อมกับเดินดูโครงการต่างๆที่กำลังพัฒนาตอนที่ยังเป็นผู้ว่ากทม.อย่างเช่นทางเชื่อมสะพานลอยจากฝั่งเซ็นเตอร์วันไปโรงพยาบาลราชวิถีพร้อมกับบอกแผนพัฒนาอีกหลายจุดที่จะประกาศนโยบาย250กว่าข้อในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตอนนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งมากเลยอ่ะก็ทำให้สัญจรได้สะดวกขึ้นแล้วก็เดินครบหลูบได้เลยก็น่าจะสะดวกขึ้นแต่ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวคงเสร็จ
2: คาดว่าจะเวลานานไหมคร
1: ับ กี่เดือนเนี่ยสามเดือน
3: โครงการใช่ไหมครับ
1: กันยาถึงเชื่อมถึงรามาเลยดังนั้นคนป่วยคนไข้เนี่ยก็เดินได้แล้วก็จะมีโรงพยาบาลหลายแห่งเลยตามเส้นทางนี้โรงพยาบาลเด็กราชวิถีอะไรไปถึงเขามีสกายวอล์กอยู่แล้วก็ไปเชื่อมกัน
0: นายชัชชาติก็ได้เดินทางไปต่อที่ถนนอโศกมนตรีด้วยรถไฟฟ้าซึ่งก็มีประชาชนเข้ามาทักทายตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็ได้สะท้อนปัญหาต่างๆที่ทางกทม.ต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งนายชัชชาติก็บอกว่าการทำงานต่อไปก็จะเน้น4ด้านนะคะได้แก่เรื่องคนเมืองระบบแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจโดยเรื่องคนนั้นก็คือความสุขสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตเรื่องเมืองก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องระบบคือการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพส่วนเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็คือการทำให้กรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีงานแล้วก็มีโอกาสค่ะขณะที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนก็ได้เปิดตัว Bangkok Mess Easy Map ค่ะแพลตฟอร์มที่รับฟังปัญหาประชาชนรายเขตหวังที่จะดึงคนกรุงเทพมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณและก็นโยบายกรุงเทพนะคะพร้อมกับชูประเด็นรถเมย์คลองสามวาศูนย์เด็กเล็กบางบอนแก้ไขปัญหาขยะประทุมวันค่ะ
4: บ้านผมเนี่ยอยู่ตลาดสูงเกิดและโตที่ตลาดสูงนะครับเขต
0: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนและนายวิโรจน์ลักษณาดิศรพร้อมตัวแทนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ร่วมแถลงเปิดวาระรายเขตและเปิดตัวแพลตฟอร์ม Bangkok Made Easy Map เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นได้สะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอแนวทางพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยนายชัยวัฒน์ระบุว่า Bangkok Made Easy Map ก็คือแผนที่ออนไลน์ค่ะที่เปิดให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมแจ้งปัญหาในพื้นที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะการเดินทางหรือว่าคุณภาพชีวิตเพื่อให้สก.นำข้อมูลไปผลักดันเป็นวาระเขตแล้วก็เสนอต่อกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ตัวแทนผู้สมัครสก.ทั้ง3เขตก็ได้นำเสนอวาระเขตในแต่ละพื้นที่นะคะอย่างเช่นเขตคลองสามวาปัญหาที่ต้องการขับเคลื่อนก็คือระบบขนส่งสาธารณะที่ประชาชนยังคงต้องพึ่งพารถส่วนตัวเขตบางบอนก็เสนอเรื่องของการนำตึกร้างที่เคยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพม.มาปรับปรุงส่วนเขตปทุมวันก็ได้ชูการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองโดยเสนอเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะยกระดับจุดทิ้งขยะแล้วเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้

0: มาตรฐานเดียวกันของกรุงเทพมหานครค่ะและอีกหนึ่งวาระสำคัญก็คือการผลักดันให้กรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าเป็นเมืองที่แคร์คนค่ะ
1: ถ้าจะพูดง่ายๆแค่3คำเนี่ยเราอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะครับก็คืออยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นเมืองแคร์คนเมืองที่แคร์คนนะครับไม่ใช่เมืองที่แคร์ทางเท้าไม่ใช่เมืองที่แคร์ท่อแต่เป็นเมืองที่แคร์ทนแคร์คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้การใช้ชีวิตของคนมันง่ายขึ้นนะครับเมกะโปรเจกต์ของเราครับก็จะมาซัพพอร์ตเรื่องนี
0: ้หลังจากแถลงเสร็จสิ้นนะคะช่วงเวลา 17:00 นนายชัยวัฒน์ก็จะลงพื้นที่การเคหะชุมชนบ่อนไก่ค่ะเพื่อพูดคุยกับประชาชนรับฟังปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วแนวทางในการจัดการขยะในพื้นที่ต่อไปค่ะทางฝั่งเมืองพัทยาวันนี้ก็มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นวันแรกเช่นกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็ได้ยื่นหลักฐานและได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันทันทีเลยโดยเฉพาะ2คู่ขับเคี่ยวคนสำคัญสำหรับศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็คือนายปรเมศวร์อดีตนายกเมืองพัทยาและนายอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนค่ะการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยวันนี้ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็มีทั้งหมด3คนคือหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายประเมศงามพิเชษฐ์และหมายเลข3นายศักชัยแต่งห่อแต่ผู้สมัครที่ถือว่าเป็นคู่ขับเคี่ยวกันและต้องจับตามองมี2คนค่ะก็คือนายประเมศอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาและนายอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนซึ่งหลังแต่ละคนทำการสมัครและได้หมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงทันทีค่ะโดยนายประเมศพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาใน4เขตจำนวน24คนก็ได้ขึ้นรถแห่รอบเมืองพัทยาเริ่มตั้งแต่ศาลาว่าการเมืองพัทยาไปจนถึงแหลมบริหายเพื่อขอคะแนนเสียงและประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัครนายประเมศกล่าวย้ำว่าต้องการเดินหน้าพัทยาพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น Better พัทยาค่ะแล้วก็ต่อยอดโครงการต่างๆที่ทำมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านยุทธศาสตร์3ด้านรวม33นโยบายครอบคลุมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิดทำจริงทำแล้วทำต่อค่ะ
2: เราทำเต็มที่นะครับทีมงานทุกคนทำเต็มที่ความมั่นใจเนี่ยก็คือเป็นความมั่นใจว่าจะทำอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้ประชาชนรู้ว่าเป็นการหาเสียงครั้งนี้คือต้องให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างแล้วทำแล้วสัมฤทธิ์ผลไปยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจอยู่ที่ประชาชนที่จะให้ความไว้วางใจเราครับ
0: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนยังไม่ได้ขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์หมายเลขผู้สมัครนะคะแต่ว่าในช่วงของเวลา 17:30 นก็เตรียมลงพื้นที่ไปยังตลาดเทพประสิทธิ์หาเสียงค่ะโดยนายอิทธิวัฒน์นำเสนอนโยบายถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนผ่านการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมไปถึงประชากรแฝงในเมืองพัทยากับ37นโยบายทั้งด้านเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กตลอด24ชั่วโมง
3: นโยบายของเราสโลแกนพัทยาเพื่อทุกคนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนทำงานระดับกลางคืนคนทำงานระดับโรงแรมคนทำงานเป็นผู้ประกอบการคนทำงานนักลงทุนเรามีหมดทุกอย่างครับทุกที่ทั้ง4เขตเนี่ยผมไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าทีมงานของเราได้ลงพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 6-7 เดือนได้รับฟังปัญหาและนำมาเป็นนโยบาย37นโยบายของพัทยาเพื่อทุกคนครับ
0: สำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาก็แบ่งเป็น4เขตครอบคลุม4ตำบลในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้แก่ตำบลหนองปลือครอบคลุมพื้นที่พัทยากลางและพัทยาใต้ตำบลนาเกลือครอบคลุมพื้นที่พัทยาเหนือตำบลหนองปลาไหลบางส่วนและตำบลห้วยใหญ่บางส่วนก็กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการดำเนินการบอกเลิกสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างจากกรณีที่เครนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและต้องรับฟังความคิดเห็นจากอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศในช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าจะยกเลิกสัญญาแล้วก็จะขึ้นแบ็คลิสต์ติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ

0: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยสสพรรคประชาชนก็ทวงถามนะคะถึงการยกเลิกสัญญาแล้วก็การขึ้นแบ็คเล็กบริษัทผู้รับเหมาที่เกิดเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์อุบัติเหตุระหว่างที่รถไฟเคลื่อนขบวนด้วยค่ะนายสุมนัสมีนชัยนันท์ค่ะถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอุบัติเหตุจากการก่อสร้างขนาดใหญ่ค่ะโดยหยิบยกกรณีเคนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากรณีตึกสตง.ถล่มและถนนยุคกลางกรุงค่ะมาซักถามทั้งแนวทางการบอกเลิกสัญญาการขึ้นแบ็คลิสต์บริษัทรับเหมาตามคำประกาศของนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงความคืบหน้ากรณีสมุดพกบริษัทผู้รับเหมาที่จะบันทึกหักคะแนนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องและจะไม่สามารถประมูลโครงการของรัฐได้ค่ะและยังทวงถามเรื่องของผลสอบข้อเท็จจริงกรณีถนนยุคกลางกรุงที่อ้างข้อมูลนะคะว่าผลสอบออกมาชี้ว่าผู้รับเหมาไม่ผิดซึ่งผู้รับเหมาคือบริษัทซิโนไทยและชอการช่างค่ะหลังจากนั้นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ไม่ยืนยันในข้อมูลดังกล่าวโดยย้ำว่าการสอบสวนได้ปิดชื่อบริษัทโดยไม่สนว่าจะเป็นใครและจะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงไปตรงมาย้ำว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแต่จะอ้างเหตุการณ์หนึ่งแล้วไปดำเนินการกับอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้โดยรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการบอกเลิกสัญญาค่ะซึ่งต้องนำความเห็นของอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาด้วยซึ่งเพิ่งจะได้รับความเห็นเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องสมุดพกผู้รับเหมาไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมจึงไม่สามารถชี้ชัดถึงวันเวลาที่จะเสร็จสิ้นได้ทั้งนี้ในการตั้งคำถามและชี้แจงต่างก็ทิ่มแทงกันอยู่ค่ะ
1: การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะครับเรื่องยกเลิกสัญญาครับสรุปก็คือก็ไม่ยกเลิกดีครับเจตจำนงจะยกเลิกประกาศก้าวจะยกเลิกแต่สุดท้ายแอคชั่นจริงๆก็คือไม่ยกเลิกอันนี้เขาเรียกว่าพูดแล้วไม่ทำครับหรือพูดง่ายๆก็คือจะพูดก่อนทำไมถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้พูดมั่วๆพูดหาเสียงพูดสร้างภาพหรือเปล่า
2: ตอนที่พวกเราทุกคนเนี่ยลงสมัครส.ส.พฤติกรรมบางพฤติกรรมเนี่ยที่ยังไม่ได้ถูกชี้มูลหรือยังไม่ได้ถูกตัดสินนะครับแต่เป็นพฤติกรรมที่มันอาจจะออกเทาๆเนี่ยเราก็ยังรับรองให้เขาลงสมัครได้เลยเพราะว่ากฎหมายก็ยังไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นคนผิดหรือการกระทำอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผลในการดำเนินการอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
0: ค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณายัตติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บิดค่ะคาดว่านะคะจะต้องต่อในวันพรุ่งนี้รวมถึงพิจารณาต่อเกี่ยวกับยัตติการที่ DSI ขอตัวนะคะนายชนภัทรนาคสั่วไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินั้นได้จับกุมพระภิกษุกลางป่ารูปหนึ่งค่ะที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาพร้อมกับซากตะกรวดซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่36และอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสัตว์ป่าค่ะตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นเจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซากตะกรวดที่กำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมจำนวน1ซากพร้อมอุปกรณ์การแล่การล่าและชำแหละเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่จุดสกัดผาแดงร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนป้องกันปราบปรามที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดได้หลังจากที่เข้าควบคุมตัวภิกษุวัย62ปีรูปหนึ่งค่ะได้ที่บริเวณป่าด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ในอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ลาดตระเวนพบว่าพบพระภิกษุรูปหนึ่งมีพฤติกรรมพิรุธค่ะจึงได้เข้าไปตรวจค้นแล้วก็นำตัวไปสอบถามทำบันทึกการจับกุมณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.โนนดินแดงจากการสอบสวนทราบว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นเจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์แต่ยังคงให้การภาคเศษเกี่ยวกับซากตะกรวดโดยอ้างว่ามาทุดงในป่าแล้วก็เดินหาเห็ดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่ามีหลักฐานที่เป็นประจักษ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฐานล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าค่ะรวมถึงฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆเข้าไปในป่าในเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ให้เข้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์จนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2

0: 2567จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ตามประกาศของอุทยานแห่งชาติตาพระยาขณะที่เจ้าคณะตำบลได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะพร้อมทั้งได้ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยมีข้าราชการในพื้นที่ใช้ตำแหน่งในการยื่นประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนสภ.โนนดินแดงก็จะสอบปากคำทั้งพระที่ถูกจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จับกุมและจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะก็พบว่าเจ้าคณะตำบลรูปนี้ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระภิกษุก็เคยถูกดำเนินคดีฐานลักลอบตัดไม้แล้วก็แปรรูปไม้มาก่อนค่ะควายเผือกหายากในบังคลาเทศเจ้าของฉายาโดนัลด์ทรัมป์รอดพ้นจากการถูกเชือดในพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างหวุดหวิดนะคะหลังรัฐบาลนั้นสั่งเบรกในนาทีสุดท้ายค่ะเนื่องจากเกรงว่ากระแสความสนใจของประชาชนเนี่ยอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยขึ้นค่ะกระทรวงมหาดไทยบังคลาเทศเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนให้ระงับการเชือดควายเผือกเพศผู้น้ำหนักประมาณ700กิโลกรัมที่ได้รับฉายาว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเนื่องจากว่ามันมีกระจุกขนสีบรอนทองโดดเด่นอยู่บนหัวคล้ายกับทรงผมของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะคำสั่งดังกล่าวระบุให้คืนเงินแก่ผู้ซื้อแล้วก็ให้ย้ายควายตัวนี้ไปดูแลต่อที่สวนสัตว์แห่งชาติในกรุงทากาเป็นการถาวรแทนด้านเจ้าของควายเผือกเปิดเผยว่าน้องชายของเขานั้นเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้เพราะเห็นว่าควายตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาแล้วก็ทรงผมคล้ายกับโดนัลด์ทรัมป์ควายตัวนี้มีนิสัยสุภาพและอ่อนโยนเป็นพิเศษขณะที่การดูแลก็ต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษด้วยทั้งเรื่องของอาหารและการอาบน้ำควายเผือกตัวนี้โด่งดังไปทั่วโลกค่ะหลังจากภาพความน่ารักนั้นได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนมีคนจากทั่วสารทิศพากันเดินทางมาด้วยดูตาของตัวเองค่ะส่งผลทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มเทศกาลอีดิวอัสฮาเพียงไม่กี่วันเป็นเหตุให้ทางการนั้นตัดสินใจเข้าแทรกแซงในนาทีสุดท้ายค่ะทั้งนี้ควายเผือกถือว่าเป็นสัตว์ที่หาได้ยากยิ่งในบังคลาเทศนะคะก็ทำให้กลายเป็นจุดสนใจในช่วงฤดูการซื้อขายสัตว์ก่อนเทศกาลกระทั่งฉายาอันโด่งดังก็ช่วยต่อชีวิตให้กับมันได้อย่างหวุดหวิดค่ะสภารัสเซียผ่านกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารกลางและสถาบันการเงินอื่นๆสามารถใช้งานระบบป้องกันของตนเองเพื่อป้องกันการโจมตีจากโดรนยูเครนได้นะคะขณะที่กองทัพรัสเซียก็เดินหน้าโจมตีแก้แค้นยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะหน่วยรับมือฉุกเฉินแห่งชาติยูเครนได้เผยภาพขณะเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในเมืองโอเดซ่าหลังจุดดังกล่าวตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศของรัสเซียจนทำให้ไฟลุกไหม้เผาผลาญพื้นที่กว่า 1,800 ตารางเมตรเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงกลางวันแสกๆส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย11คนโดยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนและลอกใหญ่นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่ยูเครนนั้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของรัสเซียแม้ทางฝ่ายยูเครนจะปฏิเสธก็ตามค่ะขณะที่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียได้ผ่านกฎหมายฉบับใหม่เพื่ออนุญาตให้ธนาคารกลางและสถาบันการเงินสามารถใช้ระบบป้องกันตนเองเพื่อตอบโต้โดรนยูเครนได้นอกจากนี้ยังได้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ได้รับการฝึกฝนสามารถยิงสกัดโดรนรวมถึงยานพาหนะใต้น้ำและภาคพื้นที่รุกล้ำเข้ามาได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอกองกำลังพิเศษของรัฐบาลโดยธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่ะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นขณะที่กองทัพยูเครนนั้นเริ่มหันมาใช้โดรนพิสัยไกลมากขึ้นเรื่อยๆทำให้รัสเซียซึ่งมีพื้นที่ประเทศกว้างใหญ่ไพศาลต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดูแลน่านฟ้าอย่างทั่วถึงขณะที่การผ่านกฎหมายครั้งนี้อาจช่วยขยายขอบเขตการปฏิบัติการป้องกันของรัสเซียได้เนื่องจากมีธนาคารอยู่ในเกือบทุกเมืองค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: วันแรกรับสมัครผู้ว่ากทมลงชิงชัย14คนชูนโยบายเด่นซื้อใจคนเมืองหลวงปปช.ยังไม่ให้ออกผอ.สำนักเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตอ้างต้องรอสอบสวนก่อนแกะรอยเส้นทางน้ำสีดำห้วยตะเข้ชาวบ้านโวยขึ้นท่านปัญหาประจำฤดูน้ำหลาก28ปีคุมไม่อยู่จับมือใครดมไม่ได้ ล็อกดาวน์ยูกันดาปิดพรมแดนสกัดอีโบลาหลังยอดพุ่งสหรัฐเตรียมส่งผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไปศูนย์กักกันที่เคนยาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: เมื่อสังคมตั้งคำถามเราจะหาคำตอบเมื่อโลกไม่หยุดนิ่งเราต้องก้าวให้ทันมากกว่าการถกเถียงเราแสวงหาทางออกทุกเรื่องเด่นประเด็นร้อนเรายกมาคุยบนเวทีนี้เมื่อมีโจทย์ก็ต้องตอบโจทย์กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและอุรชัยสอนแก้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
4: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
3: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3 ทุ่มตรง
5: คุยให้คิดยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
6: 3 ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
7: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
6: คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
7: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
5: เรื่องเหี้ยเรื่องเหี้ย
7: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
5: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
7: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
8: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเศรษฐกรนะไม่อยากให้มาเลยตัวนี้ประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
1: จะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำ
9: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่แต่ละกระทรวงเนี่ยก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลย
10: สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
11: ในช่วงต้นที่เขาตั้งรัฐบาลเขาพูดว่าต้องมีรองนายกที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย์ตรงนี้หัวใจเลยขอให้มีรองนายกรัฐมนตรี1คนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
12: ่ขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติ
1: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น. ทางไทย PBS

0: บ่มั่นคงที่อยู่อาศัยกับบ่มั่นคงอีก
1: ที่อยู่อาศัยบ่มั่นคงปากท้องมันก็ไปควบคู่กันบ่ได้แม้จะสุขภาพจิตก็แย่
0: จากที่ว่าเฮาได้เซาก็3ปีครั้งเฮาก็มีความกังวลอยู่แล้วเฮาก็อยากมีการชะลอ
2: การสร้างบ้านแปลงเมืองการพัฒนาเนี่ยมันมาจากคนฐานล่างทั้งนั้นเลย
3: เราควรจะต้องเลือกว่าการพัฒนาที่มันอยู่ได้จริงๆก็คือต้องไม่ละทิ้งผู้คน
4: ฟังความเห็นของประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าที่จะคิดเองทำเองอย่างนั้นไม่ได้เราก็ขอให้ชาวบ้านของเราได้รับการคุ้มครองในสิทธิที่อยู่อาศัย
5: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะอยากให้ฟังความเห็นของประชาชนด้วยนี่คือเสียงจากชาวบ้านริมทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะกำลังกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติ TOD ค่ะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนริมรางทั่วประเทศไทยในพื้นที่35จังหวัดนะคะร่างพรบ TOD คือกฎหมายที่เขามีเป้าหมายจะเป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงที่วันนี้พื้นที่รอบสถานีซึ่งมีศักยภาพทั่วประเทศเนี่ยมี177แห่งนะคะผลักดันโดยสำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรเรียกย่อๆว่าสนขค่ะเรื่องนี้กำลังเป็นความกังวลใจของชุมชนริมรางทั่วประเทศไทย25พฤษภาคมที่ผ่านมาภาพนี้รายงานโดยคุณคมสันจันอ่อนปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะเล่าว่าชุมชนริมรางทั่วประเทศไทยขอค้านร่างพระราชบัญญัติ TOD มีตัวแทนจากชุมชนที่เช่าที่ดินการรถไฟรวมแล้วกว่า100สัญญา

0: ใน15จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปยื่นที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นเหตุผลหลักคือมองว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมมีปัญหาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอีกโจทย์หนึ่งคือการเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ 27,084 ครัวเรือนจาก300ชุมชนใน35จังหวัดซึ่งทั้งหมดนี้เข้าเกณฑ์เช่าที่ดินการรถไฟผ่านพอช.ตามโครงการบ้านมั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565 27,000 กว่าครัวเรือนจะได้รับผลกระทบค่ะ
1: วันนี้มายื่นหนังสือให้ผู้ว่าส่งถึงกระทรวงคมนาคมยื่นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับวันนี้วันที่25เนี่ยเวลานี้ที่สารการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อว่าให้ชะลอการกฎหมาย TOD ร่างออกมาโดยที่มติของชุมชนยังไม่ได้เข้าไปแต่ส่วนมากจะให้ลงความเห็นจากออนไลน์ฉะนั้นเราถึงไม่ถึงกังวลใจว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้ผลกระทบจากกฎหมายตัวนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมรางรถไฟทั้งหมดชุมชนแออัดโดยที่การพัฒนาของเมืองเราก็ยินดีแต่ว่าขอให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายข้อนี้หรือว่าให้กรรมการของเครือข่ายต่างๆเนี่ยเข้าไปพิจารณาร่วมด้วยพิจารณากฎหมายข้อนี้ว่ามันจะลุกลามหรือว่ามันจะขับไล่ของชุมชนไหมหรือชุมชนอยู่ร่วมกันให้ได้ไหมหาทางออกร่วมกันครับเราจะไม่ขัดขวางการพัฒนาเมืองเราจะไม่ขัดขวางทุกอย่างของเมืองที่เจริญเราจะพยายามที่จะเข้าอยู่ด้วยกับเมืองที่เจริญแล้วให้ได้ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ของเราให้ได้รับการคุ้มครองในสิทธิที่อยู่อาศัยนะครับประมาณนี้นะครับที่มายื่นประสงค์ตรงนี้แล้ว
0: ก่อนหน้านี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเครือข่ายชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟก็ไปร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชะลอร่างพระราชบัญญัติ TOD นะคะชาวบ้านย้ำว่าที่ดินไม่ใช่สินค้าลองชมภาพค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการคนที่เข้าไปร่วมงานด้วยคือเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์สภาริมรางขอนแก่นและตัวแทนชุมชนริมรางรถไฟพร้อมด้วยนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนค่ะไปร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะสิทธิ์ที่จะอยู่ในเมืองชุมชนริมรางขอนแก่นกับอนาคตภายใต้ TOD นะคะจัดโดยหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศาสตร์ร่วมกับโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐค่ะไปยื่นหนังสือผ่านทางคุณวีรนันท์หวดศรีท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ขอนแก่นพรรคประชาชนนะคะเรียกร้องให้นำเรื่องนี้ดันเข้าสภาชะลอการหารือในที่ประชุมครม.กับเรื่องนี้ไว้ก่อนค่ะเพราะอยากจะให้รับฟังเสียงจากชาวบ้านให้ครบถ้วนซะก่อนนะคะพร้อมย้ำว่าอยากจะให้มีการทบทวนผลกระทบรับฟังเสียงประชาชนชาวบ้านชี้ถึง3ข้อขัดแย้งระหว่างร่างพรบ TOD กับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ค่ะหากว่าร่างนี้เกิดขึ้นจะมีการไล่รื้อชุมชนแออัดชุมชนดั้งเดิมรอบสถานีรถไฟเพื่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โดยไม่มีมาตรการรองรับด้านที่อยู่อาศัยและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตซึ่งมันขัดต่อหน้าที่ของรัฐในการดูแลประชาชนซึ่งระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะจะนำเข้าหารืออย่างไรและความคืบหน้าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้คุยในรายการกับคุณวีรนันท์หัวศรีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดขอนแก่นหรือว่าในพื้นที่จะเรียกกันว่าทนายป๊อกนะคะพี่ทนายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฟักแฟงครับ
0: ต้องถามตรงๆว่าร่างพรบ TOD สรุปแล้วมันเป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือจะขยายความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินกันแน
2: ่คือถ้าตอบตรงๆเนาะคุณฟักแฟงหมายความว่าพรบ TOD เนี่ยโดยหลักการนะครับแล้วก็โดยเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของรัฐขนาดใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเมืองและชุมชนรอบทางรถไฟนะถ้าโปรเจกต์เขา177ที
0: ่
2: แต่ว่านำร่อง1ใน3ก็มีขอนแก่น
0: ค่ะ
2: นะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบรางระบบขนส่งนะครับระบบขนส่งเชื่อมโยงนะครับอาคารตึกหรือว่าพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจต่างๆที่อยู่ในเมืองแต่ว่าคำถามหลังของคนฟักแฟงสำคัญมากๆรัฐจะดูแลอย่างไรจะพัฒนาอย่างไรหนึ่งคือชัดเจนไหมว่าจะเวนคืนระยะรัศมีเท่าไหร่500เมตรรอบสถานีรถไฟจริงไหมนี่คือคำถามที่หนึ่งใช่ไหมสองคือแผนและขั้นตอนยังไงมีเฟสแบบไหนจะจัดการหรือว่าจะดูแลคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่ากระทบสิทธิ์จากการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้นฐานนี้แบบไหนเนาะอันนี้คือคำถามที่สำคัญถ้ารัฐยังไม่มีแผนและขั้นตอนที่มันชัดเจนจริงๆนั่น มันจะเป็นการเพิ่มและก็ขยายความเหลื่อมล้ำแน่นอนครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วพอมันยังไม่มีอะไรชัดเจนคนที่เขาอยู่ในพื้นที
2: ่ก็กังวล
0: กังวลมากเพราะว่าเขาเช่าอยู่ด้วยนะคะจำนวนมากก็คือเช่าอยู่ด้วยทีนี้ต้องถามพี่ทนายป๊อกค่ะว่าหลังจากรับเรื่องชาวบ้านไปดันต่อได้ไหมมีโอกาสไปต่อในสภาได้ไหมคุยกันเรื่องนี
2: ้โอเคหลังจากรับเรื่องวันที่17ใช่ไหมครับผมวันที่20เนี่ยผมก็นำเรื่องนี้เนี่ยเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการคมนาคมนะครับท่านสุพนัทมีชัยนันท์ก็รับเรื่องแล้วก็ได้บรรจุระเบียบวาระคาดว่าเร็วๆนี้ประมาณต้นเดือนนะครับน่าจะประมาณต้นเดือนนี้ก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปในกรรมธิการการคมนาคมนะครับโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งก็คือผู้ร้องที่เป็นชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแหละสองก็คือทางสนขนะครับทางกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงข้อห่วงกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือให้หน่วยงานตอบข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นส่วนในการพัฒนาเมืองจากโครงการพัฒนาโครงสร้างทางรางโครงสร้างขั้นพื้นฐานหรือ TOD นี้อย่างไร
0: อ๋อคือเข้าใจถูกไหมคะว่าตัวร่างกฎหมายได้ดันโดยสนข
2: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์คือพื้นที่รฟท.คือการรถไฟ
2: ใช
0: ่แต่ในที่การรถไฟก็จะมีชาวบ้านซึ่งเป็นคนรายได้น้อย
2: ถูกต้อง
0: อยู่ด้วยแล้วการรถไฟจัดสรรให้ว่าให้เขาเช่าอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้
2: ใช่ผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคือบางชุมชนในขอนแก่นเนี่ยกว่าจะได้สัญญาเช่าที่เพิ่งได้มานะสัญญาเช่าเนี่ยสู้กันมา10ปี20ปีเพิ่งได้สัญญาเช่าและก็กำลังรังวัดกำลังจัดทำเรื่องกับพอชใช่ไหมฮะเรื่องบ้านมั่นคงเนี่ยแต่ว่าก็มีตัว TOD นี้เข้ามา
0: โอ้มันฝันสลาย
2: นึกนึกออกครับก็คำถามเขาคือความห่วงกังวลว่าเฮ้ยแล้วสิทธิ์ในการเช่าดั้งเดิมจะอยู่ไหม
0: ค่ะค่ะในมุมของทนายป๊อกทิ้งท้ายในรายการนิดนึงว่าพื้นที่เมืองพื้นที่ที่เป็นย่านที่ต้องพัฒนามันต้องเกิดขึ้น
2: ถูกต้อง
0: แต่ชีวิตผู้คนและคนมีรายได้น้อยซึ่งเป็นจิ๊กซอเป็นแรงงานของเมืองก็ต้องอยู่อ่ะมันจะไปกันยังไงเอาม
2: ันจะไปกันยังไงผมว่าหนึ่งคือรัฐต้องเปิดไทม์ไลน์ที่มันเป็นไทม์ไลน์ที่แท้จริงนี่แหละว่าจะพัฒนาแบบไหนอย่างไรกระทบเท่าไหร่เอาให้เคลียร
0: ์
2: บนกระดานบนกระดาษแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าคนได้รับผลกระทบจะชดเชยยังไงเอาให้กันคนละครึ่งทางเนาะอันต่อมาก็คือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะไปตามนั่นแหละว่าเฮ้ยในส่วนสัญญาเช่าที่ได้รับสัญญาเช่าไปแล้วจะให้เช่าต่อไหมนะครับหรือว่าจะดูแลกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตามต่อตามกลไกหรือตามติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทที่ตัวเองทำได้ที่ผมทำได
0: ้ค่ะทุกเสียงมีความหมายและสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะต้องเข้าถึงและเป็นเรื่องที่รัฐต้องดูแลในประเทศไทยซึ่งมีความเหลื่อมล้ำอย่างมากเรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัยเดี๋ยวตามทนายป๊อกต่อในสภานะคะ
2: โอเคว
0: ันนี้ลารายการพร้อมทนายป๊อกเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะพบกันอีกครั้งนะคะช่วงเช้าเจอแล้วเจอช่วงเย็นอีกค่ะ 16:45 นและต่อจากนี้ไปอีก15นาทีนะคะชมข่าวแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันค่ะเค้กกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะสำหรับคนนี้ค่ะชมรมคนรักงานต้องไฮโลนะคะเก่งทัชยะค่ะเพราะว่าแม้วันนี้จะโสดเปิดรับได้ทุกเพศแต่ว่าเรื่องหัวใจไว้ทีหลังค่ะขอโฟกัสงานก่อนนะคะมีเหตุผลค่ะในฐานะคนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเก่งเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้คนข้างหลังค่ะ
1: โสดครับโสดครับเรื่องหัวใจเปิดกว้างแล้วก็จริงๆเรามองอันนี้เป็นหลักด้วยอ่ะงานถ้าสเปคเราตอนนี้นะเรารู้สึกว่าถ้าใครสักคนต้องเข้ามาในชีวิตเก่งอ่ะอาจจะต้องเป็นคนที่อยู่กับงานเราได้ภูมิใจและเกินเอาง
0: อนะคะโสดแบบมีเงื่อนไขค่ะรักเราต้องรักงานของเราด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องเพศค่ะจะชายหรือหญิงเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเก่งทัชยะเปิดกว้างชัดเจนตั้งแต่ตอนที่ประกาศว่าเป็น LGBT รักได้ทุกเพศค่ะหากสิ่งที่ยังติดอยู่คือตอนนี้เจ้าตัวติดงานค่ะคุณผู้ชมโฟกัสงานยิ่งกว่าเรื่องหัวใจนะคะออกตัวว่าตอบเหมือนดาราแต่ว่าพูดจริงนะเพราะว่าเชื่อว่าเวลาไม่คอยใครอายุก็มากขึ้นสุขภาพก็ไม่เหมือนเก่าเก่งทัชยะจึงขอทุ่มเวลาที่มีให้กับงานเพื่อวงการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะ
1: ตอนแรกเราก็อยากจะมีความรักมีคนคุยเนาะแต่ไปมาเรารู้สึกว่างานมันสำคัญ

0: มากๆกับช่วงนี้แล้วก็เรารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วแล้วผมรู้สึกว่าเวลากำลังทำบางอย่างคือเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเช่นร่างกายเราเริ่มเหนื่อยขึ้นเราวัยเรามันไม่เหมือนเดิมความแข็งแรงมันไม่เหมือนเดิมดังนั้นเราก็ต้องปรับความสำคัญความรักสำคัญไม่สำคัญแต่ถ้าต้องเลือกต้องอาจจะเลือกงานแล้วก็ความฝันก็บ้างงานแหละเก๋ต้องบอกว่างานเก่งอ่ะมันเป็นงานที่จำเป็นต้องทำคือในบทบาทที่เป็นเก่งรัชยะและบทบาทที่เป็นคนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเนาะเราจะทอดทิ้งตรงนี้แล้วไปโฟกัสงานส่วนตัวจนทอดทิ้งสิ่งที่เป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ได้ก็เลยว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งเวลามันผ่านไปเร็วแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาในชีวิตเราเหลือน้อยลงก็อยากจะโฟกัสอะไรที่เพื่อสังคมหรือว่าทิ้งไว้ให้คนอื่น
1: คุณผู้ชมได้ยินเหมือนกันเนาะเก่งนิยามเองว่าบ้างานค่ะแต่ก็มีเหตุผลรองรับว่าต้องการความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะที่ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะ
0: กำลังจะเข้าเลข4
2: ต้องการความมั่นคง
0: เก่งว่าความมั่นคงจำเป็นแล้วก็เก่งว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีเสมอความไม่แน่นอนคือความแน่นอนดังนั้นความมั่นคงจำเป็นที่สุดการมีสติในการใช้ชีวิตการมีสติในการใช้เงินจำเป็นที่สุดในช่วงนี้เนาะคุณจะเห็นว่าตอนนี้ปัญหาต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงมันมีมาทุกรูปแบบเลยสงครามก็ดีโรคภัยก็ดีใช่ไหมหรืออะไรที่แบบมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอีกอุบัติเหตุที่แบบที่มันมาแปลกๆอ่ะผมว่าโลกกำลังจะส่งสัญญาณอะไรกับเราบางอย่างดังนั้นการมีสติจำเป็นที่สุดกับการที่ใช้ชีวิตในทุกๆวัน
1: เก่งทัชยะนะคะยังมีรายการ Street Master ถนนคนโชว์กับไทย PBS ค่ะคือเขาเป็นกรรมการท่านหนึ่งร่วมกับครูเล็กพัทรวดีมีชูทนและพิงลำพระเพลิงค่ะโดยรายการเนี่ยเชิญเหล่าไทยเพอร์ฟอร์เมอร์ระดับออลสตาร์จากทั่วเมืองไทยมาเฟ้นหาผู้ชนะนะคะซึ่งกำลังจะมีเทปพิเศษก่อนรอบไฟนอล11กรกฎาคมนี้16นาฬิกาทางไทย PBS ค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ใช้ IG นะคะโพสเชิญชวนติดตามกันไว้ด้วยมีโพสต์รูปเบื้องหลังการถ่ายทำไว้ค่ะส่วนคนนี้เพิ่งจะผ่านวันเกิด30ปีเต็มไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะคะนักร้องสาวหล่อค่ะป้ายปลายโอริโอก็มีเป้าหมายคือเรื่องความสุขและความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันนะคะวางแผนค่ะไปถึงเรื่องการปิดหนี้บ้านที่ซื้อไว้โดยคิวงานนะคะเดือนนี้เนี่ยมีไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วด้วยค่ะ
3: แต่แค่บอกว่ามันตกใจในเลข30เฉยๆครับเคยมีคนบอกว่าโอ้ย30ตื่นขึ้นมาก็จะปวดหลังอ่ะจะมาเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยเร็วคือไม่น่าเชื่อเลยวันที่9พฤษภาผ่านปุ๊บตื่นมาอุ๊บปวดหลังมากใช่เหนื่อยแล้วคนไปงาน700คนก็คงเหนื่อยเหมือนกันใช่
4: Go to Switzerland. Yeah.
1: ตื่นมานะคะตอนที่อายุเลข3ครั้งแรกบอกเลยปวดหลังค่ะนักร้องสาวหล่อขวัญใจ FC ค่ะไปโอริโอก็เล่าย้อนให้ฟังขำๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นประจำทุกวันเกิด9พฤษภาคมทุกปีเขามีงานใหญ่ค่ะก็จะเซอร์วิสแฟนๆเต็มที่นะคะก็ไม่แปลกค่ะที่จะปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะคะคือภาพที่สนามบินล่าสุดค่ะทั้งตอนขาไปตอนขากลับเนี่ยก็มีแฟนๆไปส่งเพียบเลยเพราะว่าคู่จิ้นนุ๊กปายเนี่ยเพิ่งจะมีคิวนะคะไปไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะเบิร์นแมนนุกปายอินสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ23พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่า30แล้วทั้งแฟนคลับทั้งงานโชว์ยังเหนียวแน่นค่ะเมื่ออายุก้าวเข้าหลักใหม่ๆไทยบันเทิงจึงได้เจาะไมค์ถามนะคะไปโอริโอว่าแล้วเป้าหมายในวัยเลข3ล่ะคืออะไรนะคะเขาตอบว่าความมั่นคงและความสุขค่ะ
3: เป้าหมายในชีวิตหมายเลข3ก็คือก็อยากมีฐานชีวิตที่มันคงครับแล้วก็อยากอยู่กับคุณแม่แล้วก็อยากใช้ชีวิตให้แฮปปี้ปัจจุบันผมชีวิตแฮปปี้อยู่แล้วใช่แต่ก็อยากแฮปปี้เรื่อยๆใช่เพราะว่าเวลาเรามีความสุขอะความสุขเราจะสามารถเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างได้แล้วคนรอบข้างได้รับความสุขมันก็จะท้อนกลับมาให้เราได้รับความสุขเหมือนกันครับ
2: มั่นคงที่ว่าคืออะไรมั่นคง
3: ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นงานที่ทำด้วยครับใช่
2: เห็นมีใครพูดข่าวว่าซื้อบ้าน
3: ใช่ครับปีนี้ซื้อบ้าน
2: หมดหนี้แล้วซื้อเงินสด
3: ยังไม่เงินสดครับใกล้แล้ว
2: ปีนี้ซื้อบ้าน
3: ใช่ครับ
2: ใกล้หมดอุ๊ยดี
3: คือพยายามโปะมาตลอดครับโปะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวก็รอดูครับ
2: คิดว่าปีนี้จะหมดหนี
3: ้ตั้งเป้าประมาณ2ปีครับ
1: 31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะยังเตรียมขึ้นรถแห่ค่ะร่วมขบวนพาเหรดแบงคอกพายนะคะป้ายปายซึ่งเป็นคนขอนแก่นบอกเลยว่ารถแห่นี่คือวัฒนธรรมอีสานที่เห็นได้ในงานบุญงานรื่นเริงต่างๆแต่ว่าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ยังไม่เคยเห็นเอารถแห่มาแห่ในเมืองนะคะเป็นภาพความสนุกที่จะได้เห็นพร้อมกันในวันแสดงพลังของชาว LGBTQ ค่ะใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวพุทธค่ะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วมีการถวายโคมประทีปหรือว่าโคมแขวนดอกไม้เป็นพุทธบูชาค่ะซึ่งที่วัดบวรนิเวศวิหารมีเปิดเวิร์กช็อปชวนพุทธศาสนิกชนหลากหลายเจเนอเรชันนะคะมาร่วมกันลงมือค่ะประดิษฐ์โคมด้วยตัวเองนอกจากได้ร่วมทำบุญค่ะยังได้เรียนรู้งานร้อยงานปักต่างๆงานฝีมือแบบไทยๆแล้วก็ศัพท์โบราณน่ารู้ไปพร้อมกันนะคะชวนติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: เทคนิคการค่อยๆนำดอกพุดดินปั้นมาร้อยเรียงเป็นชั้นลงไปเรียกว่าร้อยกระโปรงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของงานโคมประทีปหรือโคมแขวนจากดอกไม้ประดิษฐ์ที่อาจารย์สมพงษ์ศรีหเนตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเรียนรู้และเชี่ยวชาญด้านงานเครื่องแขวนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมประดิษฐ์โคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาซึ่งงานเครื่องแขวนแบบประยุกต์ที่สวยงามยังรวมศาสตร์ทั้งงานดอกไม้งานร้อยงานเย็บและความเชื่อแบบไทยโบราณไว้ในชิ้นเดียวแต่กว่าจะเป็นโคมที่สวยงามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีองค์ประกอบทั้งการร้อยตุ้งติ้งมากกว่า360เส้นสายโยงการติดขั้วดอกรวมไปถึงหน้าที่การร้อยได้จึงมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆตามความสนใจซึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้ทั้งสมาธิความประณีตและความอดทน
1: ช่วยฝึกมือฝึกตาและที่สำคัญคือสมาธิเนี่ยจะได้เลยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนะแล้ววันนี้เรามาทำสถานที่นี่เป็นสถานที่ของวัดด้วยเป็นสถานที่แบบศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นสถานที่ของโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนแห่งแรกของวัดบวรนะได้มาตรงนี้แล้วก็มาได้รับความรู้
2: ปกติก็คือมาวัดเป็นประจำ
1: เป็นอุบาสิกาอยู่วัดบวรค่ะมันทำให้รู้สึกว่าวัดไม่ใช่มาแค่มาฟังธรรมหรือว่ามาฟังคำสอนอย่างเดียวมีกิจกรรมอย่างอื่นที่โยงใยเอาไปใช้ได้ทุกอย่างเลย
3: พวงนี้ต้องบอกว่าเป็นพวงที่มีความเป็นพวงเครื่องแขวนแบบประยุกต์แต่ก็ยังได้ความเป็นแบบฉบับต้นแนวคิดนะครับแล้วรวมถึงวิธีการร้อยเนี่ยแบบที่เป็นแบบแนวประเพณีมามากหน่อยครับเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีส่วนหัวมีส่วนตัวมีส่วนที่อยู่ทางด้านล่างหรือส่วนเท้าอะไรอย่างนี้ครับส่วนหัวก็คือส่วนที่เป็นส่วนตัวขึ้นไปนะครับก็คือส่วนที่อยู่ข้างบนเป็นตัวแขวนขึ้นแต่ตัวนี้เป็นมีความพิเศษเพราะว่าตัวโยงบนเนี่ยตอนนับส่วนนี้เป็นส่วนบนหมายความว่าช่วงตัวบนเนี่ยเขาจะมีความยาวมากกว่าหน่อยครับส่วนตัวล่างก็คือเนี่ยส่วนตัวล่างมาแล้วที่ใส่กระโปรงด้วยซึ่งเขาใส่กระโปรงซ้อนกันเป็นระบายลงมาถึง5ชั้น
4: แต่ว่าดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติคือดอกมะลินะครับซึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะทำกันเนี่ยคือส่วนนี้เนี่ยมันคือทัดหูที่เป็นรูปดาวอกแฉกนะครับ
0: ชิ้นส่วนประดับที่สร้างสรรค์ขึ้นมารูปดาวหกแฉกหรือดาวประดับฟ้าที่จะเน้นเป็นโทนสีฟ้าภายใต้ธีมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงการทำทัดหูมาประดับไว้ซึ่งทำให้งานโคมแขวนมีมิติและสร้างจุดนำสายตางานประดิษฐ์โคมนอกจากจะได้ฝึกฝนทักษะงานร้อยแล้วยังกลายเป็นพื้นที่รวมตัวของคนหลากหลายเจนตั้งแต่รุ่นเก๋าวัยเกษียณไปจนถึงเด็กๆนักศึกษาที่มานั่งล้อมวงเรียนรู้งานฝีมือไทยไปพร้อมกันและได้เปิดโลกกับศัพท์เฉพาะในงานเครื่องแขวนไทย
5: เราเป็นคนมีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นการอัพสกิลตัวเองขึ้นไปอีกได้เราได้จับอุปกรณ์ที่แบบว่า

จากตอนแรกเราร้อยดอกไม้แบบว่าเป็นขนาดเดียวกันเฉยๆตอนนี้เราได้ร้อยลองร้อยไล่ขนาดดูลองใส่เค้าเรียกว่าไงนะเปลือกรักดูลองแบบว่าใส่แกนชบาดูก็ทําให้งานเราจากงานที่แบบโอเคเราจากแต่เดิมเราทําเป็นฝีมือธรรมดาแล้วตอนนี้ก็ได้อัปเกรดฝีมือมากขึ้นได้ใช้ของดีมากขึ้นค่ะแล้วก็พวกศัพท์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วก็อันนี้ดาวประดับฟ้าเอาไว้ติดโคมเป็นคล้ายๆตัวดึงดูดสายตา
1: ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวเราแต่อยากเป็นปัญหาที่คนถัดไปด้วยเหมือนกันเพราะเขาเป็นปัญหาที่ตัวเรา
0: ก็อันนี้ไม่เคยทำมาเลยก็ได้ความรู้ในการทำ
1: ดีเลยนะครับ
0: ชอบ
1: หาคนลำดับถัดไป
2: ต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเริ่มแรก
0: ก็คืออันนี้ก็จะมีคนทำขั้นตอนมาให้แล้วแล้วก็เราก็จะเริ่มเอาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กาวแปะรอบ3รอบสับบางกันค่ะเสร็จแล้ว
1: เรียงได้เลยครับ
0: เราก็จะมีดอกไม้เอาไว้แปะถ้าอันนี้นี่คือติดทัดหูค่ะแต่ถ้าดอกมะลิเนี่ยก็จะติดที่ดาวประดับฟ้า
3: โคมประทีปจากดอกไม้ประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก2มือของพุทธศาสนิกชนจิตอาสามากกว่า40คนที่รวมตัวกันภายในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเหมือนการร่วมกันสร้างบุญกุศลผ่านงานภูมิปัญญาที่ทั้งงดงามและทรงคุณค่าไปพร้อมกันพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
4: เห็นแล้วนึกถึงวิชากพอค่ะการงานพื้นฐานอาชีพในวัยเด็กนะคะพอถึงตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วก็อยากจะมีโอกาสเข้าไปร่วมเวิร์กช็อปด้วยสักครั้งค่ะดูแล้วมีคนหลายรุ่นหลายวัยจริงๆนะคะที่ไปร่วมกันร้อยดอกไม้ค่ะเป็นอีกงานคราฟต์งานฝีมือนะคะที่รู้สึกว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยแล้วก็ฝึกความอดทนด้วยถ้ายิ่งละเอียดแค่ไหนเนี่ยงานก็จะออกมาสวยเท่านั้นค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจชมข่าวย้อนหลังอย่างเช่นภูมิปัญญาตายายถ้าดูไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยนะคะที่หน้าเพจของเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วค่ะเป็นเพจ Facebook นะคะไทยบันเทิงไทย PBS ขณะเดียวกันเรามี TikTok ชื่อเดียวกันค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมคอนเทนต์แนวตั้งอีกรูปแบบนึงที่ไม่ได้เห็นบนหน้าจอทีวีได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

PBS Kidsmas สนุกและก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเปิดทีวีตอนเช้าให้ลูกดูสบายใจเพราะเป็นรายการที่ดูแล้วได้เรียนรู้นี่คือเสียงจากใจที่บอกเล่าความรู้สึกและความประทับใจไทย PBS Kids ขอบคุณทุกเสียงตอบรับและทุกครอบครัวที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันปีนี้ไทย PBS ส่งทัพรายการเด็กคุณภาพจัดเต็มความสุขความรู้และจินตนาการล้นจอมาเล่นเรียนรู้สู่อนาคตกับไทย PBS Kids ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นเพราะเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเด็ก

0: ดาห์นี้พบกับมุมมองดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์ที่จะมาบอกเล่าความโดดเด่นของพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ตำเป็นน้ำพริก
1: โปรตีนต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: พร้อมกับการสาธิตการทำน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นหลีรองชนะเลิศจากรายการซีซั่น1พบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมัณฑนาจะกี่พ.ศ.ก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือ

0: เสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไอ้ขายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากไม้ชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: สวัสดีครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์แล้วก็ช่างฝีมือนะครับในการฟื้นฟูแบบแปลนจากนิตยสาร Practical Mechanics โดยการสร้าง2โครงงานใหญ่ภายใน4สัปดาห์เท่านั้นครับโดยงานชิ้นแรกก่อนนะครับเป็นรถพ่วงแคมปิ้งแบบป๊อปอัพครับแล้วก็งานชิ้นที่2นั้นก็จะเป็นเลื่อนหิมะ2ที่นั่งครับซึ่งทั้ง2งานนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งงานไม้งานโลหะรวมไปถึงระบบไฟฟ้าด้วยแต่ว่าทีมเนี่ยเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาจนสำเร็จได้ในที่สุดครับซึ่งรถพ่วงนั้นนะครับถูกออกแบบมาให้มีเตียงหน้าต่างโต๊ะและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยทีเดียวส่วนเลื่อนหิมะก็แข็งแรงครับแล้วก็มีระบบบังคับเลี้ยวเบรกแล้วก็ไฟสัญญาณด้วยนะครับซึ่งผลงานทั้ง2ชิ้นนี้ครับใช้เวลาแล้วก็แรงงานมากเลยทีเดียวนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็เรียกว่าเกินความคาดหมายครับซึ่งนั่นก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนกลับไปที่โรงเก็บของและประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Masters of Reinventionเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ในตอน Camping Trailer and Two Seater Toboggan รถพ่วงคลาสสิกครับ
1: The humble back garden shed used to be at the cutting edge of innovation.
2: Row!
1: From the telephone to the jet engine, homegrown inventors have transformed our world.
3: We have an aircraft.
1: But the number of inventions patented in the UK has dropped off dramatically in the last few years. I'm Dr. Shanice O'Mara.
2: We're making progress.
1: I want to reignite our passion for engineering.
4: That is a thing of beauty.
1: And inspire the nation to get back in their sheds, making things once more.
5: The green light is on. Close it. Yes!
1: So I'm opening the doors of this workshop on an airfield in the heart of Yorkshire.
6: Nothing has exploded. That's a good start.
1: And joining forces with a dream team of inventors and makers.
7: Oh, no.
1: We're reinventing classic make-at-home designs from a magazine that was once the best-selling Bible of DIY enthusiasts.
8: Build your own caravan.
1: We turn these vintage blueprints into modern-day mechanical masterpieces.
9: I'm going to be honest, I'm really, really nervous.
10: The battery's running out!
11: If it just makes a lot of noise and it doesn't do anything, we're just going to look like idiots.

0: คุณผู้ชมครับนักประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ก็คือผู้เปลี่ยนจินตนาการและปัญหาในชีวิตประจำวันให้เป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงนะครับโดยผ่านกระบวนการสังเกตคิดนอกกรอบแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีทีมที่ดีที่ช่วยกันคิดดัดแปลงแล้วก็ช่วยเหลือกันในทุกๆด้านแบบที่เราได้รับชมกันไปเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับตื่นเต้นไปด้วยตอนนี้หรืออยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเป็นพิเศษสามารถมาแบ่งปันนะครับเล่าหาเราได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ Facebook ของเราตลอดเวลานั่นก็คือในเพจท่องโลกกว้างไทย PBS นะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Spectacular Mountain Railways of the Swiss Alps ทางรถไฟแสนสวยแห่ง Swiss Alps ในตอนรถไฟสายโรเชเดเนครับแล้วกลับมาพบกันให้ได้สวยงามมากจริงๆคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
1: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBSติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
2: กะโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
3: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
4: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
5: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
6: ใช่มีเยอะด้วย
5: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
7: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
4: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
3: รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์

0: 7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีหม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: สวัสดีค่ะคุณชูชัยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วโทรมาจากที่ไหน
1: ดิฉันโทรมาจากธนาคารสินไทยที่คุณชูชัยสมัครเปิดบัตร ATM กับทางธนาคารไปเมื่อวันก่อนนะคะ
3: สำหรับใครหลายคนนั่นอาจเป็นแค่โทรศัพท์หลอกลวงที่ตัดสายได้ตั้งแต่ประโยคแรกแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นเสียงของความหวังที่เขาเฝ้ารอมาทั้งวันคนแก่ไม่ได้หลงเชื่อแก๊ง call center เพราะความเขลาหรือเพราะไม่รู้จักโลกแต่เพราะอยากเชื่ออยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนตั้งใจโทรหาเขาอยากเชื่อว่ายังมีใครสักคนต้องการพูดกับเขาและอยากเชื่อว่าโลกใบนี้จะยังไม่ได้ลืมเขาไปในสังคมที่ไม่ได้มีใครพูดด้วยเท่าไหร่แล้วและคนรอบตัวก็มีแต่จะทยอยล้มหายตายจากไปสำหรับคนแก่แค่เพียงเสียงเรียกชื่ออย่างสุภาพและคำสะท้อนความห่วงใยอย่างอ่อนโยนก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นยังมีอยู่จริงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Age Society ที่ประชากรที่มีอายุมากกว่า65ปีมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในปี2574ซึ่งคิดเป็นกว่า14ล้านคนในปัจจุบันพวกเขาคือคนรุ่นที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแต่ในวันนี้กลับถูกทิ้งให้อยู่ในโลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงจากงานวิจัยพบว่าความเปราะบางทางสังคมโดยเฉพาะความโดดเดี่ยวและการขาดปฏิสัมพันธ์คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นเหยื่อของทั้งการหลอกลวงและความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวพวกเขามักเงียบไม่ร้องขอไม่กล้าเล่าเพราะไม่มีใครฟังและเกรงว่าจะเป็นภาระสำหรับผู้สูงอายุจำนวนมากโทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสายสัมพันธ์สุดท้ายที่เชื่อมเข้าไว้กับโลกภายนอกในปี2567มีสแกมคอลหรือการโทรศัพท์หลอกลวงมากกว่า168ล้านสายทั่วประเทศและมากกว่า 70% ของเหยื่อคือผู้สูงอายุแต่นี่ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแต่มันคืออาชญากรรมทางความสัมพันธ์ 82% ของผู้สูงอายุที่ถูกหลอกรู้ว่าอาจโดนหลอกแต่ก็ยังโอนเงินเพราะเกรงใจน้ำเสียงปลายสายพวกเขาไม่ได้เชื่อในข้อมูลแต่เชื่อในความอ่อนโยนที่ทำให้คิดถึงใครบางคนที่จากไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อมานานแล้วคนที่เคยห่วงใยและเคยพูดคุยกับพวกเขาในประเทศที่คนแก่เพิ่มขึ้นแต่คนฟังลดลงเราอาจต้องถามตัวเองว่าใครที่ทอดทิ้งใครก่อนกันแน่มิจฉาชีพที่โทรหลอกลวงนั้นมากขึ้นหรือเป็นเราเองที่เลิกโทรหาเขาทุกเสียงเรียกของพวกเขาที่เราไม่ได้ยินคือการละทิ้งซึ่งความหวังทุกความเงียบที่พวกเราไม่ได้ฟังคือความรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยแต่เราคนหนุ่มสาวเองหรือเปล่าที่ละเลยและหลงลืมที่จะรับฟังเสียงของคนแก่ผู้สูงอายุในเรื่องนี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในอนาคตคนที่ชีวิตเคยเต็มไปด้วยบทสนทนาแต่มาวันหนึ่งกลับเหลือการพูดคุยเพียงเสียงตอบรับอัตโนมัติจากปลายสายที่ไม่มีใครอยู่จริงหลังโทรศัพท์ผู้สูงอายุไม่ได้กลัวการแก่ไม่ได้

กลัวตายแต่กลัวว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกแล้วความหวังที่พวกเขามีแท้จริงแล้วจึงไม่ใช่เพื่อรอให้ใครมาช่วยอุ้มชูแต่หวังว่าจะมีคนรับฟังเขาอีกครั้งรับฟังด้วยใจที่ไม่ด่วนตัดสินไม่เร่งเร้าตัดรำคาญ

0: ูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครั้งเดียวที่คนแก่ในบ้านได้ยินมาจากสคริปต์ตาม call center ของค่ายมือถือหรือธนาคารเลยครับมาร่วมถอดบทเรียนกับทอผู้เฒ่า The Last Light ภาพยนตร์สั้นที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในผู้สูงอายุได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Vipa Secrets
1: ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มัครผู้ว่ากทม.ลงชิงชัย14คนชูนโยบายเด่นซื้อใจคนเมืองหลวงปปช.ยังไม่ให้ออกผอ.สำนักเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตอ้างต้องรอสอบสวนก่อนแกะรอยเส้นทางน้ำสีดำห้วยตะเข้ชาวบ้านโวยขึ้นท่านปัญหาประจำฤดูน้ำหลาก28ปีคุมไม่อยู่จับมือใครดมไม่ได้ล็อกดาวน์ยูกันดาปิดพรมแดนสกัดอีโบลาหลังยอดพุ่งสหรัฐเตรียมส่งผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไปศูนย์กักกันที่เคนยา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีทองของปปช.นะครับเป็นวิกฤตศรัทธาของปปช.มากที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งปปช.มาครับทั้งกรรมการปปช.ที่กำลังถูกตั้งคำถามถูกตั้งข้อครหาและอยู่ในกระบวนการตรวจสอบรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปปช.ในเคสล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณ5 ทุ่มเกิดอุบัติเหตุนะครับมีรถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์ครับที่สะพานต่างระดับบางรักน้อยบนถนนราชพฤกษ์ที่นนทบุรีนะครับเป็นเหตุให้คนขับจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งเป็นไรเดอร์เสียชีวิตส่วนคนขับรถกระบะพยายามขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุครับแต่ถูกพลเมืองดีติดตามเอาไว้ได้และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สาเหตุของความสูญเสียมาจากเมาแล้วขับครับ
1: ทีนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงเวลาสำคัญนะคะอีกช่วงหนึ่งเป็นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วพยายามจะแจ้งกับตำรวจว่าผู้ก่อเหตุก็คือชายที่สวมเสื้อสีขาวดูช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ไม่ใช่พี่ผิดคน
3: ผิดคนค่ะ
0: มันมีช่วงหนึ่งครับที่ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ว่าคนขับรถพยายามจะหลบหนีครับ
4: พยายามจะหนีหลายครั้งแล้วเนี่ยรถเนี่ยพยายามหนีหลายครั้งแล้วใส่เกียร์ถอยด้วยหน้าไปเลยเมื่อกี้นะครับตำรวจจับมาผิดคนครับเหมือนจะผิดเหมือนจะเปลี่ยนคนแล้วเขาเป็นคนมีตำแหน่งด้วย
1: เมาแล้วขับหรือไม่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มีข้อสังเกตจากคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามีความพยายามจะหลบหนีด้วยทีนี้มันมีอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะชาวบ้านยืนยันในคลิปวิดีโอบอกว่ามีความพยายามจะสลับตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวมาเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำนะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวผู้ก่อเหตุแต่ว่าเดินทางมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุก่อนที่ชายเสื้อขาวจะยืนยันพูดคล้ายคนเมาบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวค่ะ
4: เนี่ยพี่เขาลงมาพี่เขาสั่นแบ
5: บไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอยู่แล้วแต่หลับไม่มี
4: เขาตายแล
0: ้
4: ว
0: ในครั้งนี้ครับชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์นะครับช่วยกันขับรถไล่ตามครับจนพบรถกระบะคันนี้ยางแตกจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางลงสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับโดยไรเดอร์ที่ถูกรถคันนี้ชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับตำรวจสภ.บางสีเมืองควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปที่โรงพักนะครับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทราบภายหลังว่าคนขับเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช.ครับแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ

0: ำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะไปตรวจสอบพบร่องรอยเฉี่ยวชนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็ตรวจสอบกล้องหน้ารถกระบะเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีพร้อมนำหมายเรียกไปยังบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อให้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ขณะนี้พบเพียงภรรยาค่ะซึ่งก็แจ้งว่าสามีเดินทางไปทำงานที่ปปช.ตอนที่เอาหมายเรียกไปที่บ้านเนี่ยนะคะภรรยาก็บอกแบบนั้นส่วนกรณีให้ประกันตัวเมื่อคืนตำรวจบอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการระดับสูงค่ะไม่มีพฤติการหลบหนีส่วนประเด็นเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับบอกว่าไม่มีเรื่องนี้อย่างแน่นอนยืนยันดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาเป็นไปตามพยานหลักฐานค่ะ
1: เมื่อคืนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนขับกันแน่เพราะว่ามีมาเนี่ยมาเห็นบอกว่ามาสองคนมาสองท่านแต่เราได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งคู่แล้วนะครับทั้งคู่ขึ้นครับขึ้นทั้งคู่ครับ
2: ปริมาณว่าคนหนึ่ง
1: 189กับอีกคนหนึ่ง115ห้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วตรงปรากฏหลักฐานชัดเจนตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราให้ความยุติธรรมกับคนตายและก็ญาติคนตายแน่นอน
3: สำหรับไรเดอร์ผู้เสียชีวิตอายุ43ปีครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนนะครับลูกชายอายุ21ปีครับและลูกสาวอายุ20ปีนะครับลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่าเช่าบ้านพักอยู่ย่านประชาอุทิศครับแต่หลังเกิดเหตุจำเป็นต้องย้ายไปพักกับป้านะครับที่อยู่ในละแวกเดียวกันตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับที่สูญเสียพ่ออย่างกระทันหัน
4: ความที่มันแบบว่าเสียใจมันเจ็บใจอยู่ว่ามันตอนนี้คือผมแบบอยากอยู่กับพ่อคิดอย่างเดียวผมไม่ได้คิดอย่างอื่นว่าผมจะไงผมอยากอยู่กอดพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาไปผมก็ไม่กอดไม่อะไรเลยล่าสุดเนี่ยเรื่องเขาเพิ่งจัดงานวันเกิดเนี่ยเขาเขียนแคปชั่นในเฟซแบบว่าเค้กร่วมสาบานอะไรประมาณนี้เขาจะอยู่กับผมไปนานๆประมาณแบบนี้แหละแล้วพอมารู้ข่าวผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะให้มารับผิดชอบให้มาชอบทุกอย่างที่พ่อผมเขาอยากสร้างอะไรให้ผมแบบว่าที่ดินอะไรอย่างนี้เขาก็ส่งน้องสาวเรียนอยู่ครับส่วนผมก็ทำงานผมก็ไม่มีปัญหาเลยเขาอยากเขาแบบช่วยดูแลเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องอะไรเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะได้บ้านแบบบ้านกระต๊อบสร้างไว้ให้ผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่กับพ่อสามคนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครมาส่งต่อเรื่องที่ดีแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแบบดำเนินเรื่องเอาให้สุดครับ
0: พี่สาวผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าน้องชายเป็นคนขยันเป็นหัวหน้าครอบครัววิ่งรถรับส่งของทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงกลางคืนตั้งใจจะนำเงินไปชำระหนี้ค่าผ่อนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นมรดกทิ้งสุดท้ายเอาไว้ให้ลูกแล้วก็เป็นหนี้นอกระบบต้องใช้หนี้นอกระบบอีกเกือบ 20,000 บาทหลังเกิดเหตุคู่กรณีให้ทนายความนำเงินเยียวยา 500,000 บาทมามอบให้แต่พี่สาวผู้เสียชีวิตมองว่ามันไม่คุ้มกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวค่ะ
5: กลัวแค่นี้แหละกลัวไม่ยืดกลัวไม่คืบหน้าเอาจริงก็พยายามน้องชายเขาก็หาทนายให้ว่าจะไปสู้กับเขาได้ไหมทนายเราทนายเขาแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนไม่เมื่อคืนเขายังไม่คุยเลยหลานสาวบอกโคตรเหม็นเหล้าเลยแล้วยังบอกชายถามตำรวจเนาะลูกชายถามว่าเขาเมาแล้วปล่อยเขาไปได้ยังไงครับตำรวจเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบนะเต็มที่นู่นนี่นั่นเขาพูดผู้หญิงพูดนะผู้ชายไม่ได้พูดสักคำก็แค่นี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไปดูแลตัวเองดีๆนะลูกจับแขนเจ้าเนี่ยแค่นั้นแหละ
0: ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังฝากไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าอยู่ระหว่างการหาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะจดหมายข่าวของปปช.ที่เผยแพร่ออกมานะคะคุณผู้ชมชี้แจงถึงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต สอดคล้องกับนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ที่ระบุว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกปปช.เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีการกล่าวอ้างตำแหน่งในขณะเกิดเหตุขณะนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการให้ออกจากราชการนะคะแต่อาจจะยกย้ายไปส่วนอื่นก่อนเพื่อรอการสอบสวนจากตำรวจพร้อมยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายไม่มีสิทธิพิเศษแก่ใครและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: วันนี้ครับนายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับหลังได้รับการพักโทษที่ปรากฏตัวก็เพราะไปรายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติครับวันนี้ยังใส่กำไล EM นะครับสีหน้ายิ้มแย้มครับทักทายทั้งสื่อมวลชนแล้วก็คนเสื้อแดงครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวครับเข้าพบพนักงานคุมประพฤติหลังเลื่อนรายงานตัวครั้งที่1เดิมเนี่ยจะต้องรายงานตัว25พฤษภาคมนี้นะครับแต่แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้ครับโดยมีนายวินยัตชาติมนตรีทนายความเดินทางมาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยสังเกตครับบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังใส่กำไล EM นะครับสำหรับการรายงานตัวนายทักษิณใช้เวลาพบเจ้าหน้าที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นครับก็เดินทางลงมาทักทายคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจผู้สื่อข่าวก็ถามนายทักษิณครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนายทักษิณก็ตอบสั้นๆนะครับบอกว่าดีตามประสาคนแก่ครับ
6: ท่านคะรายงานตัวเป็นยังไงบ้างคะท่านไม่เจอนานเลย17วัน
7: ตามภาษาคนแก่เนาะ
6: ค่ะรายงานตัวครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรียบร้อยดีไหมคะ
7: ไม่มีอะไร
6: ค่ะ
7: เป็นอะไร formality
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ไม่เจอนานเลยนะฮะ17วันนายทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษคุมประพฤติและมีเงื่อนไขในการติดกำไร EM โดยพักที่บ้านจันทร์สองล่าครับมีกำหนดการพ้นโทษอย่างสมบูรณ์วันที่9กันยายนนี้ครับ
0: หลายคนอาจจะมองว่าการที่อดีตปปช.ถูกดำเนินคดีอาจจะเรียกว่าเป็นแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเอฟเฟกต์นะคะแต่ว่าเลขาธิการปปช.บอกว่าที่ศาลสั่งจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาในกรณีปกปิดข้อมูลคดีแหวนและนาฬิกามันไม่เกี่ยวกับการรื้อคดีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะว่าถือว่าเป็นคนละส่วนกันนักวิชาการมองสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าคำสั่งศาลจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับประชาชนในการฟ้องขอเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.และนางสาวสุภาปิยะจิตติค่ะอดีตกรรมการปปช.เป็น2คนที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ3ปีฐานความผิดตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ2คนด้วยกันพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและนางสาวสุภาปิยะจิตติค่ะโดยศาลให้เหตุผลจงใจปกปิดและละเว้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารผลสอบคดีนาฬิกาหรู3รายการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแก่นายวีระสมความคิดและสาธารณชนค่ะ
8: ผมก็อยากจะให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้ทำหน้าที่แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทำความผิดเสียเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษานะครับว่าทำความผิดเสียเองครับ
3: สำหรับคดีนี้นะครับเดิมนายวีระฟ้องกรรมการปปช.ทั้งคณะ12คนครับแต่ต่อมานายวีระถอนฟ้องไป1คนด้วยเหตุผลว่าพ้นตำแหน่งไปก่อนที่จะมีการลงมตินะครับจึงเห็นว่าไม่น่าจะร่วมกระทำผิดต่อมาครับศาลยกฟ้องจำเลยอีก7คนนะครับเพราะเห็นว่าไม่ได้ทำผิดครับทำให้เหลือจำเลยที่ศาลสั่งประทับรับฟ้องจำนวน4คนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลนางสุภานายวิทยาอาคมพิทักษ์และนายณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาครับต ต่อมาครับนายวีระถอนฟ้องจำเลยอีก2คนก็คือนายวิทยาและนายณัฐจักรครับทำให้เหลือจำเลย2คนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสุภานะครับซึ่งในวันนัดสืบพยานปรากฏว่านายวีระยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่เหลือทั้ง2คนแต่ศาลไม่อนุญาตถอนฟ้องครับเมื่อถึงวันตัดสินซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง2คนมีความผิดตามฟ้องและให้ลงโทษจำคุกคนละ3ปีเรื่องนี้มีความเห็นจากนักวิชาการด้านนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ภาคประชาชนฟ้ององค์กรอิสระในการขอเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติหน้าที่ครับ
9: ท่านจะช่วยใครเอื้อใครอันเนี้ยเวลาพิสูจน์ในคดีอาญาจะยากยิ่งอันนี้เป็นประเด็นให้ชัดเจนนะครับว่าที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดาองค์กรตรวจสอบต่างๆเนี่ยต้องยกระดับความระมัดระวังในแง่มุมมองทางกฎหมายมันอาจจะมองแบบนั้นได้แต่ถ้าดูในประเด็นของคดีเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นที่ตัดสินล่าสุดมันคือการเปิดหรือไม่เปิดข้อมูลที่มีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการทำงานว่าท่านช่วยใคร
0: สำหรับคดีนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดนะคะนายวีระบอกว่าต้องรอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์คดีหรือไม่ขณะที่นายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะคะโดยย้ำว่าคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตกรณีพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาไม่มีผลต่อการรื้อคดีแหวนนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกันหากจะรื้อคดีแหวนนาฬิกาใหม่ต้องอยู่ภายใต้พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา54และ55ค่ะซึ่งเนื้อหาโดยรวมก็คือต้องมีพยานหลักฐานใหม่ส่วนคดีปกปิดข้อมูลอันนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลคดีหากมีการร้องขอหรือไม่นะคะเลขาธิการปปช.บอกว่าก็ต้องพิจารณาว่าผู้ยื่นคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลใช้ข้อกฎหมายอะไรในการยื่นถ้าเป็นพรบ.ข้อมูลข่าวสารปกติปปช.ก็ดำเนินการเปิดเผยอยู่แล้วค่ะโดยจะพิจารณาประกอบกับพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ถ้าเรื่องไหนกฎหมายให้อำนาจไว้ปปช.ไม่เคยปฏิเสธเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลคดีต้องดำเนินการให้ถูกต้องทุกกฎหมายและต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะ
3: ที่สภาวันนี้ครับกรรมธิการตำรวจของสภาเนี่ยเขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีของซุนหมิงเฉินนะครับส่วนใหญ่ก็คือตำรวจและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีเข้าให้ข้อมูลครับรวมไปถึงหารือกันในมาตรการที่จะปิดช่องทำยังไงไม่ให้ทุนเทาเข้ามาอยู่ในไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใบอนุญาตในการพำนักในประเทศไทยครับคณะกรรมการการตำรวจของสภานะครับร่วมหารือกับฝ่ายปกครองและผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าการจับกุมนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามที่ชลบุรีนะครับประธานกรรมการบอกว่าภาพรวมการหารือเน้นไปที่การรับฟังข้อมูลจากรองผู้ว่าชลบุรีแล้วก็ผู้บังคับการขออภัยครับผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวมถึงตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสให้ตำรวจได้ชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่นะครับตามข้อมูลเนี่ยยืนยันชัดเจนครับว่านายซุนหมิงเฉินเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเครือข่ายค้าอาวุธสงครามนะครับซึ่งกรรมาธิการสะท้อนข้อกังวลครับว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้ช่องว่างทางกฎหมายพำนักในประเทศไทยครับ
10: ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีที่มาอย่างไรเช่นไม่ว่าจะเป็นอาวุธก็ดีหรือว่าใบอนุญาตในการเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยก็ดีเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นที่สงสัยของประชาชนว่าทำไมถึงได้ให้บุคคลนี้นะครับเข้ามาได้มีแล้วก็มีคนเดียวหรือเปล่าพอเราสืบทราบไปมาก็พบว่าเป็นอยู่ในหนึ่งกระบวนการอีกหลายกระบวนการ
0: สอดคล้องกันค่ะนายชัยชนะเดชเดโชในฐานะกรรมาธิการตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าทำไมซุนหมิงเฉินจึงมีบัตรต่างด้าวหรือบัตรสีชมพูแล้วก่อนจะออกบัตรได้มีการตรวจสอบประวัติครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่รวมถึงการตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนและการออกใบอนุญาตค่ะ
11: แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยเราก็จะได้รวบรวมสรุปอีกทีนึงว่า
12: เราจะดำเนินการเดินหน้าอย่างไรครับก็ต้องมาดูครับว่าข้อมูลวันนี้ว่า1บัตรต่างด้าวได้มาได้อย่างไร2อาวุธปืนเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่กี่กระบอกและทำไมถึงถือครองได้ขนาดนี้3ซื้อที่ไหน4เส้นทางการเงินเป็นยังไงครับ
0: นายชัยชนะย้ำค่ะว่ากรรมาธิการตำรวจจะเดินหน้าติดตามคดีซุนหมิงเฉินอย่างถึงที่สุดเพราะถือว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การฟอกเงินข้ามชาติที่มีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดค่ะโดยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังเร่งติดตามอยู่เช่นกันค่ะ
3: ทั้งนี้ครับกรรมธิการตำรวจนะครับได้สรุปผลการหารือครับโดยทางตำรวจได้รายงานการขยายผลจับกุมนะครับว่าสามารถสืบไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นชาวต่างชาติได้อีก12คนครับแล้วก็พบข้อมูลว่านายซุนหมิงเฉินได้แต่งงานกับหญิงชาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนเรื่องอาวุธนะครับพบว่าซื้อมาจากสวัสดิการตำรวจครับสำหรับการออกใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยทางจังหวัดธนบุรีนะครับให้ข้อมูลว่าองค์ประกอบการขอใบอนุญาตครบตามเงื่อนไขของกฎหมายครับแต่เอกสารและขั้นตอนการได้มาซึ่งเอกสารนั้นต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทั้งนี้กรรมธิการตำรวจจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลนะครับภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าครับสภาวันนี้มีหลายเรื่องให้ต้องคิดเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีการส่งตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วสสพรรคกล้าธรรมนะครับที่ DSI เขาขอตัวมาสรุปมาไม่มาเดี๋ยวว่ากันนะแต่วันนี้มีอีกหนึ่งเสียงครับนั่นก็คือเสียงของหมอวรงค์ที่เรียกร้องไปยังเพื่อนสสอยากจะให้โหวตลงมติว่าส่งตัว
0: ทีนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินเป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาจากนายชัยชนะเดชเดโชนะคะที่บอกว่ามีชาวกำแพงเพชรมาร้องเรียนบอกว่าถูกหลอกให้โอนเงินตรวจสอบไปแล้วเนี่ยค่ะปลายทางมันเป็นร้านยำแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ว่าร้านยำแห่งนี้มันมีเงินหมุนเวียนสูงถึง300ถึง400ล้านบาทค่ะโดยนายชัยชนะเตรียมนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะคะส่งให้ทางคณะกรรมาธิการการฟอกเงินตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนายชัยชนะเดชเดโชกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำภาพถ่ายซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทยำแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนำมาแสดงต่อสื่อค่ะโดยอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีหนึ่งเพื่อส่งต่อไปยังอีกบัญชีและอ้างถึงข้อมูลว่าร้านยำแห่งนี้จดทะเบียนบริษัท 100,000 บาทแต่ไม่ได้ประกอบกิจการใหญ่โตแต่กลับมีเงินในบัญชีหมุนเวียนสูงถึง300ถึง400ล้านบาทจึงตั้งคำถามเป็นไปได้อย่างไ
3: ร
0: ร้านยำเงินหมุนเวียน300ล้านบาทค่ะ
12: แล้วก็ได้มีการเข้าไปดูพื้นที่จริงนะครับ อยู่ในหมู่บ้านนะครับพื้นที่จริงก็ไม่ได้ประกอบการร้านยำใหญ่โตอะไรยังไงแต่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนนึง3ถึง400ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมจะรวบรวมส่งให้ประธานคณะกรรมการฟอกเงินและปราบปรามยาเสพติดผมคิดว่าน่าจะเป็นเปเมนต์เกี่ยวโยงกับพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์ง่ายเข้าไปดำเนินการเช็คต่อไปครับแต่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีเงิน300กว่าล้านบาท
3: ส่วนกรณีของนายชนพัฒน์นาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปพัวพันกับคดีเว็บพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีครับเรียกร้องให้สสเห็นชอบลงมติในการส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับ DSI ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันครับ
13: อดีตที่ผ่านมาไม่มีการหาเสียงทุกพรรคการเมืองประกาศต่อต้านชัดเจนว่าจะต่อต้านทุนเทาสิ่งที่ต้องถามกลับไปยังเพื่อนสมาชิกที่จะต้องตัดสินใจในวันพรุ่งนี้คือการที่เพื่อนสสคนหนึ่งถูกข้อหาพนันออนไลน์รวมทั้งในประเด็นที่มีการเขียนมาชัดเจนว่าเป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคำถามถามว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่เพราะเรื่องนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกตัดสินใจผิดพลาดพี่น้องประชาชนอาจจะตั้งคำถามไปยังเพื่อนสมาชิกหรือส.ส.ว่าพวกท่านกำลังปกป้องทุนเทาหรือไม่
0: นายแพทย์วรงค์กล่าวย้ำถึงความถูกต้องและยืนหยัดความต้องการทำลายระบบเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่มากเกินกว่าประชาชนรวมถึงต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันจึงเรียกร้องไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการร่วมกันตัดสินใจลงมติในการส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับ DSI วันพรุ่งนี้ค่ะ
3: วันนี้ครับประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับเพื่อฉลองความสัมพันธ์50ปีครับนอกจากนี้ยังยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติครับประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยกล่าวชื่นชมไทยและกัมพูชานะครับในการทำข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วก็เริ่มต้นการเจรจากันใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนางโงเฟืองลีภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีได้นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนที่นายกและประธานาธิบดีเวียดนามนะครับจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับผู้นำสองประเทศนะครับยังได้แถลงข่าวร่วมกันนายอนุทินครับบอกว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลนี้จึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ครับ
0: การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง2ประเทศจากการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านความมั่นคงการเมืองยกระดับความร่วมมือทางการทหารการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะสแกมเมอร์การป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายรวมถึงย้ำหลักการที่จะไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝั่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและให้นำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบของอาเซียนมาปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนด้านเศรษฐกิจต้องร่วมมือกันในการรับมือความผันผวนและความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนของสองประเทศขณะเดียวกันเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเดิม 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะ
3: นายโตเลิมครับกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะเป็นช่วงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีของทั้ง2ประเทศครับแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นพร้อมยืนยันบทบาทที่สำคัญในการดำรงความสามัคคีและศูนย์กลางของอาเซียนนะครับรวมถึงเห็นด้วยที่จะส่งเสริมการจัดการปัญหาต่างๆที่ทั้งสองประเทศให้ความสนใจเพื่อสันติภาพเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยในเสรีทางอากาศทางทะเลตะวันออกครับนอกจากนี้ครับยังเห็นด้วยที่จะจัดการปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982ครับรวมไปถึงชื่นชมไทยและกัมพูชานะครับที่ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มต้นการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งครับ
0: หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวยืนยันกับไทย PBS นะคะว่าขณะนี้พบผู้ประสบภัยชาวลาวภายในถ้ำ5คนค่ะยังคงค้นหาอีก2คนและวางแผนจะนำทั้ง5คนออกมาจากถ้ำซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยอมรับว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่าต้องประเมินความเสี่ยงหลายด้านต้องลำเลียงทั้งหมดผ่านทางน้ำแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะนำอุปกรณ์ดำน้ำให้ทั้ง5คนดำน้ำออกมานะคะคำถามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือตอนที่ไปเจอนาทีแรกหลังจากนั้นทำอะไรกันเราจะย้อนกลับไปดูภาพแรกที่นักดำน้ำนักกู้ภัยเข้าไปเจอผู้ประสบภัยนะคะกู้ภัยและนักดำน้ำถ้ำได้เช็คชื่อประเมินสุขภาพและความสามารถในการโต้ตอบค่ะ

0: สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักดำน้ำทำหลังจากพบผู้ประสบภัยทั้ง5คนก็คือพูดคุยปลอบใจขอให้ตั้งสติตรวจสอบยอดและรายชื่อค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้เขียนภาษาลาวลงบนกระดาษแล้วก็บรรจุใส่ขวดดำน้ำลงไปด้วยนะคะพอไปเจอก็ยื่นให้กับผู้ประสบภัยได้อ่านเพื่อไม่ให้มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ยินเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาอ่านเนี่ยนะคะจากนั้นก็จะประเมินสุขภาพเบื้องต้นโดยครูเบนซ์นรเศรษฐ์ปาลสิงห์คุณครูดำน้ำได้ทดสอบงัดข้อกับผู้ประสบภัยด้วยเพื่อทดสอบร่างกายค่ะส่วนใหญ่แข็งแรงอาจจะดูซูบผอมเพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารหลายวันมีอาการข้อมือบวม1คนและอีกคนตัวร้อนนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำอาหารอ่อนและเกลือแร่เข้าไปให้ตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถลำเลียงนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำได
1: ้ดังนั้นความยากของเขาเนี่ยของภารกิจเนี่ยก็คือการที่จะต้องเอาตั้ง5ผ่านการดำน้ำเข้ามาซึ่งมันเป็นวิธีการที่ยากมากทำได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่เราทำที่ถ้ำหลวงโอเคไหมฮะแต่ทีเนี้ยมันยังมีช้อยที่ให้เราเลือกได้อยู่ก็คือเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกระบายน้ำออกก่อนที่พรุ่งนี้จะมาถึงเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีฝนมาเข้ามาเติมนะฮะดังนั้นณตอนนี้เลยคือเราต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ในโถงถ้ำแล้วก็จะนำพาเขาออกมา
2: ผู้ประสบภัยทั้ง5คนนะครับบอกกับกู้ภัยครับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอีก2คนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนหนึ่งในทีมค้นหาครับได้ข้อมูลว่าอีก2คนนั้นเข้าไปในถ้ำคนละชุดคนละเวลาจึงต้องวางแผนในการค้นหาอีก2คนครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเริ่มภารกิจสำรวจในถ้ำเหมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มอัตราการสูบน้ำในถ้ำแล้วก็ทีมโรยตัวจะตรวจสอบอีก4ปล่องเพื่อหาจุดเชื่อมถึงถ้ำครับทางการลาวนำเครื่องจักรหนักมาช่วยตัดถนนขึ้นเขานะครับตามที่กู้ภัยไทยร้องขอเพื่อให้สะดวกต่อการลำเลียงอุปกรณ์ครับแล้วก็เตรียมแผนการแพทย์ฉุกเฉินการค้นหาแล้วก็ขุดอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำและร่างแผนที่แบบ3มิติครับ
1: ในพื้นที่เดิมเนี่ยที่เราไปเจอที่เราไปพบเนี่ยฮะตามที่สเก็ตมาไว้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะจากจุดที่พบเนี่ยเรายังต้องไปต่ออีก25เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องดำดิ่งลงไปเป็นพื้นที่รับน้ำเรียกได้ว่าต่ำที่สุดโอกาสเนี่ยเรายังมีในพื้นที่ของเนินฝั่งทางซ้ายนับจากจุดที่จะต้องมุดรูจากจุดของ5ท่านที่อยู่เมื่อวานเนี่ยเข้าไปอีก25เมตรนะครับแล้วก็ถ้ากรณีจุดนี้ไม่เจอก็จะเป็นพื้นที่ที่ยากหนักกว่าเดิมอีกนะครับไปพื้นที่อีก70เมตรในพื้นที่รับน้ำด้านล่างนะครับซึ่งเป็นรูที่แคบมากทั้งหมดเลย
0: อาจารย์ติงลี่เก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวอธิบายเพิ่มเติมจากแผนที่นะคะอาจารย์เขียนแผนที่เอาไว้บนกระดาษแล้วก็นำมาพอดร่างเป็นแบบ3มิติก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าจากจุดที่พบทั้ง5คนเนี่ยค่ะมันมีทางต่อไปอีกออกซ้ายออกขวาเชื่อมออกไปอีกซึ่งทีมกู้ภัยก็ต้องสำรวจต่อเพื่อค้นหาอีก2คนว่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถนำทั้ง5คนออกมาได้นะคะคุณผู้ชมเราดูภาพขวาสุดนะคะก็คือจุดที่พบผู้ประสบภัยทั้ง5คนเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าจะเอา5คนนั้นออกมาเนี่ยหมายความว่าจะต้องพาเขาดำน้ำในโถงดำน้ำเนี่ยมีระยะทางถึงประมาณ30เมตรด้วยกันตรงนี้ล่ะค่ะที่ทีมกู้ภัยยังประเมินความเป็นไปได้ความเสี่ยงความปลอดภัยอยู่นะคะดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยให้ข้อมูลว่านักดำน้ำถ้ำชาวมาเลเซียอีกคนลีเคียนลีกำลังเดินทางจากเวียงจันทร์ไปยังบ้านล่องแจ้งค่ะเพื่อเสริมภารกิจช่วยเหลือค้นหาชาวลาว
3: way around the two and they didn't even know that there is there's supposed to be seven so they were in the belief that they are the only ones the five so we are looking also into the possibility that maybe there's no more than five in that mind
0: นิโกพาซีนนักดำน้ำในถ้ำชาวฟินแลนด์บอกว่าทีมกู้ภัยค้นหาในถ้ำเหมืองแล้ว 95% ตามอุโมงค์โพรงและเส้นทางต่างๆแต่ยังไม่พบร่องรอยของชาย2คนที่ได้ข้อมูลว่าสูญหายซึ่งแม่ของหนึ่งในผู้สูญหายก็ยังมาเฝ้ารอหน้าถ้ำมิโกยอมรับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีคนอยู่ในเหมืองแห่งนี้แค่5คนหรือไม่มิโกะเขาเคยร่วมในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อ8ปีก่อนนะคะเขามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญอย่างมากซึ่งมิโกะบอกว่าเหมืองในลาวแห่งนี้อันตรายมากกว่าถ้ำหลวงค่ะเพราะว่าเป็นอุโมงค์แคบที่ขุดด้วยมือและเสี่ยงถล่มได้ตลอดเวลาการสูบน้ำออกจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าไม่สำเร็จนักดำน้ำก็อาจจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาผู้ประสบภัยทั้งหมดดำน้ำออกมาค่ะ
2: ชวนตรวจสอบโครงการภาครัฐกันบ้างครับโครงการไทย AI Passport นะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณถึง 1,600 ล้านบาทพันกว่าล้านนะครับในการพัฒนา AI ครับเป้าหมายของเขาตั้งใจจะจัดหา AI ให้กับประชาชนใช้ฟรี5ล้านคนนะครับใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ครับทีนี้ฟังดูเหมือนดีก็จริงครับแต่ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันทั้งเรื่องของความโปร่งใสและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณครับในการประชุมสภาครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของโครงการไทย AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทครับซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่กองทุน DE เคยใช้งบมานอกจากนี้ครับยังตั้งข้อสังเกตถึงสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับบอกว่าสำนักงานนี้เป็นคนของบเองอนุมัติเองแล้วก็เบิกจ่ายเองโดยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงครับแต่เกิดจากการนำวงเงินงบประมาณมาเป็นตัวตั้งขณะที่ TOR โครงการเข้าข่ายล็อกสเปคโดยกำหนดว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขาซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนเพียงรายเดียวเจ้าเดียวที่ถือครองสิทธิ์จอในร้านสะดวกซื้อครับซึ่งก็คือผู้ชนะการประมูลอีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับหลายโครงการของพรรคภูมิใจไทยครับ
4: ฉะนั้นสิ่งที่เราน่าตั้งข้อสังเกตครับว่ากลุ่มบริษัทเหล่านี้นะครับจะมีความเชื่อมโยงนะครับกับทุนขาประจำนะครับที่ได้รับในงานกระทรวงที่พรรคท่านเนี่ยนะครับบริหารมาโดยตลอดหรือเปล่าดังนั้นนะครับโครงการ Thailand AI Passport เนี่ยนะครับคือโครงการที่มีความผิดปกติและมีความบังเอิญเต็มไปหมดเลยครับ TOR ที่ผิดปกตินะครับความแปลกประหลาดความไม่เหมาะสมหลายๆประการการเร่งจบภายใน30กว่าวันครับคนที่ชนะโครงการคือโครงข่ายกินรวบครับที่เป็นหน้าเดิมๆและก็เกี่ยวข้องกับพังพรรคท่านมาตลอดนะครับคำถามคือท่านรู้มาก่อนหรือไม่ครับและท่านปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกระทรวงของท่านได้อย่างไรครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าโครงการดังกล่าวจะจัดหา AI จำนวน12โมเดลค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งาน AI ควบคู่ไปกับหลักสูตรการใช้ AI ที่ร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เพื่อช่วยยกระดับทักษะแรงงานและลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยียืนยันใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน DE และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding เปิดแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามระเบียบค่ะ
5: ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง TOR เมื่อกี้ท่านได้พูดขึ้นมาว่ามีข้อสงสัยข้อสังเกตหลายอย่างผมได้มีการเรียกหน่วยงานมาชี้แจงในประเด็นต่างๆนะครับแล้วนอกเหนือจากการเรียกหน่วยงานมาชี้แจงเนี่ยตั้งแต่มีประเด็นในสังคมขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้สารให้ทีมงานเนี่ยติดตามสถานการณ์เพื่อเก็บรวบรวมประเด็นที่พวกท่านอาจจะสื่อสารและมีข้อกังวลข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างยืนยันแล้วนะครับว่าผ่านกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างแต่หากท่านยังไม่พอใจในคำชี้แจงนะครับหน่วยงานทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทุกอย่างหากมีเอกสารหลักฐานอื่นๆที่ท่านต้องการจะนำมาใช้ยินดีพร้อมเข้ากระบวนการครับ
2: ีนี้ครับมีการยกผลการศึกษาขึ้นมาโชว์นะครับพบว่าคนไทยมีอัตราการเข้าถึง AI แค่ 10% ครับต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนเช่นสิงคโปร์เนี่ย 60% เวียดนามครับอยู่ที่ 23% โดยตั้งเป้าให้โครงการนี้เพิ่มผู้ใช้งาน AI ได้ 5 ล้านคนทำให้อัตราการเข้าถึง AI

0: ในของไทยเพิ่มเป็น 23% เทียบเท่ากับเวียดนามนะครับขณะที่หลายประเทศทั่วโลกครับมีนโยบายในการสนับสนุนให้คนเข้าถึง AI นะครับเช่นสิงคโปร์ครับใช้งบกว่า 27,000 ล้านบาทแต่โครงการไทย AI Passport ใช้งบเฉลี่ยอยู่ที่ 27 บาทต่อคนต่อเดือนถูกกว่าสิงคโปร์เกือบ20เท่าโดยเตรียมเปิดให้คนลงทะเบียนเดือนมิถุนายนนี้นะครับแจกสิทธิ์ใช้งาน AI รูปแบบโปรฟรี5ล้านสิทธิ์ระยะเวลา1ปีครับขณะที่ฝ่ายค้านครับเรียกร้องให้ชะลอการลงทะเบียนออกไปก่อนเพื่อให้สตง.และปปง.เข้ามาตรวจสอบครับ
1: ครบ1ปีเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจนนำไปสู่การสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาค่ะปัจจุบันในพื้นที่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะตอนนี้ไทยเข้ามาควบคุมสถาปนาพื้นที่สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนตรงนั้นมีถนนแหล่งน้ำไฟฟ้ามีระบบสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีติดตามจากรายงานของคุณพจนีใสกระจ่างค่ะ
2: รถตรวจการลาดตระเวนไปตามถนนเลียบชายแดนช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจความเรียบร้อยตามแนวชายแดนลัดเลาะไปตามแนวเขาเส้นทางที่ไทยควบคุมพื้นที่หลังการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาจากเนิน500มองเห็นแนวเขตชายแดนช่องบกจุดที่ทหารไทยและกัมพูชาวางกำลังโดยเฉพาะจุดพิพาทกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเขตแดนจนนำไปสู่การสู้รบปัจจุบันทหารทั้งสองฝ่ายยังวางกำลังลักษณะเผชิญหน้ากันผ่านไปเกือบ1ปีนะคะกับเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาพื้นที่ตลอดแนวชายแดนช่องบกค่อนข้างที่จะเปลี่ยนสภาพไปพอสมควรนะคะหลังจากที่ไทยเราสามารถเข้าควบคุมและก็สถาปนาพื้นที่ไว้ได้หลายจุดนะคะโดยตอนนี้ค่ะจะเห็นว่าในพื้นที่ค่ะได้มีการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนนะคะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะมีการก่อสร้างนะคะในส่วนของถนนเลียบแนวชายแดนไปตามจุดต่างๆที่มีการวางกำลังของทหารนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะการก่อสร้างถนนตามแนวชายแดนเป็นหนึ่งในการเสริมความมั่นคงหลังการสถาปนาพื้นที่รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำไฟฟ้าและระบบสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลหน้าแนวการเข้าควบคุมพื้นที่และเสริมแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงตลอดแนวชายแดนช่องบกและช่องอันม้าทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในการรักษาอธิปไตยแต่ยอมรับว่ายังกังวลหากเกิดการสู้รบขึ้นอีก
3: เก็บความทรงจำนั้นไว้ตลอดเลยนะแล้วก็สะท้อนอยู่ในใจเนาะเมื่อไหร่เนาะจะเป็นปกติเราก็อยากให้เป็นปกติไวๆเนาะอยากให้แบบชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขไงนี่จะไปหากินทำมาหากินไปหาอะไรมาขายก็ลำบากพูดแล้วน้ำตาจะไหลยังคิดถึงเนาะภาพเก่าๆไงตอนที่วิ่งตอนที่ชาวบ้านวิ่งรถวิ่งโอ้โหซอยนี้เนี่ยนะจะชนกันก็มีนะบางคันนะพวกพี่ก็เก็บพี่เป็นคนสุดท้ายที่ออกไปจากบ้าน
2: การเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนถือเป็นมาตรการซึ่งฝ่ายความมั่นคงให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพราะนอกจากความได้เปรียบทางยุทธวิธียังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมองว่าตราบใดที่กัมพูชายังเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงพวกเขาก็ไม่สามารถคลายความกังวลต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้พจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน

0: ประเดิมวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นะครับวันนี้มีคนสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าทั้งสิ้นอัปเดตล่าสุด16คนด้วยกันนะครับสก.เนี่ยสมัครโอ้โหหลายร้อยเลยฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้แต่ละคนได้หมายเลขได้มอตโต้มีสโลแกนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูสีสันวันแรกกันหน่อยครับเริ่มตั้งแต่อดีตแชมป์อาจารย์ชัดชาติวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่เช้ามืดเลยครับนี่ครับมาถึงตั้งแต่เช้านะครับประมาณใกล้ๆ6โมงเช้าครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาทั้งอาจารย์ชัดชาติแล้วก็ทีมบริหารครับปั่นจักรยานมาที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนามาจับสลากหมายเลขมาเป็นคนแรกเลยนักข่าวก็ถามครับว่าทำไมอาจารย์เลือกมา6โมงเช้าอาจารย์บอกว่าก็เขาให้มาก่อนเนี่ยเดี๋ยว8โมงเช้าค่อยจับสลากใช่ไหมครับไม่ได้มีนัยยะอะไรหลังจากนั้นก็โชว์สโลแกนกรุงเทพทำงานครับ
1: อาจารย์คะขอ3คำสำหรับวันนี
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็3คำเหรอก็กรุงเทพทำงานเกินไหมเนี่ยกรุงเทพคำหนึ่งนะกรุงเทพทำงานแล้วกันเพราะว่าความหมายคือว่าต้องทำงานต่อแล้วก็ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันเวิร์กในระดับนึงแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์กแล้วมันทำงานไปแล้วแล้วก็ต้องทำงานต่อไปทุกคนก็ต้องมุ่งมั่นอย่างที่บอกเราก็ทำเต็มที่นะแล้วก็ทำด้วยใจก็หวังจะให้กรุงเทพดีขึ้น
0: หลัง
3: เสียงของกองเชียร์ลุ้นมากหมายเลข9ค่ะ
4: เบอร์9ครับ
0: หลังจับสลากครับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้เบอร์9นะครับปรากฏว่าโปสเตอร์หาเสียงที่เตรียมมาเนี่ยใช้ได้พอดิบพอดีกับท่า9ครับมอตโต้หาเสียงก็เลยง่ายๆนะครับเอ้า9
4: เบอร์9ครับ
3: เป็นหมายเลข6นะคะขออภัย
0: เกือบมีเบอร์9 2คนละไม่ใช่นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีผู้สมัครครับคิดว่าตัวเองจับได้เบอร์9แต่จริงๆแล้วเป็นเบอร์6นะครับเนี่ยครับสรุปแล้วเป็นเบอร์9กลับหัวครับจริงๆแล้วเป็นเบอร์6คนที่จับได้เบอร์นี้เนี่ยคือนายพิสารกิตติเยาวมานครับลงในนามอิสระนะครับเมื่อปี65ก็ลงชิงแล้วเหมือนกันประวัติเคยทำงานแบงค์เคยทำงานร้านทองครับจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์มช.นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกหนึ่งแคนดิเดตครับ
5: ดร.โจค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนวันนี้เนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามาดเข้มแต่ว่าดูแต่งตัวสบายสบายขึ้นไหมคะเพราะว่าใส่เสื้อยืดสีขาวทับด้วยสูทปกติจะจริงจังกว่านี้หรอ
0: ก็เข้มกว่านี้นะ
5: คอนเซปต์ของเขาคือความง่ายแล้วคนที่มาด้วยข้างๆนะคะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะรอบที่แล้วคุณวิโรจน์ลงชิงนะเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ใช่ไหมคะรอบนี้มาเป็นผู้ช่วยก็แต่งตัวสบายๆกว่าทีมงานคนอื่นเขาละค่ะซึ่งคุณวิโรจน์บอกว่าเสื้อขาวมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ว่าเป็นเสื้อทีมก็ใส่ง่ายส่วนที่ไม่ใส่เพราะใส่ไม่ได้เสื้อทับเล่นมุกนะคะเอาสีสันดร.โจพูดถึงนโยบายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยย้ำว่าไม่ได้มีแค่ป้ายหาเสียงค่ะเน้นหาเสียงทางโซเชียลมีเดียส่วนสก.ยังมีป้ายหาเสียงแต่ลดลงไปเยอะเพราะว่าธีมหลักในการหาเสียงคือความง่ายค่ะ
6: ครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจเลยนะครับเพราะผมเราเริ่มจากสโลแกนว่ากรุงเทพง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เห็นว่ามันง่ายขึ้นได้ทันทีเนี่ยก็คือการเริ่มต้นจากการไม่มีป้ายหาเสียงของแคนดิเดตผู้ว่าจากพรรคประชาชนนะครับแต่ว่าเรายังมีป้ายหาเสียงของสก.อยู่เพราะว่าสก.เนี่ย50คน50เขตนะครับ แล้วก็50เบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้สับสนเนี่ยเราก็ยังมีป้ายของสกแต่เราก็จะลดจำนวนป้ายของสกเนี่ยไปลดไปอย่างมากนะครับ
5: ดร.โจค่ะจับได้เบอร์10
3: ดร.โจมาภายใต้คอนเซปต์กรุงเทพที่ง่ายได้หมายเลข10ค่ะ
5: ได้หมายเลข10นะคะก็จะใช้สัญลักษณ์ชู1นิ้วแล้วก็ลูกส้มแทนเลข0นี่มีสโลแกนจำง่ายบอกเบอร์10เต็ม10ไม่หักครับ แล้วมีคลิปตามมาเติมกรุงเทพให้เต็ม10กับผมโจชัยวัฒน์แล้วเติมกรุงเทพ
0: ครับ
5: เป็นสับเจนซีเขานะคุณนะ
7: เพิ่นสรุปของเขาสรุปก็คือต้องไปคุยกัน
8: มั่ว
7: ไปไม่ใช่ใช่
8: เขาก็รู
7: ้
0: ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์ค่ายสีฟ้ามาพร้อมกับหล่อใหญ่หัวหน้ามาร์กอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับวันนี้นายอนุชาเนี่ยเหมือนจะต้องพึ่งหัวหน้าพรรคในการตอบคำถามนะครับบางช่วงมีสื่อถามถึงความคาดหวังของผู้ว่าและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนายอนุชาเนี่ยขอให้นายอภิสิทธิ์ช่วยตอบครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มองได้นะครับว่าคำถามมันอาจจะเกี่ยวกับพรรคด้วยก็เลยต้องให้หัวหน้ามาร์กช่วยตอบครับ
9: ท่านหัวหน้าช่วยตอบหน่อยดีไหมครับที่เป้าหมาย
10: ผมถือว่าในเรื่องของการมาอาสาตัวมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพนะครับมันเป็นหน้าที่สำคัญของพรรคแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องชาวกรุงเทพก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทุกองคาพยพเนี่ยพร้อมที่จะมาสนับสนุนการทำงานในกรุงเทพมหานครเพราะว่าปัญหาของพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันพันกับเรื่องของปัญหาระดับชาติกับทั้งสิ้น
5: เอาอีกคนนึงค่ะ
0: ครับ
5: ดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอดีตเนี่ยเคยอยู่ค่ายสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ลงในนามผู้สมัครอิสระจริงๆเนี่ยเปิดตัวมาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะในการท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าเมืองหลวงแต่ว่าวันนี้นักข่าวก็รออยู่เพื่อที่จะเก็บภาพค่ะมีรายงานว่าวันนี้ดร.มัลลิกานัดนักข่าวมาตั้งแต่ประมาณ 7:30 นแต่มาจริงเนี่ยเกือบ 8:00 นแล้วสัมภาษณ์ยาวสื่อรุมถ่ายรูปไปก็หลายช็อตหลายครั้งปรากฏสุดท้ายจับสลากไม่ทันก็เลยได้เบอร์14ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายในชุดแรกไปโดยปริยายนะคะคนก็เลยเอาไปเทียบกับสโลแกนของดร.มัลลิกาที่บอกว่าดร.มัลลิกามนุษย์ผู้ทันการเวลาสรุปมาทันนะคะ
0: ครับ
5: ทันเวลาแต่จับสลากไม่ทัน
0: อ้าว
5: อย่าหาว่ามาไม่ทัน
0: ครับ
5: ซึ่งดร.มัลลิกาก็แก้เกมเก่งค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวไทย PBS บอกได้หมายเลข14หมายเลข14มันตรงกับยุทธศาสตร์14ด้านพอดีเป๊ะ14ด้านที่จะแก้ไขปัญหากทม.พอดิบพอดีย้อนฟังเสียงดร.มัลลิกาก่อนจับสลากผู้สื่อข่าวถามอยากได้เบอร์อะไ
0: ร
5: ตอนนั้นดร.มัลลิกาบอกอยากได้เบอร์ที่ชนะค่ะ
11: วันนี้ก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดได้เบอร์ที่ประชาชนกลางง่ายๆมันก็ดีนะคะเบอร์ไหนก็ได้ที่มันเป็นเบอร์ชนะนะคะ
12: จำเป็นที่ต้องเป็นเลขตัวเดียวมั้ยคะ
11: คือเป็นเบอร์อะไรก็ได้ที่ดร.มัลลิกาชนะแล้วก็จะได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็จะได้ช่วยพี่น้องประชาชนทำงานแล้วก็ไม่ต้องรอสามารถที่จะนับทำงานได้ทันที
13: เอาแบบ
14: ลองกันด้วยพี่เต้
13: เอาแบบรอดอมาสองปี
0: เป็นไงล่ะฮะท่านผู้ชมครับคนนี้ซีนเยอะมากพี่เต้พระราม7หรือมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับมาถึงวิทย์พื้นโชว์ก่อนเลยก่อนที่ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคจะให้สัมภาษณ์ซะอีกคนแซวแบบนี้วิทย์พื้นก่อนให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้สมัครของพรรคก็คือหน่องภาสพงศ์นะครับเดี๋ยวลองชมลีลาการวิทย์พื้นเต็มๆของเขาหน่อย
15: ไอ้ยังไงดีช่างมันก่อนเลยโ
16: อ้ยเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำได้จริงไหมนะครับอย่างเช่นนโยบายกรุงเทพบินได้กรุงเทพบินได้นี่คือเขาจะนำเข้ารถนะที่มันเป็นรถที่สามารถที่จะบินได้เนี่ยนำเข้ามาจากจีน
17: ครับ
16: แล้วก็จะเอามาใช้ในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งนโยบายก็คือการไปเขาเรียกอะไรฟื้นฟูบำบัดน้ำในคลองแสนแสบ
17: เขาไปกรองดื่มโชว์ด้วยนะ
16: เอาน้ำกรองน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยเอามาดื่มให้ได
17: ้ครับ
16: โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความสนใจกับประชาชนนะฮะ
0: ได้ยินไหมครับคุณวันวิสาเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงคุณอนุชาขำดวงน
5: ะ
0: เขาไปจัดรายการตอนเช้าครับกำลังเล่าถึงนโยบายของพี่เต้พระรามเจ็ดเนี่ยเช่นรถบินได้น้ำคลองแสนแสบกินได้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพอไปถือไมค์สัมภาษณ์คุณมงคลกิจเขาอธิบายนโยบายนี้จริงจังเลยฮะ
14: การในการลดปริมาณรถเนี่ยเพื่อไม่ให้รถติดเนี่ยเราจึงมีคอนเซปต์ไงฮะว่ากรุงเทพบินได้เราก็จะมีการนำเข้ารถยนต์บินได้ในส่วนราชการและเอกชนเบื้องต้นปลายปีนี้ก็มาจากประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียกรถ

ยนต์บินได้เป็นการจราจรทางอากาศนะครับในอนาคตก็จะมีเป็นแสนคันเพราะฉะนั้นอีกหน่อยในอนาคตเราหลับตาไปเลยอีก5ปีข้างหน้าเรามีรถยนต์บินได้เป็นเรื่องปกติ10ปีข้างหน้าเนี่ยรถข้างล่างเนี่ยไอ้ที่ทำถนนไว้เนี่ยถนนจะวิ่งคนจะวิ่งน้อยทางด่วน

0: คอนะโชว์วิดพื้นกับเขาเหมือนกันก็บอกวิดพื้นได้ตั้ง50ครั้งเกินกว่าผู้ว่าชัดชาติ
1: ครับ
0: ซึ่งไอตอนก่อนจะไปจับสลากเนี่ยค่ะก็ยังชวนผู้ว่าชัดชาติเนี่ยวิดพื้นแข่งด้วยนะคะแต่อาจารย์ชัดชาติขอบายค่ะ
1: ครับเนี่ยเจ้าตัวภูมิใจนะเอาสำนักข่าวที่เขาลงข่าวเนี้ยแชร์ใน Facebook ตัวเองโชว์เลย
0: อ่ะยังมีอีกคนนึงมาสมัครผู้ว่ากทมแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้สมัครหอบเอกสารหลักฐานมาจะมาสมัครไม่ได้สมัครคือนายวรัญชัยโชคชนะเตรียมเอกสารมาครบแต่ไม่มีเงินสมัครขาดอยู่อีก 50,000 บาทมันไม่ครบ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติเนี่ยคุณวรัญชัยเคยสมัครผู้ว่ากทม.มาแล้ว7ครั้งสมัครส.ส.2ครั้งแต่ยังไม่เคยได้รับการเลือกตั้งค่ะ
1: ภาพรวมวันแรกของการรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.นะครับมีคนลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วทั้งสิ้นอันนี้อัปเดตเมื่อประมาณบ่ายสี่ครึ่งที่ผ่านมาครับคนชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม16คนแล้วก็มีผู้สมัครตำแหน่งสก.เนี่ย241คนครับประธานกกต.ที่ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครนะครับบอกว่าการรับสมัครวันนี้เรียบร้อยดีครับส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้รอบนี้จะใช้คนละแบบกับบัตรเลือกตั้งสนามใหญ่ครับมีการป้องกันการปลอมแปลงแต่ไม่มี QR code แล้วก็บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งครับ
2: ตอนนี้เราก็อนุมัติให้ทางกกต.ไปพิมพ์บัตรแล้วครับแล้วก็จะมีระเบียบวิธีการนะครับในการป้องกันการปลอมแปลงนะครับก็บัตรก็เป็นมันก็คนละชนิดกับเลือกตั้งใหญ่คือนี่เราว่าจ้างโรงพิมพ์นะครับยืนยันว่าตอนนี้ไม่มี QR code หรือบาร์โค้ด
1: ขณะที่ปลัดกทม.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.นะครับเปิดเผยว่าในช่วงหาเสียงขอความร่วมมือผู้สมัครติดป้ายหาเสียงตามที่กทม.กำหนดเอาไว้ครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนพื้นที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนกทม.จะจัดการเลือกตั้งทั้งในอาคารและนอกอาคารนะครับซึ่งบริเวณนอกอาคารจะต้องมีเต็นท์ป้องกันฝนและแดดร้อนส่วนคนมาใช้สิทธิ์อยากจะให้มาครบแบบ 100% หรือมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี65ครับตอนนั้นประมาณ 60% ครับ
3: พอเนี่ยเราก็ได้ออกประกาศไว้ในเรื่องของการติดตั้งป้ายประกาศนะครับรวมถึงป้ายหาเสียงต่างๆนะครับทั้งขนาดแล้วก็สถานที่ติดตั้งแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแต่ขอให้ติดอยู่ในขอบเขตที่เรากำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่รวมถึงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: ลงสมัครแล้วก็เริ่มหาเสียงกันเลยนะคะอย่าเพิ่งมองว่าใครนอนมานะคะเพราะว่าอำนาจการตัดสินใจมันอยู่ในมือของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนกรุงเทพมหานครทุกคนแม้แต่แชมป์เก่าอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้คะแนนเสียงสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์รอบนี้ลงสมัครอีกนะคะในสมัยที่2ได้หมายเลข9ค่ะเจ้าตัวบอกว่าชอบเลขนี้เพราะว่ามันตรงกับแผนงานเดิมก็คือยุทธศาสตร์9ด้าน9ดีแล้วเขาวันนี้ประกาศนโยบาย251ข้อนะคะลองคลี่ดูกันหน่อยมีอะไรบ้างที่กำลังจะตอบโจทย์คนกรุงเทพมหานครคุณพักวัชโฉมศรีรายงานสดมาจากสเตเดียมวันคุณพักวัชเชิญค่ะ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่ก็คือเสียงของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะลงชิงในสมัยที่2กําลังที่จะบรรยายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งรวมๆแล้วกว่า250นโยบายครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงช่วงนี้จากนายชัชชาติก่อนครับที่กําลังพูดอธิบายครับ
5: พอมีความรู้แล้วเนี่ยไปทํามาหากินได้เงินกับเงินที่เราแจกให้อีกนะเราจะทําส่งเสริมเศรษฐกิจอีโคโนมี่หาพื้นที่ค้าขายให้เหมือนที่เราทำสูตรอิ่มใจตรงสวนลุมใช่ไหมแล้วก็ให้คนเข้าถึงทุนได้ประวัติการค้าขายของหับเล่เอาเป็นเครดิตไปขอกู้เงินธนาคารได้เพราะเราให้หับเล่จดทะเบียนถูกไหมถ้าเรามีเรคคอร์ดก็สามารถไปกู้เงินได้เราจะมีคนต่างชาติมาร่วมเป็นเฟรนด์ออฟแบงคอกก็คือเป็นเครือข่ายในการช่วยปรับปรุงเมืองพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่ค้าขายแล้วก็มีเฟสติวัลระดับโลก4อันสงกรานต์ลอยกระทงไพร์มันแล้วก็ปีใหม่

0: ายมันแล้วก็ทำ
1: เรามีการ
2: นโยบายในการหาเสียงในรอบนี้นะครับจะรวมๆประมาณ251นโยบายนะครับซึ่งนายชัดชาติก็ระบุว่าเป็นนโยบายที่สังเคราะห์ออกจากข้อมูลในเชิงสถิติหรือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่ากรุงเทพมหานครจะต้องพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาในทางใดนะครับซึ่งนายชัดชาตินำปัญหาต่างๆเหล่านี้บางนโยบายนั้นจะเป็นนโยบายที่ต่อยอดจากสมัยที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งก่อนนะครับมาพัฒนาต่อครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกราฟิกนะครับที่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เรียกว่าทีมชัดชาติครับ
0: ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแก้ปัญหาเชิงรุก
2: ตรงนี้นะครับแบ่งเป็น4หัวข้อหลักครับก็คือคนเมืองเศรษฐกิจระบบครับคือคนอยู่ดีนะครับด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตการศึกษาและการเรียนรู้ครับเมืองน่าอยู่คือการเดินทางมลภาวะพื้นที่สีเขียวและภัยพิบัติเศรษฐกิจคือเพิ่มทักษะแรงงานและงานด้านบริการของกทมที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนและโปร่งใสส่วนระบบคือปฏิบัติการของเมืองและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งทั้ง4หัวข้อหลักนะครับนายชัดชาติก็บอกว่าจะนำเอาเครื่องมือทัฟฟี่ฟองดูเข้ามาใช้ในลักษณะเดิมเพราะว่าค่อนข้างจะได้รับความสำเร็จครับ
3: แต่ก่อนเนี่ยเจ้าที่กทมก็จะรอให้ผู้ว่าสั่งว่าเฮ้ยไปทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยสนใจประชาชนใช่ไหมประชาชนก็รู้สึกว่าอู้ไม่เห็นไว้ใจกทมเลยสั่งอะไรไม่เคยทำเลยเราแทบปีฟังดูมาวันแรกเลย1มิถุนายน65เราเข้ามาเป็นผู้ว่าถ้าปีฟังดูผมไม่ได้เป็นคนทำนะรัฐบาลทำไว้หลายปีเป็น10ปีก่อนหน้านี้แล้วสปทช.เป็นคนทำเรามาใช้อย่างจริงจังวันแรก1มิถุนายน65คนด่ามา 20,000 เรื่องวันเดียวคือคนอัดอั้นเยอะเนาะ 20,000 เรื่องก็ช็อกเลยเราช็อกราชการช็อกใช้เวลาเฉลี่ยเดือนแรกนะแก้ปัญหา1เรื่อง2เดือนเพราะไม่เคยมีประชาชนจัดโดยตรงไงแต่จากนั้นข้าราชการปรับการทำงานหันหน้าเข้าหาประชาชนรอคำสั่งประชาชนแย่งกันให้บริการประชาชนณล่าสุดที่เราออกจากตำแหน่งนี้นะมีประชาชนสั่งมา1,300,000เรื่อง
2: ก่อนที่จะมาขึ้นเวทีในช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันที่นายชัดชาตินั้นออกเดินหาเสียงนะครับยังคงชูการตอบสนองประชาชนจากข้อร้องเรียนที่ผ่านมานะครับผ่านเครื่องมือทัฟฟี่ฟองดูครับเพราะวันนี้ช่วงการเดินหาเสียงนั้นส่วนมากเนื้อหาที่พูดคุยกับประชาชนมักจะเริ่มด้วยคำถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับหรือว่าเดินผ่านจุดไหนก็จะแวะชี้ให้สื่อมวลชนดูว่าที่ผ่านมาพัฒนาอะไรแล้วก็กำลังจะทำอะไรต่อครับซึ่งระยะที่นายชัดชาตินะครับโดยสารรถไฟฟ้าไปสถานีอโศกนะครับบอกว่าอยากพัฒนาทางเท้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับที่ประชาชนใช้เดินสัญจรต่อระบบขนส่งครับเช่นรถไฟฟ้าแม้สมัยที่แล้วนะครับบอกว่าทำเสร็จแล้ว 1,100 กิโลเมตรครับส่วนที่ถนนอโศกมนตรีนะครับที่นายชัดชาติไปเพราะว่านะครับมีแผนอยากจะทำอโศกโมเดลครับเป็นต้นแบบเป็นเมืองต้นแบบเดินได้เดินดีและปลอดภัยครับยกระดับทางข้ามปลอดภัยใช้เทคโนโลยีเสริมเข้ามานะครับและติดตั้งธงแดงเตือนผู้ขับขี่ซึ่งเป็นการนำร่องปรับปรุงทางข้ามจำนวน 3,123 จุดทั่วกรุงเทพครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับนายทัชชาติก็ย้ำว่าจากผลโพลที่ออกมาเกี่ยวกับการจัดลำดับฟังความเห็นของประชาชนว่าจะเลือกผู้ว่าคนใดหรือว่าชอบพรรคการเมืองใดนะครับนายทัชชาติบอกว่าไม่อยากให้มองในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวยังยืนยันว่าสนใจแต่ผลโพลหรือข้อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหากทมที่อยากให้แก้ไขหรือว่าเป็นข้อบกพร่องที่ประชาชนมองว่านายทัชชาติยังไม่ได้ทำในช่วงรอบที่ผ่านมาครับ
4: ขอบคุณคุณภควัตค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งแคนดิเดตผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมนะครับดร.โจจากพรรคประชาชนครับพอได้หมายเลขปั๊บได้เบอร์ปั๊บก็ขึ้นรถแห่เดิมทีตามแผนเนี่ยเขาบอกจะไป2คัน2เส้นทางมีคันนึงเป็นคุณวิโรจน์อีกคันนึงเนี่ยเป็นดร.โจครับออกจากกทม2ที่ดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่กทม1ศาลาว่าการที่เสาชิงช้าครับไปมาอยู่รถคันเดียวกันแล้วดูแล้วเนี่ยคนอาจจะงงเวลาหาเสียงเนี่ยฮะคุณวิโรจน์พูดเยอะเลยใครผู้สมัครกันแน่รถแห่เนี่ยเริ่มต้นจากกทม2ดินแดงครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาชนแจ้งว่าจะแยกขบวนรถออกเป็น2เส้นทางนะครับคันหนึ่งจะเป็นของดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10ครับและอีกคันหนึ่งจะเป็นนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนแต่รอบนี้รับบทเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับพอถึงเวลาปล่อย

0: ขบวนรถอะเกมเปลี่ยนขึ้นรถคันเดียวกันคู่กันตลอดทางครับระยะทาง8กิโลเมตรสลับกันปราศัยนะครับทักทายประชาชนตลอดเส้นทางมีการนำเสนอนโยบายหลักในการชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ปรากฏว่านายวิโรจน์เนี่ยทำหน้าที่ผู้ช่วยใช่ไหมครับรอบนี้นี่ช่วยจริงๆช่วยหนักเลยฮะ
1: สวัสดีครับผมวิโรจน์ลักขณาดิศรนะครับแล้วก็คารวานที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเบอร์สิบของเรา
2: ก็เขาเป็นรุ่นพี่เขามีประสบการณ์ก
0: ็
2: ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
0: เจนสนาม
2: สงสัยจะเป็นแบบนั้นพอขบวนมาถึงที่หน้าศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าค่ะถ่ายรูปเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนแสดงความพร้อมเสร็จแล้วแยกย้ายนะคะบางส่วนกลับไปที่พักเพื่อนำเสนอโครงการ Bangkok Made Easy Mapแพลตฟอร์มรับฟังปัญหาประชาชนรายเขตหวังดึงคนกรุงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทั้งงบประมาณและนโยบายกรุงเทพชูประเด็นรถเมล์คลองสามวาศูนย์เด็กเล็กบางบอนและปัญหาขยะปทุมวันค่ะ
3: ถ้าจะพูดง่ายๆแค่3คำเนี่ยเราอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะครับก็คืออยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นเมืองแคร์คนเมืองที่แคร์คนนะครับไม่ใช่เมืองที่แคร์ทางเท้าไม่ใช่เมืองที่แคร์ท่อแต่เป็นเมืองที่แคร์ถนแคร์คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้การใช้ชีวิตของคนมันง่ายขึ้น
0: พรรคประชาธิปัตย์ครับนายอนุชาบูรพชัยศรีนะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5ครับถือเลิกกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองนะครับขอให้คนไว้วางใจว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนครับหลังจากนี้จะลงพื้นที่50เขตของกรุงเทพเสนอนโยบายหลักทั้ง5ข้อครับแก้ปัญหาต่างๆในกรุงเทพให้กับคนได้รับรู้แล้วก็รับฟังปัญหาจากประชาชนนะครับเพื่อนำไปสานต่อเป็นนโยบายเพิ่มเติมส่วนหมายเลข5ที่จับได้เขาบอกตรงความตั้งใจเลยแม่ตรงหลายคนเลยนะฮะอันนี้จับได้หมายเลข5เขาบอกนโยบายมี5ข้อพอดีเลยคุณวันวิสาเหมือนดร.มัลลิกาอันนั้นได้14มี14ข้ออาจารย์ชัชชาติ9เลข9 9ข้อเหมือนกัน5ข้อของคุณอนุชาก่อนนโยบายเดินทางสะดวก1เมืองสะอาด2ใช้ชีวิตสบาย3มีรายได้มากขึ้น4และ5ก็คือตรวจสอบได้หมดครับที่สำคัญเขาเชื่อว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเลือกเขาไม่ใช่แค่ตัวบุคคลครับ
4: ครับเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่คิดว่าประชาชนจะได้รับการพิจารณาเพราะว่าไม่ว่าจะดำเนินการอะไรต่างๆเรื่องของนโยบายทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินเราคงจะไม่ได้ลงพื้นที่หรือว่าลงสมัครตรงนี้เพื่อที่จะไปตำหนิใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในฐานะนักการเมืองในสังกัดประชาธิปัตย์ที่ได้รับการพูดคุยแล้วก็เมื่อเช้านี้เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้นำคณะของพวกเราไปสมัครทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ย้ำเอาไว้นะครับว่าการทำงานการเมืองของเราเนี่ยคงจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค
0: ์หลังจากนี้กรมๆ ก็เหลือเวลาอีก1เดือนครับท่านผู้ชมครับ28มิถุนายนนี้เข้าคูหากาบัตรเลือกผู้ว่ากทม.และสก.ทั้ง50เขตนะครับอย่างที่คุณวันวิสาพูดมาตอนต้นครับท่านผู้ชมครับที่นอนมาเนี่ยอย่าไว้ใจนะนอนมาจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับในสนามเลือกตั้ง
2: ได้เห็นชมหน้าค่าตาของ choice หรือว่าตัวเลือกกันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูความคาดหวังความต้องการของผู้คนกันบ้างค่ะโดยเฉพาะความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะนั่นก็คือการอยากมีพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างห้องสมุดหรือจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มทำไปแล้วบางส่วนนะคะหลายพื้นที่ก็ตอบโจทย์แต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าการกระจายตัวไปยังพื้นที่รอบนอกนั้นมันยังทำได้ไม่ทั่วถึงค่ะถ้ากระจายตัวไปได้ก็จะเข้าถึงง่ายแล้วก็ต้องเป็นจุดที่สะดวกสบายในการเดินทางด้วยติดตามจากคุณอรวรรณสุโขค่ะ
5: กรุงเทพมาได้ไกลแต่ว่ายังไปได้อีกและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ตลอดชั่วชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยนะคะและห้องสมุดก็คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วค่ะวันนี้คุณชานันยอดหงผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปที่หนองจอกค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 180,000 คนไปดูกันค่ะว่าห้องสมุดที่นั่นตอบโจทย์แล้วหรือยัง
6: ันนี้เราไม่ได้มากันแค่คนเดียวนะครับแต่ว่าพาเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมใช้ห้องสมุดด้วยครับ
7: ที่นี่เนาะก็เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้นะครับของหนองจอกศูนย์กลางการเรียนรู้นะครับของเด็กและเยาวชนนะครับเดี๋ยวห้องแรกน่าจะไปที่ห้องคิดคอร์เนอร์ตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของเด็กๆครับผมเด็กเล็กเด็กประถมเนาะที่เขาจะมาใช้กันตรงนี้ก็จะอ่ะถ้าเปิดเข้ามาดูเราก็จะเห็นเป็นคิดโซนนะครับคิดโซนก็คือมุมของเด็กแต่ทำไมผู้ใหญ่ชอบมาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้บรรยากาศสบายครับ
8: โอเคนี่คือชั้น2
9: ครับ
8: ชั้น2ของเราวันนี้
9: ชั้น2ดูเป็นมีหลากหลายหมวดหมู่มากใช่มีวิชาการด้วยวิชาการเรื่องแต่ความรู้ทั่วไปปรัชญาศาสนาสังคมแถมนี้คือครบเลยค่ะ
6: มีหนังสืออ้างอิง
9: ใช่มีหนังสืออ้างอิงด้วยค่ะ
8: ผมอ่านมังงะครับคุณพี่ที่น่าสนใจอันนี้ผมว่าส
6: นก็คือตอบโจทย์ของคนในพื้นที่ระดับนึงว่าสนใจอยากจะเรียนรู้ด้านไหนเป็นพิเศษก็นอกเหนือจากในมหาลัยแล้วก็ยังมาเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ที่นี่เหมือนกัน
9: แล้วก็ได้ทุกวัยด้วย
10: เพราะว่าเราได้งบประมาณประจำปีทุกปีแล้วก็จะซื้อหนังสือปีละ2ครั้งค่ะก็ให้บรรณาธิการห้องสมุดเจ้าพนักงานห้องสมุดเป็นคนเลือก
11: แม้ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของกทม.จะมาได้ไกลแต่ก็ยังไปได้อีกเพราะการบริการความรู้ยังคงมีอุปสรรคทั้งการกระจายแหล่งเรียนรู้ตามเขตต่างๆที่มักกระจุกตัวในพื้นที่เขตเมืองส่งผลกระทบโดยตรงในการเข้าถึงเวลาและค่าใช้จ่าย
9: ค่ะ3ย่านขวบแหล่งเรียนรู้ชั้นดีมีการจัดสถานที่ให้ทุกๆวัยได้มาใช้ฟรีนะคะได้นั่งอ่านหนังสือทบทวนติวสอบก็สมมุติว่าเราจะเดินทางไปนะคะจากหนองจอกตอนนี้ต้องไม่เชื่อแน่นอนว่ามันไกลขนาดไหนอย่างแรกนะคะต้องขึ้นรถสองแถวจากที่นี่ไปลงที่ตลาดมีนแล้วขึ้นรถสองแถวอีกครั้งนึงจากตลาดมีนไปลงแอร์พอร์ตเลอริงซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังค่ะแล้วก็ต้องจากสถานีรถไฟฟ้าไปลงสถานีมักกะสันค่ะอันนี้เป็นรถไฟใต้ดินและรถไฟใต้ดินเสร็จปุ๊บขึ้นจากมักกะสันไปลง3ย่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดบอกตามตรงว่าไม่เคยนับเลยค่ะเพราะว่าถ้านับน่าจะปวดใจอยู่แล้วก็ต้องไปกลับอย่างเงี้ยค่ะ
7: ทั่วกรุงเทพมหานครคำถามคือมีค่อนข้างเยอะครับผมแต่ถามว่าครบคันไหมเราก็ต้องดูเป็นพื้นที่ครับผมพื้นที่ใจกลางอยู่เช่นสีลมนะครับตรงนั้นสีลมบางละเขตตรงนั้นที่อยู่สุดกลางฟาซิลิตี้ก็จะค่อนข้างที่จะครบคันหน่อยเพราะอยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าเราถัดออกมาข้างนอกอีกสัก20กิโลเมตร25กิโลเมตรเราก็เห็นว่ามันลดหลั่นกันไปเรื่อยๆห้องสมุดอาจจะกระจุกตัวอยู่ในแค่บางพื้นที่แต่เครือข่ายที่ยึดโยงไปถึงชุมชนรอบนอกเราก็อาจจะเห็นไม่เยอะ
5: เวลานี้กทม.มีห้องสมุดอยู่ทั้งหมด35แห่ง29เขตจากทั้งหมด50เขตนะคะแต่ว่าโจทย์ของการไปต่อของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ห้องสมุดนั้นกระจายได้ครบทุกเขตโดยเฉพาะนอกชานเมืองและที่สำคัญต้องเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะยกตัวอย่างเขตพระนครที่มีห้องสมุด2แห่งได้แก่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและก็ห้องสมุดวิชาการแต่ว่าเขตพระนครมีประชากรถึง 39,399 คนเมื่อเทียบจำนวนประชากรกับห้องสมุดแล้วมีสัดส่วนห้องสมุด1แห่งต่อชาวพระนคร 19,699.5 คนค่ะแต่ระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ที่กทม.ให้บริการไม่ได้มีเพียงห้องสมุดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีศูนย์บริการต่างๆมากกว่า85แห่งเช่นศูนย์กีฬาศูนย์นันทนาการซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่โอบรับคนทุกช่วงวัยค่ะอย่างเช่นศูนย์นันทนาการที่หนองจอกจะมีทั้งยิมคอร์ตแบดสระว่ายน้ำแล้วก็คลาสเรียนที่หลากหลายนะคะอย่างลีลาศโยคะแอโรบิกดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ร้องเพลงบาสโลปโดยกิจกรรมต่างๆมาจากความต้องการของชาวหนองจอกร่วมกันเสนอแล้วก็ออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้สำหรับทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้คนหนองจอกไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปเรียนรู้ฝึกทักษะหรือว่าออกกำลังกายที่

0: ไกลจากพื้นที่ค่ะ
1: ในชุมชนเราต้องการอะไรเราก็จะบริการให้ได้มากที่สุดอะค่ะเหมือนเราเสนอความคิดเห็นได้ค่ะว่าเรามีสนใจในกิจกรรมตัวนี้นะอยากให้ศูนย์จัดเราก็จะต้องสอบถามอะค่ะว่าเด็กตัวนี้สนใจแล้วต้องการมาเรียนไหมยังไงถ้าเกิดมีความสนใจศูนย์ก็จะดำเนินการค่ะเพื่อเปิดให้มีการเรียนการสอนที่ศูนย์อาจจะในการหาวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์นันทนาการเราเองอะค่ะที่จะให้บริการกิจกรรมค่ะที่เพิ่มมากขึ้นตามความสนใจค่ะ
0: มีข้อเสนอถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่นะคะในโจทย์ของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้โดยเฉพาะพื้นที่ชานเมืองค่ะโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะอาจจะเริ่มต้นจากสถานที่ที่มีอยู่ในแต่ละเขตนั้นๆและอาจจะเริ่มต้นจากการเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็พัฒนาเมืองไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับอีกโจทย์ยากโจทย์ใหญ่ครับนั่นก็คือการพัฒนาเมืองพัทยานะครับการเลือกตั้งก็จะมีพร้อมๆกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับโจทย์ใหญ่ที่คนตั้งเอาไว้ก็คือ1เรื่องของความปลอดภัยครับเป็นเมืองท่องเที่ยวความปลอดภัยก็ต้องมาคู่กันนะครับประเด็นที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองครับที่มีเท่าเดิมแต่คนเยอะขึ้นจะทําผังเมืองอย่างไงให้คนอยู่อย่างปลอดภัยนะครับอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่เกิดขึ้นครับนี่เป็นตัวอย่างนึงนะครับของความแออัดที่เกิดขึ้นถนน Walking Street ย่านพัทยาใต้ครับนี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยานะครับแหล่งรวมสถานบันเทิงยามค่ำคืนแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญครับที่สร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งครับก็กำลังสะท้อนปัญหาผังเมืองที่แออัดถนนแคบเป็นแหล่งรวมตัวของคนเยอะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนครับเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้หรือว่าอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับเมืองพัทยาได้จัดระเบียบป้ายรุกล้ำอาคารและพยายามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมทะเลนี่เป็นโจทย์ที่ถูกสะท้อนออกมานะครับว่ารอให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่เข้ามาแก้ไขครับส่วนความคาดหวังแบบด่วนเลยที่ชาวพัทยาต้องการเห็นเร็วที่สุดก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับช่วงนี้เข้าช่วงโลว์ซีซั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงรายได้ลดลงกว่าครึ่งครับ
4: ก็แก้พวกปากท้องส่วนมากแม่ค้าก็บ่นกันทั้งนั้นเนี่ยขนาดรถพ่วงยังบ่นเลยมันเงียบไปเกือบ 40% เลยอ่ะ
2: นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาค่ะขึ้นรถแห่หาเสียงรอบเมืองพัทยาตั้งแต่ศาลาว่าการเมืองพัทยาไปจนถึงแหลมบาลีไฮส่วนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาได้หมายเลข1จากพรรคประชาชนนะคะเตรียมเดินสายหาเสียงพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเช่นกันผู้สมัครทั้ง2คนบอกว่ามีนโยบายสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองการจัดระเบียบผังเมืองโดยเฉพาะในย่าน Walking Street ค่ะ
5: เราจึงได้ขอความร่วมมือแล้วก็ใช้บังคับใช้กฎหมายของควบคุมอาคารในการที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยที่ทำป้ายยื่นออกมาเนี่ยตอนนี้ถ้าเมื่อกี้สังเกตนะป้ายของร้านค้าต่างๆเนี่ยจะแนบกับตัวตึกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเวลาเกิดอัคคีภัยเนี่ยที่รถที่จะเข้ามาได้อันนี้คือประเด็นที่1ที่เราได้ดําเนินการไปแล้วนะครับมีการดําเนินการในส่วนของสร้างความเป็นแลนด์มาร์คเปลี่ยนป้าย Walking Street ใหม่อันนี้ทําไปแล้วแต่ส่วนในเรื่องของความเป็นผังเมืองที่บอกเนี่ยในส่วนของ Walking Street เองเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลในส่วนของการใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีทางหนีไฟมีเรื่องของวัสดุที่ไม่ลามไฟอันนี้มีการดําเนินการอยู่แล้วนะครับ
6: แล้วก็มีมาตรการของดูความเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยใน Walking Street เนี่ยมันมีหลายชนชาติหลายแบบหลายรูปแบบแล้วมีคนทำงานด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราถ้านักท่องเที่ยวเกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการของการบูรณาการระหว่างตำรวจแล้วก็อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาในการสร้างความปลอดภัยเขาด้วย
3: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภานะครับแบ่งเป็น4เขตในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับจำนวน4ตำบล นะครับก็คือตำบลหนองปลือครอบคลุมพื้นที่พัทยากลางพัทยาใต้ครับตำบล นาเกลือครอบคลุมพื้นที่พัทยาเหนือตำบลหนองปลาไหลบางส่วนแล้วก็ตำบลห้วยใหญ่บางส่วนครับ
2: สิทธิการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองและผู้มีรายได้น้อยค่ะยังเป็นโจทย์ที่มาพร้อมกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟทั่วประเทศดูเหมือนว่าจะยิ่งมีความกังวลในเรื่องนี้หลังจากมีการจัดทำร่างพรบ TOD ขึ้นมาติดตามเสียงของชุมชนในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: เกตว่าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาพื้นที่ในและพื้นที่โดยรอบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าร่างพรบ TOD ซึ่งผลักดันโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนข.จริงๆร่างนี้มีแนวคิดพัฒนาพื้นที่รอบๆสถานีรถไฟเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะแต่อีกมุมก็อาจจะกระทบต่อชุมชนริมรางรถไฟทั่วประเทศซึ่งวันนี้เช่าที่ดินของการรถไฟอยู่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชาวบ้านในชุมชนพัฒนาเทพารักษ์หลังฟาร์มซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะตอนนี้ชาวบ้านมีสิทธิ์เช่าที่ดินของการรถไฟเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงกับพอช.แล้วแต่ก็มีความกังวลใจว่าอาจจะถูกไล่รื้อจากกฎหมาย TOD นี่แหละค่ะคุณอภิชยาทิพลักษณ์นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงพื้นที่ค่ะ
1: นี่คือชุมชนเทพารักษ์เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการร่างพรบพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบพื้นฐานรางหรือพรบ TOD เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันในชุมชนค่ะ
2: ที่นี่คือชุมชนพัฒนาเทพารักษ์หลังฟาร์มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นหนึ่งในชุมชนริมทางรถไฟที่อาจได้รับผลกระทบหากร่างพรบ TOD ถูกนำมาปฏิบัติใช้จริงซึ่งก่อนหน้านี้ชาวชุมชนที่นี่ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาริมรางขอนแก่นได้ร่วมผลักดันเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนจนมีความคืบหน้าได้สัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณ 5,000 ตารางเมตรเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับรองรับสมาชิกชุมชน73ครัวเรือน
3: เพราะได้สัญญาเช่าเฮากำลังจะมีแผนเตรียมแผนการก่อสร้างที่แรกก็มีแผนลือใหญ่ในชุมชนเตรียมแผนลือใหญ่เตรียมแผนก่อสร้างพอชุมชนเริ่มมาได้สัญญาเช่าที่แบบถูกต้องกับรถไฟแล้วแล้วก็เริ่มมีร่างพรบกฎหมายอีกจังซะพี่น้องก็มีความกังวลหลายจากที่ว่าเฮาได้เช่าก็3ปีครั้งเฮาก็มีความกังวลอยู่แล้วพอร่างตัวนี้ออกมาก็คือว่ายิ่งมีความกังวลหลายกว่าเก่า
2: ซึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จัดให้มีเวทีสาธารณะสิทธิที่จะอยู่ในเมืองชุมชนริมรางขอนแก่นกับอนาคตภายใต้ TOD เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจและชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟสภาริมรางและเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่นได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการเพื่อรวบรวมข้อเสนอและหาทางออกค่ะ
4: กับยังน้อยๆเนาะคือเสียงพี่น้องอ่ะมันเข้าบ่ถึงแม่สื่อสารต่างๆมันเข้าได้ยากอยู่แล้วอาจารย์ต่างๆเราเติมตามเพื่อนสามารถขยายฐานหรือขยายเสียงให้พี่น้องได้ไปไกลกว่านี้ไหมจ๊ะดังกว่านี้ไหมกับเรื่องที่อยู่อาศัยของพี่น้องที่อยู่อาศัยบ่มั่นคงปากท้องมันก็ไปควบคู่กันมาได้แม้จะสุขภาพจิตก็แย
2: ่ข้อมูลจากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยระบุว่าร่างพรบ TOD นี้อาจละเมิดสิทธิและส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า 27,084 ครัวเรือนใน300ชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินรถไฟ35จังหวัดทั่วประเทศค่ะการร่วมหาทางออกและชะลอร่างพรบนี้เข้าครม.เพื่อให้มีการศึกษาข้อมูลและรับฟังอย่างรอบด้านร่วมคิดร่วมตัดสินใจจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงค่ะ
0: เป้าหมายของร่างพรบ TOD เน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้านะคะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะแต่ว่าแนวคิดนี้จะไปกระทบกับชุมชนริมรางที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟเป็นการพัฒนาชุมชนอยู่อาศัยตามมติครม.วันที่14มีนาคมปี66นะคะมติครม.ฉบับนั้นเห็นชอบให้มีแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางทั่วประเทศ 27,000 กว่าครัวเรือน300ชุมชนในพื้นที่35จังหวัดค่ะนี่เลยเป็นความกังวลใจของคนในพื้นที่35จังหวัดอย่างน้อยๆนะคะล่าสุด25พฤษภาคมที่ผ่านมาชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟ15จังหวัดทั่วประเทศค่ะเข้ายื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อเรียกร้องหลักๆหลายเรื่องนะคะด่วนที่สุดคือขอให้ชะลอการนำเสนอร่างพรบ TOD ต่อครม.ชะลอออกไปอย่างน้อยๆสัก6เดือนให้สนข.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้ครอบคลุมชุมชนที่ได้รับผลกระทบ อย่างน้อยจังหวัดและ1ชุมชนก็ยังดีค่ะให้ทางสนขเพิ่มเติมเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวว่าหากมีชุมชนที่เช่าที่ดินการรถไฟผ่านพอช.และมีการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงแล้วต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา TOD และอยากจะให้นำเอาความเห็นของประชาชนมาใส่ในเวทีใส่ในร่างกฎหมายให้ครบถ้วนไม่ละเมิดสิทธิชุมชนค่ะข้อเรียกร้องสุดท้ายอยากจะให้มีการจัดการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและต้องคำนึงถึงสิทธิในที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ใช่มองที่ดินเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มทุนนะคะมุมมองนี้สอดคล้องกับมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ธนพฤกษ์ชามรัตน์ค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมวิจัยความยากจนข้ามรุ่นอาจารย์มองว่าการพัฒนาเมืองต้องคำนึงถึงผู้คนในเมืองไม่ใช่แค่เพียงอาคารสถานที่ค่ะ
5: เมื่อพูดถึงเมืองเมืองก็คือคนถ้าหากว่าเรามองเมืองที่ปราศจากคนมันก็เป็นแค่แท่งคอนกรีตเป็นแค่อาคารสถานที่เฉยๆแต่ว่าเมืองจริงๆต้องมีคนดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาต่างๆมันต้องมีคนเข้ามามีส่วนร่วมอันที่2ก็คือในความเป็นคนเมืองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ผู้มาอยู่อาศัยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเป็นคนขับเคลื่อนเมืองแล้วก็แน่นอนก็คือเป็นลมหายใจของเมืองอ่ะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองคือที่ผ่านมาเนี่ยการมาทั้งหลายเนี่ยมันท็อปดาวน์ลงมาแล้วมันค่อนข้างจะละเลยเสียงของผู้ที่อยู่ข้างล่างดังนั้นสิทธิ์ที่จะมีส่วนในเมืองเนี่ยมันควรจะต้องถูกเรียกว่าถ่ายทอดให้กับผู้คนให้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราเสนอตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเนาะเราก็คงจะไม่ได้หยุดแค่ทำหน้าที่แค่บอกเล่าแล้วจบแต่เราก็จะมีกิจกรรมทางวิชาการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอย่างโครงการวิจัยเนี่ยเราก็มีพื้นที่2พื้นที่ก็คือที่ขอนแก่นแล้วก็ที่โคราช
0: เรื่องนี้นักข่าวพลเมืองและไทย PBS Local ยังคงจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณเจษดาคุณอนุสาคะเครือข่ายภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าร่างพรบฉบับนี้อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการให้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยต้องเกิดขึ้นจริงและรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนด้วยค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทีมข่าว The Exit นะครับมีข้อมูลครับว่าน้ำเสียจากคลองตะเข้ที่กำลังถูกพูดถึงกันมากในจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากมานานไม่น้อยกว่า20ปีครับเมื่อปีที่แล้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเคยตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหานี้นะครับแต่ดูเหมือนการแก้ปัญหาไม่คืบหน้าครับกลายเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำซากแล้วก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่าต้นตอเรื่องนี้มาจากไหนเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้ครับทีมข่าวไปสำรวจตามเส้นทางของน้ำเสียคลองตะเข้ติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาครับ

0: ยตะเข้มาจากคลองสองสายที่ไหลมารวมตัวกันครับและไหลผ่านจุดนี้อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำบริเวณนี้มีสีดำและมีกลิ่นเหม็นเราจะไล่จากจุดนี้ไปถึงพื้นที่ต้นน้ำของคลองห้วยตะเข้เพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้กันครับเพื่อหาคำตอบให้รอบด้านว่าน้ำเสียสีดำมีกลิ่นเหม็นมาจากไหนดีเอ็กซิตเริ่มต้นจากจุดที่เป็นเส้นทางน้ำลอดใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางประอินนครราชสีมาตำบลกุดนกเป้าอำเภอเมืองสระบุรีตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวคลองสายแรกที่คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการระบุไว้ว่าเป็นจุดเฝ้าระวังแต่ถัดขึ้นไปจากตรงนี้อีกประมาณ500เมตรข้อมูลจากคณะทำงานของจังหวัดระบุว่ามีโรงงานตั้งอยู่1แห่งเมื่อเดินสำรวจในคลองพบน้ำมีสีน้ำตาลแต่ไม่มีกลิ่นเมื่อดีเอ็กซิตและชาวบ้านทดลองโยนหินและใช้ไม้กวนไปในน้ำพบน้ำสีดำลอยขึ้นมาปะปนแต่รอบนี้มีกลิ่นเหม็นโชยขึ้นมาด้วยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าคลองหนองน้ำเขียวบริเวณนี้พบน้ำเสียเป็นประจำอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีให้ข้อมูลว่าคลองหนองน้ำเขียวบริเวณนี้เคยตรวจพบค่าโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายสารอินทรีย์เหล่านี้ปกติแล้วตรวจไม่พบในธรรมชาติ
1: ตะกอนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันมีจากหลายภาคส่วนฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการลักลอบในการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงมาด้วยนะครับก็คลองนี้ก็จะเป็นจุดที่รวมหลายๆอย่างนะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอหน้าฝนทีไรเนี่ยกระแสน้ำก็จะพัดให้ตะกอนเนี่ยฟุ้งออกมาให้น้ำเป็นลักษณะเป็นสีดำนะครับ
0: ดีเอ็กซิตเดินทางสำรวจคลองหนองน้ำเขียวไปตามเส้นทางน้ำพบว่าไหลผ่านโรงงานรีไซเคิลอีกหนึ่งแห่งก่อนจะไหลไปรวมบริเวณจุดที่ถูกระบุว่าเป็นฝายลุงคำจากภาพมุมสูงจะพบว่าน้ำจากคลองหนองน้ำเขียวที่ไหลมาบริเวณจุดนี้มีสีดำปะปนกับสีน้ำตาลและเมื่อลองย้อนจากจุดนี้ขึ้นไปพบว่าด้านข้างตลอดลำคลองมีน้ำสีดำให้เห็นน้ำจากจุดนี้จะไหลไปบริเวณหน้าฝายลุงคำที่มีน้ำจากคลองเกตไหลมารวมกันดีเอ็กซิตจึงย้อนเส้นทางน้ำของคลองเกตเพื่อไปยังพื้นที่ต้นน้ำพบว่าไหลผ่านตำบลกุดนกเป้าดีเอ็กซิตพบกับชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่กุดนกเป้าเธอนำภาพและคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามาให้ดูเพื่ออธิบายว่าน้ำบริเวณนี้มักมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นไหลมาเป็นประจำ
2: เพราะว่าเหมือนวันนี้เริ่มมีน้ำดีผสมเข้ามาค่ะแต่ช่วงวันที่1พฤษภาคือจะเป็นน้ำเสียเหมือนในรูปที่ได้ถ่ายเก็บไว้นะคะช่วงฝนค่ะจะได้รับผลกระทบหนักมากแต่ถ้าช่วงไม่มีฝนก็จะลอยมาตามอากาศค่ะแต่ที่มากับน้ำนี่ส่วนมากมันจะเป็นกลิ่นสารเคมีที่ว่าดมแล้วคือมันจะแสบจมูก
0: เมื่อแกะรอยเส้นทางต่อพบเส้นทางเชื่อมต่อกับร่องน้ำติดทางรถไฟและพบร่องน้ำบางจุดมีลักษณะเพิ่งขุดใหม่อยู่ในแนวเขตของรถไฟเมื่อสำรวจมาถึงบริเวณนี้อยู่ใต้จุดตัดระหว่างทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6และเส้นทางรถไฟพบว่ามีท่อระบายน้ำถูกวางเพื่อระบายข้ามถนนมาอีกฝั่งและเมื่อสำรวจต่อพบว่าร่องน้ำนี้ทอดยาวเข้าไปสู่ด้านในซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลกุดนกเปล่าให้ข้อมูลว่าน้ำทั้ง2สายนี้จะไหลไปบรรจบที่ฝายลุงคำก่อนที่จะไหลไปยังฝายห้วยตะเข้ซึ่งเป็นจุดที่พบน้ำสีดำและมีกลิ่นเหม็นแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วกว่า28ปีและยิ่งหนักมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมา
3: เห็นกันมาก็5 6ปี7ปีมาแล้วล่ะที่ว่าที่เด่นชัดคือไหลตามคลองมาเลยครับประมาณ6 7ปีได้แล้ว
4: ก็คือไหลตามคลองคือ
3: เริ่มเห็น
4: ที่เน่ามาตั้งแต่ต้นน้ำ
3: ครับมันเน่าเหม็นมาตลอดแหละครับแต่ว่ามันเป็นบางจุดบางอะไรเขามันอาจจะเข้ามาในนาในไร่ของชาวบ้านเนาะมันยังไม่ได้ลงคลองมาซัดเด่นทีเดียวนะครับเริ่มมาซึมมาแต่ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแทบทุกหมู่บ้านในเขต3ตำบล
0: คลอง2สายนี้ถูกระบุว่าเป็นเส้นทางน้ำเฝ้าระวังของคณะทำงานของจังหวัดโดยบริเวณคลองหนองน้ำเขียวมีโรงงานที่ต้องเฝ้าระวังอยู่2โรงงาน โรงงานแรกมี2ใบอนุญาตโรงงานคือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่106โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมและโรงงานลำดับที่101หรือโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโรงงานที่2มี1ใบอนุญาตคือใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105หรือโรงงานคัดแยกหรือฝังกลบของเสียที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายส่วนอีกจุดไม่นับเป็นโรงงานคือคลังเก็บวัตถุระเบิดและบริเวณคลองพวงยังมีอีก1สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานแต่ทั้ง4จุดนี้แม้จะมีที่ตั้งอยู่ติดคลองแต่ข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีระบุว่าทั้ง4โรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้ระบายน้ำออกนอกโรงงานวันนี้ทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมระบุไว้7จุดเป็นจุดที่อยู่ใกล้โรงงานที่เฝ้าระวังไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บตะกอนดินไปตรวจสอบเนื่องจากชาวบ้านยังพบว่าแม้ผิวน้ำไม่มีสีดำแต่เมื่อลองตักดินบริเวณท้องน้ำก็จะพบตะกอนดินสีดำและมีกลิ่นเหม็น
5: รับมือกับสถานการณ์การระบาดของอีโบลาตอนนี้สหรัฐเตรียมส่งชาวอเมริกันที่เป็นผู้สัมผัสเชื้อไปที่ศูนย์กักกันในเคนยาแทนการนำตัวกลับประเทศนะคะส่วนที่ยูกันดาสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกท่ามกลางยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 คนค่ะทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเป็นเวลา4สัปดาห์โดยยกเว้นคำสั่งดังกล่าวสำหรับทีมรับมืออีโบลาการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงรวมถึงกรณีการส่งอาหารและสินค้าขณะที่บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้ายูกันดาต้องถูกกักตัว21วันค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาระลอกล่าสุดยังเลวร้ายลงเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดีอาร์คองโกมีจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1,077 คนและมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการระบาด238คนนะคะขณะที่ในยูกันดามีรายงานผู้เสียชีวิต1คนและผู้ป่วยอีก7คนในจำนวนนี้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกที่ข้ามพรมแดนเข้ามาด้วยนั่นทำให้นำไปสู่คำสั่งปิดพรมแดนแต่ว่าการสั่งปิดพรมแดนครั้งนี้อาจจะยิ่งซ้ำเติมความกังวลของชาวดีอาร์คองโกในเมืองบูเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูกันดาค่ะซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนสินค้าจากข้อจำกัดเรื่องการขนส่งและมาตรการควบคุมตามแนวชายแดนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทีมงานขององค์การอนามัยโลกในเมืองบูเนียกำลังเร่งสร้างสถานพยาบาลที่จะใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกเพื่อเป็นการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเข้าไปจัดการกับการระบาดได้สถานการณ์การระบาดสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาล่าสุดมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าสหรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาเข้าไปในสหรัฐได้โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมวิกฤตครั้งนี้ให้อยู่ในประเทศที่เกิดการระบาดเท่านั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับสื่อบอกว่าสหรัฐกำลังจัดตั้งสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดในเคนยาเพื่อรองรับชาวอเมริกันที่อาจสัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาโดยสถานที่ดังกล่าวออกแบบมาให้ชาวอเมริกันที่จำเป็นต้องเดินทางออกจากดีอาร์คองโกและต้องกักตัวสามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทางกลับสหรัฐเนื่องจากต้องใช้เวลานานค่ะโดยคาดว่าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปประจำการด้วย
6: สงครามในตะวันออกกลางอยู่ในความสนใจอีกครั้งนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสหรัฐโจมตีไปยังอิหร่านเนี่ย2ครั้งแล้วโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องตนเองนะครับเรื่องนี้ครับหลายฝ่ายเนี่ยกังวลนะครับว่ามันจะกระทบกับการดีลในการจบศึกระหว่าง2ฝ่ายหรือไม่ครับติดตามเรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

0: ท่าทีแข็งกร้าวของโดนัลด์ทรัมป์ที่เห็นผ่านสื่อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบวกกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐพุ่งเป้าโจมตีอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้และบริเวณช่องแคบฮอร์มูซชี้ให้เห็นนะคะว่าจุดยืนของทั้งสองประเทศยังคงไปกันไม่ได้ค่ะและยังไม่ยอมลงให้กันทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็ดูจะไม่อยากกลับมาเปิดศึกกันอีกครั้งค่ะทรัมป์ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวก่อนหน้าที่สงครามสหรัฐอิหร่านจะมีอายุครบ3เดือนในวันนี้นะคะซึ่งกินเวลานานกว่าที่ทรัมป์คุยเอาไว้ตอนเปิดศึกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2เท่าแล้วค่ะและสงครามในครั้งนี้ก็ยังไม่มีทีท่านะคะว่าจะยุติลงและอาจจะกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้ออีกสมรภูมิรบหนึ่งของโลกก็เป็นได้ทรัมป์ถูกนักข่าวรุมถามกลางโต๊ะประชุมในหลายประเด็นเกี่ยวกับอิหร่านนะคะทั้งเรื่องกรอบเวลาของสงครามการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านไปจนถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่จะให้จีนและรัสเซียช่วยเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านซึ่งทรัมป์ตอบไม่อย่างเดียวเลยค่ะนี่ยังรวมไปถึงการบอกด้วยนะคะว่าทรัมป์ไม่แคร์การเลือกตั้งกลางเทอมและผลกระทบทางการเมืองที่จะตามมาทรัมป์จึงบอกว่าเขาไม่รีบปิดดีลเหมือนอย่างอิหร่านค่ะที่ตอนนี้กำลังย่ำแย่อย่างหนักจากพิษเศรษฐกิจแต่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคุณผู้ชมหนีไม่พ้นเรื่องช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งนักข่าวเนี่ยถามทรัมป์ว่าทรัมป์จะยอมให้อิหร่านกับโอมานเข้าไปควบคุมฮอร์มูซหรือไม่และจะเปิดได้เมื่อไหร่ซึ่งนี่คือคำตอบค่ะ
1: Or period of time.
2: No, the strait's going to be open to everybody. It's,
1: and who would control
2: it? International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. And Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
3: Mr. President?
0: คำขู่ของทรัมป์ที่จะถล่มโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศคุกรุ่นและความเสี่ยงของสถานการณ์ที่ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงกันไปแล้วก็ตามซึ่งถ้าเรานับย้อนไปในช่วง100ชั่วโมงก่อนที่สงครามในครั้งนี้จะมีอายุครบ3เดือนเต็มคุณผู้ชมความหวังที่เราจะได้เห็นสหรัฐกับอิหร่านปิดดีลกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์แปรเปลี่ยนเป็นความกังวลนะคะว่าสถานการณ์จะลุกลามบานปลายขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่เริ่มตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะที่สหรัฐเองโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดในฮอร์มูซรวมทั้งเพิ่มเงื่อนไขให้ชาติอาหรับสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพื่อแลกกับการปิดดีลอิหร่านแต่ฝั่งอิหร่านยังคงสงวนท่าทีนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดศึกรอบใหม่กับสหรัฐน่าจะเป็นไปได้ยากค่ะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในวันนี้เองชี้ว่าการเจรจายังฝ่าทางตันไม่ได้ค่ะสหรัฐเปิดการโจมตีครั้งใหม่ทำลายโดรนอิหร่านอย่างน้อย4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินในบรรดาอับบาสซึ่งถูกใช้เป็นฐานปล่อยโดรนทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐป้องกันตนเองและยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงค่ะแต่คุณผู้ชมรอบนี้อิหร่านตัดสินใจสวนกลับนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาประณามการละเมิดข้อตกลงของสหรัฐและระบุว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองหลังจากก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้โจมตีฐานทัพอเมริกันในตะวันออกกลางที่ใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านขณะที่กองทัพคูเวตออกมาระบุนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์นี้สร้างความกังวลเป็นวงกว้างค่ะโดยสหภาพยุโรปออกมาเตือนนะคะว่าไม่มีใครอยากให้สงครามเดินหน้าต่ออีกแล้วค่ะแต่ถ้ามองจากเงื่อนไขของสหรัฐและอิหร่านในตอนนี้คุณผู้ชมดูเหมือนว่าการเจรจาไปไม่ถึงไหนแน่ๆค่ะและปัญหาเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเบาใจได้ในขณะนี้นั่นก็คือทั้งสองประเทศยังไม่อยากกลับมาเปิดศึกเต็มรูปแบบกันอีกครั้งค่ะศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศในสหรัฐชี้นะคะว่าการทำสงครามกับอิหร่าน39วันเนี่ยสหรัฐผลาญขีปนาวุธไปเป็นจำนวนมากอย่างขีปนาวุธร้อนโทมาฮอคค่ะตัวเลขที่ใช้ไปเขาบอกว่ามากกว่า 1,000 ลูกนะคะแต่ปีนี้เตรียมส่งมอบเข้าคลังเพียงแค่ 207ลูกเท่านั้นและกว่าที่จะมีขีปนาวุธรุ่นนี้เท่ากับในช่วงก่อนเปิดสงครามอาจจะต้องรอจนถึงต้นปี2031ค่ะสถานการณ์เช่นนี้เป็นเหมือนกันหมดนะคะสำหรับอาวุธชิ้นสำคัญหลายประเภทอย่างขีปนาวุธที่ใช้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ที่คอยสกัดโดรนแล้วก็ขีปนาวุธอิหร่านถูกใช้ไปมากกว่า 1,000 ลูกเช่นเดียวกันแต่ปีนี้ประเมินว่าจะได้กลับคืนมาแค่172ลูกและต้องรออีกประมาณ3ปีนะคะกว่าที่จะได้คืนสถานะเดิมค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐยื่นของงบประมาณปีหน้าเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้เติมอาวุธที่หมดไปกับสงครามนี่แหละค่ะแต่การแก้ปัญหาแบบนี้นะคะมีเงินอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมต้องมีเวลาด้วยซึ่งแม้พีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะยืนยันว่าสหรัฐพร้อมรบในทุกสมรภูมิแต่นั่นย่อมส่งผลกระทบต่อการทำศึกของสหรัฐในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างรายงานของ CSIS ชิ้นนี้นะคะระบุว่าสหรัฐมีอาวุธพอที่จะใช้ในการรบกับอิหร่านค่ะแต่อาวุธที่พร่องลงไปนี้ก็ทำให้สหรัฐอ่อนไหวต่อความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในแปซิฟิกตะวันตกพูดง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคือถ้าสหรัฐต้องปะทะกับจีนขึ้นมาจริงๆในอนาคตเขาบอกว่าสหรัฐอาจจะมีกำลังอาวุธที่จำกัดค่ะตอนนี้สหรัฐพยายามใช้ทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็งเพื่อกดดันอิหร่านทำข้อตกลงยุติสงครามนะคะแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลนักขณะที่สงครามที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่เดือนที่4นี้ค่ะจะเดินต่อไปในทิศทางไหนกันแน่ยังคงเป็นคำถามที่ในขณะนี้ไม่มีใครกล้าฟันธงจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
4: ขอบคุณครับกีฬาค่ำนี้ครับมาลุ้นรายชื่อตัวจริงในศึกเนชั่นลีกกับคุณวิริยะครับ

0: เข้มข้นขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับแคมป์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดมีการปิดแคมป์นะครับงดให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าวเพื่อเช็คความฟิตขั้นสุดท้ายก่อนที่ตัด14ผู้เล่นลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามแรกที่จีนท่ามกลางสถานการณ์ที่สุดบีบจริงๆนะครับเพราะว่าสมาคมเนี่ยย้ำชัดว่าห้ามตกชั้นทำให้คาดว่าโค้ชออสเนี่ยจะเลือกใช้ขุมกำลังประสบการณ์สูงลุยสนามแรกเป็นหลักครับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นสุดนะครับของแคมป์นักตบสาวทีมชาติไทยที่มีการปิดแคมป์ครับไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาและก็ซับโค้ชได้เค้นฟอร์มของผู้เล่นทั้ง22คนในแคมป์เก็บตัวอย่างเต็มที่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นกับเป้าหมายสำคัญคือห้ามตกชั้นและต้องยกระดับผลงานให้ดีกว่าครั้งก่อนที่จบอันดับที่17นะครับทำให้คาดการณ์ว่าโค้ชออสเนี่ยต้องเลือกใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผ่านเวทีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมาแล้วเพื่อเอาผลการแข่งขันที่ดีในสัปดาห์แรกเลยนะครับเรามาเริ่มที่ตำแหน่งเซตเตอร์จะนำทับโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับคู่กับนุกนิกณัฐธนิธาใจแสนและขยับมาที่ตำแหน่งหัวเสานะครับรอบนี้ทีมจะขาดทางด้านของบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีก็เป็นโอกาสสำคัญของออมสินสัติภาพรเพียวอัชราพรดาวกัติการวมถึงเฟิร์นวริศลาศรีฐานเลือดครับมาดูที่ตำแหน่งบีหลังนะครับนำโดยควินบีมครับพิมพิชยาคกรำและโอกาสอีกหนึ่งตำแหน่งคาดว่าจะเป็นของหยกนันพัฒน์มูจะขำนะครับที่จะเข้ามาแทนที่ของโมเมธนชาส่วนตำแหน่งบอลเร็วแม้จะไม่มีเตยหัตถยาที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่คนที่เหลือสามารถทดแทนกันได้นำโดยแนนทัศดาวนึกแจ้งไก่วิมรัตร่วมกับตัวเก๋าอย่างทิพแก้วกัลยาและก็โบกกัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับจากสุครีมปิดท้ายที่ตัวรับอิสระนะครับนำโดยพี่ใหญ่อย่างแป้นปิ่นนุชแป้นน้อยและก็แบมจิดาภานาหัวหนองโดยก่อนหน้านี้ทางผู้จัดการกิฟต์วิลวรรณอภิญญาพงศ์ก็ได้เผยเกณฑ์การคัดเลือกในรอบนี้ชัดเจนนะครับว่าใครที่สภาพร่างกายพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดคนนั้นได้ไปครับเพราะเกมเปิดสนามนัดแรกที่เจอกับเซอร์เบียรูปเกมมันสามารถออกได้ทุกหน้าและต้องใช้คนที่ฟิตเต็มร้อยเท่านั้นนะครับลงสู่สนามครับ
1: การเลือกตัว14ผู้เล่นนะคะสำหรับโค้ชออสเองก็ยังยืนยันว่าจะต้องเลือกผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็พร้อมที่สุดดีที่สุดที่เรามีอยู่จริงๆทุกครั้งที่เราเจอเซอร์เบียเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะเขาได้ทุกครั้งนะคะรวมถึงรายชื่อผู้เล่นที่มีเข้ามาก็เป็นการผสมระหว่างผู้เล่นเดิมแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เหมือนกันก็จะเหมือนกับทีมเราที่น่าจะมีผู้เล่นชุดเดิมแล้วก็เด็กใหม่เยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการพบกันครั้งแรกเนี่ยต่างคนต่างไม่มีข้อมูลกันมากนักเพราะฉะนั้นก็คงต้องสู้กันในสนามในเรื่องของการที่จะเก็บรายละเอียดหรือว่าแก้เกมของทีมโค้ชทั้งสองฝั่งทางฝั่งโค้ชออสก็มีการเตรียมอย่างที่บอกคือซ้อมกับทีมชายมากขึ้นให้เจอบล็อกใหญ่มากขึ้นให้สู้กับหน้าบล็อกที่ใหญ่สปีดบอลที่เร็วและหนักมากขึ้นเพื่อเตรียมให้เหมือนที่เราจะเจอกับเซอร์เบีย
0: มาดูโปรแกรมสนามแรกครับแข่งขันที่เมืองหนานจิงประเทศจีนนัดแรกเราเจอกับเซอร์เบียในวันที่3มิถุนายนวันพฤหัสบดีที่4นะครับเจอกับเจ้าภาพก็คือจีนครับจากนั้นวันเสาร์ที่6มิถุนายนไทยเจอกับเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 10:30 นเราเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับโดยทีมสาวไทยจะออกเดินทางไปจีนวันอาทิตย์นี้ 15:40 นครับธีรศักดิ์เผยพิมายมั่นใจว่าฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับการท่าเรือจะช่วยส่งต่อความมั่นใจสู่การรับใช้ทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดนะครับกับคูเวตและจีนในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลอันยอดเยี่ยมของต้นธีรศักดิ์เผยพิมายในวัย23ปีนะครับเพราะว่าพาการท่าเรือคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีแล้วก็พาทีมจบอันดับ2ในศึกฟุตบอลไทยลีกผลงานส่วนตัวยิงไป13ลูกกับอีก8แอสซิสต์นะครับแน่นอนครับผลงานแบบนี้แอนโทนีฮัดสันเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็เรียกติดทีมชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับคูเวตและจีนในเดือนหน้าแน่นอนนะครับโดยทีมชาติไทยชุดนี้ฮัดสันเรียกกองหน้ามาติดทีมมึง3คนด้วยผู้เล่นประสบการณ์สูงทั้งมุ้ยธีรสินแดงดาและก็แข้งพลังหนุ่มที่มีจุดเบลแล้วก็คนนี้แหละครับต้นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับโดยเจ้าตัวที่มาร่วมกิจกรรมทายแชมป์ลูกหนังโลกในปี2026เป็นการร่วมฉลองและปลุกกระแสเชียร์บอลโลกในไทยก็ยอมรับว่าการได้รับโอกาสลงสนามกับสโมสรอย่างต่อเนื่องทำให้ฟอร์มการเล่นพัฒนาขึ้นมากซึ่งได้ช่วยส่งผลต่อความมั่นใจในการมาเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
2: ทุกคนตั้งแต่กามายันพี่อู๊ดที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ลงตัวจริงมากขึ้นได้ลง ตัวจริง

0: บ่อยๆก็สภาพร่างกายก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยครับก็น่าจะชินกับการลงตัวจริงมากขึ้นมาครับสำหรับผมก็น่าจะมีความมั่นใจครับเพราะว่าเราก็ติดหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยยุคนี้ก็ยุคใหม่ก็อันนี้น่าจะรอบ2ก็หวังว่าก็จะทำผลงานให้ได้มากที่สุดให้ดีครับ
1: ไทยจะอุ่นเครื่องนัดแรกเจอกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับ 19:30 น.แข่งขันที่ปทุมธานีสเตเดียมและก็ออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนในเวลา 18:35 น.ตามเวลาไทยซึ่งทุกนัดต่อจากนี้นะครับถือว่าเป็นการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเพื่อลุยศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าครับแล้วก็มีข่าวดีในวงการกรีฑานะครับเมื่อตีทัศน์พฤกษ์สรนันท์และก็อนุชาสง่าบ้านโคกครับสามารถทำสถิติผ่านควอลิฟายไปแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาหลังทำสถิติผ่านเกณฑ์นะครับในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ฮ่องกงครับคุณบุญภิษาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
3: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวในจังหวัดบึงกาฬขอความร่วมมืออยากจะให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในฝั่งไทยแล้วก็ชาวบ้านที่แขวงบริคำไซในประเทศลาวเนี่ยนะคะระมัดระวังช้างป่าสีดอค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้ามแม่น้ำโขงเข้าไปหากินอยู่ที่บริเวณฝั่งประเทศลาวค่ะนี่เป็นช่วงเวลาขณะที่

0: ค่ะอยู่ใกล้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬก่อนที่ช้างจะเดินลัดเลาะผ่านพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแล้วก็มุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำโขงนะคะเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนในการติดตามความเคลื่อนไหวไปเจอว่าช้างกำลังพยายามจะลงไปในแม่น้ำโขงค่ะซึ่งภาพเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าบันทึกเอาไว้ได้เมื่อวันที่20พฤษภาคมหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ามีชาวบ้านในฝั่งลาวเจอช้างลักษณะเดียวกันเข้าไปหากินในพื้นที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวบอกว่าตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าเจอช้างป่าสีดอ1ตัวออกมาจากผืนป่าภูวัวแล้วก็ลงมาหากินนอกพื้นที่โดยเจอครั้งแรกในเขตอำเภอเซกาค่ะก่อนจะมาเจอว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านหลายอำเภอทั้งในอำเภอศรีวิไลโซ่พิสัยและอำเภอเมืองบึงกาฬรวมระยะทางกว่า70กิโลเมตรระหว่างนั้นก็มีทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านระดมกำลังกันติดตามเพื่อที่จะผลักดันช้างกลับเข้าป่าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทำไม่สำเร็จนะคะอุปสรรคส่วนหนึ่งเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ต่อเนื่องถึงค่ำวันที่20พฤษภาคมนะครับเจ้าหน้าที่พบช้างเข้าใกล้แม่น้ำโขงครับที่บริเวณบ้านคำมื่นตำบลไคเสียมอำเภอเมืองบึงกาฬนะครับจึงประสานแขวงทางหลวงปิดการจราจรทั้ง4ช่องทางครับในระยะกว่า1กิโลเมตรพร้อมกับปิดไฟส่องสว่างนะครับเพื่อให้ช้างเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการเดินข้ามแม่น้ำโขงไปมาระหว่างไทยลาวเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างป่าภูวัวที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ระดับน้ำลดครับ
2: ของแต่ละอำเภอเนาะจะเป็นที่การเกษตรบ้างที่ป่าตามและปลายนาบ้างอะไรนะครับช้างก็จะข้ามโดยไม่มีรั้วอยู่แล้วนะครับแล้วจุดไหนที่มันตื้นมันถ้าสัญชาตญาณเขาจะรู้ไงครับทีเนี้ยถ้ามองถ้ามันแห้งสักหน่อยหนึ่งตรงดอนกลางมันจะเป็นทรายนะครับช้างจะเดินผ่านได้สบายประมาณนั้นครับแล้วก็ฝั่งนู้นเขาก็จะไม่มีรั้วก็จะเป็นเรื่องของต้นพันไม้ทั่วไปนะครับฝั่งทางนู้น
3: คือเหมือนว่าเป็นป่าว่างั้นเถอะโดยมีแม่น้ำขึ้นข้าง
0: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชาวลาวส่งคลิปวิดีโอช้างป่าตัวนึงค่ะพบที่บริเวณห้วยทงน้ำน้อยกำลังหากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควายที่บ้านเวินธาตุแขวงบริคำไซส่งมาให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวของไทยตรวจสอบพบว่าเป็นสีดอช้างป่าภูวัวตัวเดียวกันนะคะเบื้องต้นก็ประสานทางการเมืองปากซันและเมืองปากกระดิ่งในแขวงบริคำไซขอให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันช้างป่าภูวัวมีประมาณ58ตัวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่รวม25ตัวกลุ่มนี้จะออกหากินใกล้ชุมชนส่วนอีก34ตัวค่ะมักจะเคลื่อนไหวไปตามแนวชายแดนแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำโขงแบบนี้ค่ะเป็นประจำส่วนภูเขาควายในลาวเป็นเขตอนุรักษ์ขนาดใหญ่นะคะครอบคลุมป่าดิบชื้นและเทือกเขาสูงซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอาจจะเป็นเส้นทางธรรมชาติใหม่ของช้างป่าค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: มีประกาศเตือนด้วยนะคะว่าให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มรวมไปถึงทะเลนะคะก็จะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยค่ะสำหรับอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนในบริเวณอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดและปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะนอกจากนี้ยังมีจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักที่เบากว่านะคะพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลนะคะต่อกันที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและก็จันทบุรีค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะ4วันข้างหน้านี้ประเทศไทยนั้นก็ยังคงจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะกรมอุตุได้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนเซนีและคุณจินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับในตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 17:12 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับในตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยได้ยกระดับ

ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง Strengthen Strategic Partnership เมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน Comprehensive Strategic Partnership เมื่อปี2568เวลา 17:41 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการรวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารน้ำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ประธานนายอินฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 10:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2569และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5แล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ส่งทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนกองวิชาประวัติ

0: ติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปีการศึกษา2568ที่ผ่านมามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญเงิน194นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของการศึกษาวิชาการแขนงต่าง
1: ๆการเรียนของเรานอกจากการเรียนทางวิชาทหารซึ่งนับว่าเป็นเรื่องพิเศษที่คนอื่นก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทราบก็ยังมีวิชาการที่เรียนกันโดยทั่วๆไปเช่นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านภาษาซึ่งเราก็เป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจไว้เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จักพูดอ่านเขียนเพื่อให้เราพูดอะไรคนอื่นเขาเข้าใจหรือเราเขียนอะไรคนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เราก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคือเขียนกันรู้ภาษานี่นอกจากจะเป็นเพื่อเรียนภาษาแล้วติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นสื่อในการที่จะไปค้นคว้าศึกษาเรื่องอื่นๆนอกจากนั้นเราก็จะได้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์เช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้แล้วก็วิชาคือที่ไม่ได้เป็นวิชาเป็นความรู้ทั่วๆไปหรือสิ่งที่ต้องจะทำกันแม้แต่เรื่องกิริยามารยาทการเชื่อทางสังคมเพราะว่าเชื่อว่านักเรียนนี้ต่อไปก็จะได้เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำก็เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่น
0: เวลา 14:15 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบ150ปีวัดดอนมโนราจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2471วัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอดปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังด้วยเครื่องสักการะ ทั้งมีการปิดทองพรมน้ำ

0: อบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดและประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสท.มาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ทางวัดได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเพิ่มเติมโดยการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาต ทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา21รูป
1: ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกจุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณ อาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1โดยผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 1,919 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำโดยรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน3คณะได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์พร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย
0: ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดตรังช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลได้ให้การสนับสนุนที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง ในการนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์จำนวน4สาขาบริการได้แก่โครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องโคโรโนสโคปี้เฉลิมพระเกียรติคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเทเลคอนซัลท์กิจกรรมรักเลรักคนเลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่และการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโครงการเบาหวานระยะสงบ DM Remission ซึ่งมีผู้เข้าร่วมต่อเนื่องรวม164คนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้รวมกว่า 6,800 บาทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์โรงพยาบาลยกระดับสู่สมาร์ทฮอสพิทอลด้วยระบบดิจิทัลแบบเปเปอร์เลสใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์พร้อมระบบสมาร์ทคิวและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมช่วยลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการให้บริการช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดความแออัดในโรงพยาบาลและใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์จากนั้นองคมนตรีได้มอบของเยี่ยมจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุในพื้นที
1: ่องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริจังหวัดน่านที่โรงเรียนบ้านน้ำเรียพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีนายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานร่วมในพิธีจากนั้นคณะองคมนตรีมอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนบ้านน้ำรีพัฒนาจำนวน859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่มอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนประชาชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนจำนวน 6,000 ต้นและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านน้ำรีพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 41,112 ไร่และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่พื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของรัฐและการประกอบอาชีพของประชาชนอีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงสร้างรายได้ที่เพียงพอและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอาทิการปลูกพืชในโรงเรียนเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการเก็บรักษายาเวชภัณฑ์และวัคซีนซึ่งจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจ่ายไฟสามารถผลิตไฟฟ้าได้20กิโลวัตต์ต่อวันเพียงพอต่อความต้องการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทจักริจศรีนนท์เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับเชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมไทยและไอศกรีมไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารครบ5หมู่และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายหญิงอยู่ในความอุปการะจำนวน95คนอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 70-80 ปีและอายุมากที่สุด100ปี
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายชนะชัยวรมาลีผู้อำนวยการกองราชสำนักสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามาร่วมบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้โลหิตจำนวนรวม 36,804 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดปรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนบุผารามวัดผังม่วงวัดปรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเทพบูรณารามวัดธาตุวัดอัมพวันวัดสายทองจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุจังหวัด101วัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสักบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์วัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทยได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดประชานิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพชัยวัดนาเลาะวัดศรีบุญเรืองจังหวัดขอนแก่นวัดอรุณสิงหารามวัดบ้านเหล่างิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะบัววัดท่าบึงและวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นมูลนิธิวิภาวดีรังสิตมูลนิธิเจ้าพระยา

0: อภัยราชาสยามานุกูลกิจบริษัทชาดารักษ์เดคอเรชั่นจำกัดบริษัทกรีนครอสเซฟตี้จำกัดและนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น21ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและเมื่อเวลา 16:30 นนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ซึ่งสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิข้าราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: จรจายุติสงครามแขวนบนเส้นได้สหรัฐอิหร่านยังตอบโต้ไม่หยุดอ่านความหมายตนลมเยือนไทยชาติแรกของอาเซียนหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการยกระดับความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามสตาร์บัคส์เกาหลีใต้ใช้ AI ช่วยคิดแคมเปญแต่บาดแผลทางประวัติศาสตร์สู่ปมร้อนระดับชาติทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: ผู้ว่าที่ทำงานโดยที่สามารถปฏิบัติการได้ทันทีพี่ก็เชื่อมั่นว่าเราและทีมงานสามารถทำให้ได
2: ้เรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้กรุงเทพสามารถที่จะได้ดีกว่านี้เป็นได้มากกว่านี้เนี่ยเราก็อยากที่จะนำเสนอแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย
3: ์ชาวกรุงเทพที่ตั้งใจจะเลือกผมเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ตัดสินใจจากการที่เห็นป้ายว่ามีป้ายเยอะหรือป้ายน้อยนะครับหน้าที่ของเรานะครับที่ทำให้ดีที่สุดเนี่ยคือนำเสนอวาระที่เราต้องการที่จะพัฒนาอนาคตของกทม.ในอีก4ปีข้างหน้านะครับ
4: ครับสิ่งแรกที่จะสานต่อและทำทันที
5: มี250เรื่องฮะที่ทำทันทีนะเพราะว่ากทม.เนี่ยไม่มีเรื่องเดียวที่จะตอบโจทย์ทุกคนได้เรามีประชากรที่ดูแลเนี่ยทั้งหมดผมว่าเป็นหลักเป็น10ล้านคนเลยต้องทำงานต่อแล้วก็ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันเวิร์กในระดับนึงแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์กแล้วมันทำงานมาแล้วแล้วก็ต้องทำงานต่อไปทุกคนก็ต้องมุ่งมั่นอย่างที่บอกเราก็ทำเต็มที่นะแล้วก็ทำด้วยใจก็หวังจะให้กรุงเทพดีขึ้นครับ

ผมถือเอาว่าระฆังยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมได้เห็นตัวผู้สมัครที่จะลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วคุณผู้ชมได้เห็นตัวผู้สมัครที่ลงแข่งขันในสนามสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกกันแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เพราะวันนี้ตอบโจทย์เราจะชวนพูดคุยหาคำตอบเทียบกันหมัดต่อหมัดคนที่ลงสมัครในรอบนี้ใครเด่นใครด้อยกว่ากันนะครับ

0: รวมถึงกระแสที่อาจจะไม่ได้แรงเท่าเมื่อปี2565อาจจะส่งผลต่อทิศทางหรือว่าปลายทางการเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าตอบโจทย์ค่ำคืนนี้พูดคุยกับผู้สังเกตการณ์2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สองท่านเห็นบรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้งวันแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงในแง่ของความคึกคักความน่าสนใจของประชาชนอาจารย์สุวิชา
3: ผมว่าไม่ค่อยคึกคักนะ
0: ครับ
3: เพราะดูธรรมดาดูไม่ค่อยตื่นเต้นก็คงจะสอดคล้องกับโพผมที่เคยทำมาเมื่อ 2-3 ที่ก่อน
0: ครับ
3: นะครับที่ถามว่าตื่นเต้นไหมคนบอกว่าไม่ตื่นเต้นเนี่ยมีประมาณ 60% ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือพอจะคาดเดาได้ว่าใครน่าจะชนะนะครับนะแต่อาจจะไม่ 100% นะครับนะในขณะที่บางคนก็บอกว่าเกิดจากเลือกใครก็เหมือนกันคือกันนะครับฉะนั้นบรรยากาศมันไม่ค่อยตื่นเต้น
0: ครับ
3: ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องพูดถึงโพของนิด้าก็ได้พูดถึงโพอื่นๆที่เขาทำกันมาช่วง 2-3 วีคเนี่ยถ้าผมจำผิดจะมีดูสิทธิ์โพใช่ไหมครับของ KPI ด้วยมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแล้วก็ของอะไรสักแห่งผมจำไม่ได้นะนอร์ทกรุงเทพด้วยผมไม่รู้นะครับชื่ออาจารย์ชาติมาคนแรกเลย 50% มาตลอดไม่มีโพไหนที่ต่ำกว่า 50% เลยคือมันเหมือนกับสอดคล้องกันเลยซึ่งถามว่าโพผมเนี่ยถามว่าเรื่องว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอวันที่7มิถุนารอชื่อครบก่อนฉะนั้นพอมันออกมาแบบนี้บรรยากาศคนเห็นแล้วคนแบบมันไม่คือคักมันเหมือนแบบมวยคนละชั้นมาต่อยกันนะเฮฟวี่เวทเอาไฟเวทมาต่อยเฮฟวี่เวทอ่ะนะครับ
0: ครั้งที่แล้วโพจะไม่ใช่โพคะแนนเลือกตั้งอาจารย์ชาติประมาณ51
3: นะฮะประมาณ 52% นะครับแกก็ได้ประมาณล้าน3
0: ครับ
3: ใช่ครับที่2เนี่ยได้ 200,000 กว่า
0: ครับ
3: ที่3 200,000 กว่าที่4 200,000 กว่าเนี่ย3คนรวมแล้วเพิ่ง 700,000 เองอ่ะนะครับยังได้ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งกันว่าน่าจะถึงครึ่งอ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับนะคือมันสู้กันไม่ได้นะครับพอมาครั้งนี้เนี่ยถามว่าผมมองว่าทำไมอาจารย์ชาติถึงนำอยู
0: ่ครับ
3: ผมไม่ขอถ้าผมไม่นับโพที่เขาทำกันมานะของโพอื่นนะผมขออิงโพผมเองผมขอย้อนกลับไปโพผมสุดท้ายที่เกี่ยวอาจารย์ชาติคือประเมิน3ปีครึ่ง
0: ครับอ
3: าจารย์ชาติเมื่อออกมาเมื่อธันวาคม2568คนพอใจผลงานอาจารย์ชาติเนี่ยค่อนข้างพอใจ46พอใจมาก31รวมแล้ว77นะ
0: 77อยู่ในกลุ่มที่พอใจ
3: 77อยู่ในกลุ่มที่พอใจผมปัดทิ้งไว้แค่50เลยก็ได้เอ้า
0: ครับ
3: มันก็เหลือตั้ง50%ยังไงก็ชนะมันจะตื่นเต้นตรงไหนล่ะ
0: อาจารย์เห็นสอดคล้องไหมครับคือถ้าเกิดว่าคนไม่ตื่นเต้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่า
1: คือโดยธรรมชาติถ้าคนไม่ตื่นเต้นนะตามทฤษฎีการเลือกตั้งเนี่ยคนจะรู้สึกว่าพอห่างชั้นมากก็จะไปทำอย่างอื่นมากกว่าแทนที่จะมาใส่ใจในวันเลือกตั้งคือ28มิถุนายน
0: ครับ
1: เพราะเห็นว่ามันขาดมากไงฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าด้วยเหตุนี้แหละกลยุทธ์ของอาจารย์ชัชชาติที่ให้สัมภาษณ์สื่อมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยจึงพยายามพูดว่า not sure ไม่มีอะไรชัวร์นะเพื่อจะได้ทำให้คนรู้ว่าไม่ได้นอนมาขนาดนั้นออกมาคล้ายๆว่าดึงคนออกมาเลือกตั้งเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าผมเดาใจทางอดีตผู้ว่านะเขาครั้งที่แล้วได้ 1.38 ล้านนะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าเขาได้ต่ำกว่า 1.38 ล้านมันดูเหมือนว่าศักดิ์ศรีที่ทำมา4ปีอ่ะมันไม่เต็มเปี่ยมถ้าจะชนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มากกว่า 1.38 ล้านได้เขาก็ต้องเบ็ดโดยการที่ว่าพยายามดึงคนออกมาเลือกตั้งให้ได้จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมคำพูดเขาถึงดูเหมือนว่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่จริงในใจเขาก็รู้ว่าเขาชนะแต่จริงๆเขาอยากได้เป้าที่มากกว่าการลงคะแนนรอบที่แล้วมากกว่า
0: อาจารย์เชษฐาหมายความว่าถ้าคนรู้สึกว่าไม่น่าตื่นเต้น
1: ครับ
0: รู้สึกว่ามันมีบางคนที่เขารู้สึกนอนมาเขาอาจจะไม่ไปเลือกตั้งก็ได้อย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เป็นไปได้ใช่ฮะเพราะว่าแฟนคลับของแต่ละฝ่ายเนี่ยถ้าสมมติมันสูสีสมัยปี65เนี่ยที่ท่านอาจารย์พูดอ่ะ
0: ครับ
1: โหทั้งคุณวิโรจน์อย่างเงี้ยทั้งดร.เอนะประชาธิปัตย์เนี่ยทั้งคุณชัชชาติเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาเปิดโตล่วงหน้ากันมากกว่า4เดือนทุกคนนะ
0: ค
1: ุณชัชชาตินี่2ปีครึ่งคุณวิโรจน์6เดือนดร.เอ5เดือนนะเพราะว่ามันสู้กันสูสีเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่คสช.เขาปล่อยผีอ่ะให้เลือกตั้งได้อ่ะมันก็เลยแข่งกันดุเห็นไหมว่าขนาดแข่งกันดุขนาดนะครับอาจารย์แล้วก็น้องต้นคนเลือกตั้ง 60% เองอ่ะ 60% นี่น้อยนะน้อยกว่าระดับชาตินะในกทม.นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละถ้าอาจารย์ชัชชาติท่านรู้สึกว่าแนวโน้มเขาก็รู้ตัวว่าเขานำนั่นแหละแต่ว่าเขาอยากจะทำให้การมาสมัย2เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่กว่าสมัยแรกมันยิ่งใหญ่ตรงไหนได้มีแค่ข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้นแหละ
0: ค
1: ือสถิ

0: ติดการลงคะแนนอันนี้แหละที่เป็นเหตุที่เขาต้องพยายามดึงคนออกมาให้ได้ไม่งั้นคนจะรู้สึกว่าไม่ออกดีกว่ายังไงก็ชนะ
1: ครับอาจารย์สุวิชาครับผลโพที่อาจารย์ทำเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่เราบอกกันว่านิด้าโพไปสำรวจมาแล้วก็มีคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวปกติแล้วปลายทางการเลือกตั้งเนี่ยจำนวนคนไปใช้สิทธิ์มันจะสอดคล้องกับโพตรงนี้ไหมอาจารย
2: ์ผมว่าคืองี้เรื่องโพเนี่ยนะพูดเลยเพราะเห็นบางโพเขาจะชอบไปทำว่าจะมีคนไปใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกให้เลยว่าไอ้ที่บอกไปใช้สิทธิ์กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไปจริงๆไม่ถึงหรอก
0: ใช่
2: ผมทำทุกทีนะผมเคยทำเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วจนผมเลิกทำแล้วว่าคุณไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าถามว่าถ้าคนไม่มาใช้สิทธิ์มากๆเนี่ยอาจจะเกิดจากสองเหตุผลหนึ่งก็คือกลุ่ม FC คุณอาจารย์ชาติเขาไม่ไปยังไงอาจารย์ชาติก็ชนะสองกลุ่มที่ไม่เลือกอาจารย์ชาติไม่ไปดีกว่าไปแล้วไปเลยเลือกเราก็แพ้ผู้สมัครเราก็แพ
1: ้
2: สองกลุ่มนี่ไม่ไปเยอะนะถ้าไม่ไปกันเยอะครั้งแล้วมัน 60% ครั้งเนี้ยนะครับถ้าเขาต่ำถ้าผู้ไปใช้สิทธิ์นะต่ำกว่า 50% นะคุณต้นอาจารย์เชษฐาครับเราต้องร่วมมือกันชี้นิ้วเบมใครคร
1: ับ
2: ต่อตำหนิใครครับนี่เลยครับกกต.และกทม.ว่าทำอะไรอยู่ทำไมไม่สามารถแคมเปญให้คนออกมาใช้สิทธิ์ได
1: ้เป็นหน้าที่เขาเน
2: า
1: ะ
2: เป็นหน้าที่เขาครับ
0: จริงจริงเวลาเดือนครึ่งนี่ทันนะเดือนนึงอะทันใช่ทัน
1: ทีถ้าเกิดว่าคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะขนาดนั้นแล้วใครได้รับผลกระทบมากที่สุดคุณชาติชาติหรือเปล่าครับเพราะครั้งที่แล้วเขาได้ไปล้านสาม
2: ก็โอเคชาติชาติจะได้คะแนนลดลง
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้ามาดูเราคงผมว่าในมุมมองผมนะเราดูเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แกยังได้เท่าๆเดิ
1: ม
2: 50%ก็ถือว่าแกยังรักษาฐานได้แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์แกต่ำกว่าเดิมแสดงว่าคะแนนแกลด
1: ครับ
2: ผมไม่พยายามมองที่ตัวเลขคะแนนรวมได้เท่าไหร่ผมพยายามมองตัวที่เปอร์เซ็นต์มากกว่า
1: ครับเมื่อเช้านี้ผมไปจัดรายการณสถานที่รับสมัครนะครับก็เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับบรรดาผู้สมัครหลายท่านทั้งผู้ว่าและสกนะครับผมจับสัญญาณได้อย่างหนึ่งมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายทีเดียวแล้วมีระดับพรรคด้วยที่พูดในลักษณะว่าพร้อมที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับคุณชัชชาติคือถ้าพูดในภาษาคนบ้านๆคอการเมืองก็คือไปได้อะคือยินดีที่จะเกาะเกี่ยวไปกับคุณชาติชาติด้วยอันนี้มันส่งผลไหมครับส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิ์บ้างไหมครับ
0: คือในเชิงการหาเสียงที่เป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเหรอเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าพูดว่าไปได้กับทางผู้ว่าเก่าเนี่ยผู้ว่าเก่าชนะเพราะว่าแสดงว่ายอมรับผลงานไงมีพักเดียวนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: คือพักเศรษฐกิจที่ออกมาโจมตีผลงานของผู้ว่าเลยว่าไม่มีอะไร
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยเขากำลังหาวิธีการฉีกทางการตลาดทางการเมืองในการหาเสียงแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเสนอนโยบายว่าเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีอะไรเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดึงดูดความสนใจแต่ถ้าสมมุติว่ามีการพูดว่าจะทำตามอ่ะแนวโน้มอ่ะครับในเชิงจิตวิทยาการเลือกตั้งเนี่ยเท่ากับว่าคนเก่าถูกสแตมป์แล้วว่ามีผลงานเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มแต่ในเชิงของวิธีการ decision making ในการตัดสินใจมันไม่ห่างกันมากในใจของคนที
1: ่
0: จะไปเปลี่ยนใจเลือกคนอื่นไงเพราะนั้นเนี่ยผมว่าบางทีนะการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยทางผู้สมัครหรือทางบรรดาทีมสก.เงี้ยก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าจะเอายังไงโดยเฉพาะทีมสก.ที่ไม่ได้เคลมตัวเองว่าอยู่ทางฝั่งของผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดเจนก็มีสก.สีฟ้าสก.สีส้มอย่างเงี้ยก็ต้องตัดสินใจดีว่าจะพูดยังไงเพราะอย่าลืมว่าตัวเองก็ส่งผู้สมัครที่เป็นผู้ว่าเองแล้วถ้าไปพูดแบบรอมชอมแบบนี้แล้วผู้สมัครของตัวเองไปหาเสียงทำยังไงอ่ะใช่ไหมครับ
1: หรือเขาสามารถอ่านเกมได้ว่าอาจารย์ชาติมาเหนือจริงๆอาจารย์
0: ใช่
2: ก็คือเอาสั้นๆโหนภาษาสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าโหน
1: ครับ
2: ถามว่าผู้สมัครสก.ควรโหนไหมต้นอาจารย์ให้ผมสมัครผมก็โหน
1: ทำไมครับ
2: เอ้าโหนแล้วมาคะแนนได้อยู่แล้วเยอะได้ประมาณนึงอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: อาจารย์สุชาลงสกเหรอสุชาบอกว่าสนับสนุนอาจารย์ชาติอย่างเต็มที
1: ่
2: ถ้าได้เป็นสกจะสนับสนุนทุกโครงการที่อาจารย์ชาติเสนอมาเพื่อการงานกทมราบรื่นเฮ้ยนั่นก็เลือก
0: ผมเสริมท่านอาจารย์ผมมีตัวอย่างจริงด้วยปี65ครับอาจารย์มันมีบางเคเนี่ยตอนนั้นอดีตผู้ว่าชัชชาติเพิ่งลงครั้งแรกแต่กระแสของมาเขาจับได้เบอร์8จำได้ไหมฮะมันมีหลายเขตเนี่ยที่บางทีแบบว่าจับได้เบอร์8เขตที่ดูเหมือนว่า เป็นผู้สมัครที่อยู่ในการแข่งขันแบบโตเต็ง 2-3 คนนะพอได้เบอร์8ปุ๊บนักคะแนนเขาพุ่งเป็นพิเศษ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ส่วนคนที่แบบว่าบางเขตโนเนมแต่ได้เบอร์8คะแนนก็พุ่งกว่าที่ควรเป็น
1: คืออาจจะไม่ได้โหนก็ได้แต่เบอร์เดียวกัน
0: เบอร์เดียวกันใช่แต่ว่าไอเดียคือว่ามันไม่ได้โหนตัวชัชชาติมันก็โหนแหละเพราะมันโหนหมายเลขไงเพราะตอนนั้นตัวของชัชชาติเขามากระแสดีสุดในช่วงเมื่อปี65เนี่ยคือตัวอย่างว่า ถ้าที่อาจารย์พูดผมเสริ

0: ว่ายังไงก็โหนแต
1: ่
0: ที่ผมตั้งคำถามคือว่าอย่างสีฟ้ากับสีส้มไปโหน
1: เขาไม่โหน
0: มันไม่ได้หรอกอย่างนั้น
1: แต่ว่าผู้กลุ่มสลับเนี่ย
2: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จำนวนหนึ่งผมเชื่อว่าเขาคงอยากจะโหนด้วยอ่อนมากมันมีอยู่ทีมหนึ่งนะทีมที่พี่ต่อเขาตั้งขึ้นมาอดีตที่ประธานที่ปรึกษา
0: คนทำงาน
2: ทีมคนทำงาน
1: ครับเราก็รู้อยู่ว่าผู้ก่อตั้งทีมเนี่ยก็คืออดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าใช่ไหมครับแม้ว่าอาจารย์ชาติจะบอกว่าแกไม่เกี่ยวเป
2: ็
1: นเรื่องของพี่ต่อ
2: เมื่อเช้ายืนยันกับผมอีกรอบหนึ่งสดๆเลยว่าไม่ได้เป็นทีมของเข
1: า
2: ไม่ได้สนับสนุน
1: แต่พูดอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้หมดแหละ
2: ครับ
1: เพราะก็ดูเอาใครมันจะตั้งทีมนี้มาอ๋ออดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ตัวเองกับคุณต่อ
2: ครับ
1: ออกจากกัน
0: ใช่
1: แสดงว่ากลุ่มนี้ถ้าเข้าสภาไปก็มีแนวโน้มว่าไปช่วยในการเสริมงานในฐานะสกให้กับผู้ว่า
2: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ฉะนั้นผมถึงตั้งคำถามว่าเราจะแอบกันอยู่ทำไม
2: ทำไมไม่เปิดตัวเลยใช่ไหม
1: ไม่เปิดตัวเลยหมดเรื่องหมดราว
2: มันส่งผลเสียหรือเปล่า
1: คือเขาอาจจะกลัวผู้ว่าอาจจะกลัวว่าถ้าเปิดตัวไปนะว่าทีมนี้คือทีมเราไม่รู้ลูกเต้าเราใครลูกพ่อแม่ไหนบ้างใครจะมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาตูมมาอ้าวไม่ผู้ว่าไม่คัดคน
2: เสียอีกครับ
1: แต่ผมว่านะคะแนนของผู้ว่าชาติขนาดนี้นะ
2: ครับ
1: เสียสักคนสองคนยังไงก็ยังได
2: ้ผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับเราคุยเนี่ยเน้นน้ำหนักไปที่คุณชัดชาติเสียเยอะในช่วงต้นโรยเราอิงจากตัวโพ
0: ครับใช่
2: นะครับโพที่ผ่านมาจากหลายๆสำนักเนี่ยมันสะท้อนว่าคุณชัดชาติยังมีความนิยมสูงอยู่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพรรคคู่แข่งอย่างเช่นดร.โจชัยวัฒน์นะครับดร.โจจากค่ายการเมืองสีส้มเนี่ยก็มาแบบจริงๆโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะฮะแล้วพรรคสีส้มเขาก็อยากจะได้สนามท้องถิ่นในเมืองหลวงไว้โชว์ฝีมือพรรคสีส้มแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเขาจะทำยังไงให้เปลี่ยนคะแนนตรงนั้นนะซึ่งเป็นคะแนนของผู้แทนราษฎรมาอยู่เป็นคะแนนของผู้ว่าคนนี้ให้ได้เพราะว่าคะแนนที่เลือกตรงกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ทีเดียวผมเชื่อว่าก็เป็นคะแนนที่เคยเลือกคุณชาชาติมาก่อนอยู่ดีเขาจะเปลี่ยนยังไงอาจารย
1: ์โอ้โหคืออย่างนี้ต้องดึงกระแสอย่างแรงเลยเพราะอย่าลืมว่าเขาสามารถได้ส.ส. 33คนสมัยก่อนก็ได้ส.ส.เยอะนะเขายังได้ไม่เท่าไหร่เลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะทีนี้ต้องดึงแบบดึงแรงๆนี่ถ้าเขาดึงแรงๆเข้ามาเนี่ยผมกลัวว่าถ้ามาไม่หมดเนี่ยนะครับถ้ามาไม่หมดนะมันจะเป็นการแบ่งอาจารย์ชาติออกเป็น2ส่วนทันท
2: ี
1: แล้วถ้าเกิดกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยจับมือกันได้แล้วเทไปคนใดคนหนึ่งอันนี้จะลำบาก
2: เดี๋ยวกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้พูดแน่อาจารย์เชษฐาผมถามในมุมมองของพรรคส้มเขามีโอกาสไหมครับที่จะผันคะแนนความนิยมในส.ส.ซึ่งเยอะมากเลยมาเลือกดร.โจ
0: คือผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับจากการที่ดูการเลือกตั้งผู้ว่าตลอดตั้งแต่2544เป็นต้นมาสมัยไทยรักไทยเขาครองเมืองแล้วสู้กับประชาธิปัตย์นะครับช่วงนั้นเนี่ยกระแสดับชาติเนี่ยมันลงไปถึงเพราะว่าคนที่เป็นพรรครัฐบาลหลักคือพรรคไทยรักไทยเขาส่งผู้ว่าแต่ว่าในเอารอบนี้ล่าสุดเลยเนี่ยพรรครัฐบาลหลักคือภูมิใจไทยไม่ส่งผู้ว่าพอไม่ส่งผู้ว่าเนี่ยพรรคบ้านน้องส้มอ่ะเขาก็จะต้องปั่นกระแสแรงๆแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการหนึ่งที่เขาเริ่มปั่นมาแล้ว3วันเนี่ยคือเรื่องของการที่สร้างคำว่าระบบน้ำเงินขึ้นมาคือมันคงไม่เป็นปกติธรรมดาที่มาสร้างในช่วงใกล้เลือกตั้งการสร้างของเขาเนี่ยหวังผลระยะสั้นกับยาวคือแก้รัฐธรรมนูญนะแล้วก็เพื่อต้องการจะดึงสิ่งที่เขาเคยถูกครหาว่าส้มอ่อนแรงลงแล้วดึงฐานเสียงที่เป็นฮาร์ดคอร์คืนมา
2: ครับ
0: สองก็คือว่าระยะสั้นนี่แหละเพราะว่าเขารู้ว่าการเปิดตัวดร.โจครับจากโพลบางสำนักที่ทำเปรียบเทียบ2สัปดาห์เนี่ยปรากฏเปอร์เซ็นต์ดร.โจครั้งที่2เนี่ยน้อยกว่าครั้งแรกประมาณ 1% กว่าๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะม
2: ัน
0: ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแสดงว่ายุทธศาสตร์ที่เขาเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ผลมันจึงทำให้ดึงคะแนนดร.โจมากกว่าการทดสอบครั้งแรกไม่ได
2: ้
0: เขาก็เลยต้องใช้ยาแรงอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในยาแรงขั้นแรกก็ต้องดูว่ามีขั้นต่อไปหรือไม่ประเด็นคือพอใช้ยาแรงแบบนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นระดับชาติท
2: ี
0: นี้เนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยผมเคยอ่านงานวิจัยท้องถิ่นเจอเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วมันชัดเจนว่าคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างตัวผมเชษฐาเนี่ยผมเวลาจะเลือกส.ส.ผมจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเพราะผมจะเลือกนายกไงที่คุมทั้งประเทศแต่ถ้าเลือกคนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยผมจะคิดอีกแบ
2: บ
0: คือผมจะพยายามคิดว่าเลือกคนที่มาดูแลสิ่งที่มันอยู่รอบตัวผมได้อ่ะให้ผมเดินทางได้ดีให้ผมมีสุขภาพดีให้ผมหายใจสะดวกเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกเนี่ยของคนกรุงเทพเนี่ยซับซ้อนนะมันมีความแตกต่างนะครับ อาจารย์อเนกธรรมทัตเคยใช้คำว่าสองนครราชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่คำนั้นหรอกแต่ผมกำลังบอกว่า านักคนคนเดียวของกทมเนี่ยเลือกระดับท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยมันมีแก๊ปของมันอยู่ในเชิงจิตวิทยาการเมืองในตัวบุคคลของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พรรคส้มปั่นกระแสระดับชาติเพื่อจะกระชากขึ้นมาถามว่าจะแปลเป็นคะแนนระดับท้องถิ่นหรือไม่เผอิญว่ามันมีงานวิจัยแบบนี้มามันแปลค่อนข้างยากแต่ผมว่าเป้าหมายพ
2: ร
0: รคส้มเนี่ยตอนแรกคุยกับอาจารย์สุวิชานอกรอบนะท่านอาจารย์ก็เสนอแนะซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าพรรคส้มต้องการรักษาฐานเพราะเป้าหมายจริงของเขาไม่ใช่ตัวผู้ว่าเป้าหมายจริงของเขาคือว่าสก50เขตเขาต้องการให้ได้อย่างน้อย30นะตามที่ทางสสของทางพรรคส้มเขาบอกมาเพราะ50เขตเนี่ยเกินกึ่งนึงมันคือ26
2: ครับ
0: เขาต้องการเป็นประธานสภากทมซึ่งถ้าเป็นประธานสภากทมจะคุมเรื่องงบประมาณจะคุมเรื่องกฎหมายทุกอย่างคุมเรื่องการตรวจสอบได้เป้าหมายเหล่าคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปั่นให้คุณดร.โจมามีชัยชนะเหนืออาจารย์ชัดชาติในรอบ1เดือนที่เหลือผมว่ายากเพราะว่าเปิดตัวช้าแต่เขาต้องการจะปั่นเพื่อต้องการให้ชิงสกมากกว่าเพราะว่ายุทธศาสตร์จริงเขาคือตรงนี้ไม่ใช่เรื่องผู้ว่า
2: ครับอาจารย์สุวิชาเราเคยมีเหตุการณ์ไม่เลือกเราเขามาแน่นะแล้วมันก็พลิกเกมไปเลยนะครับ
0: ใน
2: ช่วงเวลาสั้นๆเองตอนนั้นเนี่ยก็เป็นกระแสอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่เลือกเราขั้วนั้นมาแน
1: ่
2: มันไม่ได้ท้องถิ่นเลยมันคือเรื่องอุดมการณ์ระดับชาติ
1: คืองี้ในสมัยก่อนตอนนั้นมันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากกว่าขณะนี
2: ้
1: นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่2ขั้วแต่ตอนนี้มัน 3-4 ขั้วมันมั่วกันไปหมดแล้วอ
2: าจารย์ผมขออนุญาตถามต่ออย่างนี้ว่าด้วยข้อสังเกตขออภัยนะฮะข้อสังเกตที่อาจารย์เชษฐาได้กล่าวเมื่อสักครู่เรื่องระบอบสีน้ําเงินคุยกันเยอะมากว่าพรรคส้มพยายามจะตีเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าคู่แข่งขันโดยตรงอาจารย์ชาติเค้าไม่ได้
0: สังกัดพรรคน้ำเงินไง
2: เขาไม่ได้อยู่ขั้วไหนเลยเนี่ยค
0: ือ
2: มันเขาแสดงตัวอย่างนั้นน่ะแล้วมันจะมีคู่ชกเหรอครับ
1: ไม่มีคืองี้อาจารย์ชาติชาติเนี่ยเอางี้เราต้องมองไปในเมื่อการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอนปี65มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
0: 65ครับ
1: ตอนนั้นอาจารย์ชาติชาติเนี่ยนกผักเนี่ยยังมีสีแดงติดอยู
0: ่
1: แม้ว่าสีแดงบอกไม่ส่งเพราะหลีกทางให้อาจารย์ชาติอาจารย์บอกผมโล่งสละแต่ใครๆก็มองว่าอาจารย์ชาติเนี่ยมีป้ายสีแดงติดที่นกผัก
2: ครับ
1: วันเวลาผ่านมา4ปีอาจารย์ชาติแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้อิงกับสีแดงแล้วเขาไม่อิงกับสีไหนเลยตอนบุญนภาแกมีอยู่สีเดียวคือสีเขียวแต่ไม่สีเขียวกล้าทำนะครับมีสีเขียวกทม
2: ครับ
1: แกสีเดียวฉะนั้นแกหลุดจากความเป็นเพื่อไทยละพอหลุดจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยอ่ะมันก็เลยถามว่าฉะนั้นสีส้มเข้ามาสีฟ้าเข้ามาจะตีสีแดงตรงไหนอ่ะ
2: มันไม่มีสี
1: แดงมันไม่มีสีแดงให้ตีก็มีแต่สีเขียวของอาจารย์ชาติ
2: ซึ่งความอิสระของอาจารย์ชาติผมเข้าใจถูกไหมว่าเป็นจุดแข็งไปแล้ว
1: เป็นจุดกลายเป็นจุดแข็งการเป็นอิสระไปจุดแข็งเพราะนั่นบอกว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชอบเลือกคนอิสระไม่ค่อยชอบคนสังกัดพรร
2: คครับ
1: คนที่จะเลือกคนสังกัดพรรคเนี่ยจะเป็นประเภท1คืออย่างผม FC โดยตรงกับพรรคใดพรรคหนึ่งยังไงก็เลือกไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบคนที่ส่งมายังไงก็เลือก
2: ครับ
1: อันเนี้ยเขาจะไปเลือกพรรคซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีอยู่กลุ่มนึงแต่อีกกลุ่มนึงไม่ใช่กลุ่มส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนี
2: ้
1: กลุ่มส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกอิสระมากกว่าเพราะเขากลัวอะไรกลัวว่าคือเลือกคนสังกัดพ
0: ร
1: รคไปนะเดี๋ยวจะมีเงาทมึนสีดำห
0: ั
1: วหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคมายืนคุมอยู่ข้างหลังหรือรองผู้ว่าแทนที่สามารถเลือกอิสระได้ต้องไปดึงคนนึงจากพรรคมาเป็นรองผู้ว่าอย่างเงี้ยเขาอยากได้ผู้ว่าที่เป็นอิสระมากกว่าฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าคนลงอิสระเนี่ยได้เปรียบแต่ถามว่าคนลงพรรคได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่เขามีฐานรออยู่แล้ว
2: ครับ
1: เขามีฐานรออยู่แล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เอาแน่นอนสีส้มตอนนี้ฐานเยอะมีฐานคอยอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจว่าฐานนี้จะไปทั้งหมดหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับอาจจะไปแค่ส่วนหนึ่งไปปัดก็มีฐานอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็รออยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียแต่ผมเชื่อว่าในกทมเนี่ยคนกรุงเทพเวลาเลือกผู้ว่านะครับเขาแยกชาติระดับชาติกับท้องถิ่นออกจากกันอดีตอาจจะรวมกันแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้เป็นเรื่องของการแยกท้องถิ่นกับชาติออกจากกันแล้วที่สำคัญเขาดูตัวบุคคลมากกว่า
2: ครับ
0: ผมขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดถูกเพลงเลยถ้านับตั้งแต่คุณจำลองสีเมืองนะเอาเฉพาะผู้ว่าเลือกตั้งนะมี6รายไม่รวมแต่งตั้งนะครับ6รายเนี่ยอิสระ4นะครับสังกัดพ
1: ร
0: รคแค่2แสดงว่า2เท่าเลยนะอ
2: ัน
0: นี้คือเป็นข้ออาร์กิวเมนต์ที่สตรองมากว่าแนวโน้มของกรุงเทพเนี่ยมีวิธีเลือกที่แตกต่างจากระดับชาติ
2: สังกัดพรรคนี่มาในสถานการณ์ขั้วสีด้วยนะ
0: ขั้วสีด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขั้วสี
1: อ้าวตอนสมัยหม่อมสุขุมพันธ์เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแค่เพียงแค่อาทิตย์เดียวสุดท้าย
2: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นโพผมหรือแม้โพอื่นก็ทุกคนก็บอกหมดว่าคุณพงษ์สวัสดิ์นำ
0: พงษ์สวัสดิ์นำ
1: ของผมก็ยังนำจนกระทั่ง3วันสุดท้ายตอนผมเก็บ3วันสุดท้ายคะแนนผมถึงเห็นเอ้ยเป็นหม่อมชนะนะครับมันเกิดอะไรขึ้น7วันก่อนการเลือกตั้งมีข่าวมาว่าอันเนี้ยพูดเลยก็ได้พี่ตู่จตุพร จะมาเป็นรองผู้ว่ากทม ซึ่งผมคุยกับพี่ตู่ล่าสุดแกปฏิเสธบอกเป็นข่าวลือ
2: คร
1: ับ แต่มันแก้ไม่ทันแล้ว
2: แต่ตอนนั้นลือกันอย่างนั้นจริง
3: ลืออย่างนั้นจ
1: ริงพอลือกันจริงๆปั๊บมีคนเอาไมค์ไปถามใครไปถามนายกปู
2: คร
1: ับ นายกปูก็ตอบอมอมแอมแอมอมแอมก็บอกผู้หญิงอมแอมนี่คือเยสอ่ะนะครับอมแอมนักข่าวก็เชื่อสิอ้าวอมแอมนี่ก็เยสสิ
3: ภาษากาย
1: ภาษากายอย่างนี้ก็เยสสิพอเยสปั๊บเกิดอะไรขึ้นพวกคะแนนหม่อมตามคุณวงศพัฒน์แต่คะแนนที่ไปที่เสรีพิสุทธิ์หายไปส่วนหนึ่ง
2: ครับ
1: ส่วนสังเกตครับเสรีพิสุทธิ์ตอนสุดท้ายเหลือคะแนนเป็นแค่แสนกว่า
3: ครับ
1: เพราะถูกดึงไปให้หม่อมครับด้วยเหตุผลเดียวก็ไม่เลือกเราเขามาแน่แล้วกลัวคุณจตุพรมาเป็นรองผู้ว่ากท
2: ม.
1: พลิกเลยครับ
2: ชวนคุยถึงอีกขั้วหนึ่งครับชวนทั้งสองท่านคุยเลยขั้วอนุรักษ์นิยมครั้งนี้เมื่อสักครู่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้าดร.โจกับคุณชัชชาติแข่งกันแบบสูสีมันจะกลายเป็นการหารคะแนนกันไม่รู้ว่าสองท่านนี้ใครจะเหนือกว่าใครถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่ที่แน่ๆคือขั้วอนุรักษ์นิยมจะกลับมามีพื้นที่ในการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่ารอบนี้ขั้วอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้มีตัวแทนที่เข้มข้นชัดเจนไม่เหมือนเลือกตั้งทั่วไปที่คนมองเป็นพรรคภูมิใจไทย
3: พรรคภูมิใจไทย
2: แต่ในสนามนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับ
3: ขั้
2: วอนุรักษ์นิยมมีไหม
3: ตอนนี้มันก็จะมีตัวแทนเช่นดร.ติ่งมลิกานะดร.มอมหลงกรนะครับแม้แต่พักของพลเอกรังสีจริงๆถ้าพลเอกรังสีลงเองเนี่ยอาจจะได้เปรียบแต่พอไม่ลงเองมันก็จะทำให้เกิดการแชร์แต้มบ้างนะครับอันนี้ยังไม่นับอยู่สักคนสองคนเนาะที่เป็นสายตำรวจอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าขั้วอนุนิยมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าอีกขั้วนึงอยู่แล้วคือขั้วเสรีนิยมถ้าสมมติว่าไม่มีการตกลงกันที่ดีอ่ะคราวนี้มันจะเป็นบี้หัวแตกเลยพอมันบี้หัวแตกมันก็จะสู้กับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ทีนี้ทางหม่อมกอเนี่ยผมสังเกตนะเขาฉลาดนะท่านอาจารย์เขาเปิดตัวทีหลังแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะคุณมลิกาก็เปิดตัวนะทางพรรคนั้นพรรคนี้เขาก็เลยเปิดตัวโดยเอาเขาเรียกว่าตัวพ่อแล้วกันนะของแกนนำอนุนิยมฮาร์ดคอร์เนี่ยก็รู้ว่าเป็นใครที่ยืนข้างๆอยู่เนี่ยนะเป็นพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรเก่าอ่ะมายืนประกบเลยเพื่อบอกว่านี่แหละขั้วอนุรักษ์จริงคือหม่อมก้อนแบบนี้เป็นต้นแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าของจริงนะจะสามารถดึงคะแนนขั้วอนุนิยมได้ขนาดนั้นไห
2: ม
3: เพราะว่าทางคุณติ่งมริกาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไงคนชอบเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมคิดว่าถ้ามันไม่มีความโดดเด่นแบบกรณีคุณอนุทินเป็นแกนนำระดับชาติอ
2: ่
3: ะมันจะแตกอยู่ดี
2: อาจารย์สุวิชาครับกรณีคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยชัดเจนมากแล้วกระแสอนุรักษ์นิยมไปแรงมากคือมันมีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กรุงเทพครั้งนี้ไม่ได้มีพื้นที่ให้คู่อนุรักษ์ได้แข่งขันแบบเข้มข้นเพราะอะไร
1: คืออย่างนี้มันเป็นการเมืองคนละแบบกันนั้นระดับชาติที่ท้องถิ่นท้องถิ่นเขาพูดถึงปัญหาในกทม.แต่ถามว่าคู่อนุรักษ์นิยมยังมีไหมยังมีอยู่คนที่ยังคงเลือกไปเลือกด้วยการมองในเชิงของขั้วยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่กลุ่มขั้วนักเรียนมีใครบ้างที่เรามองเห็นตอนนี้ที่จะไปเลือกใครบ้างเลือกคุณติ่ง
2: ร
1: ัตติ่งมาริกานะครับเลือก
2: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์
1: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน
2: ์
1: เลือกพ
2: ร
1: รคเศรษฐกิจนะครับรวมถึงอาจจะเลือกคุณอนุชาด้วย
2: อนุชาบุรพชัยศร
1: ีนะครับก็คนเป็นกลุ่มคนเหล่านี้แหละสามสี่สี่คนประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ่มนึงเลยที่คะแนนมันแตกมันกระจายกันฉะนั้นพอมันกระจายปั๊บเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมโอกาสยากมากนอกจากคะแนนจะมารวมกันได้คือผมมองทางนี้ว่าที่ตอนนี้ที่คนมองว่าอาจารย์ชาชาติจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมมองอยู่ว่ามีอยู่ทั้งหมด4แนวทางที่อาจารย์ชาชาติจะแพ้การเลือกตั้ง อันที่1ระหว่างการเลือกตั้งเกิดมีใครสมมติถ้ามีนะเกิดมีคนไปเจอบาดแผลใหญ่ๆของอาจารย์ชาชาติไม่ใช่แผลมดกัดนะต้องเป็นแผลมีอิโต้สับ
2: ครับ
1: อาจารย์ชาติลำบากแน่
3: ใช
1: ่ถ้าเจอแผลใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่มีใครพูดถึงก็เลยคาดเดาว่าน่าจะไม่มีแผลนะครับอันที่1 2สีส้มสามารถกระชากคะแนนคืนมาได้ทั้งหมดสีส้มได้ไปเลยนะครับ3กลุ่มคอนเซอร์เวทีฟรวมคะแนนกันได้ที่ใหญ่ที่1แล้วแต่ต้องไม่ใช่เงื่อนไขเดียวนะต้องบวกเงื่อนไขที่2สีส้มดึงคะแนนจากอาจารย์ชาติออกมาส่วนหนึ่งด้วยแต่ไม่สามารถดึงออกมาจนตัวเองชนะได
2: ้
1: ทําให้กลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่รวมกลุ่มกันได้ขึ้นมาแซงอันนี้คือ3คอสแรกคอสุดท้ายเลยเหตุผลสุดท้ายที่ให้อาจารย์ชาติแพ้ได้คือผมยังรออยู่แต่อันนี้อาจจะจบเร็วหน่อยรออยู่ว่าเมื่อถึงวันที่1มิถุนา
2: ครับ
1: จะมีชื่อใหม่ชื่อดังปังๆไหมที่เขามาแล้วทำให้อาจารย์ชาติเหงื่อตกไก่หน้าผากนอนไม่หลับ
2: ครับ
1: นั้นจะมีอยู่แค่4คอนดิชันถ้าวันที่1นี้ไม่มีชื่อใดใหม่ดังก็จะเหลือ3คอนดิชันนั้น3คอนดิชันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไป
2: อาจารย์เชษฐาครับในแง่ของการพัฒนาเมืองบ้างอาจารย์มองเห็นภาพรวมของนโยบายที่แต่ละท่านขายมาเบื้องต้นนะผมเชื่อว่าแต่ละคนคงเก็บไพ่เด็ดไว้นะอาจารย์มองเห็นมันมีนโยบายที่ครบถ้วนไหม ในแง่ที่ว่าถ้าคนกรุงเทพอยากให้เมืองพัฒนา4ปีนับจาก
0: คือที่พูดมาเมื่อวานกับวันนี้นะที่เป็นผู้สมัครหลักๆนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นแกรนด์โพลิซีของแต่ละคนนะหนีไม่พ้น AI สักคน
2: เยอะมากเลยนะ
0: เยอะมากเลยทีนี้ในเชิงนโยบายอ
2: ่
0: ะถ้ามันคล้ายๆกันเนี่ยคนเก่าได้เปรียบเพราะคนเก่าก็พูดเรื่อง AI นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกมา2วันมาเลยยังไม่เห็นความครบถ้วนนะแต่จริงๆนะการบริหารเมืองเนี่ยโอ้โหมันจิตปาถากมากมายครับ

0: ผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติบอกว่าพยายามจะทำไอ้ไฟแดงอะแดปทีฟอะประมาณ70กว่าแยกจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้เหนือกว่านี้ไหมในการจะมาแข่งกับเขาอะไรแบบนี้ผมว่าถ้ามุ่งแต่เรื่องของนโยบายที่เป็นแนวทางเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันนะจะสู้คนเดิมไม่ได้มันต้องพยายามฉีกแนวมากๆทีนี้ทางบางพรรคเนี่ยที่พยายามฉีกแนวเนี่ยมันกลายเป็นพรรคเล็กไงอย่างเช่นอิสระบ้างหรือพรรคเล็กบ้างคลองแสนแสบดื่มได
1: ้
0: อย่างเงี้ยมันจะทำได้ยังไงหรือว่าจะดึงประเทศชาตินิยมมาใช้ในท้องถิ่นใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าก
1: ทม.
0: มันห่างไกลชายแดน
1: คนละโจทย์เลย
0: มันคนละโจทย์เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งกับผู้ว่าเก่าเนี่ยคุณจะต้องเสนอนโยบายที่ดูแล้วมันฉีกแต่มีโอกาสทำได้ในอำนาจ24ข้อตามพ.ร.บ.มาตรา89ของกทม.ปี28นะและที่สำคัญต้องไม่เยอะเกินไปเพราะคนมันจำไม่ได
1: ้
0: มันเหลือแค่เดือนเดียวอย่างน้อยต้องชูซะไม่เกิน 3-4 ข้อแต่มันต้องเจ๋งจริงๆที่จะมากบผู้ว่าได้ถึงจะแข่งได
1: ้ครับคุณชัชชาติเสนอมา250
0: แต่เขาผู้ว่าเก่าเว้ยเขาพูดยังไงก็ได
1: ้ของเดิมที่แล้วก็200กว่า
0: 200กว่าน
1: ะครับแต่ไม่มีใครมาซีเรียสเรื่องนี้นะ
0: ไม่มีใครซีเรีย
1: สที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกันในวันนี้นะครับคือถึงแม้เราจะประมวลกันจากโพก็ดีจากกระแสทางสังคมก็ดีว่าความนิยมหรือว่าความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูจะซาๆลงไปถ้าเทียบกับปี2565แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความสำคัญนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรากำลังเลือกคนเข้าไปดูแลปัญหาเมืองพัฒนาเมืองต้องมีอีกหลายโจทย์ให้ได้พูดคุยกันครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับติดตามกันต่อได้นะครับเพราะว่าไทย PBS เราเกาะติดต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับหลังจากนี้จะมีอีเวนต์พิเศษจะมีบทวิเคราะห์ที่ตามมาอีกมากมายติดตามผ่านทางหน้าจอและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: จาสหรัฐอิหร่านแขวนอยู่บนเส้นได้หลังผู้ขัดแย้งยังตอบโต้กันไม่หยุดจับตาการทูตในยามสงครามฝ่าทางตันสู่การยุติความขัดแย้งยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้อ่านความหมายตนลมเยือนไทยชาติแรกของอาเซียนหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการยกระดับความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามสตาร์บัคส์เกาหลีใต้ใช้ AI ช่วยคิดแคมเปญแต่บาดแผลทางประวัติศาสตร์สู่ปมร้อนระดับชาติทันโลกไซแอนเทคอ่านเกมศึกชิงชิป AI ใครๆก็ต้องการส่งผลสะเทือนวงการเทคโนโลยีหลายด้าน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้อุณหภูมิในตะวันออกกลางกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งหลังจากสหรัฐและอิหร่านต่างโจมตีตอบโต้กันตลอดทั้งวันสื่อทางการอิหร่านได้เผยภาพของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตัวพุ่งเป้าไปยังภัยคุกคามของกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคอิหร่านได้รายงานการเกิดเหตุระเบิดใกล้ท่าเรือบันดาอับบาสทางตอนใต้ของประเทศซึ่งถือเป็นความพยายามโจมตีครั้งที่2ในเวลาเพียง2วันขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพคูเวตสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าได้การโจมตีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอ่าวอาหรับเท่านั้นครับเนื่องจากอิสราเอลก็โจมตีเข้าไปในเลบานอนอย่างหนักเช่นกันเสียงระเบิดดังสนั่นและควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ในเมืองไทยของเลบานอนนะครับอาคารเป้าหมายตั้งอยู่

0: ใกล้ฐานของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นี่เป็นข้ออ้างของอิสราเอลครับและเหตุการณ์นี้อาจจะยิ่งขัดขวางการเจรจายุติสงครามมากขึ้นประเด็นการเจรจายุติสงครามกลายเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดในทำเนียบขาวนะครับผู้นำสหรัฐยังคงไม่พอใจต่อข้อตกลงฉบับปรับปรุงที่มาจากข้อเสนอของอิหร่านทาโลออฟบีดคืนนี้ชวนเช็ค3เงื่อนไขที่ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นต่างกันIran.
1: ข้อมูลจากการรายงานของอิหร่านไม่เป็นความจริงกรอบบันทึกความเข้าใจเหล่านี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดคือคำปฏิเสธของทำเนียบขาวหลังจาก IRIB สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่เอกสารของกรอบดังกล่าวในเบื้องต้นครอบคลุมตั้งแต่สหรัฐจะยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับปกติภายใน30วันการจัดการเส้นทางและการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะอยู่ภายใต้การดูแลของอิหร่านและโอมานการสัญจรของเรือรบสหรัฐไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้สหรัฐจะดำเนินการถอนกำลังบางส่วนออกจากพื้นที่รอบอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันข้อตกลงดังกล่าวจะถูกผลักดันให้ได้รับการรับรองในรูปแบบมติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุส
2: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait and would they have to open it immediately or would you be open to that happening over a period of time
3: No the strait's going to be open to everybody it's
2: And who would control
3: it's
2: it
3: international waters nobody's going to control it
1: ในระยะแรกรายงานบางส่วนจากสหรัฐและอิหร่านระบุว่าสหรัฐจะปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในข้อตกลงแต่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้อิหร่านทันที
4: The US considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market
3: No we're not talking about any easing of sanctions or giving money no sanctions no money no nothing
1: ขณะที่การจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงปริมาณ440กิโลกรัมของอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนหลังจากผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านจะมอบวัสดุนิวเคลียร์เหล่านี้ให้สหรัฐเพื่อนำไปทำลายนอกจากนี้ยังคัดค้านการส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้รัสเซียหรือจีน
4: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
3: that? No, I wouldn't be comfortable.
5: Mr. President,
3: that would not make me comfortable.
1: ขณะที่อิหร่านยืนยันไม่ยอมปล่อยยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้สหรัฐเด็ดขาดและย้ำจุดยืนไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุสมาตรการคว่ำบาตรและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะกลายเป็น3ปัจจัยหลักทำให้การทูตชะงักงันจนมาถึงวันที่สงครามครบ3เดือนเต็ม
0: จากคู่แข่งสู่คู่ค้าน่าจะเป็นคำนิยามถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในวันที่โตเลิมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการได้ดีนะครับความเคลื่อนไหวของโตเลิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ2ประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทใหม่ของเวียดนามในการตั้งเป้าสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดกลางด้วยเรามาดูเส้นทางการเยือนของโตเลิมกันนะครับเขาเริ่มต้นเดินทางการเยือนไทยเป็นชาติแรกของอาเซียนนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดเวียดนามควบทั้งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีและจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดหมายแรกของการเดินทางเยือนไทยในฐานะพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามเนื่องจากประธานโฮจิมินห์เคยพำนักและเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันที่เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเดินทางจากอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติในฐานะแขกของรัฐบาลผู้นำของทั้งสองประเทศได้เห็นชอบยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองในขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนอย่างหนักนะครับการเยือนยังตรงกับวาระ50ปีความสัมพันธ์2ประเทศสะท้อนให้เห็นการจัดลำดับความสำคัญของเวียดนามต่อความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในขณะที่2ประเทศผ่านพ้นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมาไม่นานผู้นำเวียดนามยังมีกำหนดเยือนสิงคโปร์เป็นจุดหมายที่2เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงระดับโลกอย่างแชงกรีลาไดอะล็อกด้วยนะครับมีโอกาสที่จะ แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้นำในหลายประเทศและฟิลิปปินส์เป็นจุดหมายสุดท้ายของการเดินสายทางการทูตในครั้งนี้หลังจากเวียดนามและฟิลิปปินส์กลับมาร่วมมือกันด้านกิจการทางทะเลแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามเราจะเห็นภาพของโตเลมเดินสายพบผู้นำหลายประเทศตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับมันเป็นการตอกย้ำการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกทางเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับเพราะอะไรความมั่นคงของเศรษฐกิจย่อมมีผลต่อความมั่นคงของรัฐการเติบโตอย่างรวดเร็วจะต้องไม่นำไปสู่ความเปราะบางของรัฐมากจนเกินไปเป้าหมายสำคัญของเวียดนามในเวลานี้ก็คือการใช้การทูตเป็นเหมือนกลไกหลักในการเปลี่ยนประเทศที่เดิมถูกมองว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนาคต
6: การใช้ยังคงใช้แนวทางเรื่องของแบมบูดิพลอมาซีหรือว่าการทูตไผ่ลู่ลมอยู่นะคะแต่ว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี้ยค่ะนะคะดิฉันเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจหรือว่าหลีกเลี่ยงของการเลือกข้างใดข้างหนึ่งโดยตรงแต่ว่ากรณีของยุคโตเลิมเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่าการทูตเนี้ยมีลักษณะเป็นการทูตเชิงรุกในทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าพยายามใช้ทุกความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงของรัฐเข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยกำลังใช้การทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งพันธมิตรในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีนะคะจีนหรือแม้กระทั่งอาเซียนนะคะเป้าหมายหลักสำคัญของเวียดนามก็คือว่าทุกมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหรือการต่างประเทศเองเนี่ยผูกโยงกับเป้าหมายในเรื่องของการเติบโตนะคะทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีแล้วก็ความที่ฝันว่าจะเอาตัวเองเนี่ยนะคะออกไปจากการเป็น manufacturing hub หรือว่าเป็นแบบฐานการผลิตเนี่ยไปสู่เรื่องของ middle power นะคะ
0: เป้าหมายของการเดินทางเยือนในครั้งนี้มีทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะครับสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ผลักดันยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Three Connections ครอบคลุมตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตั้งเป้าดันมูลค่าการค้า2ประเทศจากปีที่แล้ว 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปสู่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าเปลี่ยนสถานะจากการเป็นคู่แข่งสู่การเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนในยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคด้วยและการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานียังสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเวียดนามด้วยครับ
6: ฉะนั้นเนี่ยนะคะการเยือนในครั้งนี้เนี่ยดิฉันมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่พิธีกรรมทางการทูตนะคะแต่ว่ามันเป็นการเน้นย้ำนะคะให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองประเทศนะคะได้ยกความสัมพันธ์นะคะสู่ระดับที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหรือว่า comprehensive strategic partnership ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในเรื่องของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเวียดนามท่านโตเลิมเองเนี่ยนะคะพยายามจะนะคะใช้การเยือนครั้งนี้ค่ะเป็นความหมายในการสร้างเชิงซอฟต์พาวเวอร์ในแง่ของประวัติศาสตร์ก็คือให้ความสำคัญกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งถือเป็นชุมชนชาวเวียดนามพ้นทะเลที่ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจสูงที่สุดนะคะในภูมิภาคแล้วก็จังหวัดอุดรธานีก็เป็นจังหวัดที่เราทราบกันดีว่านะคะชาวเวียดนามพ้นทะเลเนี่ยมีบทบาทแล้วก็ประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นดิฉันเข้าใจว่าอันเนี้ยคือการทูตนะคะของเวียดนามยุคใหม่ด้วยเหมือนกันที่พยายามเชื่อมมิติของท้องถิ่นเชื่อมเข้ากับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มองว่าการพูดเป็นแค่ระดับรัฐต่อรัฐอย่างเดียว
0: สลับไปดูการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกกันบ้างนะครับเพื่อจะถูกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศกำลังเสี่ยงยิ่งไปซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งจากกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่และทำให้ความพยายามควบคุมโรคเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมติดตามกับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิต
7: หลังจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาอาจลุกลามเร็วกว่าความพยายามในการควบคุมโรคและประเทศใกล้เคียงดีอาร์คองโกเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดภายใต้ฉากทัศน์ของความขัดแย้งจากกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่การระบาดครั้งนี้กำลังกลายเป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า300คน ผู้เสียชีวิต88คนใน DR คองโกและอีก2คนในยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นจากเชื้อบุนดีบูโจซึ่งยังไม่มีวัคซีนต่างจากการระบาดใหญ่ในปี2014ถึง2016พื้นที่การระบาดหลักอยู่ในเขตรวามปารามองบัวลูเนียงกุนเดและบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกพื้นที่เหล่านี้ล้วนเผชิญความขัดแย้งระหว่างกองกำลังติดอาวุธหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของอีโบลาเมื่อ10ปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อในแอฟริกาตะวันตกมากกว่า 28,600 คนแม้ดีอาร์คองโกจะเผชิญความขัดแย้งต่อเนื่องมานานกว่า30ปีและในช่วงนั้นมีความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธอยู่แล้วแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจรุนแรงมากกว่าเนื่องจากความขัดแย้งในระยะหลังนำไปสู่การยึดเมืองการสังหารหมู่พลเรือนรวมถึงลักษณะของความขัดแย้งระหว่างรัฐระหว่างรวันดากับดีอาร์คองโกส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเผชิญอุปสรรคร้ายแรงกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ตะวันออกของดีอาร์คองโกคือกลุ่ม M23 ซึ่งสหรัฐและสหประชาชาติระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากรวันดาส่งผลให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในดีอาร์คองโกเลวร้ายลงอย่างมากในปี2025จากการสู้รบระหว่างกลุ่ม M23 กับกองทัพดีอาร์คองโกการสู้รบในจังหวัดนอร์ทคิวูเซาท์คิวูและอิตูรีส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 7,000 คนในปี2025เพียงปีเดียวนำไปสู่การพลัดถิ่นมหาศาลกลุ่ม M23 ยังสามารถยึดเมืองสำคัญได้หลายแห่งรวมถึงเมืองโกมาเมืองเอกของนอร์ทคิวูและเมืองบูกาวูเมืองเอกของเซาท์คิวูในขณะนี้ทั้ง2เมืองได้รับผลกระทบจากการระบาดโดยตรงนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ADF กลุ่มยิฮาดจากยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ซึ่งก่อความรุนแรงในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูมานานหลายปีปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลากลุ่มดังกล่าวมีประวัติโจมตีพลเรือนชาวคริสต์และมีเป้าหมายจัดตั้งรัฐอิสลามสุดโต่งเมื่อปีที่ผ่านมาหน่วยเข้ากรองทหารยูกันดาอ้างว่า ADF สร้างพันธมิตรใหม่กับโคเดโกกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เลนดูในจังหวัดอิตูรีเช่นกันในภาพรวมยังมีกลุ่มติดอาวุธและกองกำลังท้องถิ่นมากกว่า120กลุ่มปฏิบัติการอยู่ใน DR คองโกในปัจจุบันการปรากฏตัวของกลุ่มเหล่านี้อาจทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและจำกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งผลให้การติดตามผู้สัมผัสโรคอีโบลาเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันยังมีรายงานการโจมตีโรงพยาบาลและศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์หลายแห่งผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งที่ถูกโจมตีให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สว่าผู้ป่วยอีโบลา18คนหลบหนีออกจากศูนย์หลังมีบุคคลไม่ทราบฝ่ายจุดไฟเผาเต็นท์กักกันผู้ป่วยโรงพยาบาลดังกล่าวยังถูกโจมตีอีก4ครั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกระดมโดยญาติของผู้นำศาสนาซึ่งเสียชีวิตจากอีโบลาเพื่อเรียกร้องร่างไปประกอบพิธีศพเช่นเดียวกันกับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เดอะการ์เดียนรายงานว่ามีกลุ่มชาวบ้านจุดไฟเผาศูนย์รักษาโรคในเมืองรวามปาราหลังเจ้าหน้าที่ปฏิเสธส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตเช่นกันสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: กระแสแบรนด์ Starbucks เกาหลีใต้กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลกนะครับหลังจากผลการสอบสวนภายในเบื้องต้นพบการนำ AI มาใช้คิดแคมเปญไปแตะประเด็นอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์ครับ
8: กระแสประท้วงแคมเปญ Tank Day ลุกลามเป็นกระแสต่อต้านในสังคมเกาหลีใต้ประธานาธิบดีอีแจมยองระบุบน X ว่ารู้สึกโกรธต่อพฤติกรรมไร้มนุษยธรรมและน่าละอายจากการใช้บาดแผลทางประวัติศาสตร์ในการแสวงหากำไรหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งระงับโครงการความร่วมมือกับ Starbucksประชาชนบางส่วนโพสต์คลิปวิดีโอทุบแก้ว Starbucks เพื่อแสดงความไม่พอใจจุดเริ่มต้นของกระแสต่อต้านเกิดจากแคมเปญ Tank Day เมื่อวันที่18พฤษภาคมตรงกับวันครบรอบเหตุการณ์ลุกฮือควางจูปี1980เมื่อรัฐบาลทหารภายใต้การนำของชอนดูฮวานที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจจากการรัฐประหารในปี1979หลังการลอบสังหารประธานาธิบดีพักจุงฮีระดมกำลังทหารปราบปรามการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษาถือเป็นเหตุการณ์อันเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ระบอบเผด็จการทหารของเกาหลีใต้ตัวเลขทางการระบุว่าการปราบปรามทำให้พลเรือนเสียชีวิต165คนสูญหาย65คนอีก376คนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอาการบาดเจ็บขณะที่หลายฝ่ายเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงสูงกว่านี้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างหนัก แม้ว่า Starbucks เกาหลีใต้จะยกเลิกแคมเปญดังกล่าวในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

0: สตาร์บัคส์เกาหลีใต้ถูกปลดจากตำแหน่งทันทีประธานชินเซแกกรุ๊ปผู้ดำเนินกิจการสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้ต้องโค้งคำนับขอโทษสาธารณชนผลการสอบสวนภายในเบื้องต้นพบว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ AI ช่วยเสนอแนวคิดการทำแคมเปญและไม่เคยนึกถึงวันครบรอบเหตุการณ์ลุกฮือควางจูแม้แต่นิดเดียวไม่ชัดเจนว่าทีมงานทำตามข้อเสนอของ AI โดยตรงหรือไม่ผลการสอบสวนยังพบว่าเจ้าหน้าที่7คนที่อนุมัติแคมเปญบางคนลงนามอนุมัติตามขั้นตอนปกติโดยไม่ได้เปิดไฟล์ดีไซน์ที่แนบมากับอีเมลขณะที่กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายซึ่งเคยมีส่วนร่วมตามปกติก็ถูกข้ามขั้นตอนไปขณะเดียวกันตำรวจเริ่มการสอบสวนหากพบเจตนาล้อเลียนเหตุการณ์ผู้เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีและถูกไล่ออกเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงความผิดพลาดทางการตลาดแต่ยังสะท้อนให้เห็นการขาดความตระหนักถึงความอ่อนไหวของบาดแผลทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานของจิตวิญญาณตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้และได้รับการยอมรับให้เป็นวันรำลึกแห่งชาติ
1: ไปกันที่โปแลนด์นะครับมีประเพณีเก่าแก่ของชาวคาทอลิกทางตอนเหนือที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันครับ
2: ทุกปีชาวคาทอลิกเชื้อสายคาชูเบียนจะมารวมตัวกันที่เมืองทางตอนเหนือของโปแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีแสวงบุญประจำปีผู้ร่วมพิธีแกว่งเฟเรตรอนแท่นภาพศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ไปตามจังหวะดนตรีพื้นเมืองท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่มารวมตัวกันธรรมเนียมการเต้นรำกับเฟเรตรอนถือเป็นหัวใจสำคัญของพิธีแสวงบุญประจำปีหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ของชาวคาทอลิกเชื้อสายคาชูเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทางตอนเหนือของโปแลนด์เฟเรตรอนจะประกอบด้วยภาพของนักบุญมรณะสักขีและเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลบางชิ้นมีน้ำหนักมากกว่า120กิโลกรัมและต้องใช้คนหลายคนช่วยกันควบคุมระหว่างการเต้นขณะที่บางกลุ่มต้องเดินแบบเฟเรตรอนเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อเข้าร่วมพิธีตามธรรมเนียมดั้งเดิมผู้ร่วมแบบเฟเรตรอนส่วนใหญ่มักเป็นผู้ไม่มีคู่ครองซึ่งจะร่วมขบวนในงานสำคัญทางศาสนาเช่นในวันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าหรือคอร์ปัสคริสตีประเพณีนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเหล่าผู้ศรัทธาแม้จากมุมมองภายนอกการเต้นลักษณะนี้อาจดูไม่เหมาะสมประเพณีนี้อาจดูแปลกสำหรับหลายคนแต่สำหรับเหล่าผู้แสวงบุญการเต้นเฟเรตรอนคือการแสดงความศรัทธาและการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอายุนับร้อยปีให้คงอยู่ต่อไปกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBSรายงาน
1: ทันโลกไซเทคคืนวันนี้พาไปดูผลกระทบจากสงครามชิป AI ที่สั่นสะเทือนวงการเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ทันโลกไซเอนเทคย้อนดูที่มาของมหากาพย์สงครามชิป AI ครับดูว่าทำไมสหรัฐถึงกีดกันไม่ให้ส่งออกชิปคุณภาพสูงไปให้กับจีนซึ่งสามารถย้อนไปถึงยุคสงครามโลกเลยทีเดียวครับชิป AI หัวใจสำคัญของการพัฒนา AI ในยุคนี้ครับทั้งการสร้าง Data Center รวมถึงประมวลข้อมูลมหาศาลนะครับทำไมสหรัฐถึงกีดกันชิปคุณภาพสูงไม่ให้จีนแตะต้องได้เรื่องนี้ส่งผลถึงราคาคอมพิวเตอร์ที่ราคาสูงรวมถึงเมมโมรี่การ์ดที่หายากในยุคนี้ด้วยครับ
1: ความต้องการของสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะกดให้จีนเนี่ยซื้อชิปในรุ่นที่เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์ต่ำถ้าเขายอมขาย S200 ให้แสดงว่าเขากำลังจะมีชิปใหม่ที่ดีกว่า S200 นะฮะจริงๆชิป AI เนี่ยเป็นชิปที่ตัดความสามารถด้านอื่นออกหมดเลย
2: ครับ
1: แล้วเอาความสามารถด้านการประมวลผลที่เป็น TOPS เนี่ยเอาเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยเพราะว่าชิป AI มันคือแรงงานที่เชี่ยวชาญเรื่องเดียวแต่มีพละกำลังในเรื่องนั้นมากๆแล้วก็ถมเข้าไปเลยว่าไปทำประมวลผลไปดึง data set ขนาดใหญ
0: ่สูตรส่วนงานอะไรอื่นๆแล้ว
1: ใช่สูตรการประมวลก็มีน้อยกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มากเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย1ระบบปฏิบัติการอย่างยกตัวอย่าง Windows หรือว่า Mac OS เนี่ยเราจะต้องซัพพอร์ตแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายซึ่งภาษามันจะเยอะเพราะงั้นหลักการประมวลผลมันจะมีหลากหลายแขนงมากๆ
2: คร
1: ับ แต่พอเป็น AI เนี่ยมันมีเรื่องเดียวเลย
0: คุยภาษาเดียวไปเลย
1: เฮ้ยคุณจะไปLLM คุณจะไปแบบตัวเล็กตัวน้อยหรือสลับกันยังไงแต่มันมีอยู่ไม่กี่แพทเทิร์นยุคแรกๆเราก็ใช้เนี่ย CPU คอมพิวเตอร์เราก็ใช้การ์ดจอหลังๆเนี่ย Nvidia เขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ทำชิป AI ขึ้นมาโดยเฉพาะรวยเลยเพราะว่ายอดสั่งซื้อมันมหาศาลพอยุค AI บูมใช่ไหมฮะคนนู้นคนนี้ก็ขึ้นทุกคนก็รันโมเดลของตัวเองมันก็ต้องการพลังการประมวลผลเนี่ยจำนวนมหาศาลมันไม่ได้ไปแค่ชิปสิในชิปมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์เมมโมรีส่วนที่เป็นเมมโมรีแบนด์วิดต์สูงมันก็ต้องการเม็ดเมมโมรีที่มีเกรดสูงๆอ่ะเกรดระดับท็อปๆส่งผลให้ทุกวันนี้แรมมีปัญหา เพราะว่าโรงงานผลิตแรมผลิตได้เนี่ยแทนที่จะส่งให้แบรนด์ต่างๆเอาไปขายเนี่ยทีละล้าน10ล้านตัวเขาสามารถขายให้ผู้ผลิต AI สั่งทีเดียวเป็นพันล้านตัวขายเจ้าเดียวจบเลยแล้วไม่ต้องไปทำการตลาดอีกลามไปจนถึงเมมโมรีแบบธรรมดาพวกนานแฟลชธรรมดาที่เอาไว้ใช้ทำ SSD ยังมีผลกระทบไปด้วยเพราะเครื่องไหนที่ผลิตไฮแบนด์วิดต์ได้เอาไปทำหมดเลย
0: กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ตามหาการ์ดแม้แต่การ์ดกล้องการ์ดเมมโมรีในมือถือเองตอนนี้ก็คือปัญหาใหญ่หายากเลย
1: ใช
0: ่ผู้ผลิตรายอื่นเขาไม่เอาช่องว่างตรงนี้มา
1: คนส่วนใหญ่จะตั้งคำถามนี้ว่าชิปขาดตลาดทำไมไม่ตั้งโรงงานผลิตชิปล่ะทำไมไม่มีคู่แข่งตั้งขึ้นมาล่ะถ้ามันทำขึ้นมาได้ง่ายๆนะโลกนี้ไม่มี Nvidia อยู่คนเดียวครับถูกไหมฮะถ้ามันผลิตได้ง่ายๆนะโลกนี้ไม่มีคนผลิตเครื่อง EUV ได้คนเดียวอย่าง ASML 3รายแรกที่สามารถซื้อได้ในโลกนี
2: ้
1: นะฮะ Intel TSMC Samsung แล้วอเมริกาก็กีดกันอีกป่ะเอ้ย EUV เนี่ยแม้กระทั่งอะไหล่อ่ะไม่ให้เข้าจีนบริษัทไหนขายให้ตัดทิ้งให้หมดเลย ASML เนี่ยเป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์แท้ๆยังต้องเกรงใจอเมริกา
0: ผู้ผลิตเครื่องจักรเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ยังต้องเกรงใจอเมริกาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาเป็น ASML ได้มาถึงทุกวันนี้เพราะกองทัพอากาศอเมริกานะฮะช่วยเขาไว้ตั้งแต่ยุคสงครามโลก
0: ที่เขากลัวกันว่าจะเอาชิป AI ไปทำอะไรอย่างอื่นที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยเขาไม่ขายให้จีนเพราะว่าเขาจะไปทำอย่างอื่นพวกความมั่นคงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได
1: ้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าคือพอจีนเนี่ยหันมาอุตสาหกรรม AI เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทุ่มเทได้มากนะมากแค่ไหนเขาก็สามารถเอาชนะบริษัทอเมริกันได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยนะซึ่งถ้าเขาเอาไปใช้ในทางการทหารมันก็น่ากลัวใช่ไหมฮะอย่างอเมริกาตอนนี้ล่าสุดก็ไปทะเลาะกับแอนโทปิกเพราะแอนโทปิกจะเอาคลอสไปใช้ในกระทรวงกลาโหมคือตอนนี้ต่อให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเมมโมรีเนี่ยพร้อมใจกันตั้งโรงงานใหม่อย่างเร็วก็กลางปี2027ครับแต่ถึงตอนนั้นก็ยังมีตัวแปรอื่นอีกว่าแล้วถ้าเกิดความต้องการของชิป AI มันมากกว่านี้อีกอะ
0: มหากาพย์ชิป AI ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะสหรัฐยังคงเป็นผู้นำในเรื่องนี้และมีอำนาจในการกลุ่มชิป AI อยู่ครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ สัญญาณแรกของชุดการทดลอง Tiger X ส่งมาจากสถานีอวกาศนานาชาติแล้วครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์หลังจากติดตั้งบนแพลตฟอร์มในห้องปฏิบัติการโคลัมบัสต่อไปห้องควบคุมภารกิจที่คณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเริ่มทำการศึกษาพฤติกรรมของไหลตามแผนการทดลองต่อไปครับที่กรุงโซของเกาหลีใต้มีงานแฟชั่นโชว์ที่นางแบบในแบบเดินบนรันเวย์ร่วมกับหุ่นยนต์ครับพร้อมกับการแสดงแสงสีสุดล้ำโดยผู้จัดงานต้องการสื่อว่าหุ่นยนต์ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์แต่จะเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ที่ร่วมกันแสดงผลงานด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ติดตามเวลารับทันโลกวันนี้ครับ
3: กองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปยังสมาชิกระดับแกนนำของกลุ่มฮามาส2คนในพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนคลิปวิดีโอเผยให้เห็นการโจมตีของอิสราเอลพุ่งเป้าไปยังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของเลบานอนหลังนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่ากองทัพกำลังขยายปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน

0: โวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนส่งจดหมายถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและสมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้องการสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมการป้องกันต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียกองทัพสหรัฐเปิดเผยภาพปฏิบัติการโจมตีเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนหลังเรือลำดังกล่าวเดินทางผ่านเส้นทางลำเลียงยาเสพติดและต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มญาติผู้ถูกควบคุมตัวและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนร่วมเดินขบวนไปยังศาลสูงสุดของเอลซัลวาดอร์เพื่อยื่นคำร้องคัดค้านภาวะฉุกเฉินที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022ภายใต้มาตรการดังกล่าวมีผู้ถูกควบคุมตัวแล้วมากกว่า 91,500 คนขณะที่รัฐสภาเอลซัลวาดอร์ลงมติขยายเวลาภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่51มีผลตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง29มิถุนายนคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งกับชาวลาว5คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ว่าเข้ามาเพื่อช่วยออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีก2คนภายในถ้ำแห่งนี้ควายเผือกในบังกลาเทศที่ได้รับฉายาว่าโดนัลด์ทรัมป์จากขนสีบลอนด์อันโดดเด่นบนหัวรอดพ้นจากการถูกเชือดในเทศกาลอีบิลเอาเตอร์ฮาหลังรัฐบาลเข้าแทรกแซงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่ามกลางกระแสความสนใจต่อชะตากรรมของควายเผือกตัวนี้
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของการเฉลิมฉลองวันตัวตลกแห่งชาติในเปรูครับเป็นเทศกาลที่มีสีสันสดใสอย่างมากนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรและทีมงานสวัสดีครับ
2: ของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 นเป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBSติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
3: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
4: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

0: 2อันเป็น50บาทถูกปะ
1: ค
0: ่ะจ้า
2: บางทางเลยแฝงอ่ะ
3: ยังเดินอยู่นี่ถนนนี
2: ่ไม่ไรนะจ้าโลละ50บาทจ้าอยากขายจ้าขายถูกแล้วจ้า
4: หวานหวานอร่อยแล้วหวานอร่อยหวานอร่อยจ้า
0: ส้มนี่ขายไงอะคะ
5: โลละ45
0: เอาส้ม2โล2โลลดได้บ้างไหมอ่ะ
5: 2โลลด
0: ขายถูกแล้ว
6: นี่โลนึง
5: ครับ
0: ตลาดแถวนี้เป็นอย่างนี้มานานแล้วยังคะพี่มาซื้อที่นี่ประจำ
6: ขายตรงนี้มาดั้งเดิมควรจะไล่อยู่แล้ว
0: เอาทำไมอ่ะ
6: ไม่รู้สิถามมาดูสิ
0: เอาเหรอจะโดนไล่เหรอลุง
7: ก็มีตลาดอื่นเขาร้องมาว่าบางแกไม่ขายได้นี่เราก็ปรับปรุงแก้ไขกันทางการเขาปรับแล้วทุกวันเนี่ย2โล9090ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ
0: ว่าให้เราขายได้แต่เราต้องจัดระเบียบเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
7: หนึ่งไม่เกะกะและที่มันทำก่อนมันแคบไม่ได้ขยับมามาถอยหลังมากว้างขึ้นถ้ามีความสะอาด
8: แต
7: ่
8: ละโซนก็จะมีจุดคัดกรองแล้วก็มีเจลล้างมือไว้ประจำทุกโซนแล้วก็แม่ค้าทุกร้านก็เกือบจะทุกร้านค่ะจะมีเจลล้างม
7: ือ
8: ไว้ให้ค่ะพอๆกับทำมากินก็ได้เพราะรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยอะไรเรา
7: เพราะรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยอะไรเราเราส่งลูกเรียนได้อะไรเรียนเพราะเรามีทุนการศึกษาเราขายแค่นี้เพราะรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยอะไรเราเราส่งลูกเรียนได้อะไรเรียนเพราะเรามีทุนขายแค่นี้
9: ตั้งแต่มีรถไฟฟ้ามาเปลี่ยนเมืองให้ทันสมัยมากขึ้นตลาดริมทางย่านบางแคจำเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ให้ดูดีเริ่มตั้งแต่สีผ้าใบไปจนถึงเศษขยะบนทางเท้าผู้ค้าแผงลอยก็ต้องถูกจัดระเบียบด้วย
10: 20จ้า20บาท
11: ร้านแอลอยู่ใต้สะพานลอยขายทุกวันเว้นวันจันทร์ลูกวันจันทร์ล้างตลาดหมด
7: ที่ไม่ให้ขายเนื่องจากว่ากฎหมายระเบียบความสะอาดเนี่ยไม่ค้ามันมีกฎหมายความสะอาดอยู่เขาหายว่าหาว่าสกปรก
9: พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ต้องปรับตัวกับแนวทางการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยมาตลอดชีวิตการค้าขายริมถนนจนเหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเจ้าหน้าที่เทศกิจต่อเนื่องเรื่อยมา
7: 30ปีที่ผ่านมาทุกวันก็ยังต่อสู้กันอยู่ไอ้ผมมาทำกินหากินหากินดีบริสุทธิ์ย่างโดนถูกจับไปครับท่านจะให้ผมไปทำอะไรครับ
12: ผ่านมา30-40ปีแล้วยังไม่แก้ปัญหาหาบเร่อีกต้องให้เราทุกข์ทรมานเหนื่อยกลัวเขาจะไล่อีกแก่แล้วด้วย75แล้วด้วย
13: บางทีกลับไปบ้านนอนไม่หลับนะเราแก่แล้วอ่ะ
7: น้อยเนื้อจำใจเหมือนกันนะที่เกิดเป็นคนไทย
13: จัดระเบียบแบบไหนก็ได้ขอให้ฉันขายได้ตรงบางแคเนี่ยปวดเห็นใจด้วยเธอยายแก่แล้วไปไหนไม่ไหวแล้ว

0: 30ปีที่แล้วพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดบางแคกลุ่มนี้เคยรวมตัวกันประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลจนถูกเรียกว่าเป็นกบฏไม้คาน
1: ยุคกบฏไม้คานนั่นเป็นการต่อสู้หาเปล่ของแม่ค้ายุคแรกเลยสมัยนั้นพวกผมไปต่อสู้กันมาตอนนั้นป๋าเปรมเป็นนายกพี่ชัยรัตคุณเป็นรองนายกนะแล้วตอนนั้นเขาประกาศไล่ขึ้นมาให้ไล่แม่ค้าไล่ทั้งหมดเนี่ยนี่ไล่หมดเราก็รวมตัวกันทั้งประตูน้ำทั้งบางแคเนี่ยรวมกันไปที่ทำเนียบผมบอกผมไม่มีพวกอะไรเราไม่มีอาวุธอะไรแต่ผมมาขอที่ทำมาหากินนะเพราะถ้าพลเอกไม่ให้ถ้าพลเอกไปไม่ให้ผมมาหากินเนี่ยผมจะเป็นขอทานเหล้ามีกะลาคนละใบเคาะปอกๆต้องไปขอทานเหล้าไม่รู้ทำอะไรกินนะฮะอันนี้จะจับแล้วนัดขึ้นศาลนัดขึ้นศาลแล้วสาวัตรเหลิมเนี่ยเป็นตั้งตัวเป็นทนายให้ไปแถลงศาลตั้งทนายให้เสร็จจับแล้วสาวัตรเหลิมเขาถามว่าจับแม่ค้ามาเนี่ยข้อหาอะไรกบฏก็บอกกบฏอ๋อเฉลิมบอกกบฏกบฏไม้คานใช่ไหมเฉลิมพูดเลย

0: แล้วก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆหลายยุคหลายสมัยกระทั่งมามีกบฏไม้คานตอนหลังนี่ถูกตีถูกสั่งยุบที่ทำเนียบอ่ะ
1: แต่เราก็พยายามจะให้ถูกใจแล้วนะก็ให้ทำไงเราก็ทำทุกอย่างก็อยากหากิน
2: แล้วตอนนี้เรื่องที่ค้าขายนี่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
1: ขึ้นสิแต่ระเบียบเป็นระเบียบแล้วก็ทางเดินก็กว้าง
3: ทางเดินกว้าง
1: ก็สะอาดก็สะอาดมีคนฝาดมีทางเข้าทางเก็บแล้วก็ให้เขาบอกฝาดมีจ้าคงที่คือปิดทุกอาทิตย์ทุกวัน
2: ก็แปลว่าการจัดระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม
1: ดี
0: ทุกวันเราให้ความร่วมมือทางการเนี่ย
2: จากเมื่อก่อนเนี่ยถูกเรียกว่ากบฏไม้คานตอนนี้ถูกเรียกว่าเป็นแม่ค้าเถื่อนรู้สึกยังไงคะ
4: ใจถึงอยากเสียก็ตีให้ถูกต้อง
1: อยากช่วยรัดเป็น
4: การ ช่วยร
2: ั
4: ด
2: แล้วตอนนี้ยังเป็นแม่ค้าเถื่อนอยู่เหรอ
1: ไม่เสียค่าปัก
2: ดูได้ไหมคะมีไหมขอดูหน่อยได้ไหม
1: อ
2: ัน
1: นี้นี่ไปปรับถ้าไม่เสียไปปรับโดนไล่ไปหมดแล้ว
2: อ๋อเป็นใบเสร็จเงินค่าปรับ
0: 500
2: กระทำความผิดฐานติดตั้งตากวางแขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด2535ที่ตลาดบางแค500บาท
1: ค่ะ
2: อันนี้เสียกี่
1: รายเดือน
4: เด
2: ือนละครั้งเสียกับเขตเข้าระบบราชการแต่ว่าเป็นเงินค่าปรับทางเจ้าหน้าที่ก็เห็นใจก็อยากจะให้ถูกต้องแหละแต่ก็ต้องทำตามกฎหมายก็เลยต้องเก็บค่าปรับแล้วแม่ค้าก็ขายได้ทำมาหากินได้แต่จะทำยังไงให้ถูกต้องใช่ไหม
1: เออให้มันถูกต้องมากกว่านี้อีก
2: นิดนึงถึงแม้ว่าจะมีที่ให้ขายของนะคะแต่ว่าพื้นที่ค้าขายแบบนี้ก็ไม่ได้มีความมั่นคงแน่นอนค่ะเพราะว่ายังขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับอนุญาตให้ขายไปอีกนานแค่ไหนซึ่งนี่ก็คือความไม่แน่นอนของคนที่ทำมาค้าขายค่ะนี่ยังดีค่ะที่เขายังมีที่ค้าขายแต่ว่ายังมีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่ไม่มีความมั่นคงเลยทั้งเรื่องของที่ขายแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วย

0: 4:00 ของทุกวันแสงไฟในบ้านเริ่มส่องสว่าง13ชีวิตริมทางรถไฟมักกะสันตื่นขึ้นมาเตรียมของออกไปขายเพื่อเป็นอาหารเช้าของคนทำงานย่านประตูน้ำ
1: เออก็ดีเนาะแอนขนาดลูกอ่อนยังทำของอยู่กับบ้านได้เนาะไปฝากก็ขายได้เนาะเช้ามาก็ยังได้เนาะ100-200เนาะบิ๊กลุกได้แล้วไปขายของป้าแตนไปเฮอใส่แล้วเดี๋ยวป้าแตนเอาเหรียญนี่ไปด้วยใส่ไว้ในนี้ด้วยก็อันนี้เดี๋ยวพี่แตนเดินออกมาก่อนนะเดี๋ยวหนูเดินตามเออนี่ขอบิ๊กเอเรียกมันด้วยบิ๊กตื่นได้แล้วเดี๋ยวก่อนไหว้พ่อปู่ก่อน
0: ในซอกหลืบของเมืองมีหลายชีวิตเคลื่อนไหวในเงามืดทำหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนทำงานในเมืองใหญ่

0: รถเข็นที่ซื้อด้วยเงินผ่อนเป็นเครื่องมือหากินของอ้อยและในเวลาเดียวกันก็เป็นยานพาหนะส่งอาหารกลางเมือง
1: รถคันนี้เราซื้อต่อจากเพื่อนแต่ก็ใช้มาขายตรงนี้ 4-5 เดือนแต่ว่าเขาใช้งานมาเยอะแล้วอ่ะซื้อต่อเขามามือสอง600วันนี้ออกสายแล้วพี่แตนเนาะเนี่ย6 โมงกว่าแล้วปกติเราย่างรอเนี่ยนี่ยังไม่ได้ย่างเลยสายเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขายดิบขายดีเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องแต่งให้ดูดีนะเพราะเราขายกับของกินน่ะขายของเราต้องดูสะอาด
0: เวลาที่วิถีชีวิตคนเมืองกำลังเริ่มต้นขึ้นเวลาทองของแม่ค้าหาบเร่แผงลอยก็กำลังจะเริ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

0: หาบเร่แผงลอยคือแหล่งอาหารราคาย่อมเยาของคนเมืองยิ่งในยุคที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดหมูปิ้งไม้ละ5บาทตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองทั้งความประหยัดและความสะดวกรวดเร็ว
1: ประจำเป็นใครคะ
2: ส่วนมากจะเป็นออฟฟิศน่ะเพราะแถวนี้มันมีแต่ออฟฟิศแล้วก็คนที่ไปทำงานห้างก็แวะมาซื้อแบบเหมือนกับไปขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยก็เดินผ่านก็แวะซื้อไปกินที่ทำงานอะไรแบบเนี้ย
1: คือเราขายของอยู่ข้างถนนก็จริงแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนตึก
2: ใช่ข้าราชการข้าราชการอะไรเงี้ย
1: ข้าราชการด้วย
2: ใช่หรือว่าคนสัญจรไปมาอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อแล้วพวกต่างชงต่างชาติเขาก็ซื้อเพราะเราขายถูกถ้าไม่มีพวกหาบเร่หางแผงลอยเงี้ยคนในเมืองจะกินอะไรเขาจะขึ้นไปกินบนห้างเหรอ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วคนทำงานห้างทำงานบริษัทก็ไม่ใช่ว่าจะ
2: มีเงินเยอะ
1: ใช่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเราตั้งตรงนี้ได้จะไม่โดนจับจะไม่โดนไล่อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเราก็อาศัยที่ว่ามองดูแต่ถ้าถามว่าตรงนี้โดนจับไหมเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ให้เราขายแต่เราอาศัยว่าเรามาขายแป๊บนึงเจ้าหน้าที่ก็ทำงานประมาณ9โมงกว่าเราก็ไปมันหลบซ่อนๆอ่ะแต่เราก็เหมือนแบบอยากจะขายแบบว่าเป็นถาวรเลยจัดที่ให้เรานิดๆ นึงก็ได้แค่รถเข็นคันนึงอ่ะเพื่อเราไม่ต้องหนีไม่ต้องหลบซ่อนถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราเหมือนนับศูนย์ใหม่ไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม
1: ่มาซื้อประจำหรือเปล่าคะ
3: ท
1: ุ
3: กวันเลยค่ะ
1: ทุกวันเลยเหรอ
3: คือจริงๆอ่ะเบื้องต้นเป็นคนไม่ค่อยชอบหมูย่างแต่พอกินก็พยายามอร่อยมากค
1: ่
3: ะ
1: อร่อย
3: อร่อยแล้วก็ถูกด้วย
1: ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับร้านค้าริมถนนแบบนี้ค่ะ
3: ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าดูจากสินค้ามันก็น่ากินอยู่ค่ะ
1: ค่ะถ้าหากว่าเขาไม่อนุญาตให้ขายตรงนี้จะทำยังไงอะคะ
3: เสียใจดับแรกเลยแล้วก็คงซื้ออื่นกินนะคะ

0: ็บแล้วหรอ
1: เก็บแล้วต้องรีบไปอ่ะเก็บตรงเนี้ยประมาณ9โมงกว่าก็เก็บเดี๋ยวไปพักผ่อนแป๊บนึงแล้วจะไปขายใบหยกช่วงบ่าย
0: แล้วของไม่หมดเลย
1: อ๋อไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเข็นผ่านไปก็บางทีก็มีคนเรียกซื้
0: อ
1: ก็ขายได้อยู
0: ่กลับเน
1: า
0: ะ
1: กลับมันสายแล้วนะเดี๋ยวเกิดเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วก็เห็นแล้วก็มันจะไม่ค่อยดีถ้าอยู่ไกลก็ไม่ไหวนะมันก็เราก็ต้องมาไกลแล้วก็ขายไม่ทันหรอกอันนี้บังเอิญว่าเราอยู่ใกล้ไงเราก็เลยเข็นมาขายได้

0: ือนกับรถต้องแบบ
1: อันตรายอ่ะพี่ดูดีๆนะ
0: อันตรายมันต้องแบบเหมือนกับเราก็เสี่ยงเนาะ
1: เดี๋ยวไกลไม่ได้บ้านพี่อ่ะ
0: สุดนู่นเลยอ่ะ

0: จอดรถตรงนี้เหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของหายบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างเหมือนกันนะเป็นพวกปุ๋มน้ำจิ้มอะไรเงี้ยก็หายเหมือนกัน
0: ตรงนี้ใกล้บ้านเนอะก็จอดตรงนี้ได้
1: ใช่ใช่
0: ถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยให้เป็นแฟลตเป็นตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยรถจะรถหับเล่แผงลอยอะไรพวกนี้จะไว้ตรงไหนอะคะ
1: ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากได้แฟลตเราก็อยากเป็นได้บ้านเป็นแบบบ้านมั่นคงอะนะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแฟลตเป็นอะไรเขาก็จะทำโซนให้เราจอด
0: ถ้าต้องอยู่บนตึกสูงจริงๆคนก็ขึ้นไปอยู่บนตึกอันนี้ก็จอดทำที่จอดให้ดี
1: ใช่ทำที่จอดที่อะไรให้เรา
0: แต่ถ้าให้ดีก็อยากได้บ้านมั่นคง
1: ใช่คือแบบว่าเราจะได้อยู่เป็นสัดเป็นส่วนอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนเราก็ไปรวมไปมั่วกันอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แบบพี่หิ้วอะไรเข้าบ้านมั่งอันนี้เอาเข้าไหมหายไหม
1: อันนี้ไว้ในนี้ก็ได้ก็เนี่ยก็กลับมาประมาณนี้แล้วบางทีก็ถ้าเหนื่อยหน่อยก็หลับ
0: บ้านพี่มีทางรถไฟเป็นของตัวเองเลยนะ
1: ใช่
0: ถึงแล้ววิมานของพี่อ้อย
1: ใช่แล้วในวิมานถึงจะเป็นสลัมแต่มันก็เป็นความสุขของเรานะเมื่อก่อนอยู่สลัมฝั่งนั้นแหละแล้วก็โดนไล่เขาจะเอาที่ทำทางด่วนตอนนี้ไล่มาอยู่ฝั่งนี้สองคนผัวเมียน่ะเราก็ทำค้าขายขายมูฟปิ้งอะไรเงี้ยลูกก็ยังเล็กๆอยู่เงี้ยก็ช่วยกันขายของอะไรเงี้ยเก็บเล็กผสมน้อยมีเงินนิดหน่อยเราก็มาสร้างบ้านเอา
2: ขายดีไหมแม่วันนี
1: ้อ๋อก็ดีอยู่นะได้เรื่อยๆคนมาเรื่อยๆยังไม่ได้นับตังค์
2: ไปอยู่ปะ
1: ไปอยู่เดี๋ยวนอนพักสักตื่นก่อนเหนื่อยตั้งแต่ตีสามแหละขายได้21 2,160 บาทเออก็ยังดีก็ดีอ่ะก็พักนึงแหละเออมันก็พอได้แล้วก็เป็นบางวันนะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีวันนี้ลูกค้าเยอะหน่อยนึงบางวันก็ไม่ดีแต่ตรงใบหยกก็ไม่ดีหรอกใบหยกก็ได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเองตรงนี้ก็ยังดีไม่เสียค่าที่ก็ไปโปะตรงนู้นแหละขายตรงนี้ไปโปะตรงนั้น

0: เมืองที่ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและค้าขายกันดูเหมือนว่าอาหารจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะและอาหารแผงลอยนี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ออกมาทำมาหากินในพื้นที่กลางเมืองแบบอย่างนี้นะคะเพราะว่าทั้งสะดวกแล้วก็มีราคาถูกด้วยแต่ว่าคนขายอาหารแผงลอยจำนวนหนึ่งค่ะต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับพื้นที่ขายอาหารของเขาอย่างผิดกฎหมายนั่นคือความเปราะบางความไม่มั่นคงค่ะว่าวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีพื้นที่ขายอาหารของเขาก็ได้ถึงแม้ว่าอาหารบางชนิดนะคะจะเป็นเมนูที่น่าสนใจน่าจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นอาหารที่เรียกว่าสร้างจุดโดดเด่นให้กับประเทศไทยเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะความไม่แน่นอนของเรื่องพื้นที่ค้าขายแบบนี้ล่ะค่ะเป็นความเสี่ยงที่ต้องจ่ายด้วยแต่ละคนก็ต้องเผชิญโชคเผชิญชะตากรรมของตัวเองกับความไม่แน่นอนเอาข้างหน้าล่ะค่ะ
1: บิ๊กเป็นลูกชายของอ้อยช่วยแม่ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในซอยย่านประตูน้ำสองคนแม่ลูกผลัดกันขายทั้งเช้าและบ่ายเพื่อให้มีรายได้คุ้มกับค่าเช่าแผงเดือนละ 7,000 บาท
2: ผมเรียนจบปวส.การตลาดครับจบมาจากพาณิชย์จำนงครับผมจบมาได้หลายปีแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบทำงานบริษัทครับชอบงานอย่างนี้มากกว่าอยากสืบทอดของแม่ด้วยครับเริ่มมาขายตั้งแต่8โมงครับจนถึงบ่ายโมงแล้วก็แม่มาเปลี่ยนกะอีกรอบนึงครับเพราะว่าช่วงนี้มันขายไม่ดีครับแล้วก็ค่าที่มันสูงนะครับก็เลยต้องใช้เวลาให้คุ้มครับในการขายของครับค่าเช่าเขาคิดเป็นกะครับมีรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบละ 3,500 ครับแต่ว่าผมขายทั้งวันครับก็เลยคิดรวมเป็น 7,000 ครับต่อ1เดือนครับตอนแรก 6,000 ครับแล้วก็ขอขึ้นอีก 1,000 พอขึ้นค่าที่ปุ๊บโควิดก็มาครับตามค่าที่

0: เสียบไปขายพวกนี้หมักไว้แล้วก็ไปแช่ตู้แล้วก็เสียบแล้วก็ได้ขายตอนเช้าเดี๋ยวกรอบข้าวเหนียวเนี่ยเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนลูกขายที่ใบหยกช่วงบ่ายแล้วก็ให้ลูกเข้ามารับ
1: ขายได้พันนึงครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีกำไรครับขายเพื่อรักษาที่ไว้เฉยๆนะไม่อยากเสียที่ตรงนี้ไปครับหวังว่าหลังจากโควิดมันจะดีขึ้นก็เลยต้องทนขายไว้ก่อนครับถึงจะไม่มีกำไรก็ต้องขายไปก่อนนะที่ไม่เข็นขายก็เพราะว่าลูกค้าประจำมีอยู่ตรงนี้ครับออกไปข้างนอกก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้มองไปตรงไหนก็เงียบครับไม่มีคนจะเดินก็เลยต้องอยู่ที่ประจำเนี่ยครับอย่างน้อยก็ยังได้ครับได้ทุนก็ยังดีนะบางทีอาจจะมีกำไรบ้าง100-200ก็ยังดีครับเดี๋ยวผมไปรับแม่นะครับผม

0: เอาหมู
1: เบเบอร์เป็นไงขายดีไหม
0: น่าพอได้
1: ได้เท่าไหร่ร้อยวันน
0: ี้ได้พันหนึ่งก็ได้ทุนแล้ว
1: แล้วกำไรยังไม่ได้เหรอ
0: กำไรก็ฝั่งแม่ไง
2: จากที่เราเคยได้วันกำไรวัน 1,500 ตอนนี้ก็ได้ประมาณ500 500ก็แบ่งให้บิ๊กไป200เราก็ต้องเก็บไว้ค่าเช่าที่ค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟมันก็ไม่พอเงินที่เราเก็บไว้ที่ว่าเราจะไว้กินตอนแก่หรือว่าตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเราก็ต้องออกมาใช้หาเช้ากินเย็นอย่างนี้ไม่ใช่หากินหาเช้าก็กินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอเย็นเพราะมันไม่มี

0: แม่ค้าแถวนี้ดีเวลาเราไม่อยู่เหลือแรงก็ช่วยกันนะก็อยู่กันมานานชีวิตคนจนก็อย่างเงี้ยรักกันดี
1: ข้าวไม่เอา
0: ข้าวไม่เอา20บาทจ้ะ25บาท
2: ไก่เขาอร่อย
3: ไก่กับหมูก็อร่อยค่ะอร่อย
2: อร่อยอร่อยทุกอย่างเลย
0: ทั้งหมด120บาทอันนี้ของพี่ก็10ไม้กันเดี๋ยว4
1: 120มันอย่าง
0: เมื่อก่อนนะเราขายดีเราก็ไหวแต่ตอนนี้เราขายไม่ดีค่าที่ก็ 6,000 ค่างวดรถก็ 9,000 กว่าเดือนนึงก็ 20,000 กว่าแล้วไหนค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่อีกเราก็ไม่ไหวแล้วซึ่งเรามาโดนไล่ที่อีกเราก็ยิ่งหนักถ้าเกิดเราไล่จากตรงนี้ไปอ่ะค่าใช้จ่ายเราต้องเยอะหมด
3: ไม้เดียวหมูด้วย
0: อันนี้น้องสาวขายเต้าหู้ทอดอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านเดียวกันเก็บแล้วเก็บอย่างว่องไวเฉลี่ยแล้วอ่ะกำไรวันละ500 600ถึง700มันเป็นบางวันนะขายได้ขายมากขายน้อยมันก็ได้เท่านี้แหละก็หมุนไปหมุนมาหมุนไม่จะหมุนไงแล้วมันมีวันขายดีไม่ดีแต่มันก็ไม่มากไปกว่านี้อ่ะเพราะตรงนี้เต็มที่ก็ขายทั้งวันก็ได้ประมาณ 1,800 ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะได้ 1,800 ก็ได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวไปสุดเลยอ่ะหลังจะผัก

0: าชีพค้าขายรายวันไม่มีความมั่นคงและหลักประกันในชีวิตไม่มีบัตรคนจนแต่พวกเขายังอุ่นใจว่ายังมีระบบสวัสดิการของรัฐในการรักษาพยาบาลให้พึ่งพิงได้หากล้มป่วยแม้ว่าจะไม่สะดวกมากนัก
1: ใช้30บาทพร้อมกดแต่ตอนแรกอ่ะต้องมารักษาที่คลินิก35แต่ตอนนี้คลินิกอายุไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ติดที่ไหนจ้ะเขาบอกว่าให้ไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ยังไม่ได้ไปดูสิทธิ์เลยว่าตัวเองยังอยู่ที่พัมกุดอยู่หรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ไปตรวจสอบบัตรคนจนก็ไม่ได้เพราะว่าไปทําแล้วเขาบอกว่ามีเงินฝากธนาคารแต่ก็ไม่ได้มีเท่าไหร่เราก็มีแบบหลักแค่หลักหมื่นเอาไว้แบบว่าเหมือนเราไว้ทําทุนแบบเวลาที่เราไปขายของมันขายไม่ดีเราก็ต้องเอาเงินนี้มาหมุนใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีหมุนเราก็ต้องไปกู้ร้อยละ20ซึ่งว่าเราก็ไม่ไหวบทเรียนของการที่เรากู้เงินเขาเราก็จะแบบเราหมุนไม่ออกเราก็อ้าวจะไปกู้ตรงนั้นมาโปะตรงนี้เอานี่มาโปะตรงนั้นดิ้นไปดิ้นมาจนเราไม่หลุดทําให้เราชีวิตเรายิ่งแย่ถ้าเราคิดเป็นถ้าเราเป็นหนี้เราก็พยายามทํางานให้เยอะเราก็พยายามอดออมว่ากินให้น้อยให้หนี้มันหมดพอหนี้เราหมดเราก็สบาย
2: เอาเงินคนสวยจ้าเ
1: อคนสวยคนสวยนะกลับมาเนี่ยที่นอนของคนจนนอนแบบนี้แหละห้องไม่พอเนี่ยต้องมานอนกลางบ้านน่ะเพราะว่าที่มันแคบลูกหลานอยู่กันเยอะตัวแม่ก็ต้องมานอนกลางบ้าน

0: สองข้างทางรถไฟที่เริ่มต้นจากหัวลำโพงมุ่งหน้าเส้นทางสายตะวันออกมีเพิงพักอาศัยของคนจนเมืองเรียงรายต่อเนื่องแม้จะมีสภาพเป็นเพียงที่ซุกตัวโสมแต่ที่อาศัยตรงนี้ก็ทำให้พวกเขาออกไปทำงานได้เป็นทั้งงานที่เลี้ยงตัวและเลี้ยงเมืองแต่พื้นที่ใจกลางเมืองตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังทำให้คนบุกเบิกที่ดินรกร้างกลายเป็นผู้บุกรุกที่ต้องย้ายออกไป
1: พี่แอ๋วคะชุมชนแถวๆนี้เรียกว่าอะไร
2: เขาเรียกว่าชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันค่ะ
1: มีกี่ชุมชนนะคะ
2: ถ้าในโซนมักกะสันนี้จะมีประมาณ5ชุมชนชุมชนที่นี่ก็จะมีชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันโรงเจมักกะสันหลังวัดมักกะสันนิคมมักกะสันและก็ริมคลองสามเสน
1: แต่ว่าอยู่ในย่านเดียวกัน
2: อยู่ในย่านเดียวกันมักกะสันทั้งหมดแล้วก็จะมีริมบึงมักกะสันซึ่งเป็นชุมชนเหมือนกันแต่ไม่ได้จัดตั้งของกทม.ถ้าจัดตั้งก็จะมีประมาณ5ชุมชน
1: คนเข้ามาอยู่กันนานแล้ว
2: โอ้ที่นี่เราอยู่กันมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2470ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อ่ะค่ะคือรุ่นคุณปู่คุณย่ามาลงมาตรงนี้เลยเดิมทีตรงนี้มันจะเป็นคลองนะคะกว้างประมาณ20เมตรอ่ะแล้วทีนี้แม่แฟนพี่นี่แหละเขาจะทำเป็นบ่อผักบุ้งเราก็จะปลูกผักบุ้งขายแล้วเราก็อยู่ตามเกาะต่างๆคือจากหลังจากตรงนี้ไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนที่ดินอ่ะเป็นยกล่องเหมือนคลองแถวเนี้ยก็จะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรกันแล้วมาปี2540เนี่ยคนย้ายมาจากฝั่งนี้ค่ะคือเขาถูกไล่รื้อเพื่อจะทำทางด่วนเขาก็เลยมาขออยู่พอเข้ามาอยู่มันก็จะเป็นหลังๆตอนแรกก็จะจัดเป็นล็อกอย่างดีแหละแต่พอไปมาการกลายเป็นว่ามีลูกมีหลานเพิ่มอ่ะเราก็เลยต้องทำบ้านเพิ่มขึ้นมาคนไหนที่พอมีหน่อยก็จะบ้านหลังใหญ่นิดนึงคนไหนที่ไม่มีอ่ะเราก็จะปลูกกันสภาพนี้ค่ะ
1: แล้วอยู่ที่นี่เราทำมาค้าขายทำอาชีพอะไรกันยังไงอะคะ
2: เราทำที่นี่ที่พักอาหารพอเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่รถกันไปบ้างคนไหนมีรถก็ใส่รถคนไหนไม่มีก็หาบ
1: เอาไปขายที่ไหนกันบ้างคะ
2: ก็เขตลาดเทวีเนี่ยรอบทั้งหมดเลยเนี่ยโดยมากจะเป็นคนในชุมชนเราไม่ว่าจะเป็นลาดประสงค์จะมีขายดอกไม้จะมีขายถั่วต้มข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ปิ้งอะไรเนี่ยทั้งหมดเลยอะค่ะถ้าให้เราอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะหากินได้มันจะดีกว่าไหมที่เราจะย้ายเมืองเราไป
1: ตอนนี้ก็เป็นคนจนอยู่แล้ว
2: ตอนนี้ไม่ต้องจนเลยยิ่งกว่าจน

0: คนจนน่าจะหมดไปเพราะตายหมด
1: งั้นเดี๋ยวขอไปดูบ้าน
0: ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเขาฉีดพ่นไว้ตรงนี้หลายหลังเลย
1: ไปทางไหนคะ
0: ตรงนี้เลยค่ะทางนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นทางเดินแต่พออยู่ไปอยู่มาเขาก็เลยปิดแต่ถ้าลงตรงนี้ค่ะง่ายหน่อยเนี่ยจะโดนไล่หมดอะทั้งหมดเลย2แถบเนี้ยเน้นเลยค่ะเนี่ย
1: ใบไม้
0: เนี่ยถ้าวันนั้นน่ะไม่ชาวบ้านไม่อยู่อ่ะหมดแหละทั้งชุมชนนั่นแหละ
2: สัญลักษณ์สีแดงนี้มีความหมายนะคะเพราะมันหมายถึงจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ในที่ที่ถูกระบุว่าเป็นการบุกรุกต้องย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นกลางเมืองค่ะแต่เขาไม่ได้อยากอยู่กลางเมืองเพียงเพราะว่าอยากอยู่กลางเมืองแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่เพราะมันเป็นที่ที่ทำให้เขาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ไปค้าขายได้รถเร่หลายคันจอดอยู่เต็มไปหมดบริเวณนี้ค่ะนั่นหมายความว่าพวกเขามีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายของแล้วสิ่งที่เขาขายมันก็เป็นเสมือนเป็นฟันเฟืองเป็นสิ่งที่เป็นห่วงโซ่ที่พัฒนาแล้วก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยได้อาศัยใช้ชีวิตได้ในราคาที่เอื้อมถึงหลายคนเป็นแรงงานอยู่ในภาคธุรกิจทำงานในโรงแรมเขาอยู่กลางเมืองเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองของการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะเขาไม่ได้ยึดว่าจะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ในสภาพแบบนี้แต่เขาต้องการมีพื้นที่อยู่บ้างที่จะทำให้คนจนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองค่ะ

0: ตัวอักษรและหมายเลขที่ถูกพ่นสีไว้ตลอดแนวสองฝั่งริมทางรถไฟคือสัญลักษณ์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะขอพื้นที่คืนจากคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้บุกรุกการถูกไล่รื้อคือสถานการณ์เดียวกันที่กำลังเกิดขึ้นกับคนจนเมืองที่อาศัยในชุมชนบุญร่มไทรซึ่งอยู่ไม่ห่างกัน
1: ขายส้มตำอยู่ที่พญาไทนี่แหละค่ะถ้าไม่หมดพี่ก็ต้องหาไปต่อที่ประตูน้ำค่ะบ้านพี่อยู่โค้งรถไฟยมราชฝั่งนู้นริมทางรถไฟค่ะถ้าเขาไล่อ่ะก็ไม่มีที่อยู่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยที่นี่เป็นที่ทำมาหากินเนาะ
2: ที่ก็มาพ่นม.2เมื่อต้นปีต้นปีนี้ปี63เขาก็มาวัดมายิงความกว้างความยาวเสร็จแล้วก็ให้เราเซ็นไปเพื่อความยินยอมว่าจะย้ายออกอะไรเงี้ยคือถ้าเขารื้อจริงๆใช่ไหมอย่างดับแรกเลยถ้าเขารื้อปุ๊บเราก็ต้องต่อต้านก่อนในเมื่อถ้าเราต่อต้านกับเขาลองดูก่อนใช่ไหมว่าเราจะลุกเขาไปได้ไหมจะยอมเขาเลยเหรอใช่ไหมถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ทุกอย่างมันก็จบพี่เข้าใจตรงว่าที่ของเขาจริงแต่เรามาอยู่แล้วใช่ไหมทรัพย์สินของผมนะแต่ทีนี้เราก็มาคุยกันไหมมาเจรจากันไหมมาตกลงกันไหมมาหาทางออกผมยินยอมที่จะออกแต่ถ้าเมื่อคุณมีความช่วยเหลือมาไม่ใช่ไล่ผมไปอยู่โน่นไปไกลๆนอกเมืองแล้วถามว่าผลสุดท้ายวงจรมันก็กลับไปที่เดิม

0: การเจรจาร่วมกันระหว่างชาวบ้านและการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่มีทางออกแต่ชีวิตของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเหล่านี้ยังต้องทำมาหากินไปตามกำลังของแต่ละครอบครัว
1: เอากระเทียมไหม
2: ครับ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้วัน นี้จ้
1: าขอบคุณครับ
2: แล้วอะไรสิ
3: อาหารเป็นอาหารที่ว่ากินง่าย

0: ทุกวันนี้ทางบ้านไม่มีเวลาที่จะมานั่งเตรียมอาหารเช้าให้เพราะบ้านนั้นไม่มีที่เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่เหมาะที่สุดคือข้าวเหนียวถุงนึงรอบอันนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรที่ง่ายจำเป็นนะบอกเลยว่าจำเป็นเพราะไม่ใช่เอามาตรฐานของตัวเราเองก็คือทั่วไปเพราะคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือง่ายที่สุด
1: นี่จ้ะ
0: ร้อยสาม
2: ขอบคุณครับ
3: ชีวิตประจำวันก็คือ6โมงเช้าอ่ะออกมาจัดร้านเพื่อต้องการให้ทันกับผู้ปกครองนักเรียนรอบเช้าเดี๋ยวทอดกระทะที่เสร็จก็เข้าบ้านก่อนไปอาบน้ำเพราะว่ามันหมดเวลาเดี๋ยวจะไปทันข้างนอกเดี๋ยวไปจัดร้านนอกอีกให้แฟนขายต่อเดี๋ยวออกข้างนอกสายมันก็ไม่ทันลูกค้าเหมือนกันลูกค้าก็มาช่วงประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งอย่างเงี้ยถึง9โมง

0: 7โมงครึ่งผมก็ไปอีกร้านหนึ่งขายตรงศรียาซอย5แล้วนะต้องรีบจัดเดี๋ยวไม่ทันลูกค้า
1: 2คนผัวเมียช่วยกันค้าขายแข่งกับเวลาไก่ทอดของพวกเขาเป็นอาหารที่มีส่วนทำให้หลายชีวิตเติบโตเป็นกำลังสำคัญของเมือง
2: ไม่ได้มาตั้งแต่เด็กอ่ะเนี่ยขานพ่อซื้อให้อ่ะ
0: ผมก็ขายมาประมาณ23ปีเลยเนาะขายตั้งแต่ปี40ตอนนี้ก็ปี63เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเด็กๆอนุบาลตอนนี้มีครอบครัวทำงานบางคนก็ไปเป็นอาจารย์ก็มีเป็นตำรวจก็มีเป็นข้าราชการบางคนก็โตแล้วกลับมาอีกทีก็พาลูกมาซื้อแหละจำผมได้มั้ยมันรู้สึกว่าเราขายนานขนาดนี้เลยเหรอเราก็ได้มีส่วนร่วมในการดูแลของสังคมของเด็กตรงนั้นไปพร้อมๆกัน
3: โอเคไปแล้วนะเดี๋ยวไปขายนู่นก่อนจัดเสร็จผมจะจัดร้านเสร็จทั้งงาน

0: ายก็คือมาตั้งหลักขายที่นี่เลยเหรอ
1: ทีแรกก็ขายอยู่เพชรไอ้ศรียาซอย7ทีนี้พอทีหลังแฟนก็เริ่มออกมาขายก็เลยขยับขยายมาที่นี่ปีประมาณปี4-3
0: หลายปีแล้วนะ20ปี
1: 20
0: แล้วขายอยู่ตรงซอกแค่เนี้ยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอยู่นู่น
0: ตรงนี
1: ้ครับทีนี้เขาจัดระเบียบหามด้วยแบ่งรอยก็เลยขยับขยายเข้าไปอยู่ในซอยพอเข้าไปอยู
0: ่ในซอยนู้นก่อน
1: ครับอยู่ในซอยนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วพอหลังจากนั้นมาเจ้าของซอยไม่ให้ใครขายเลยผมก็เลยขอว่าขอให้ผมทอดอย่างเดียวได้ไหมแล้วผมก็ออกมาขายข้างนอกตรงนี้ก็เลยตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีเสาของเขตเนี่ยอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมก็เลยไปขอผอ.เขตว่าเสานี้ไม่ได้ใช้แล้วผมขอตัดได้ไหมเพื่อต้องการเอารถเข็นมาจอดก็เลยแกบอกผอ.เขตก็เลยอนุมัติให้คนนั้นนะที่แกเกษียณไปแล้วก็เลยได้มาขายที่นี่เท่าทุกวันนี
0: ้ซื้อไก่ใช่ไหมคะเชิญค่ะคือว่าขายดีตลอดเวลาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานแบบนี้นะคะเท่าที่ดิฉันสังเกตดูแปลว่าร้านไก่ทอดของพี่เล็กเนี่ยในหาบเล่แผงลอยที่อยู่ในซอกเล็กๆที่ถูกจำกัดเนี่ยค่ะอาจจะหมายถึงความจำเป็นของคนที่ใช้ชีวิตทำมาหากินคนทำงานพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเยอะนะพี
1: ่ช่วงเที่ยงก็อย่างนี้เนี่ยก็มาเรื่อย
0: ๆแต่ถ้ามองในมุมของคนที่เขาเดินทางเท้าใช้ทางเท้าเขาหัวหับเล่แผงลอยก็กีดกันการเดินทางการใช้ถนนใช้ทางเดินของคน
1: ความเป็นจริงมันต้องไปกันได้มีทั้งผู้ค้าและก็ต้องมีทั้งคนเดินแต่ถ้ามีแต่ผู้ค้าล่ะคุณได้ไปขายมีแต่ผู้ค้าคนเดินไม่มีถามว่าผู้

0: ค้าจะขายใครขายไม่ได้ให้แม่ค้าตรงนี้ย้ายไปตลิ่งชันถามว่าลูกค้าตรงนี้จะตามไปตลิ่งชันไหม
1: ก็ไ
0: ม่
1: ได้
0: ไ
1: ป
0: ก็ใช่ครับซื้อแถวๆนี้ก็ซื้อของแบบในตึกอย่างเงี้ยแต่หาบเล่แผงลอยจะไม่มีแต่ถามว่าวิถีชีวิตของคนเคยขายกับแบบเนี้ยแนวเนี้ยก็ต้องมาขายแนวเนี้ยจะให้เปลี่ยนไปว่าไปเช่าตึกอย่างนู้นอย่างนี้ต้นทุนมันไม่พอที่จะไปทำได้อันนี้คือต้นทุนมันอาจจะต่ำผลกำไรก็พออยู่กันได้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปแป๊บเดียวว
1: ิ่งตามค่ะเขานี่ต้องวิ่งไปวิ่งมาด้วยเหรอ
0: ถ้าลูกค้ามีใช่ไหมข้างนอกเราต้องขออนุญาตลูกค้าเข้ามาดูไก่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันไหม้ก็ขายไปด้วยทอดไปด้วย
1: อ๋อตรงนี้ก็อยู่ตรงซอกเล็กๆ
0: ใช่ครับอยู่ซอกเล็กๆแค่นี
1: ้ซอกแค่นี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ต้องหลบเข้าไปอยู่ในซอย
0: ใช่รถใหญ่ต้องไปอยู่ในซอยเพราะว่าเราไว้ทอดไงเพราะถ้าไปจอดรถใหญ่ปุ๊บมันรถก็เข้าออกไม่ได้ปัญหาก็ตามมาทีนี้ก็เศรษฐกิจก็จะเล่นเราด้วยและคนที่เข้าซอยก็จะเล่นเราด้วยปัญหาจะมาสองทางนี้เราจะรับไม่อยู่พวกเล็กนะ
1: เป็นลูกค้าประจำเลยไหมอ
0: ันนี้ลูกค้าประจำครับน้องก็เหนียว5บาทใช่ไหม
1: ห้าบาท
0: มังปลาได้เลยสแกนนะคะเรียบร้อยน้อง
1: พี่เล็กแล้วนโยบายรัฐบาลอย่างเงี้ยมีประโยชน์กับพี่ไหม
0: ตั้งแต่โครงการหลายๆโครงการนะกินชอบใช้หรือโครงการอะไรก็แต่มีโครงการนี้โครงการเดียวที่รัฐบาลทำมาแล้วก็ตอบสนองกับสังคมทุกวันนี้ได้ก็คือโครงการนี้โครงการอื่นผมไม่ยอมรับสักโครงการ
1: ขายของอยู่ตรงนี้แล้วบ้านพี่อยู่ข้างในนี้เหรอคะ
0: ครับผมอยู่ตรงริมทางรถไฟนะครับ
1: เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะทำให้เราลงตัวมากขึ้นใช่ไหม
0: หนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยประหยัดต้นทุนจะอย่างที่การเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่แถวหลัก6หรือรังสิตอย่างเงี้ยเราขับรถเข้ามาขายที่นี
1: ่
0: ค่าน้ำมันค่าอะไรก็ใช่ไหมเวลาแน่นอนค่าใช้จ่ายตามมาทันทีแต่อยู่เนี่ยค่าใช้จ่ายก็น้อยลง
1: เรื่องที่ขายของไม่มั่นคงกับเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงของพี่เนี่ยอะไรเป็นเรื่องใหญ่กว่ากัน
0: เรื่องนี้สำคัญกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเงินมาเนี่ยเม็ดเงินมาเราขายของไม่ได้ถามว่าเราจะไปเช่าที่อยู่อาศัยก็ลำบากแต่ถ้ามีเงินมาอย่างขยับขยายจากตรงนั้นเราสามารถไปเช่าห้องพักหอพักอยู่ก็ได้แต่มีที่ทำมาหากิน
1: แต่ตอนนี้พี่กำลังเหมือนกับว่ากำลังต้องต่อสู้กับทั้งสองเรื่องเลย
0: ใช่ครับพร้อมกันคือหนึ่งก็คือด้านอาชีพสองก็คือที่อยู่อาศัย
1: พี่พูดอย่างเงี้ยมีคนฟังพี่ไหม
0: ไม่มีหรอกครับเพราะเราที่ผมบอกผมตัวเล็กๆแค่พูดผ่านสื่อสังคมไปก็แค่นั้นแหละแต่ถามว่าถ้าว่าตัวเล็กๆหลายๆคนหลายๆคนหลายๆคนมันก็โอเคน่าจะสะท้อนสังคมได
1: ้เพราะว่าเขาพยายามที่จะต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดเวลานะคะตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540ฟองสบู่แตกมาจนถึงตอนนี้ก็ยังต่อสู้อยู่ค่ะแต่จากการต่อสู้เพียงลำพังที่หาวิธีการดิ้นรนหาอาชีพหาที่ค้าขายในซอกเล็กๆตอนนี้ปัญหามันใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองจะไม่เหลือไว้ให้กับคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนจนการส่งเสียงให้ดังขึ้นจึงทำให้เขาต้องออกไปใช้พื้นที่บนท้องถนนส่งเสียงซึ่งเขาเชื่อว่าจะดังขึ้นค่ะ
2: พอดังปันที่ดินที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: ขอเสียงหน่อยเฮ้หน่อย
0: เฮ้สู้ไหมพี่น้อง
2: ส
0: ู้ไหมพี่น้อง
3: ชาวบ้านในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันออกมาชุมนุมร่วมกับคนจนเมืองที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงพวกเขายื่นหนังสือถึงรัฐบาลในวันที่อยู่อาศัยโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกรวมถึงรัฐบาลไทยจัดการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย
0: ตอนแรกไม่ได้คิดขนาดนี้นะว่านึกว่าจะน้อยกว่านี้ตอนที่ได้คนมาโอเคแล้วคือประสบความสำเร็จในการที่คนมาวันนี้อย่างน้อยๆก็อยากได้สัก 80% เยอะอย่างดีผมคิดว่านะจากการที่จะขอให้เขาลง MOU กับพวกในกลุ่มชุมชนที่ว่ามาเรียกร้องเนี่ยเดินชิดขวาไว้นะครับพยายามเดินชิดขวาไว้อย่าออกไปข้างนอกมากเผื่อรถมาเดินตามกันไปครับเดินตามกันไป ตอนนี้ทำหน้าที่การคือดูแล

0: ใครได้น้ำยังไงนะน้ำใครไม่มีก็น้ำไปกินเสร็จแล้วมาใส่ขยะมาใส่นี่นะครับขอความร่วมมือด้วย
1: วางนี
0: ่
1: นะ
2: กินเสร็จแล้วใส่นี
0: ่ใส่นี่นะครับ
3: มาจากชุมชนบุญล้นใส่ครับถามว่าให้คนรวยใช้99ปีถามว่าคนจนขอเท่า3ปีทำไมไม่ได้อันนี้คือความแข็งใจของคนจนถามว่าคนจนมีสิทธิ์ได้ไหมน้องคนจนมีสิทธิ์

คือเวลาเขาพัฒนาเมืองเขาไม่ได้คิดถึงคนจนไงว่าคนจนเป็นขยะเป็นภาระของสังคมพยายามจะบีบคนจนออกจากเมืองผมก็อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ว่าฝังไม่ให้เมืองเจริญผมก็อยากเห็นเมืองเจริญเหมือนกันแต่ให้ผมอยู่ดูเมืองเจริญได้ไหม

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ไม่ใช่อาชีพในฝันของใคร
2: ๆขายบริการเดี๋ยวก็ตายเพราะโรคเอง
1: ถึงแม้จะอยู่ในเมืองแห่งแสงสีแต่นี่ก็ไม่ใช่อาชีพที่สวยหรู
3: อย่าลูกค้าแย่หรอกว่าอ่ะคนนี้ไปห้องฉันเอาเงินฉันหายหมื่นหนึ่งซึ่งไม่ได้หายเราไม่ได้เอาแต่แจ้งความเราปุ๊บแล้วก็โดนไป
1: ทำให้แม้จะโดนเหยียดหยามโดนตีตาถูกกดขี่แล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมจากทั้งอาชีพแล้วก็เพศแต่ก็ยังมีพนักงานบริการจำนวนมากทำงานอยู่ที่นี่เพราะข้างหลังของพนักงานบริการที่เป็นหญิงข้ามเพศอาจคือหลายปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูคนจนเมืองซีซั่น5ตอนฝันสีรุ้งพาเราไปเปิดเบื้องหลังของพนักงานบริการที่เป็นหญิงข้ามเพศกับแอนนาพาสุตาอดีตพนักงานบริการย่านพัทยาซึ่งเธอทำให้เราเข้าใจได้ว่านี่ไม่ใช่อาชีพในฝันของใครๆที่บ้านของแอนนาในจังหวัดเลยมีพื้นที่สวนยางที่เพิ่งได้รับการไถ่ถอนมาไม่นานอยู่พื้นดินกว้างใหญ่นี้เกือบโดนยึดเพราะหนี้ธนาคารนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผลักดันให้แอนนาสาวโรงงานในวันนั้นมุ่งหน้าหาแสงสีที่พัทยาเพื่อประกอบอาชีพที่ทำเงินได้มากและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมภาระที่อยู่บนบ่าของพนักงานบริการคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันนักนั่นคือพวกเขาต่างต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องส่งเงินกลับไปเลี้ยงดูหลายคนที่บ้านและทุกอย่างยังยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาเป็นหญิงข้ามเพศ
3: สาวสองหรือว่าเลดี้เนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเลดี้ไปแจ้งความเขาเดินคดีให้แต่อย่างชาวสองเนี่ยเขาไม่เดินคดีให้เราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราก็คือพนักงานคนหนึ่งซึ่งเราหาเงินเม็ดเงินให้เมืองไทยเหมือนกัน
1: ถึงแม้นี่จะไม่ใช่อาชีพในฝันแต่พวกเขาก็มีฝันของแอนนาคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นฝันของพนักงานบริการข้ามเพศที่อายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่หรือฝันที่วันหนึ่งพนักงานบริการทุกเพศจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้ติดตามความฝันของพวกเขาได้ในคนจนเมืองตอนฝันสีรุ้งและเรื่องราวที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนให้เห็นปัญหาโครงสร้างสังคมอีกมากมายอย่างร้านข้าวแกงถุง

0: ราคาถูกที่เป็นแหล่งอาหารของคนทำงานหรือลาหูลงดอยหญิงสาวชาติพันธุ์มูเซอร์บนดอยอ่างขางได้ในคนจนเมืองซีซั่น5เรื่องราวของคนที่ยังต่อสู้ในสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำพร้อมให้รับชมแล้วที่ www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือ Vipa Secret Story
1: 4ทีมสุดท้ายในรอบแบทเทิลที่เพอร์ฟอร์เมอร์ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี
2: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกได้ซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
3: ไม่ได้เลือกงั้นอยากให้ตกรอบ
4: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
1: สตรีมมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
5: การประกาศความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
6: ก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกเขามองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะเตเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมทุกวันนี้เราไม่ได้สารแก้กระจวดนะครับเรากำลังสารฝันสารภูมิปัญญาสารวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
7: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา17:05 น.ทางไทย PBS
8: รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7:00 น.สนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9:00 น.เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10:05 น.เจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11:05 น.สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.ย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05 น.ย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14:30 น.เปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15:05 น.หม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15:30 น.พริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
9: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
10: เหมือนกับไอ้นถ่ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
9: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
11: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับคุยโดยปาร์ควินพบพันธุเริกนะครับวันนี้จะพาไปคุยโดยคนที่จะบอกว่าเป็นเบื้องหลังก็ไม่ใช่แต่เป็นเบื้องหน้าที่ไม่ได้เห็นหน้านะฮะเป็นเบื้องหน้าที่ได้ยินแต่เสียงแต่เป็นคนที่มีฐานแฟนคลับแล้วก็หนังหรือละครหรือซีรีส์เนี่ยจะสนุกไม่สนุกเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าคนที่ไม่ใช่สายดูเวอร์ชันแบบต้นฉบับออริจินอลเสียงภาคนี่สำคัญนะฮะยุคจากอดีตที่เราคุ้นเคยกับหนังจีนจนกระทั่งปัจจุบันหลายคนล่าหยกใช่ไหมล่ะตอนนี้ปัจจุบันกับซีรีส์จีนแล้วก็เป็นซีรีส์จีนแนวตั้งมันเปลี่ยนไปขนาดไหนอาชีพนักพากย์เป็นยังไงบ้างชวนคุยโดย2ท่านนี้นะครับต้อนรับพี่โรจน์แล้วก็พี่สตางค์จากมาสเตอร์สตูดิโอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณเพราะว่าเคลียร์คิวจ้าเคลียร์คิวได้เพราะโดยปกติทำงานคือพี่โรจน์เคยบอกว่า7วันไม่ได้หยุด
2: ไม่หยุดครับ
0: ไม่หยุดเลย
2: ไม่หยุดเลย
0: แล้วอย่างล่าสุดนี่เห็นบอกว่าไปเดินทางมาจากไหนนะครับ
1: บางแสนค่ะ
2: บางแสน
0: บางแสนไปทำอะไรพี่โรจน์บางแสนเนาะ
2: ก็ไปนอนคืนนึงนอนโง่ๆสักคืนนึงเปลี่ยนบรรยากาศ
0: เบื่องงานแล้ว
2: ก็อยากจะพักผ่อนคือเราเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์มันเริ่มจะซานิดนึงเราเห็นช่องนิดนึงเราก็จะหาช่องที่เราจะเหลวไหลนิดสักนิดนึงนึกออกไหมเพราะว่ามันก็จะมีอีกเรื่องต่อไปที่จะมาเจาะอยู่สัปดาห์หน้าสมมุติสัปดาห์นี้มันเริ่มจะซาเรื่องนี้เฮ้ยจะหมดเรื่องนี้แล้วนะเรื่องนี้นี่แล้วนะเฮ้ยอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ย
0: มีเก็บบ้างหน่อยก็นิดนึง
2: นิดนึงคืนนึงก็เอาคืนนึงก็เอา
0: เดี๋ยวนะพักเช้าเย็นมิกส่งเลย
2: ใช่ๆๆอัน
0: นี้สงครามส่งด่วนเลยนักพากย์ฮะ
2: เพราะว่าอย่างนี้สมมุติว่าเรื่องนึงมี8คนถึง10คนโอเคเอาเส้นอื่นไปก่อนตอนนี้มันจะเหลือเส้นคนไหนคนไหนก็คือน้องสตางค์ก็ภาคพี่ก็ภาคเราไปถึงเราลุมเลยลุมปุ๊บส่งเสียงให้คนมิกซ์สักไม่เกิน4โมงเย็นแล้วขอมาก่อนเลยสัก3ตอนแล้วส่งตอนนั้นเลย
0: 3ตอนเช้าส่งเสียงมิกซ์เย็นแสดงว่าในระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยลุกภาคเสียงได้3ตอนเลยละซีรีส์เรื่องนึง
2: โอ้ซีรีส์ต่อตอนเนี่ยเราใช้เวลาถ้าเกิดว่าเป็นมืออาชีพอย่างพวกเราเราต้องบอกแบบนี้เราจะพากันอยู่ประมาณไม่เกิน40นาที
0: ครับ
2: ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่เส้นพระเอกเราพูดจะเยอะนะก็อยู่ประมาณนี้ประมาณ40นาทีต่อตอนอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ปัจจุบันเนี้ยมันมีกี่ทีพี่โรจน์มีเยอะขึ้นไหมพอแต่ก่อนมันมีหนังกับมีช่องทางออนทีวีแต่เดี๋ยวนี้มันอุ้ยแอปพลิเคชันเยอะเสียตังค์กันไม่หวาดไม่ไหวเสียเดือนนึงก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทีมพากย์มัน
2: เยอะมาก
0: ขึ้นไหมฮะ
2: มันเยอะขึ้นมากแต่เราจะไม่เรียกว่าทีมภาคมั้งเพราะว่าคำว่าทีมอ่ะมันต้องเป็นทีมจริงๆไงป้าคล้ายๆกับรุ่นอาจารย์แบบพันธมิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่กล้าเรียกว่าทีมเพราะว่าโอเคพี่ก็ใช้คนหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าในความหลากหลายสมมุติว่าเราใช้นักพากย์12คนเงี้ยแต่มันเป็นคนของเรา7คนนึกออกไหมก็คือคน7คนเนี้ยแทบจะไม่พากย์ที่ไหนเลยก็คือจะพากย์อยู่กับมาสเตอร์อย่างเดียวเลย
0: ครับ
2: อันนี้คือทีมแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นห้องภาค
0: แบบไหนมันดีกว่ากันนะกับการที่เป็นทีมเฉพาะที่พอแปะชื่อไปปุ๊บว่าแบบภาคเสียงโดยทีมนี้คนดูคอนเฟิร์มการันตีกับการใช้แคสติ้งที่เหมือนนักแสดงหาคนที่มันเหมาะกับบทหลากหลายแบบไหนมันเวิร์กกว่ากัน
2: ก็สำหรับทีมเราเอาต้องบอกว่าสำหรับสูตรของเราทีมของเรามองว่าตรงนี้มันเวิร์กและยั่งยืนกว่ามันถึงมี FC ติดตามเพราะอะไรเราไม่สามารถประกาศชื่อทีมได้เหมือนรุ่นอาจารย์ทุกเรื่องเราประกาศได้แค่บางค่ายเราก็ประกาศได้หนังใหญ่เราประกาศได้ของบางแอปเราประกาศได้แต่มีอีกหลายแอปที่เราประกาศไม่ได
0: ้พี่โรจน์ทำไมถึงบอกชื่อภาคไม่ได้ล่ะในเมื่อแต่ก่อนมันบอกชื่อนี่ว่าภาคให้เสียงภาคโดยทีมนี้ทำไมเดี๋ยวนี้บางแพลตฟอร์มบางช่องทางไม่ต้องการให้บอกชื่อภาค
2: ก็เป็นมานานแล้วครับเขาก็ใช้หลากหลายแล้วก็ไม่อยากให้คนดูแบบยึดติดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหตุผลต่างๆนานาอันนี้อยู่ที่ใครจะตีความพี่อาจจะตีความของพี่แบบนี้แล้วก็ต้นทางก็จะตีความของเขาอีกแบบนึงอย่างเราอาจว่าเออยุคนี้มันเปิดมันไม่จำเป็นต้องยึดติดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ส่วนของเราจะทำยังไงด้วยความที่คอนเซ็ปต์มันถ้ามันไม่ยึดติดจะทำไงให้เขาไม่ยึดติดแล้วประกาศไม่ได้จะทำไงให้เขาจำเราได
0: ้ครับ
2: ก็คือเอกลักษณ์ของทีมทีมก็ต้องมีเอกลักษณ์
0: นอกจากภาคเป็นตัวละครแล้วต้องมีเอกลักษณ์ความเป็นทีมอีก
2: มีเอกลักษณ์ความเป็นทีมมีรูปแบบที่เรายังยึด

0: มีการสอดแทรกเสียงในหัวใส่ไปในซีรีส์บ้างอะไรบ้าง อย่างซีรีส์ที่พี่ทำแล้วแบบเรื่องแบบว่าเป็นกระแสเสียงในหัวมากก็คือวาสนาของปลาเค็มโอ้เรื่องนี้ถ้าใครได้เคยดูนะจะรู้เลยว่านางเอกเขาเนี่ยด้วยความที่พี่พาเขาเก่งเรื่องตอดมุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่พาเขามาจากพันธมิตรมาก่อนนึกออกไหมฮะแล้วเขาก็แผ่วพาของเขาอะพอนางเอกมันขี้เล่นปุ๊บพอหลุดปากปุ๊บจะทำดีไหมอะช็อตฟิลอะไรอย่างเงี้ย
1: ใส่แพสิกในหัวเข้าไป
0: คนก็ชอบไง
1: บ้าเห็นคอมเมนต์อยู่ในเฟซบุ๊กของมาสเตอร์อ่ะแบบมีแคปมาแบบอุ้ยแพ้เสียงในหัวช่ำเลยพี่สตางค์มีไหมเวลาพากแพ้เสียงในหัวเองอะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันทำได้มันฟรีกับการทำแบบกับมาสเตอร์สตูดิโออะไรเงี้ยพี่พาใช่ไหม
2: คือมาทีมพากมาสเตอร์ค่ะนอกจากว่าคนจำนวนหนึ่งที่เราใช้ที่เราร่วมงานกันเป็นประจำที่เราวางตัวโดยที่พี่โรจน์เป็นคนวางตัวนะคะพี่โรจน์จะเป็นคนกำหนดว่าใครพากตัวไหน
1: ครับ
2: ค่ะนอกจากคนจำนวนนี้แล้วอะสิ่งที่มันมีร่วมกันอีกอย่างนึงก็คือวิธีการทำงานวิธีคิดที่มันเห็นไปในทางเดียวกันว่าเราตกลงให้มันเป็นไปในรูปแบบเดียวกันอย่างเช่นมาสเตอร์ใช่ไหมถ้ามันมีซีนที่มันแบบมันรื่นเริงอ่ะเราก็จะแบบทำให้มันตลกยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็แน่นอนในซีนอารมณ์ซีนเศร้าอย่างเงี้ยสิ่งที่มาสเตอร์เข้าใจร่วมกันทุกๆคนที่อยู่ในทีมเห็นตรงกันคือมันต้องเศร้าสุดๆมันต้องกินใจแล้วมันจะต้องไม่ทำลายอรรถรสที่คนทำหนังเขาต้องการให้มันเป็นแบบนั้นใช่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราใช่เห็นตรงกันเป็นทีมแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็อย่างสมมุติว่าซีนแค่เล็กๆซีนแบบว่าพระเอกไปร้านอาหารอย่างเงี้ยแต่เป็นหนังจีนนะหนังจอมยุทธนะแล้วแบบมีเสี่ยวเอ๋อมาโอ้โหมาแค่คนเดียวกินตั้ง6ชามกินจุจังอะไรเงี้ยก็เสียงไว้ให้มันแหลมๆเข้าไปนึกออกไหมคนเขาก็จอยไง
1: อ
0: ัน
1: นี้เราด้นใช่ไหมพี
0: ่อะไรที่เราสอดแทรกได้แล้วไม่เสียเนื้อหานึกออกไหมเพราะว่าพี่เชื่อว่าในแต่ละซีนเนี่ยผู้กำกับเขาตั้งใจทำให้มันบางทีเขามาผ่อนคลายเราก็มาแปลงให้มันเป็นมุกอะไรที่มันไทยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่ำคืนนี้อาจจะมีพีเสด็จมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยพีโชว์ไม่มีชาร์ตอะไรเงี้ยมันก็พีใส่มาหมดแล้วทำมาหมดแล้วใช่อยู่ในซีนที่ไปสอดแทรกอยู่ในซีนอยู่ในพวกอะไรนะหอนั่งโลมก็มีแล้วแบบมีเสี่ยวเอออะไรเงี้ยเล่นบ่อยมากเราจะเล่นกับตัวละครเหล่านี้เพื่อให้คนเขาแบบเขาสนุกไงแล้วมันเป็นกิมมิคที่คนเขาแบบรอติดตามซีนตลาดซีนเสี่ยวเออซีนอะไรพวกเนี้ยอัน
2: นี้เป็นเรื่องแปลกนะคะปกติแล้วเราจะมีแบบว่าถูกใจอะไรของทีมมาสเตอร์ถูกใจอะไรของงานชิ้นนี้บ้างหลายๆคอมเมนต์ก็คือรอดูตลาดค่ะ อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อช็อตตลาดช
2: ็
1: อต
2: รอดู
1: วายหน่อยเลยพี่สตางค
2: ์ใช่ค่ะ
1: พี่สตางค์มีไหมถ้าเป็นพี่สตางค์แพ้เสียงในหัวพี่สตางค์จะแพ้เสียงในหัวประมาณไหนเวลาแบบมีตัวอย่างจำได้ไหมฮะ
2: ตังจะชอบได้พากเป็นถ้าได้แพ้เสียงในหัวนะจะเป็นตัวละครแบบแก่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงสดใสสดใส
0: แซมเปิลหน่อยแซมเปิลหน่อย
2: ยังไงอะ
0: แซมเปิล
2: โอ้โหทำขนาดนี้ไม่กินเข้าไปให้หมดเลยล่ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี
1: ้แล้วถ้าเสียงของพี่ตังพากเป็นตัวละครไหนในเรื่องอะไรบ้าง
2: อย่างสปายแฟมิลี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอนิเมะตังพากเป็นอาเนียเป็นน้องอาเนียใช่อ
0: ันนี้เลยแซมเปิลเลย
1: แ
0: ซมเปิลเลยแฟนอาเนียเยอะมาก
3: อาเนียชอบกิน
0: อ
3: าเนียชอบกินถั่วไม่กินแครอท
0: อาเนียตื่นเต้นอาเนียตื่นเต้น
3: อาเนียตื่นเต้นตื่นเต้น
0: วลีนี้ดังมากเลยนะแล้วอันนี้เราคิดกันเองด้วยนะในบทไม่ได้มาอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: บทก็มันแบบตื่นเต้นมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: แต่เราอะแดปเราไม่ได้เป๊ะตามบท
0: ใช่ใช่
1: แต่แค่คงเนื้อหา
0: ใช่เรามาอะแดปให้มันเข้าแล้วก็ให้มันเป็นวลีที่ติดปากเลยกลายเป็นตอนที่เรื่องนี้ออนแล้วก็กลายเป็นแบบว่าอันเนี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตอนเนี้ยทั่วเลย
1: อันเนี้ยชวนดูป๊อปดีโคตรหน่อยสิ
3: อันเนี้ยอยากจะชวนทุกคนนะมาดูรายการป๊อปดีโคตรเพราะว่าเป็นรายการที่ดูสนุกแล้วก็ได้สาระมากมายเลยติดตามด้วยนะคะ
0: พิธีกรเป็นไงพิธีกรเป็นไง
3: พิธีกรก็น่ารักมาก
1: โอ้เป็นสิอันนี้คือเป็นตัวของอนิเมะ
2: ใช่
1: แล้วถ้าจีนล่ะถ้าจีนอุ้ยอย่างล่าหยกล่าหยกนี่ภาคไม่ใช่เหรอฮะ
0: ล่าหยกเนี่ยทีมมาสเตอร์ภาคด้วยนะโอ้โหแล้วท้าทายมากท้าทายตรงไหนรู้ไหมออนช้ากว่าเพื่อนเลย
2: ใช่
0: ทำชนทีเดียว3แอป
1: การชนกันอย่างเงี้ยของตัวซีรีส์ที่มันออนแบบติดกันในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยฮะมันส่งผลกับการ

0: ภาคยังไงบ้างพี่โรจน์เป็นสงครามการภาคการ
1: เป็นสงครามการภาคที่ต้องใช้เวลาให้สั้นที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ต้องดีที่สุดสำหรับพี่นะ
0: มันเป็นสงครามยังไงฮะในรูปแบบของความเป็นสงครามที่พี่โรจน์บอกสงครามในการภาคเสียงการส่งเสียงนี่มันขนาดไหนถึงบอกหู
1: ก็ขนาดว่าอย่างสมมติเราเคยทำใช้เวลาเป็น1สัปดาห์แล้วเราก็ส่งเราอาจจะไม่ได้ฟิกกันมากเราอาจจะส่งทีเดียว1สัปดาห์เนี่ยเรามีเวลาเราก็จะส่งสัก5ตอนแต่เดี๋ยวนี้เราส่งต่อค่ายเราส่งวันละ2ตอน
0: แต่เวลาก่อนเราจะภาคเราจะรู้ใช่ไหมฮะเราจะได้ดูก่อนใช่ไหมว่าปากนี่ขยับกี่วิน่าจะลองประมาณนี้เราจะได้รู้ไหมฮะ
1: ก็เราภาคสดๆเลยเราจะรู้ตอนที่เราเทคแหละ
0: หมายถึงว่านักภาคไม่ได้ดูก่อนคือภาคไปเลยเหรอฮะ
1: ภาคเลย
0: อ้าวแล้วเวลาเราจะรู้เราจะฟังเราจะดูจังหวะยังไงพี่โรจน์ว่าแบบว่าภาพตัดเข้ามาตัวนี้ต้องแสดงว่าต้องไวดิตาต้องดู
1: ปากหูฟังซาวมันจะมีซาวไทยข้างนึงซาวไทยข้างนึงซาวจีนข้างนึงซาวอังกฤษข้างนึงอะไรเงี้ยเราจะฟังซาวข้างนึง
0: เพราะส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าภาพมาปุ๊บเสียงนี้คือเสียงตัวละครฉันก็จะงับให้ไวไปให้ว่าอุ๊ยสกิลมัลติฟังก์ชันมาก
1: ถ้าซีนอารมณ์แบบกำลังร้องให้ฟูมฟายเฮ้ยถอยได้ถอยเอาให้ซิงนี่เอาให้คนดูร้องให้ตามเลยถ้าเกิดว่าเป็นซีนตลกโอ้โหสบายเลยหยุดนิดนึง
0: นั่ง
1: หา Google ก็ได้คำคมมีอะไรหรืออะไรอาจจะคิดไม่ออกไม่เตรียมการบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยก็
2: ใช้เวลาในส่วนที่เราเห็นตรงกันว่าเฮ้ยอันนี้ควรเน้นมุกต้องเด็ดต้องแผ่วๆต้องคมอารมณ์ต้องอยู่ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่มาสเตอร์ควบคุม
0: เพราะอย่างเวลาแบบเป็นแบบมันก็จะได้เปรียบอย่างนึงสมมติถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นไวรัลเป็นกระแสแล้วยิ่งคอนเทนต์เรามาปุ๊บพรุ่งนี้มะรืนนี้อ่อนแล้วเราก็จะงับคำแบบนั้นเอามันเล่นเอามันดีไซน์
2: ประโยชน์ของความเร็วบางคนก็บอกว่าดูซีรีส์มาสเตอร์แล้วรู้สึกเฮ้ยจดหมายเหตุบ้านเมืองไง อ๋อตอนนี้อ๋อย้อนกลับไปดูสมมตินะคะองค์ครักเสื้อแพรตอนนั้นมีโควิดเนี่ยเออใช่อะไรประมาณ
1: ก็อย่างเรื่องล่าสุดยอดยุทธดาบพิทักษ์ที่เข้าลงอย่างพี่ขี่ม้าอยู่แล้วมันกำลังจะตกม้าเนี่ยแล้วมันพอมันตกม้ามันใส่หน้ากากทั้งเรื่องจีซื้อหลังใส่หน้ากากทั้งเรื่องพอมันตกม้าคนนั้นไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ทนตากแดดทั้งวันมันอยู่ในทะเลทราย
0: ก็เอามุ้งมาเล่น
1: เออแล้วพี่ก็ไปดูรอบสื่อโอ้ยคนฮาคนขำเว้ย
0: ตอนนี้เรียกว่าเป็นยุคทองของคอนเทนต์จีนได้ไหมฮะแต่คนที่เขาแซวกันอะว่าแบบว่าติดกำแพงเมืองจีนออกไม่ได้เลย
1: มันก็ใช่แล้วก็มันก็ใช่แล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่คาบลูกคาบดอกสมมุติว่าเมื่อปีก่อนๆเนี้ยซีรีส์จีนอ่ะตัวดังๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน10เรื่องนะ
2: ต่อปี
1: ต่อปีนะแล้วปีต้องปีก่อนหน้านู้นแล้วก็มาปีเริ่มปีที่แล้วถึงปีเนี้ยกลายเป็นว่าเค้าแพทแต่ละแพลตฟอร์มเค้าแข่งขันกันกลายเป็นว่าโอ้โหเดือนนึงเรานับเป็นเดือนต่อเดือนเลยเค้าแข่งขันกันมีตัวที่น่าสนใจมากมายแต่กลับเป็นที่จดจำน้อยกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วอย่าง2ปีที่แล้วเราทำหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรดาราจักรรักลำนำใจองครักษ์เสื้อแพรกว่าจะออกมาทีเหมือนเขาพิถีพิถันจนมันนั่นแต่ด้วยความที่แพลตฟอร์มมันต้องแข่งกันอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะฮะมันต้องแข่งขันกันเขาก็รีบสร้างเพื่อสนองความต้องการแฟนๆแล้วก็เพื่อกอบโกยใช่ไหม
0: ใช่เนี่ยกำลังจะสงสัยว่าภาคนอกจากแนวที่มันเป็นปกติแล้วว่ามาสเตอร์ไปจับแนวตั้งด้วยใช่ไหมฮะ
1: มาสเตอร์จับแนวตั้งด้วยและนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ยากในความเป็นมาสเตอร์เชื่อไหมว่าหลังบ้านอ่ะคนติดต่อให้มาสเตอร์ภาคแนวตั้งอ่ะมีสัปดาห์ละประมาณ 2-3 เจ้าแต่พี่ต้องปฏิเสธไปหมดสมมติพี่รับไปแล้วเจ้าหนึ่งแล้วก็เพราะว่าแนวตั้งเวลาเรารับไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งไม่หยุดเลยเพราะว่าม
0: ัน
1: หลังบ้านเขาอะหลังบ้านเขาสมมติแพลตฟอร์มหนึ่งของเขาอะหลังบ้านเขาคือเขาต้องลงเยอะพอเขาส่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยขั้นต่ำก็อยู่ประมาณเท่าไหร่
2: 7-10
1: ใช่ประมาณนี้เราต้องทำแนวตั้งแทรกกับซีรีส์ที่เราทำต้องเน้นคุณภาพอยู่แล้วอะ7-10เรื่องต่อสัปดาห์
0: มาถึงสัปดาห์ละ 7-10 เรื่อง
1: ใช่
0: เรื่องหนึ่งมีประมาณเกือบ100ตอนตอนละกี่นาทีฮะ
1: ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง
0: อุ๊ยมันต้องทำอย่างอื่นแล้ว
2: หมายถึงต่อเรื่องนะคะเพราะ
1: ต่อเรื่อง
2: แนวตั้งเนาะเขาก็จะมาเป็นแบบสั้นๆ
0: ซอยๆสั้น
2: ๆใช่
1: แต่รวมเรื่องนึงเนี่ย 2-3
2: ช
1: ั่
2: วโมง
1: แล้ว 2-3 ชั่วโมงไม่เหมือนกับแนวนอน

0: ที่เราภาคไม่เหมือนยังไงรู้ไหมพูดไม่หยุดเลย
1: เพราะพูดเพราะเรื่องมันสั้นเรื่องมันต้องการความไปไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหม
0: เขาจะโค้ดหน้าเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโค้ดหน้าเข้ามาเลยหันมาโค้ดหน้ามาเลยแล้วก็เราก็จะคุยกันนี่ก็เป็นท่านประธาน
2: แล้วคุยกันแบบไม่ปกติ
0: พูดมา
1: สมมุติฮะ
2: ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได
0: ้ก็เธอเป็นคนรับฉันเข้ามาฉันก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่
2: ฉันเคยรับแกเมื่อไหร่กันอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะแบบใช้พลังเยอะมาก
0: พี่ว่านะเขาเอาสูตรหนังอินเดียมาใช้แต่เพียงแค่หนังอินเดียมาซูมมาดึงดึงดึงราตรีเธอทำจานแตกรู้ไหมว่าประเพณีของเราไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้เธอเป็นกาลกินีแล้วก็โคดดึงดึงดึงดึงดึงดึงโคดหน้าพี่ดึงดึงดึงดึงโฆษณากลับมาโอเคโฆษณาเสร็จกลับมาดึงดึงดึงดึงดึงดึงราตรีตกใจอะไรอย่างเงี้ย
1: แอบถามที่อยากรู้อยากหาว่ายาวว่าปาร์คใส่ใจเลยเนาะภาคแนวยาวกับภาคซีรีส์แนวตั้งเนี่ยบัดเจ็ตมันเท่ากันไหมเดี๋ยวนี้พอซีรีส์แนวตั้งมันอาศัยความไวอาศัยความเร็วแล้วเขาไปโกยเงินจากการอัลกอริทึมที่มัน
0: ก็มันอยู่ที่เรารับไงมันอยู่ที่เรารับมาจากต้นทางแต่ต้องอย่าลืมว่ามันอยู่ที่เรารับก็จริงแต่ว่าตัวที่เป็นตัวกำหนดในตลาดโลกก็คือคนที่รับงานทั่วๆไปก็จะเป็นคนกำหนดสมมุติเราอยากจะได้ใครๆก็อยากได้เยอะเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาแบบว่าไม่เดือดร้อนมั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ปาร์คนึกออกคิดหนึ่งในถามทางพี่โรธทางพี่สตางค์เลยตอนปาร์คไปเจออาเกียงอะอาเกียงพูดขึ้นมาคุยกันเม้ามอยกันอุ๊ยอาเกียงภาคอะไรยังไงซีรีส์จีนแนวตั้งไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ครับ
1: อาเกียงแกพูดมาประโยคนึงแกบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของแกละที่เวลาคนจะจำแบบว่าทีมแบบเหมือนทีมพันธมิตรอาเกียงหรือนาติงอะไรอย่างงี้ก็ตามแกบอกยุคนี้ต้องเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะด้วยช่วงวัยของตัวละครเกี่ยวกับคอนเทนต์เลยด้วยนะฮะมันเป็นวัยรุ่นอะดังนั้นไม่ใช่น้ำเสียงของคนสไตล์แกแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยงานกับเทียบกับรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะหาย
0: ก็ถ้าสมมติเป็นแนวตั้งที่อาเกียงเขาพูดถึงเนี่ยอย่างแนวตั้งเนี้ยอาเกียงแทบจะไม่ได้ภาคเลยขนาดทีมมาสเตอร์ต่อให้อยากที่จะผลักดันเพราะว่าอะไรหนึ่งวัยต้องวัยมากแล้วรุ่นอาอาเขาทำงานละเอียดอันไหนไม่ดีเขาถอยอันไหนไม่ดีเขาถอยไม่ได้มากแล้วก็บวกกับ เราจะใช้นักภาคที่สามารถเป็นได้ทุกตัวละครไปเลยอันนี้ในความเป็นจริง
1: ไม่ต้องคนหนึ่งไม่ต้อง
0: คนหนึ่งต้องภาคหลายตัวละครใช่เพราะฉะนั้นเสียงอาจะเป็นคุณพ่ออย่างเดียวเนี้ยไม่ได้
1: แต่เมื่อกี้พี่โรดพูดอีกประโยคนึงเด็กรุ่นใหม่ๆจะโตเข้ามาในของงานภาคอ่ะพี่สตางค์มันจะโตได้ขนาดไหนในเมื่อ AI ก็ทำได
2: ้ทำได้ไม่เหมือนกัน
0: มุมมองสตางค
2: ์ในมุมมองของตังค์นะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกวันนี้ค่ะเราได้เห็นอยู่แหละว่ามันมีคอนเทนต์ที่ใช้ AI ภาคอยู่เหมือนกันคุณภาพที่ออกมาอารมณ์ที่ออกมาตอนนี้มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขนาดนั้นใช่ก็เดี๋ยวนี้การเข้ามาสู่แบบการใช้คำว่าเป็นนักพากย์อ่ะมันคงง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีแนวตั้งมีอะไรที่มันสามารถรับงานจากที่บ้าน work from home ใดๆแต่ว่าทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานเมื่อก่อนมันก็จะอยู่ในห้องพากย์ถูกไหมคะแต่มาตรฐานเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ในใจคนทำงานแหละมาตรฐานประมาณไหนถึงจะเรียกว่าเป็นนักพากย์มันขึ้นอยู่กับเรา
1: โอ้มันเป็นเส้นแบ่งที่อันตรายนิดนึงเพราะอย่างป้าพอสมมติเทียบ AI กับคนอ่ะมันแยกชัดเจนพอความเป็น AI เสียงมันก็จะแบบนึงถ้าเกิดใครอยากฟังเอาแค่ฟังได้ก็อาจจะได้ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นนักพากย์ก็อาจจะได้ก็ได้แต่พอพี่สตางค์บอกว่ามันอยู่ที่มาตรฐานการของคนฟังด้วยป้าดันนึกถึงอีกชิ้นนึงคือเวลาเราเห็นนักพากย์อาชีพพากย์กับเวลาเราเห็นการตลาดที่ใช้ดาราคนดังมาพากย์มักเป็นดราม่าเสม
2: อ
1: ในมุมพี่ๆว่ายังไงบ้างฮะเพราะในเมื่อมาตรฐานคนฟังไม่เหมือนกันนี
2: ่ให้พี่โรดพูด
0: ก็
2: เราก็เคยใช
0: ้ก็ในเอาว่าที่เราเห็นดราม่าที่ดังที่สุดละกันดราม่านั้นคือดังที่สุดเลยนะส่วนตัวพี่โรดมองว่าอันนั้นน่ะเห็นด้วยถึงความไม่เหมาะไหมพี่โรดมองกับมองกลางๆว่ากระบวนการการทำงานน่ะต้องอาจต้องพี่ว่าอาจต้องเข้มข้นกว่านี้อันนี้มองในมุมมองคนทำงานนะครับในเมื่อเราเลือกเขามาแล้วแสดงว่าเขามีดีในแบบของเขาแต่ว่าด้วยมาตรฐานด้วยคิวด้วยอะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันอาจจะต้อง ด้วยความที่พี่ก็ผ่านประสบการณ์เรื่องตรงนี้

0: มาบ้างเหมือนกันพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันกลายเป็นเราต้องคุยคิวกับเขาให้มันดีก่อนแล้วก็อาจจะต้องเที่ยวกลัมมากกว่านี้เพราะว่าก็มีหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าสิ่งดีๆที่เขามีอยู่แต่มันอาจจะผ่านกระบวนการว่าเวลามันอาจจะต้องนานกว่านี้นิดนึง
1: เที่ยวกรัม
0: ต้องใช้เวลาสมมุติว่าใช้เวลาไป5ชั่วโมงพี่สมมุตินะใช้เวลา5ชั่วโมงพี่คิดว่าก็ต้องใช้สำหรับพี่อ่ะอาจต้องเป็น15ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเพราะเดี๋ยวนี้ปาร์คเห็นเยอะเวลาเป็นประเด็นหรือเป็นข่าวการเอาดาราการเอานักร้องมาจริงๆเอามาเพราะเสียงเหมาะกับคาแรคเตอร์หรือเอามาเพราะผลทางการตลาดฮะถ้าในมุม
0: ในมุมของสตางค์ดีกว่า
2: เสียงต้องเหมาะต้องมีเนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วและการตลาดมันก็เป็นผลพลอยได้เนาะพี่โรจน์ถ้าไม่งั้นก็คงไม่ได้มี
1: มันก็เป็นองค์ประกอบนึง
0: องค์ประกอบ
2: แต่พื้นฐานคือเนื้อเสียงต้องเหมาะและสำหรับคนทำงานมีความรู้สึกว่ามันต้องเคี่ยวกลับกันไปถึงมาตรฐานให้ได
1: ้
2: ถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกมาแบบที่ผู้ชมก็อาจจะไม่รับ
1: ก็จะเป็นกระแสแต่เกณฑ์มาตรฐานมันก็ต่างกันมันอยู่ที่ความชอบไหมฮะเพราะคนเราบางทีพอฟังบางคนอาจจะแบบไม่ชอบบางคนอาจจะเฮ้ยโอเคนะไม่แย่เกณฑ์มาตรฐานแบบความเป็นปัจเจกของแต่ละคนอ่ะมันส่งผลเหมือนกันเนาะว่าแบบว่าจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้โอกาสเขาที่มาภาคอ
0: ย่างยกกรณีอย่างพี่พีเขาน่ารักมากเราตกลงกันก่อนเขาห้องภาคเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เราไม่ดันนะพี่พีก็จะพูดเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่น้องรอดถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องดันครับพี่พีผมจะไม่ดันเราจะทำให้พี่พีไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องเป็นแบบว่ามาภาคแบบนักร้องเราจะทำให้พี่พีมาภาคในฐานะนักภาคคนหนึ่งใช่เพราะนั้นเสียงที่ออกไปเคิร์ฟเวลาเราภาคหนังเราจะเรียกว่ามีเคิร์ฟน้ำหนักมีการเน้นคำอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเคิร์ฟแบบนักภาคถ้าเราเข้าไปเราสามารถที่จะเข้าใจในตรงนี้ได้ในเสียงที่จะออกมาสักประโยคนึงสองประโยคเราก็รู้แล้วว่าได้ไม่ได้เราจะดันต่อถ้าไม่นั่นเราจะแยกย้ายกันนะครับพี่ได้เลยครับเอาแบบนี้ครับนี่คืออันนี้คือเราตกลงกันแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเข้าไปงานที่ออกมาอาจจะเป็นนักพากย์ที่ไม่เก่งมากแต่เป็นนักพากย
1: ์ชอบประโยคนี้เป็นนักพากย์ที่ไม่เก่งมากแต่เราฟังแล้วรู้ว่าเป็นนักพากย
0: ์แต่เป็นนักพากย์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ออกมาก็จะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบแต่เป็นนักพากย
1: ์ก็คือจริงๆต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ในการเคี่ยวกรัมเน
0: าะเพราะถ้าไม่เป็นนักพากย์ก็จะออกมาสำเนียงก็จะเป็นสำเนียงแบบคนทั่วไปมันจะเป็นสำเนียงพูดมันจะไม่เป็นสำเนียงที่เราพากย์กันแล้วก็เข้ากับทีมได้มันจะแป่งมากเลยต่อให้หลายๆคนจะเป็นนักแสดงมาจากไหนหรือว่าเป็นนักร้องมาจากไหนแต่ศาสตร์ด้านนี้คนละศาสตร์กันเพราะฉะนั้นมันเอามาต่อยอดได้ลำบากนิดนึงหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าโอ๊ยถ้าเป็นนักแสดงก็ง่ายอันนี้คือพี่ต้นจากกรีฑาที่ร่วมงานกับพี่อันนี้เขาเป็นคนบอกเลยว่าโอ้โหใช้ไม่ได้เลยครับพี่โรจน์ขนาดเราดูว่าพี่ต้นเล่นเก่งมากแบบว่าพี่ก็ดูละครเขาโอ้โหเล่นกับใบเฟิร์นนี่พี่ต้นนี่แบบทำเอาพี่อินเลยนะยังพี่ต้นยังบอกมันต่อยอดไม่ได้เลยแล้วพี่ก็เห็นแล้วแหละมันก็ไม่ได้จริงๆแหละ
1: มันคนละศาสตร์กัน
0: ไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยอ่ะ
1: แต่ทุกวันนี้พี่ต้นก็อยู่ในทีมพี่ต้นจักรีก็อยู่ในทีมเป็นนักพากย์แล้วนะ
0: เพราะเวลาเล่นเนี่ยเขาตีโจทย์ละครเนี่ยเขาตีโจทย์ความคาแรคเตอร์ตัวนี้ออกมาเอาตัวเองเข้าไปตีโจทย์แล้วก็เล่นคำแต่ละคำเนี่ยจังหวะแต่จังหวะเนี่ยก็สามารถกำหนดได้กำหนดทิศทางจะให้เร็วแค่ไหนให้ดีแค่ไหนจังหวะลูกต้องฟังพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราพากย์หนังเนี่ยเราต้องเป็นตัวละครตัวนี้โดยที่จากที่เราลูกต้องเข้าใจลูกต้องเข้าใจพ่อนะแต่ตัวเนี้ยลูกต้องเข้าใจพ่อนะพ่อเนี่ยบอกลูกกี่ครั้งแล้วคนจีนพูดไม่หยุดเลย
1: จริงๆการเป็นนักพากย์มันก็เหมือนการเป็นนักแสดงแหละแต่คุณเป็นแค่นักแสดงผ่านเสียง
0: ใช่
1: ดังนั้นพี่สตางค์ฝากหน่อยสมมติถ้าเกิดว่าใครน้องรุ่นใหม่ๆอยากจะเป็นนักพากย์อ่ะพี่สตางค์มีทริคมีคำแนะนำไหมฮะทำยังไงดี
2: ค่ะก็ตอนนี้เรียกว่าทุกคนเข้าถึงสื่อหมดนะก็เราก็ต้องลองพากย์เนาะอยากเป็นนักพากย์หนึ่งเราต้องดูงานพากย์ไทยเยอะๆค่ะแล้วก็เราต้องลงมือทำเราต้องลองพากย์เองเลยว่าเฮ้ย เราภาคออกมาแล้วอ่ะมันเป็นยังไงมันก็จะมีคุณภาพหลายๆ

0: างอะค่ะความชัดของคำอารมณ์ที่ให้ระดับเสียงวอลลุ่มมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกแล้วสมัยนี้มันฝึกได้ง่ายเพราะว่าเราเข้าถึงคอนเทนต
1: ์
0: ก็อยากให้ใครที่อยากเป็นนักพากย์อะลงมือทำเลยแล้วทีเนี้ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยคุณภาพมันน่าจะได้ขอคำแนะนำจากคนอื่น
1: ๆ
0: เพราะว่าคนรอบตัวเราก็เป็นผู้ชมกันหมดเนาะตอนนี้รอบๆตัวเราว่ายังไงบ้างหรือว่าจะขอคำแนะนำจากพี่ๆนักพากย์ก็ได้ด้วยความที่โซเชียลต้องขอบคุณโซเชียลอะค่ะตอนนี้นักพากย์หลายๆคนก็ออกมามีหน้าสื่อเป็นของตัวเองก็ขอคำแนะนำได้เลยแล้วเมื่อเรามั่นใจในตัวเองอันนี้ไม่ยากแล้วติดต่อที่เราก็อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอยากร่วมงานกับเขาก็ส่งเดโมง่ายเลยเดี๋ยวนี้
1: ส่งเดโมได้เดี๋ยวปาร์คจะส่งเดโมไปเพราะปาร์ครู้แล้วปาร์คภาคคำว่าขอรับได้ พี่โรจน์บอกไปในต้นรายการว่ามีขอรับประโยคเดียวอยู่ด้วย เดี๋ยวแอบส่งไปอุ้ยเบื้องหลังจริงๆสนุกมากกว่าความเป็นนักพากย์แล้วเดี๋ยวนี
2: ้
1: แข่งขันกันสูงมากอันนี้ทำให้เข้าใจวัฏจักรตอนนี้เวลาเราดูซีรีส์จีนและว่าเป็นยังไงบ้างหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินนะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่โรจน์แล้วก็พี่สตางค์ด้วยนะครับ
2: โอ้ครับเช่นเดียวกันคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับติดตามได้นะของทั้งสองท่านด้วยที่เพจ Facebook ของ Master Studio ครับและทั้งหมดนี้คือป๊อปตีโคดสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เอปสตีนเนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนสิ่งที่เอปสตีนทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าแต่ขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
1: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBSติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
3: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
4: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายกพบกับนักวิ่งเจ้าถิ่นพี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีมสองนักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่สุดสันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Dayเราทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกา

ลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคม

0: ไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่รู้ว่าสังคมไทยต้องถอดบทเรียนกันอีกกี่ครั้งนะคะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุเมาแล้วขับค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ5ทุ่มนี่เองเกิดอุบัติเหตุรถกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นไรเดอร์จนเสียชีวิตบนถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีค่ะคนขับรถกระบะชาวบ้านที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงนั้นที่พบมีอาการคล้ายกับคนเมานะคะเขาพยายามที่จะขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุมาทราบภายหลังค่ะว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช.
1: พยายามจะหนีหลายครั้งแล้วเนี่ยรถเนี่ยพยายามหนีหลายครั้งแล้วใส่เกียร์ถอยด้วยหน้าไปเลยเมื่อกี้นะครับตำรวจจับมาผิดคนครับเหมือนจะผิดเหมือนจะเปลี่ยนคนแล้วเขาเป็นคนมีตำแหน่งด้วย
0: เป็นความชุลมุนที่เกิดขึ้นค่ะเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คือพลเมืองดีและผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เขาพยายามแจ้งกับตำรวจนะคะว่าผู้ก่อเหตุพยายามจะหลบหนีและมีความพยายามในการสลับตัวผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ
1: เมื่อกี้นะครับตำรวจ
2: ไม่ใช่พี่ผิดคน
3: ผิดคนค่ะ
0: สังเกตชายที่สวมเสื้อสีขาวนะคะชาวบ้านยืนยันว่าคนนี้แหละค่ะเป็นผู้ก่อเหตุอีกเหตุการณ์ต่อเนื่องกันชาวบ้านยืนยันว่ามีความพยายามสลับตัวผู้ก่อเหตุจากชายที่สวมเสื้อสีขาวไปเป็นชายที่สวมเสื้อยืดสีดำชายคนที่สวมเสื้อขาวพูดด้วยน้ำเสียงอ้อแอค่ะคล้ายๆกับคนเมาว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวตอนนั้นมีผู้หญิงอีกคนนึงเดินทางมาภายหลังด้วยอุบัติเหตุครั้งนี้ชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันขับรถไล่ตามจนพบรถกระบะคันนี้ยางแตกจอดอยู่ที่ริมถนนบริเวณทางลงสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยไรเดอร์ที่ถูกรถคันนี้ชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจสภ.วังสีเมืองคุมตัวคนขับรถกระบะไปที่โรงพักวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและทราบภายหลังว่าคนขับก็คือนายจรงเกราะเหมาะอายุ52ปีเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช.จึงแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนให้ประกันตัวไปส่วนไรเดอร์ผู้เสียชีวิตอายุ43ปีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนลูกชายอายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีค่ะลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องเสียพ่อไปอย่างกระทันหันโดยร่างของพ่อตอนนี้ยังฝากไว้ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอยู่ระหว่างหาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาส่วนพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายเป็นคนขยันและเป็นหัวหน้าครอบครัววิ่งรถรับส่งของทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืนเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ผ่อนค่าที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้กับลูกรวมถึงหนี้นอกระบบอีกเกือบ 20,000 บาทหลังเกิดเหตุคู่กรณีให้ทนายความนำเงินเยียวยาจำนวน 500,000 บาทมามอบให้แต่ก็มองว่าไม่คุ้มที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวและมีความกังวลว่าคดีจะไม่คืบหน้าก
4: ลัวแค่นี้แหละกลัวไม่ยืดกลัวไม่คืบหน้าเอาจริงก็พยายามน้องชายเขาก็หาทนายให้ว่าจะไปสู้กับเขาได้ไหมทนายเรากับทนายเขาแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนไม่เมื่อคืนเขายังไม่คุยเลยหลานสาวบอกโคตรเหม็นเหล้าเลยแล้วยังบอกทนายถามตำรวจเนาะลูกชายถามว่าเขาเมาแล้วปล่อยเขาไปได้ยังไงครับตำรวจเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาอ๋อเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบนะเต็มที่นู่นนี่นั่นเขาพูดผู้หญิงพูดนะผู้ชายไม่ได้พูดสักคำก็แค่นี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไปๆดูแลตัวเองดีๆนะลูกจับแขนเจ้าเนี่ยแค่นั้นแหละ
5: เขาอ่ะอยากจะได้บ้านแบบบ้านกระต๊อบสร้างไว้ให้ผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่กับพ่อสามคนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครมาส่งต่อเรื่องที่ดีแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแบบ

0: ดำเนินเรื่องเอาให้เสร็จครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปตรวจสอบร่องรอยเฉี่ยวชนกล้องวงจรปิดโดยรอบและกล้องที่หน้ารถกระบะเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีพร้อมกับนำหมายเรียกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุในจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้แต่พบแค่ภรรยาค่ะแจ้งว่าสามีเดินทางไปทำงานที่ปปช.ส่วนกรณีให้ประกันตัวไปเมื่อคืนนี้ตำรวจระบุว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการระดับสูงไม่มีพฤติการหลบหนีและไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนตัวคนขับอย่างแน่นอนพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
2: เมื่อคืนนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนขับกันแน่เพราะว่ามีมาเนี่ยมาเห็นบอกว่ามาสองคนมาสองท่านแต่เราได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งคู่แล้วนะครับทั้งคู่ขึ้นครับขึ้นทั้งคู่ครับ
3: ปริมาณว่าคนหนึ่ง
2: 189กับอีกคนหนึ่ง115ห้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วตรงปรากฏหลักฐานตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราให้ความยุติธรรมกับคนตายและก็ญาติคนตายแน่นอน
1: จดหมายข่าวของปปช.ชี้แจงถึงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตโดยในเนื้อหาระบุว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีการกล่าวอ้างตำแหน่งในขณะเกิดเหตุขณะนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการให้ออกจากราชการแต่อาจจะโยกย้ายไปส่วนอื่นก่อนเพื่อรอการสอบสวนจากตำรวจพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนคดียิงแท็กซี่ที่เกาะสมุยสังคมยังคงให้ความสนใจค่ะเรื่องนี้สำนักงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับเพิ่มอีก5คนในคดีที่กลุ่มคนขับแท็กซี่ป้ายดำบนเกาะสมุยไปรุมทำร้ายแล้วก็ยิงคนขับแท็กซี่สาธารณะบนเกาะสมุยเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกว่า10คนนะคะต้องเดินทางออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะไม่กล้าอยู่ในพื้นที่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งบันทึกภาพนายสิกคารินอายุ31ปีเป็นคนขับรถแท็กซี่สาธารณะในอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกกลุ่มคนขับแท็กซี่ป้ายดำบนเกาะสมุยรุมทำร้ายก่อนที่จะใช้ปืนยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ญาติจะเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับเพจสายไหมต้องรอดและขอความช่วยเหลือคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมหลังจากภรรยาของผู้เสียชีวิตรวมทั้งลูกและญาติอีกกว่า10คนต้องเดินทางออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะไม่กล้าที่จะอยู่ในพื้นที่เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุมีอิทธิพลขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตญาติยังไม่กล้าไปรับมาประกอบพิธีทางศาสนาต้องฝากไว้ที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากประชุมติดตามคดีนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวถือว่ามีความคืบหน้าไปมากพบว่าผู้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุมี8คนในจำนวนนี้ขอศาลออกหมายจับไปแล้ว3คนและจับได้แล้ว1คนคือนายจตุพลซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับเพิ่มอีก5คนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ครบถ้วนส่วนมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานในคดีพลตำรวจโทไรรงค์ระบุว่าตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมประชุมร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือพยานในคดีอาญาให้ได้รับความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ากลุ่มมาเฟียมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครก็ตามมีพ่อและแม่ของเด็กหญิงวัย7ขวบครับมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกสาวถูกไฟดูดขณะที่เล่นน้ำที่บริเวณสระน้ำพูเวลล่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าเจ้าของพูเวลล่าเสนอเงินเยียวยาเพียงแค่ 30,000 บาทเพื่อให้จบเรื่องกล้องวงจรปิดของพูเวลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้เช่าห้องพักลงเล่นน้ำในสระน้ำพูเวลล่าดังกล่าวเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่ลูกสาววัย7ขวบจะเดินขึ้นไปที่บริเวณขอบสระช่วงที่เป็นน้ำตกค่ะจากนั้นลูกสาววัย7ขวบมีอาการยืนชักกระตุกอยู่กับที่พ่อพยายามเรียกอยู่หลายครั้งแต่

0: ลูกสาวไม่ตอบจากนั้นจึงใช้ลูกบอลปาพี่ตัวลูกสาวแล้วก็ดึงตัวลูกสาวออกมาจากเกิดเหตุนำขึ้นจากสระน้ำในช่วงที่พ่อไปดึงลูกสาวก็ถูกกระแสไฟฟ้าดูดไปด้วยจนร่างกายกระตุกไปชั่วขณะทำให้ทราบว่าลูกสาวถูกไฟดูดขณะที่เล่นน้ำก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลจากคลิปวิดีโอนี้เป็นหลักฐานที่ผู้ปกครองของเด็กนำเข้าร้องเรียนกับว่าที่ร้อยตรีรพัชสิทธิ์ภัทรสิริชัยศิลป์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากเจ้าของภูวิลล่าช่วยค่ารักษาพยาบาล 19,000 บาทพร้อมกับเสนอเงินเยียวยา 30,000 บาทเพื่อให้จบเรื่องแต่ผู้ปกครองเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้ว่าจะแจ้งความเอาไว้กับพนักงานสอบสวนสภ.ชะอำไว้แล้วแต่กังวลว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้า
1: คืออยากเรียกร้องให้ทางที่พักแบบเขาไม่มีเทคแอคชั่นแบบอะไรกลับมาเลยไม่มีแบบแค่มาเยี่ยมโรงพยาบาลก็ไม่มีโทรถามเราย้ายไม่อยู่กรุงเทพเราโทรแจ้งก็ไม่มาบอกว่าไม่ว่างคือเวลานัดเจอก็เจออยู่1ครั้งอีกครั้งนึงพอบอกอาการน้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อ่านแชทไม่อ่านแชทไม่ตอบ2วันคือเขาแบบเหมือนเขาไม่รู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกผิดกับอุบัติเหตุแต่ว่าแค่เหมือนเขาแบบไม่ใส่ใจอยากให้ใส่ใจมากกว่านี้หน่อย
0: รองประธานมูลนิธิบอกว่าจะนำผู้เสียหายไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบดูแลสคบให้ลงมาดูแลในการให้ความช่วยเหลือค่ะว่าทางภูวิลล่าเข้าข่ายประมาทจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือไม่รวมทั้งอยากให้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการช่วยเหลือจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นฟ้องร้องดำเนินคดีกันยังคงต้องเอาใจช่วยสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยในลาวค่ะซึ่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยในลาวของไทยยืนยันกับไทย PBS นะคะว่าผู้ประสบภัยชาวลาวในถ้ำ5คนยังคงต้องค้นหาอีก2คนจากนี้จะมีการวางแผนนำทั้ง5คนที่พบก่อนหน้านี้ออกจากถ้ำค่ะแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยอมรับค่ะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเป็นภาพยืนยันค่ะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักดำน้ำพบผู้ประสบภัยทั้ง5คนซึ่งติดอยู่ในถ้ำเหมืองเมื่อวานนี้ณเวลานี้ระบุว่ายังไม่สามารถนำออกมาได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคค่อนข้างมาก
2: ดังนั้นความยากของเขาเนี่ยของภารกิจเนี่ยก็คือการที่จะต้องเอาทั้ง5ผ่านการดำน้ำเข้ามาซึ่งมันเป็นวิธีการที่ยากมากทำได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่เราทำที่ถ้ำหลวงโอเคไหมฮะแต่ทีเนี้ยมันยังมีช้อยที่ให้เราเลือกได้อยู่ก็คือเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกระบายน้ำออกก่อนที่พรุ่งนี้จะมาถึงเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีฝนมาเข้ามาเติมนะฮะดังนั้นณตอนนี้เลยคือเราต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ในโถงถ้ำแล้วก็จะนำพาเขาออกมา
0: ผู้ประสบภัยชาวลาวทั้ง5คนบอกกับกู้ภัยค่ะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอีก2คนอยู่ที่ไหนเนื่องจากอีก2คนเข้าไปในถ้ำคนละชุดคนละเวลากันทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเริ่มภารกิจสำรวจในถ้ำเหมืองอีกครั้งหนึ่งขณะที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวอธิบายว่าจากจุดที่พบทั้ง5คนมีทางต่อไปอีกซึ่งทีมกู้ภัยต้องสำรวจต่อเพื่อค้นหาอีก2คนขณะเดียวกันยังไม่สามารถนำทั้ง5คนออกมาได้เพราะว่าต้องผ่านจุดที่ต้องดำน้ำประมาณ30เมตรล่าสุดดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยก็ให้ข้อมูลนะคะว่านักดำน้ำถ้ำชาวมาเลเซียลีเคียนลีกำลังเดินทางจากเวียงจันทร์ไปยังบ้านล่องแจ้งเพื่อไปช่วยเสริมภารกิจช่วยเหลือในการค้นหาชาวลาวแล้วค่ะวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเอกสารสมัครไปแล้วจับฉลากได้หมายเลขแล้วค่ะบรรดาผู้สมัครอิสระและสังกัดพรรคการเมืองเครื่องร้อนไม่รอช้านะคะลงพื้นที่ไปแนะนำตัวพร้อมกับนำเสนอนโยบายต่างๆให้กับคนกรุงเทพทันทีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ขึ้นเวทีที่สเตเดียมวันโดยระบุว่าได้เตรียมนโยบาย151ข้อเพื่อทำงานต่อค่ะเป็นการสังเคราะห์จากปัญหาจริงและข้อมูลเชิงสถิติ มีการแบ่งเป็น4หัวข้อหลักคือคนอยู่ดีเมืองน่าอยู่สู่โอกาสเศรษฐกิจและระบบมีประสิทธิภาพ
3: เปลี่ยนวิชั่นของเราว่าเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้กับทุกคนผมว่าอันนี้คือหัวใจเลยนะผมว่าคนไทยเท่าที่ฟังหลายๆคนหมดความหวังแล้วก็โอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมาคีย์เวิร์ดคือทุกคนทุกคนคือเพื่อนคนพิเศษของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่มีรายได้ดีหรือคนที่มีสิทธิพิเศษต่อคนอื่นความหมายคือต้องเป็นอินคลูซีฟทุกคนต้องมีโอกาสและมีความหวังในเมืองนี้อันนั้นคือวิชั่นภาพรวมถ้าถามว่าอะไรคือแนวนโยบายแนวนโยบายเราก็มี4ตัวครับเพราะว่าคนต้องอยู่ดีเริ่มที่คนเมืองต้องน่าอยู่ระบบเศรษฐกิจต้องไปได้เพราะเมืองมันคือตลาดแรงงานเราอยู่ในเมืองนี้เพราะมันมีเศรษฐกิจที่ดีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเมืองจะตายเพราะไม่มีแรงงานไม่มีการจ้างงานว่าชีวิตแย่ลงแล้วสุดท้ายระบบต้องมีประสิทธิภาพคือตอบสนองได้ไม่โปร่งใสไม่ทุจริตคอร์รัปชัน
0: ด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข10จากพรรคประชาชนมีนายวิโรจน์ลักษณะอดีศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมครั้งที่แล้วค่ะรับบทเป็นผู้ช่วยหาเสียงขึ้นรถแห่ออกหาเสียงทันทีเหมือนกันนะคะพอมาถึงที่ด้านหน้าศาลาว่าการกทมที่เสาชิงช้าค่ะมีการถ่ายรูปเอาเลิกเอาชัยแสดงความพร้อมก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาชนนะคะว่าอยากจะเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คน
4: ถ้าจะพูดง่ายๆแค่3คำเนี่ยเราอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะครับก็คืออยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นเมืองแคร์คนเมืองที่แคร์คนนะครับไม่ใช่เมืองที่แคร์ทางเท้าไม่ใช่เมืองที่แคร์ท่อแต่เป็นเมืองที่แคร์ทนแคร์คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้การใช้ชีวิตของคนมันง่ายขึ้น
0: ส่วนผู้สมัครหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ว่ามีความมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประชาชนผ่านนโยบายหลัก5ข้อคือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมีรายได้มากขึ้นและตรวจสอบได้หมด
5: ครับเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่คิดว่าประชาชนจะได้รับการพิจารณาเพราะว่าไม่ว่าจะดำเนินการอะไรต่างๆเรื่องของนโยบายทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ประชาชนจะตัดสินเราคงจะไม่ได้ลงพื้นที่หรือว่าลงสมัครตรงนี้เพื่อที่จะไปตำหนิใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำในฐานะนักการเมืองในสังกัดประชาธิปัตย์ที่ได้รับการพูดคุยแล้วก็เมื่อเช้านี้เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้นำคณะของพวกเราไปสมัครทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ย้ำเอาไว้นะครับว่าการทำงานการเมืองของเราเนี่ยคงจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค
0: ์ส่วนที่เมืองพัทยาวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะที่เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากำหนดวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พร้อมกับวันเลือกผู้ว่ากทม.นะคะมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนคือหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนนายประเมศงามพิเชษหมายเลข2และนายศักชัยแต่งห้อหมายเลข3หลังจากได้หมายเลขนายประเมศที่เป็นแชมป์เก่าก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้เบตเตอร์พัทยาเพื่อต่อยอดโครงการที่ทำในช่วง4ปีที่ผ่านมาขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์3ด้านรวม37นโยบายครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมืองภายใต้แนวคิดทำจริงทำแล้วทำต่อส่วนนายอิทธิวัฒน์จากพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้ออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผ่าน37นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเน้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์วรงเด็กกรีฑวิกรมเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบส่งตัวนายชนพัฒน์นาคสู้ให้กับ DSI เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากที่นายชนพัฒน์ถูกกล่าวหาว่าผัวพันกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินค่ะขณะที่นายชัยชนะเดชเดโชเตรียมที่จะส่งข้อมูลร้านยำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้กับคณะกรรมการการฟอกเงินนายชัยชนะเดชเดโชกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำภาพถ่ายซึ่งเป็นร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีมาโชว์สื่อค่ะก่อนที่จะอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถูกหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีหนึ่งเพื่อส่งต่อไปอีกบัญชีและมีข้อมูลทางลับของร้านดังกล่าวว่ามีการจดทะเบียนบริษัท100,000บาท

0: แต่ว่ามีเงินในบัญชีหมุนเวียน300-400 ล้านบาทคุณผู้ชมคะมาติดตามโครงการการก่อสร้างแก้มลิงบ้านวังแตระในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังค่ะโดยชลประทานตั้งงบประมาณ85 ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2569นะคะแต่ว่าโครงการนี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการซื้อที่ดินแพงเกินจริงหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีข้อร้องเรียนนะคะว่าการจ้างคนงานจำนวนไม่ตรงตามสัญญาจ้างหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จังหวัดตรังบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังร้องขอไปยังชลประทานให้สร้างแก้มดิ่งเพื่อกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งและเป็นศูนย์เรียนรู้จากนั้นชลประทานเข้าดำเนินการเมื่อปี2568วงเงินงบประมาณ85 ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายนปีนี้ค่ะปัจจุบันโครงการดำเนินการมาแล้วกว่า6 เดือนคืบหน้า50%ระหว่างดำเนินโครงการชลประทานจังหวัดตรังตั้งงบประมาณอีก24 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดิน 84,000 คิวเข้ามาถมโดยเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 50,000 คิวคิดเป็นเงิน17ล้านบาทแต่จากการตรวจสอบของปปช.ไม่พบดินที่ซื้อมาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าดินบางส่วนถูกตักออกไปแล้วและพื้นที่โครงการกว้างขวางจึงตรวจสอบปริมาณดินที่แท้จริงได้ยาก
1: เดี๋ยวเป็นหน้าที่ปปช.ครับจะต้องไปตรวจสอบดูว่ามันจริงเท็จอย่างไรบ้างกับจำนวนปริมาณงบประมาณที่รัฐจ่ายไป17ล้านบาทนะครับว่ามันมีปริมาณหรือราคาตรงตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายหรือไม่ต่อไปนะครับ
2: 50,000 คิวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมในโครงการนี้ถ้าเรามอง
1: ก็ถ้าเกิดมองดูจากทางกายภาพนะครับมันก็จะมีข้อสังเกตนะครับว่าที่มันขุดมาเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเหตุผลใดต้องซื้อเพิ่มมาอีก 5,000 เที่ยว
0: ส่วนการตรวจสอบการจ้างงานลูกจ้างในโครงการตั้งงบประมาณไว้8,600,000 บาทเพื่อจ้างงานคนงาน30 คนเพียง4 เดือนค่ะแต่พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 2-3 ล้านบาทปปช.จังหวัดตรังเตรียมที่จะตรวจเอกสารและสอบข้อมูลลูกจ้างว่าครบตามจำนวนในสัญญาจ้างหรือไม่วิศวกรชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานตรังบอกว่าการตรวจสอบเรื่องการจ้างงานและการจัดซื้อดินจากภายนอกเข้ามาถมในโครงการเจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงได้เพราะว่ามีหลักฐานทั้งหมด
3: ก็คือหลักๆก็เป็นคนงานทั่วไปเป็นตัดดัดผูกเหล็กต่อหรือไม้แบบพวกขุดถมดินนะครับเทปูนอะไรแบบนี้ครับพี่ก็คือช่วยๆกันไปนะครับเป็นงานที่ไม่ใช่เทคนิคการก่อสร้างเยอะผูกเหล็กเข้าแบบอะไรทั่วไปสามารถทำได้ครับคนงานทั่วไปทำได้ครับ
0: โครงการแก้มลิงบ้านวังแตระแบ่งงานออกเป็น2 ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกคือโครงการชลประทานตรังรับผิดชอบงานก่อสร้างท่อลอดถนนอาคารระบายน้ำและอาคารรับคูส่งน้ำวงเงิน39 ล้านบาทและส่วนที่เป็นบริหารเครื่องจักรกลที่8รับผิดชอบงานขุดและงานเครื่องจักรทั้งหมดวงเงิน46 ล้านบาทก่อนหน้านี้ส่วนงานบริหารเครื่องจักรกล8เคยถูกสตง.และปปช.ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้วหลังพบการทำงานเพียงระยะ6 เดือนแต่เบิกจ่ายค่าน้ำมันไปแล้วกว่า500,000 ลิตรมูลค่ากว่า15 ล้านบาทสตง.และปปช.อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกว่าการใช้ปริมาณน้ำมันสัมพันธ์กับปริมาณงานก่อสร้างหรือไม่เช่นเดียวกันแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานครูทั่วประเทศค่ะเพื่อมีเวลาไปเตรียมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนได้เต็มที่มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากครูรวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กบอกว่าปัญหายังแก้ไม่ตรงจุดเท่าที่ควรค่ะควรที่จะปรับแก้ระเบียบอัตรากำลังรวมถึงคืนตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้มาด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดค่ะคือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันของครูที่จังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านแม่เจดีแม่ครัวอำเภอสันทรายต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นภาระงานที่มีความซับซ้อนทำให้หลายครั้งต้องนำงานเอากลับไปทำต่อที่บ้านครูที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านแม่เจดีแม่ครัวบอกว่านโยบายลดภาระงานของครูกระทรวงศึกษาธิการให้ยกเลิก7 โครงการในปีหน้าอาจจะบรรเทาปัญหาได้ไม่มากนะคะเพราะว่าภาระงานที่สร้างความยุ่งยากและเป็นปัญหาหลักของครูก็คืองานสารบัญงานธุรการพัสดุการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นงานเฉพาะทางไม่ได้สอดคล้องกับภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียน
4: หรือว่าจะลดก็ลดแบบมันไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างพัสดุเนี่ย แทบไม่ลดเลยค่ะเพราะว่าต้องทุกวันนะคะอย่างชั่วโมงสอนเนี่ยครูก็จะสอนโฟกัสกับการสอนแต่ถามว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสร้างสื่ออะไรเงี้ยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าน้อยลงมากเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะเราไม่ใช่เอาเวลาสอนไปใช้ในการทำเอกสารถูกไหมคะครูก็เลยต้องสละเวลานอกเวลาเช่นเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นบางทีอาจจะเลยเวลาราชการไปละแต่เราก็ต้องเสียสละส่วนเนี้ยในการทำเอกสารเพื่อที่จะเตรียมตั้งเบิกอาจจะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเร่งด่วนก็อาจจะยาวนานบางทีก็หอบกลับไปทำที่บ้านค่ะ
0: ด้านประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปลดล็อกข้อจำกัดด้านอัตรากำลังพร้อมกับจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุให้กับโรงเรียนขนาดเล็กค่ะเพราะว่าสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในระเบียบเดิมว่าหากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนลาออกสถานศึกษาต้องส่งคืนตำแหน่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ภาระงานทั้งหมดตกไปเป็นของครูผู้สอนก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาและกระทบกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
5: โรงเรียนช่วงที่โรงเรียนไม่มีเจ้าที่ธุรการก็ต้องให้ครูธุรการไอ้ครูให้ครูในโรงเรียนมารับผิดชอบงานธุรการอยู่ดีเนี่ยฉะนั้นอยากจะสอนให้ว่าเมื่อมีตำแหน่งการย้ายด้วยกรณีใดก็ตามก็ให้โรงเรียนได้จ้างต่อเลยตรงนี้จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนโยบายดีแล้วคืนครูสู่โรงเรียนเนี่ยเจ้าที่ธุรการเนี่ยมีดีอยู่แล้วแต่อย่าให้ไปควบ2ควบ3หรือว่าพอลาออกหรือว่าด้วยกรณีใดเนี่ยให้โรงเรียนจ้างได้เลยจะทําให้โรงเรียนเนี่ยได้ทํางานต่อเนื่องครับ
0: เมื่อวานนี้เองนะคะที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายลดภาระของครูโดยยกเลิก7โครงการคือโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมการประเมิน ITA ออนไลน์ระดับสถานศึกษากิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนโครงการยกระดับ OBEC Channel โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยทั้ง7โครงการนี้ยกเลิกค่ะเรื่องนี้สมาพันธ์ครูภาคเหนือมองว่ายังเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอยากจะให้ปลดล็อกระเบียบด้านอัตรากำลังการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนเข้ามาดูแลงานสินทรัพย์และธุรการโดยตรงครูจะได้มีเวลาสอนหนังสืออย่างเต็มที่มากกว่าเนย์มาร์พลาดการฝึกซ้อมวันแรกกับทีมชาติบราซิลค่ะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
6: เนย์มาร์พลาดลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกกับทีมชาติบราซิลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากที่เนย์มาร์วัย34ปีต้องเข้ารับการตรวจร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่น่องขวาโดยแถลงการของสมาคมฟุตบอลบราซิลระบุว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าทีมแพทย์ของทีมชาติบราซิลจะทำการประเมินอาการบาดเจ็บเสร็จสิ้นและคาดว่าเจ้าตัวจะพลาดลงสนามเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกที่จะพบกับปานามาในวันอาทิตย์นี้ทีมชาติแอฟริกาใต้ประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดฟุตบอลโลกออกมาแล้วโดยสร้างเซอร์ไพรส์เลือกนักเตะ2คนที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนไปบอลโลกคือโอเวทูมาคันย่ากองหลังวัย22ปีจากเมเจอร์ลีกสหรัฐและแบลดลีย์ครอสแบ็กซ้ายวัย25ปีฮูโก้บลอสเฮดโค้ชแอฟริกาใต้ได้เรียกนักเตะที่ขาแข้งในยุโรปเพียง5คนจาก26คนสำหรับแอฟริกาใต้กลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010และจะประเดิมสนามนัดแรกพบกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในนัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนก่อนจะพบกับเช็กและเกาหลีใต้ธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยจากการท่าเรือเข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมทายแชมป์ลูกหนังโลกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและปลุกกระแสแฟนบอลต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าโดยปีนี้ธีรศักดิ์เอาใจเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสกับคริสเตียโนโรนัลโดโดยโปรตุเกสอยู่กลุ่มเคร่วมกับโคลอมเบียดีอาร์คองโกและอุซเบกิสถานเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบ2โนวัคยอโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียต้องเล่นถึง4เซต ก่อนจะเอาชนะวาลองแตงโรเยนักเทนนิสเจ้าถิ่นจากฝรั่งเศส3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ยอควิชผ่านเข้ารอบ3ไปพบชูอัลฟอนเซกามือ28ของรายการจากบราซิลทำให้ยอควิชในวัย39ปียังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์การแสลมที่25ต่อไปจารรวีบุญจันทร์นักกอล์ฟสาวไทยกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ใน KLPGA ทัวร์ฤดูกาลปกติด้วยเส้นทางการแข่งขันจากรอบคัดเลือกในศึก International Qualifying Tournament หรือ IQT โดยจารวีคว้าแชมป์แรกใน KLPGA ทัวร์จากการแข่งขัน The 40E1 Charity Open เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรับเงินรางวัลรวม180ล้านวอนหรือประมาณ3,400,000บาทท
0: ั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ฉันออสซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเกษตรกรนะไม่อยากให้มาเลยตอนนี้ประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
2: จะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำ
3: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่แต่ละกระทรวงนี่ก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลย
4: สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
5: ในช่วงต้นที่เขาตั้งรัฐบาลเขาพูดว่าต้องมีรองนายกที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย์ตรงนี้หัวใจเลยขอให้มีรองนายกรัฐมนตรี1คนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
6: ่ขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติ
2: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
7: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับ2หนุ่มสาวจังหวัดพิษณุโลกใช้เวลาว่างวันหยุดเปิดเตาขายพิซซ่านาโปลีตำรับอิตาเลียนแท้ราคาย่อมเยาในตลาดสร้างรายได้เสริมชาวสวนยะโสธรเปิดสวนเก็บง้อโรงเรียนลูกดกเป็นต้นราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ50บาทส่งขายสร้างรายได้จากผลผลิตสวนผสมผสานสุธามาศผูกโพตามชาวบ้านหนองแวงจังหวัดศรีสะเกษสัมผัสวิถีชีวิตสืบทอดการล้อมจับปลาเป็นพื้นที่สร้างความสามัคคีและส่งต่อรอยยิ้มในชุมชนมีที่เที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรีมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเราเหมาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่เขารักสัตว์นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาทั่วไปครับจัดว่าเป็นสัตว์ประเภทเอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกนะครับกว่า300ชนิดให้เด็กๆได้ดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: คล้องทีเดียว2ตัวเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะคล้องนี้ออกมา
0: ลิงมาโมเซสที่เป็นลิงในกลุ่มลิงโลกใหม่มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็เป็นลิงขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับนี่เป็นหนึ่งในสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับให้เด็กๆนักท่องเที่ยวมาตื่นตาตื่นใจกันแล้วมารู้จักกับสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีความน่ารักในแบบตัวเองนะครับอยู่ที่วนสุขใจฟาร์มตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีของคุณมะนาวบุญล้อมที่เป็นเจ้าของวนสุขใจฟาร์มนะครับบนพื้นที่กว่า3ไร่เศษที่นี่มีสัตว์เอกโซติกกว่า300ชีวิตนะครับที่นำเข้ามาแล้วก็ผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายครับอย่างจิ้งก่าคาเมเลียนคาปิบาร่าหมาจิ้งจอกเฟนิกซ์หรือว่าจิ้งจอกทะเลทรายวอลลาบี้จิงโจ้แคระทานุกิกวางดาวอินเดียเมียแคทลิงมาโมเซสเต่าสุคาตานกแก้วมาคอนกอีมูนกเขาอินทรียูเรเซียมีตัวมาร่าหรือว่าหนูยักษ์ปาตาโกเนียแล้วก็โอพอสซัมเวอร์จิเนียและสัตว์อีกมากมายครับซึ่งเมื่อ12ปีก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นที่โล่งแล้วก็เงียบสงบอยู่หลังชุมชนนะครับก็เลยคิดเปลี่ยนพื้นที่โล่งๆให้กลายเป็นป่ากลางเมืองนะครับเลี้ยงสัตว์นานาชนิดที่ตัวเองชอบแล้วก็หาชมได้ยากมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มควบคู่ไปกับการศึกษาด้านกฎหมายสัตว์ที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้เองครับโดยเน้นว่าให้มีพื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็มีบริการอาหารตามสั่งเครื่องดื่มด้วยครับ
3: หลังๆมามันเริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วโดยเฉพาะเด็กในหมู่บ้านเนี่ยชอบมากที่จะขับปั่นจักรยานมาขอดูนะคะแล้วก็มีหลายครอบครัวที่พาลูกมากินข้าวตอนเย็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดไอเดียว่าถ้าเราแบ่งปันบ้านของเราอะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะสมัยนี้ค่ะเด็กๆติดโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีสมาธิที่ค่อนข้างสั้นนะคะการที่ได้มาเล่นกับสัตว์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดเนี่ยฝึกในเรื่องของความอ่อนโยนด้วยแล้วก็อบอ้อมอารีที่สำคัญคือทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องติดอยู่หน้าจอโทรศัพท์อย่างเดียว
4: ก็ตาม
0: นายชาญจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีครับก็มาพร้อมกับทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ครับแนะนำมาให้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็เรียนรู้สัตว์กับธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะที่นี่ยังมีนกชนิดต่างๆที่เข้ามาอาศัยเกาะเองตามธรรมชาติเลยนะครับเราก็มีสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยอิสระด้วยอย่างตัวสกังกระต่ายเป็ดหงส์สามารถมาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเลยครับ
5: การที่ได้ไปเดินชมนะครับก็คิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเหมาะสำหรับที่จะกิจกรรมวันว่างหรือวันพักผ่อนของทั้งครอบครัวนะครับทั้งพ่อแม่ลูกพาเด็กๆมาชื่นชมกับสัตว์ซึ่งบางครั้งเราเห็นเฉพาะในการ์ตูนหรือในทีวีจะได้มาเห็นของจริงที่นี่ครับ
0: อยากให้ทุกครอบครัวได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรับเด็กๆได้มาสัมผัสกับสัตว์ตัวจริงๆจับต้องได้อย่างใกล้ชิดนะครับเด็กจะได้พักจากหน้าจอแล้วก็มาเปิดประสบการณ์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็สัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดนั้นก็ถือว่าหาชมได้ยากนะครับตอนนี้ที่นี่เปิดให้บริการนะครับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับเปิดตั้งแต่ตอนเช้านะครับสักประมาณ10โมงไปจนถึงพระอาทิตย์ตกตอนช่วงเย็นๆก็พาลูกหลานไปเที่ยวกันได้ครับ ที่เที่ยวอีกแห่งที่จังหวัดตรังนะครับนี่ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกันครับคือเป็นพื้นที่สวนปาล์มของเขาเองนะครับแล้วก็ทำเลดีเพราะว่ามีน้ำตกไหลผ่านก็เลยเปิดร้านส้มตำด้วยนะครับแล้วก็เอาโต๊ะที่นั่งต่างๆเนี่ยลงไปตั้งนะครับกลางลำน้ำที่ไหลผ่านเลยให้ลูกค้าได้แนบชิดกับธรรมชาติแต่ว่ามีกฎกติการ่วมกันในการช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยครับได้กินส้มตำแซ่บๆคู่ไปกับบรรยากาศเย็นๆจากสายน้ำนะครับเพราะว่าร้านที่นี่เขาตั้งโต๊ะอยู่ในลำคลองเล็กๆนะครับในพื้นที่สวนปาล์มของตัวเองเลยที่ร้านบ้านสวนตาคอนอยู่หมู่7บ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังนะครับต้องสั่งจองโต๊ะกันล่วงหน้านะครับเพราะว่าโต๊ะที่นั่งแช่เท้าในน้ำในคลองแบบนี้มีอยู่10โต๊ะเองครับยิ่งหน้าร้อนปีนี้ปรากฏว่าน้ำในคลองบ้านเขาหลักที่ไหลมาจากน้ำตกเขาหลักเนี่ยลดลงไปเยอะเลยครับจนมองเห็นพื้นทรายแล้วก็ตัวปลาได้แต่ก็ถือว่าเหมาะกับเด็กๆนะครับคุณผู้ชมตามภาพเลยเพราะว่าลงเล่นน้ำได้ไม่ต้องกลัวจมอะไรเพราะว่ามันลึกแค่20ถึง60เซนติเมตรเองนะครับเจ้าของร้านบ้านสวนตะคอนก็คือนางสาวลลิตาสีหมอกนะครับบอกว่าได้ไอเดียนี้มาจากการที่เวลาตัวเองพาลูกๆไปเล่นน้ำในลำคลองหลายที่ครับเวลาหิวเนี่ยก็ไม่มีร้านอาหารให้ได้ซื้อของกินกันเลยก็ต้องห่อข้าวติดมือไปกินกันเองกระทั่งว่าก็มาเห็นว่าสวนปาล์มน้ำมันของคุณปู่เนี่ยซึ่งอยู่ติดกับคลองบ้านเขาหลักแล้วก็มีน้ำใสสะอาดพื้นที่กว้างขวางด้วยก็เลยขอเปิดเป็นร้านขายส้มตำเล็กๆนะครับตั้งโต๊ะเก้าอี้ในลำคลองตรงนี้เลยเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนเพียงไม่กี่โต๊ะเองนะครับถือว่าเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวในตำบลน้ำผุดเลยครับ
2: คือเป็นของเรานะคะก็จะเป็นพื้นในคลองค่ะก็จะเป็นพื้นทรายอยู่แล้วนะคะลูกค้ามาเป็นทรายธรรมชาติเราไม่ได้เป็นการต่อเติมหรือว่าไม่ได้เป็นการแต่งเข้าไปนะคะมาเป็นทรายธรรมชาติเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์คือเหมือนที่หนูบอกเลยวันนี้หนูไม่ได้อยากเอาสิ่งแวดล้อมหรือภาวะข้างนอกค่ะเข้ามาเยอะไฟฟ้าหนูก็ไม่อยากที่จะเอาเข้ามาเนื่องจากเราอยากอยู่กันแบบเดียวๆเหมือนคนสมัยก่อนที่อยู่แบบธรรมชาติน้ำในคลองค่ะเหมือนกระเบื้องขวดเหล้าอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ให้เอาลงไปทานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแตกขึ้นมาค่ะมันก็จะไปบาดเท้าของน้องๆเล็กๆที่เขามาเล่นน้ำกันค่ะ
0: ผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดเลยครับต้องตั้งโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเป็น10โต๊ะแต่ว่าก็ยังไม่พอกับลูกค้าที่เขาชอบแนวธรรมชาติได้มานั่งแช่เท้าเย็นๆถ่ายรูปสวยๆกันกับบรรยากาศที่แตกต่างจากร้านส้มตำทั่วไปครับแล้วก็ราคาอาหารที่นี่ก็เน้นว่าไม่แพงเกินนะครับเริ่มต้นก็จานละประมาณสัก 40-50 บาทนะครับตอนนี้เปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวครับไปกันได้ 10:30 น.จนถึงบ่าย 5:30 น.นะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากมีอะไรได้นะครับอยากจะหารายได้เสริมกันแม้ว่าจะมีวันหยุดแค่ไม่กี่วันอย่างวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าแค่2วันวันเดียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษถ้าตั้งใจจริงๆอย่าง2หนุ่มสาวรายนี้ที่พิษณุโลกนะครับเขาเปิดร้านขายพิซซ่านาโปลีที่เป็นตำรับความอร่อยแท้ๆจากอิตาเลียนแล้วก็ทำเองราคาไม่แพงด้วยครับเปิดร้าน Energy Pizza ขายพิซซ่าสไตล์นาโปลีแป้งสดที่นำเข้าจากอิตาลี 100% นะครับมาขายให้กับลูกค้าราคาเริ่มต้นชิ้นละ25บาทนะครับถ้าเป็นถาดก็199บาทมีหน้าให้เลือกหลายอย่างอย่างฮาวายเอียนผักขมชีสเห็ดทรัฟเฟิลแฮมชีสเบคอนชีสนะครับส่วนถ้าเป็นซีฟู้ดก็ชิ้นละ30บาทถาดละ239บาทนะครับแล้วก็มีพิซซ่าหน้าทุเรียนหมอนทองชิ้นละ35บาทถาดหนึ่งก็279บาทนะครับอยู่ที่ตลาดนัดบ้านกลางข้างปั๊มน้ำมันปตท.ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกครับของนายณัฐวุฒิวงคำขาวแล้วก็นางสาวนันนภัทรจันทคุณนะครับเป็นหนุ่มสาวคู่รักที่เขามาช่วยกันหารายได้เสริมวันหยุดครับเขาหมักแป้งเองนานถึง72ชั่วโมงนะครับจำนวน30ถาดแล้วก็ถูกสั่งจองสั่งซื้อล่วงหน้าไปทั้งหมดแล้วด้วยครับก็เลยมาทำเสริมแบบขายเป็นชิ้นนะครับออกจากเตาใหม่ๆเลยชิ้นหนึ่งก็25บาทเองนะครับก็ได้กินพิซซ่าอร่อยสไตล์นาโปลีโฮมเมดนะครับที่เป็นต้นตำรับแท้จากอิตาเลียนเลยครับแป้งนุ่มบางขอบสูงฟูเป็นโพรงคล้ายเสือดาวกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ย่อยง่ายด้วยครับ
4: น่าจะเป็นที่แป้งค่ะแป้งนุ่มแป้งไม่หนามากค่ะแล้วก็แป้งเราจะหมักนานก็จะนุ่มย่อยง่ายค่ะค่ะ
6: แล้วอย่างวันนี้เห็นว่าพิซซ่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยมันจะเข้ากันไหมครับ
4: มันก็อย่างร้านเราทำซอสเองอะค่ะจะหมั่นทุเรียนกับพวกครีมจะเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะก็จะนัวหวานหอมทุเรียนใช่ค่ะ
7: กินเป็นไง
8: อร่อยดีค่ะ
7: อร่อยแล้วหนูชอบอะไรเป็นพิเศษ
8: ชอบหน้าผักโขมค่ะอร่อยดีค่ะ
7: คิดว่าพิซซ่าที่นี่เป็นยังไง
8: อร่อยค่ะเหนียวนุ่มอร่อยดีค่ะ
7: นุ่มนะ
8: ค่ะ
7: อันนี้สี่ฐานได้กินกี่คน
8: ก็ประมาณ6คนนะคะ
7: 6คนโอ้ขับรถมาหลาย10กิโลเลยได้มั
8: ้ยใช่ค่ะจากวันพุธใช่ตอนแรกหนูเห็นตาม TikTok ค่ะแล้วก็สั่งเนี่ยตาม TikTok เนี่ย
7: เห็นแล้วสั่งเลย
8: ใช่
7: ไม่งั้นไม่ได้กิน
8: ถามว่าสั่งได้มั้ยก็เลยโอเคค่ะอยากลองชิมก่อนตอนแรกแล้วพอแบบมาซื้อรอบนี้ก็ไม่ผิดหวัง
0: ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองลองผิดลองถูกอยู่นานเลยครับกว่าจะมาเปิดขายได้แบบนี้เมื่อประมาณแค่สัก4สัปดาห์ที่ผ่านมาเองแต่ว่าตอนนี้ผลตอบรับถือว่าดีมากๆนะครับเปิดขายไม่นานลูกค้าสั่งจองกันหมดทุกวันเลยครับตอนนี้ที่ร้านนะครับจะเปิดขายเฉพาะแค่วันอาทิตย์ที่เขามีเวลาว่างจากงานประจำนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่สักบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆก็ต้องลองสั่งจองล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่ามักจะหมดก่อนทุกทีครับไปดูความสำเร็จของชาวสวนที่นครพนมนะครับตั้งใจว่าจะปลูกทุเรียนหมอนทองตอนนี้ก็ทำสำเร็จแล้วปีนี้เก็บผลผลิตขายได้เป็นปีแรกเลยนะครับการันตีว่าความอร่อยเนี่ยไม่แพ้กับทุเรียนในหลายจังหวัดนี่ถือเป็นทุเรียนใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเลยครับความสำเร็จของสวนทุเรียนดาบพิทักษ์ของดาบตำรวจพิทักษ์ต่อยอดนะครับเป็นอดีตนายกอบต.บ้านพึ่งที่อำเภอเมืองนครพนมเขาเป็นผู้บุกเบิกปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับแล้วก็ก้านยาวกับมูซานคิงในพื้นที่บ้านหนองเด่นตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองนครพนมบนเนื้อที่กว่า20ไร่ครับรวมๆกันแล้วเกือบ500ต้นเลยครับใช้เวลาปลูกมานานกว่า5ปีในที่สุดปีนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้เป็นปีแรกเลยครับส่งขายสู่ตลาดในพื้นที่แล้วก็การันตีรสชาติความอร่อยด้วยครับว่าไม่แพ้ทุเรียนชื่อดังจากหลายจังหวัดเลยราคาหน้าสวนตอนนี้ครับอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทงานนี้ก็เลยเปิดสวนให้นางมณพรเจริญศรีสสเขต2นครพนมนะครับพาผู้นำชุมชนท้องถิ่นมาลงพื้นที่กันนะครับจะได้ช่วยกันวางแนวทางเสนอรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าอยากจะให้ส่งเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ปัจจุบันนี้ที่นครพนมมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 11,000 ไร่ครับรวมถึงเป็นปลายทางของไทยในการส่งออกทุเรียนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนเพื่อส่งขายต่อไปยังจีนเวียดนามนะครับมูลค่าปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนะครับ
9: นะคะนาพิทักษ์เนี่ยได้ปกติเดิมนาพิทักษ์นี่มีอาชีพปลูกยางนะคะแต่เมื่อนาพิทักษ์มองเห็นว่าโอกาสของจังหวัดนครพนมซึ่งมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินแล้วก็สภาพภูมิอากาศนาพิทักษ์ก็เลยศึกษาเรียนรู้ว่าจะใช้ดินผืนนี้สร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองอย่างไรจึงไปศึกษาเรื่องของการปลูกทุเรียนค่ะพอดีอากาศของนครพนมมีร้อนชื้นนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะปลูกทุเรียนฟูมฟักทดลองปลูกทุเรียนนะคะขนาดนี้30ไร่นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่สวนทุเรียนแล้วก็วันนี้ผลผลิตออกแล้วซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากเราทำนาแล้วมีดินแล้วก็สามารถปลูกยางพาราที่เป็นอาชีพหลักของอีกอาชีพหนึ่งวันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่พี่น้องเกษตรกร
10: ก็ศักยภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะด่านนครพนมของเราเนี่ยเป็นด่านส่งออกพืชที่ถือว่าโดยเฉพาะปีนี้นะในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยด่านของเราเนี่ยรองรับการส่งออก 50% นะ 50% ถือว่าเป็นด่านส่งออกหลักของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะที่ส่งออกที่ด่านนครพนมแห่งนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นศักยภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นศักยภาพที่สูงมากนะไม่ต้องเรื่องของการขนส่งนะคะท่านคะเราขนส่งมาไกลเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกที่นี่แล้วเราส่งออกที่นี่ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรนะคะค่ะก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่น่าสนใจอีกทาง
0: ส่วนราคาที่ชาวสวนพอใจก็คือจะต้องไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ100บาทนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีสวนทุเรียนประมาณ162สวนกระจายอยู่ในทุกอำเภอเลยครับถือว่าเริ่มถูกจับตามองในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเลยครับจุดเด่นสำคัญของที่ตั้งนครพนมเนี่ยก็คือมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับที่ช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งได้เยอะเลยนะครับถือว่าปัจจัยการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของการส่งออกผลไม้สดเลยครับ ยังอยู่ในภาคอีสานเหมือนกันนะครับที่ยโสธรช่วงนี้ก็มีผลไม้นะครับที่ลูกดกเต็มต้นเลยนะครับอย่างเงาะโรงเรียนออกมาขายกันแล้วนะครับที่นี่ครับเป็นส่วนผสมนะครับปลูกมานานกว่า20ปีช่วงนี้เริ่มเก็บเงาะส่งขายกันก่อนส่วนผลไม้อื่นๆเดี๋ยวตามมาอีกแน่นอนครับปีนี้เงาะโรงเรียนที่ปลูกเอาไว้กว่า100ต้นนะครับลูกดกสุดๆไปเลยครับและทยอยสุกพร้อมกันซะด้วยนะครับต้องรีบเก็บส่งขายกันแล้วที่สวนเขียวบำรุงบ้านโคกใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับที่นี่เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสานของในเขียวสืบเท้านะครับก็ต้องไปว่าจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันนะครับเร่งเก็บเงาะเพราะว่าเงาะที่สวนเขียวบำรุงเนี่ยขายดีมากนะครับเพราะว่ามันเปลือกบางรสชาติหวานกรอบแล้วก็เนื้อล่อนกินง่ายครับเป็นที่ต้องการของตลาดราคาหน้าสวนปีนี้กิโลกรัมละ50บาทแต่ละวันต้องเก็บเงาะส่งขายไม่ต่ำกว่าวันละ500กิโลกรัมนะครับและคาดว่าปีนี้จะเก็บเงาะส่งขายได้ไม่ต่ำกว่า20ตันเลยครับมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าเขามารับซื้อถึงสวนก็เอาไปขายต่อแล้วก็ลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับที่เขาเปิดสวนให้เข้ามาดูมาลองซื้อลองชิมกันได้ครับก็เข้ามาซื้อที่สวนด้วยซึ่งลุงเขียวเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดยะโสธรนะครับที่ทดลองทำสวนผลไม้ในพื้นที่เพราะว่าเคยไปรับจ้างเก็บเงาะอยู่ที่จันทบุรีมาก่อนก็เลยมีความรู้เรื่องการทำสวนผลไม้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ตัดสินใจว่างั้นกลับบ้านเกิดมาทดลองทำสวนผลไม้ผสมผสานในพื้นที่20ไร่นี้ครับ
11: มากินหน้าสวนนี่ก็มาเที่ยวนี่ก็มาซื้อหน้าสวนได้
12: หน้าสวนที่
11: ราคา50บาท
12: หน้าสวน
11: ครับ
12: ขายขายส่งล่ะ
11: ขายส่งนั่นบอกอุปสรรคก็เป็นแล้วจะมองไกลมองใกล
12: ้อ๋อครับ
11: ถ้ามองใกล้ก็45ถ้ามองไกลไปแน่ก็ว่าไปอยู่ไปตามขนส่งตัวเพราะว่ามัน
12: ครับ
11: ใช้น้ํามันเด้เหมือ
12: นเนาะคือช่วงนี้เงาะกําลังออก
11: ครับออกแล้วเรียบประมาณ 50% แล้ว
12: เ
11: ทียบเป็นมื้อละตัน2ตันได้นะคาดว่าบ่ต่ำกว่า20ตันนะเงาะอยู
12: ่ปีนี
11: ้ครับถ้าเกิดมากก็ผมก็เห็นปีนี้มันดกครับเฮ็ดสวนมานี
12: ่ครับไม่ต่ำกว่า20ตันเนาะ
11: เป็นไปเบิดสู่ต้นแต่ว่ามองได้มีงาบ่ยังไงซะออกงาเป๊ะๆบ
12: ่
11: อยากให้ได้เงินได้ปีเดียวโอเค
0: ภายในสวนปลูกไม้ผลเศรษฐกิจอีกหลายอย่างนะครับอย่างมะไฟมีอยู่19ต้นนะครับนี่ก็ผลผลิตลูกดกเหมือนกันเตรียมเก็บส่งขายได้ตอนนี้กิโลกรัมละ25บาทส่วนมังคุดมีอยู่60ต้นนะครับก็ใกล้จะเก็บขายกันได้แล้วครับคิดว่าสักประมาณปลายเดือนนี้ก็จะส่งขายได้ราคาเฉลี่ยก็กิโลกรัมละ60บาทและยังไม่หมดนะครับยังมีทุเรียนที่ก็อยู่ระหว่างการรอเก็บผลผลิตอีกจำนวนหนึ่งด้วยซึ่งผลไม้นะครับต้นไม้ต่างๆที่เขาปลูกไว้เนี่ยมีอายุมากกว่า20ปีแล้วนะครับก็เลยให้ลูกดกต่อเนื่องทุกปีเลยครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ครับเตรียมจะเปิดสวนทำเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอวางแผนกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนครับส่วนเงาะนะครับคาดว่าจะมีให้เก็บจนหมดสวนไปจนถึงสักประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับก็ใครอยากไปเที่ยวชมสวนนะครับที่นี่เป็นแหล่งที่สร้างชื่ออันดับต้นๆของพื้นที่เลยว่าผลไม้เขารสชาติดีคุณภาพดีจริงครับตามชาวบ้านหนองแวงที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็สืบทอดกันมาเนิ่นนานอย่างการช่วยกันล้อมจับปลาครับเป็นพื้นที่สร้างความสามัคคีแล้วก็ยังส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
13: ชมมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหนองแวงอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาใช้ช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากงานบ้านนะคะรวมตัวกันออกไปหาปลาค่ะด้วยวิธีการล้อมปลานะคะอุปกรณ์ในการหาก็จะมีไม้ปักสำหรับล้อมปลาค่ะแล้วก็มีตะข่ายแล้วก็แหนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องลงเรือเนี่ยแหละค่ะออกไปหาปลาค่ะจุดที่ออกไปหาปลาเขาเรียกกันว่าห้วยหวังเป่งค่ะ
14: ไปเรือพร้อมถึงมาถึงเรือ
13: เรือพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
12: ไปเลย
14: ไป
13: ไปเอาแห่ไปด้วยนะคะชาวบ้านและเด็กๆบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษต่างพกแห่คู่ใจพร้อมกับอุปกรณ์ที่ล้อมดักจับปลานั่งเรือออกไปกลางลำน้ำเพื่อมองหาทำเลในการลงมือค่ะเมื่อได้ทำเลที่ใช่พิกัดที่ชอบแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันนำไม้ไผ่ลงไปปักในน้ำพร้อมกับวางตะข่ายล้อมรอบพื้นที่ทันทีค่ะ
15: เนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กำลังจะนำ
13: ตะข่ายเนี่ยค่ะมาล้อมนะคะเมื่อล้อมได้สักระยะหนึ่งค่ะก็จะเริ่มมีการไล่ปลานะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงตะข่ายนี้ค่ะส่วนที่คุณลุงกำลังทำอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นการต่อตะข่ายคือต้องใช้ไม้ที่มีความตรงนะคะแล้วก็เสียบตะข่ายให้ต่อกันค่ะไม่ให้ปลาเขาหลุดลอดออกไปนั่นเองค่ะนี่คือเป็นเทคนิคแบบโบราณเลยนะคะดำลงไปแล้วค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงค่ะ
15: เรียบร้อย
13: เรียบร้อยแล้วเหรอคะ
15: เรียบร้อยแล้ว
13: อันนี้คือตรงจนถึงพื้นดินเลยเหรอคะโอ้
15: บักลงใส่ดินเลย
13: วิธีการล้อมหาปลาของเขาเนี่ยเป็นวงกว้างมากๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มทำปากทางเข้านะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ปลาจากบริเวณด้านนู้นนะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยเขาเข้ามาในวงที่เราล้อมเอาไว้ค่ะอุ้ยเสียงมาแล้วค่ะตอนนี้ลุงเขากำลังไล่ปลาเข้ามานะคะจุดที่ไล่อะค่ะคือจะเป็นช่องเล็กๆนั้นนะคะที่ไม้สั่นๆค่ะนี่ค่ะเขากำลังไล่ปลาเข้ามาค่ะเรือเราเข้าไปไม่ได้เรือเราลำใหญ่เกินที่จะเข้าไปก็คือเหมือนเขาต้องเดินเข้าไปข้างในอะค่ะนี่คือเป็นเทคนิคการไล่ปลานะคะก็คือใช้ไม้ฟาดไปในน้ำค่ะ
16: ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อไล่ต้อนปลาให้หนีมาอยู่ในวงล้อมแล้วก็จะนำตะข่ายมาปิดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเวลาสักพักให้ปลาขึ้นมาหายใจเหนือน้ำแล้วหวานแหหลังใหญ่ออกไปเป็นวงกว้างจมดิ่งลงสู่พื้นน้ำจังหวะนี้ล่ะค่ะสร้างความตื่นเต้นชวนลุ้นกันทั้งลำเรือว่าจะมีปลาติดมาด้วยหรือเปล่าค่ะ
17: พอได้ตำแหน่งแล้วทีนี้ก็จะรอจังหวะเพื่อจะจับปลามันจะวิ่งเข้ามาพอเราโดนไล่มันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในวงพอมันวิ่งได้สักพักมันก็จะเหนื่อยพอมันเหนื่อยปั๊บมันก็จะขึ้นมาหายใจหลังจากที่ปลามันขึ้นมาหายใจแล้วเซียนแต่ละท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าพอปลามันขึ้นมาหายใจอย่างนี้ปลามันจะตะวัดน้ำตะวัดน้ำคลื่นมันจะไปตรงข้ามคลื่นมันจะไปตรงข้ามออกแบบนี้ถ้าลักษณะน้ำมันเป็นอย่างไปอย่างนี้คลื่นมันออกไปแสดงว่าปลามันวิ่งมาฝั่งนี้นี่คือการสังเกตท่านนี้เพราะว่าหางมันขึ้นมาแล้วมันสะบัดน้ำไปอย่างนี้คลื่นจะไปอีกฝั่งหนึ่งตัวปลาจะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับใช่ครับใช่ทีนี้ก็เวียงแหดักทางที่มันไปนะพอเวียงดักเสร็จเรียบร้อยพอเรากดตีนแหเสร็จเรียบร้อยถ้ามันมีปลาอยู่ในแหถ้ามันวิ่งมันจะวิ่งอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำเพราะมันโดนแหกดอยู่แล้วทีนี้มันก็จะไปโดนโคลนมันก็จะเกิดฟองอากาศเขาก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ปลาอยู่ในแหแล้วปลาอยู่ในแหแล้วเพราะมันมีฟองอากาศขึ้นมา
16: ก่อนที่ชาวบ้านจะดำลงไปในน้ำแล้วใช้มือสัมผัสหาปลาที่ติดอยู่ในแหอย่างระมัดระวังแล้วจับปลาขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ได้เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆบอกเลยว่ามาคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
17: ปลาที่เราได้วันนี้ส่วนมากจะเป็นมีแต่ปลาช่อนกับปลาชะโดนะครับเพราะอ่าวแต่ละอ่าวการอยู่ของปลาก็จะมีหลากหลายบางอ่าวก็จะมีเฉพาะปลาช่อนถ้าพี่ลงไปในวังหน่อยที่มันลึกกว่านี้ก็จะมีพวกปลาขวดปลาอะไรที่จะหลากหลายแต่วันนี้ส่วนมากเราของเรามีแต่ปลาก็ละปลาช่อน
16: ล้อมจับปลาของชาวบ้านหนองแวงไม่ใช่การกอบโกยแต่เป็นวิธีที่เกื้อกูลธรรมชาติเพราะชาวบ้านเลือกใช้แหที่มีขนาดตาข่ายเหมาะสมเพื่อปล่อยให้ปลาตัวขนาดเล็กได้เติบโตต่อไปและจะจับขึ้นมาแค่พอกินถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำและสัตว์น้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
18: 3คน2คนก็ยังไปอยู่ใจมากนะก็ใจมาก2คนก็ไป3คนก็ไปเด้อกันใจมากเทียมกับฟูนี้คู่เพื่อนเลยสองคนก็ไปเลย
19: เน
18: ี่ย
19: เราทำกินเอง
18: เออเทียมได้หลายก็ขายเทียมได้หลายก็ขาย ก็เล่นไว้ก็กินบอกส่วนมากไม่ได้ขายดอกลูกหลานมันหลายนี่ล่ะหากินไปทำนี่ล่ะย่ำนี่หาได้แต่ย่ำนี่ล่ะ
16: สำหรับปลาที่หามาได้ในวันนี้มีทั้งปลาชะโดและปลาช่อนตัวโตๆเราไม่รอช้านำขึ้นมาทำเป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆทันทีทั้งปลาย่างสดๆและต้มปลารสแซ่บค่ะ
19: การต้มก็จะหาพริกหาตะไคร้หาไอ้ข่าไอ้พวกนี้แหละแก้ไอ้ให้มันแก้ไอ้กลิ่นคาวของปลาช่อนปลาชะโลน่ะอย่างแรกก็ตะไคร้ข่าแล้วก็ไอ้พริกนั่นน่ะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ไอ้ใบมะดันให้มันเปรี้ยวๆหน่อยให้มันน้ำมันเปรี้ยวไงให้น้ำมันเปรี้ยวปลาเนี่ยก็ต้องใส่ตอนน้ำเดือด
16: แม้จะเป็นเมนูบ้านๆทำกินกันง่ายๆท่ามกลางพื้นป่าริมฝั่งหรือที่เรียกกันว่าเป็นการกินข้าวปลาที่ช่วยสานสัมพันธ์ในชุมชนสร้างความเป็นกันเองเติมเต็มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันได้อย่างดีเลยค่ะวิถีชีวิตการล้อมจับปลาของชาวบ้านหนองแวงแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเช้ากินค่ำแต่หากเป็นภาพสะท้อนของความสุขที่เรียบง่ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่วิถีถิ่นและสายใยของชุมชนยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย

ครับเปิดตัวผลงานอาร์ตทอยสวัสดีพิษโลกนะครับเป็นชุดคาแรคเตอร์การ์ตูน9อัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับภายใต้โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ผ่านตัวละครส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับหวังจะต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์แล้วก็คนที่นิยมสะสมตัวการ์ตูนสวยๆแบบนี้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี
1: ้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
2: โอ้นี่มันอะไรยิ่งกินทำไมมันยิ่งหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
3: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
2: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: หน้าฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
5: ้ร้อน
6: ฉันต้องนี่เลย
4: อะไรอ่ะ
7: ชื่นใจ
4: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
6: ใบเปปเปอร์มิ้นไง
8: ถ้าเกิดไม่ดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
9: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
6: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ่ะ
4: ยังขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
10: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
11: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
12: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
11: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
12: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
10: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสำเร็จทั้งน้ำตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
13: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
14: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นรายการพิเศษวันหยุด1 มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10:05 นเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11:05 นสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 นย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05 ย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด 14:30 เปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้ 15:05 หม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง 15:30 พริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลก

0: อย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นหน้าเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นถ่ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: แซ่อี่เฮงลงค้าขายเจริญรุ่งเรืองเอาคุณเจ้าเขียนเองกับมือใช่ไหม
1: ครับ
0: ดีมากงดงามมากเจ้าเป็นคนมีฝีมือยิ่งนักข้าชอบมากไหนๆก็เขียนแล้วอาตงเอาเข้าไปติดตรงผนังในออฟฟิศนั่นเลยดีกว่าป่ะเอาไปติดตรงกลางนั้นเลยถ้าจะดีเจ้าเช็คมาไม่ได้เจอกันนานนะโตขึ้นมากทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะอยากให้เขาติดตรงไหนบอกเขาได้เลย
2: ไปครับ
3: อีฉันยินดีด้วยนะคะ

0: ที่ในหลวงโปรดเกล้าให้ท่านเจ้าสัวได้เป็นที่หลวงอัตนะเศรษฐีเป็นขุนนางนายอากรเมืองตระเมืองระนองต่อไปท่านเจ้าสัวคงได้เป็นข้าราชการเสนาบดีใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ
1: ขอบใจมากฉันเองก็ต้องขอบพระเดชพระคุณท่านจตุคุณหาบนนั่นแหละท่านทำทั้งว่าการทั้งพระคลังทั้งสมุหกลาโหมคุ้มครองดูแลหัวเมืองทางใต้ในเมื่อท่านสนับสนุนรับรองฉันพาฉันเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลขอประมูลอากรดีบุกในหลวงจึงทรงพระเมตตานักด้วยความที่ไว้วางพระราชไทยในตัวท่านเจ้าคุณนั่นแหละ
2: ท่านเจ้าคุณทราบดีนะครับว่าท่านขอเป็นผู้กว้างขวางและเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองและราษฎรสยามอย่างจริงจังนะครับ
1: ก็ได้พวกเจ้านั่นแหละที่คอยช่วยงานอยู่ทางนี้ทำงานอย่างเข้มแข็งไปอาตงอาหุ่น

0: งานซื้อขายขนส่งของเราจากทกระบุรีระนองภูเก็ตมาเกาะหมากแล้วไปเมืองใหม่สิงคโปร์อีกทั้งฝั่งของย่างกุ้งมัทราชนั้นข้าเห็นว่าในทางทะเลมีภัยที่เกิดจากพายุฟ้าฝนและภัยที่เกิดจากโจรสลัดที่คอยดักปล้นสร้างความรำคาญใจให้กับคนเรือเลือกเกินถ้าหากบริษัทโกงวนของเราหันมาเปิดกิจการด้านคุ้มครองประกันภัยอีกทางหนึ่งเจ้าคิดว่าอย่างไร
1: ดีนะครับ
0: ดี

0: คุณพุ่มไม่ได้พบกันเสียนานนะหลังจากงานปลงศพท่านเจ้าคุณพ่อคุณก็ไม่ได้พบกันอีก
1: ท่านเจ้าคุณไม่เจ็บไม่ไข้นะคะ
0: ผมสบายดีบังเอิญจริงๆที่ได้พบคุณผมมากราบบังคมทูลลาไปปราบไอ้พวกโจรตัวเหี้ยที่หัวเมืองสาครบุรีและฉะเชิงเทราจีนพวกนี้นี่มันกำเริบเสิบสารนักถึงกับปล้นฆ่าผู้คนเผาบ้านเผาเรือน
1: น่ากลัวจริง
0: ไม่ต้องกลัวไปดอกถึงมือกระผมแล้วพวกมันไม่รอดไปได้ดอก
1: คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะ
0: คุณพุ่มขอให้พระคุ้มครองผมหรือ
1: ค่ะคุณรักษานะคะ
0: ขอบใจนะ
1: เชิญค่ะ

0: ไม้เรียวเจียงเหมยกูเคยเข็ดหลาบฝากเขียวหันหัวปวดแสบแกรบเสียวหยิกซ้ำช้ำเขียวอย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำพ่อกลับมาแล้ว
1: ถ่ายภาพก่อนเลย
2: พ่
0: อต่อนะ
3: บอกไว้ให้ทราบบาปกรรมเรียนเรียบเทียบธรรมแนะนำให้เจ้าเอาบุญเดชะพระมหาการุณใครเห็นเป็นคุณแบ่งบุญให้เราเจ้าเอ่ยเรามาถึงหน้าสุดท้ายของกราบพระชัยสุริยา

0: ท่านเจ้าคุณอินทราเสียชีวิตตั้งแต่เดือน4หลังจากท่านแวะมาบอกลาฉันว่าจะไปปราบตัวเหี้ยไม่นึกเลยว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายท่านได้บอกลาฉันและฉันได้อวยชัยให้พรท่านเสียด้วยอนิจจังอนิจจาคืนนั้นเองเขาว่าเรือท่านเพิ่งพ้นมาจากคลองโคกขามเท่านั้น
1: จะให้จัดอาหารเลยหรือยังขอรับ
2: ก็ดีเหมือนกัน
1: ขอรับ
2: ไอเดช
3: ครับ
2: เอ็งไปช่วยไอ้โชคมาเด็กแรงไปข้าหิวแล้ว
0: เป็นเวลาค่ำระหว่างท่านหยุดพักแรมก็ถูกลอบยิงไม่ทราบแน่ว่าเป็นจีนกลุ่มใดรู้แต่ว่าน่าจะเป็นพวกแม่นปืนอย่างยิ่งยวด
2: ไอ้รวย
4: ขอรับ
2: ข้าลืมปืนไว้ในเรืออยู่ใต้ผ้าป่วยเอ็งไปหยิบมาให้ข้าที
4: ขอรับ

คิดแล้วก็อนาถนักท่านยังไม่ทันได้ไปร่วมปราบจีนตัวเหี้ยที่สาครบุรีกับเขาตามเจตนาด้วยซ้ำไป

0: เหมือนว่าลำจวนจะนอนไม่หลับใช่ไหมจ๊ะเมื่อคืน
1: จ้ะ
0: พี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าคุณคลาจะถูกยิงเสียชีวิต

0: โจนคิดอย่างไรบ้างจ๊ะเรื่องที่เราจะกลับสยามกัน
1: แล้วพี่ล่ะ
0: พี่ก็ยังติดเรื่องงานใหม่ท่านขอมาจ้ะที่เป็นบริษัทประกันของหลวงศิษย์นายเวนอะ
1: ฉันก็ติดเรื่องเรียนของเจ้าเฉกเช่นกันหากเราอดทนอีกสักระยะเราก็จะเบาใจไม่ต้องหาที่เรียนให้เจ้าเฉกในสยาม

0: าพี่เห็นด้วยก็ฝากจดหมายนี้ไปส่งทีนะ
1: ดังนั้นครอบครัวดิฉันจึงอยากเรียนปรึกษาว่าจะยังไม่กลับไปสยามณเวลานี้ด้วยเหตุทุกประการตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วเจ้าค่ะ

0: านนั่นวิหารสวยงามมากนั่นเจดีย์อะไรหรือครับ
1: นั่นพระปางวัดอรุณใช่หรือไม
2: ่ใช่จ้ะเชกนี่ตอนพ่อกับแม่ออกมาจากบางกอกยังไม่มีเลยนะตอนนั้นยังเพิ่งเริ่มตั้งฐานเองนี่พระปรางเสร็จแล้วงามสง่าจริง
0: โหมีโบสถ์คาทอลิกเชิร์ชอยู่ใกล้ๆด้วยครับ
1: เป็นโบสถ์ซานตาครูสของชาวโปรตุเกสจ้ะนั่นวิหารวัดพระโต
3: วัดกัลยาณมิตรขอรับท่านเจ้าพญานิกรบดินยกที่บ้านเดิมของท่านและหาซื้อที่รอบๆเพิ่มสร้างเป็นวัดใหญ่สร้างพระโตและที่ชื่อวัดกัลยาณมิตรก็เพราะท่านเจ้าสัวโตเป็นทหารที่สนิทสนมยิ่งอย่างไรเล่าขอรับ
2: นี่ตรงนี้เป็นศาลเจ้านะเดินเข้าไปข้างในนู่นบ้านพ่ออยู่ใกล้ๆศาลเจ้าเลยดูสิอยากมาอยู่แถวนี้ไหม

0: อาหุ่น
1: อากงอากงนี่อัวเองอาหุ่น
0: อาหุ่นกงตามหาลือตั้งนานทีหลังจะหนีไปซ่อนที่ไหนอีกนะคงนึกว่าลือตกน้ำตายไปแล้วซะอีกอาหุ่นขอคงก่อนหน่อยอย่าให้คงต้องตามหาอีกนะ

ไปอารุณไปบ้านเราคงทำห้องให้ลืมใหม่สวยงามสวยงามเดี๋ยวจะทำข้าวต้มแล้วกลับที่ลือชอบให้ลือกิน

คุณจำไว้นะอ้วเจอกับพ่อแม่ลือจักเสี้ยเหมือนตอนนั้นแม่ลือกำลังท้องแก่แล้วก็คลอดลือบนเรือและตายหลังคลอดส่วนพ่อลือเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคยุงกัดตายเมื่อถึงบางกอกจะร้องไห้ทำไรอ๋อไม่ต้องร้องสิเพราะอ้วนก็เลยอุ้มลือมาเลี้ยงไงมาเลี้ยงจนโตถึงบัดนี้แม่อ่ะเอาเลยถึงแม้ว่าลือ

เพื่อนะลือจะไม่ได้มีเชื้อสายเดียวกันกับอัวแต่ว่าอัวก็รักอัวก็หลงเลี้ยงลือมาดีอยากให้ลือเป็นคนดีคุณลือจำได้ไหมอัวเคยบอกไว้ไงว่าจะเอาไม้เรียวเนี่ยตีหรือทะลือซนหรือทำตัวไม่ดีหรือว่าหรือชอบไปเที่ยวไปหาผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงโคมเขียวเข้าใจไหมไม่ได้นะแต่ถ้าหรือไม่ไปอ้วกก็ไม่ดีหรอกว่า

0: เอาละเอาละขอบใจพวกเองมากเดี๋ยวลงไปกินข้าวกินปลากันก่อนนะก่อนครับไป
1: เดี๋ยวครูจะช่วยดูท่ารำของพระอนันต์กับวรรณาให้นะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยในศูนย์ได้หลานสองคนมาช่วยเล่นด้วยงานไม่ได้ขาดมือไปที่ไหนก็มีแต่คนกล่าวกันว่าเก่งกันเหลือเกินนี่ถ้าได้เรื่องใหม่พระอภัยนุราศแล้วก็คนดูต้องร้องไห้ร้องห่มกันเป็นวรรคเป็นเวร
0: ขอรับท่านครูต้องให้ท่านครูช่วยดูด้วยนะขอรับพี่แดงดูแลท่านครูด้วยนะไปพ่อมั่นช่วยกันไป

0: ลำจวน
1: พี่นวล
2: แม่น้อยแม่น้อยมาดูทีใครมาแม่น้อย
3: ใครจ๊ะ
0: กะไรเอ๊ะอ่ะโวยวายกะไร
2: ลำจวนแม่ลำจวนแม่ลำจวนโอ้คิดถึงเองเหลือเกินลำจวน
0: ลำจวน
2: นี่หลานข้าเหรอ
0: ลำจวนลำจวนเป็นอย่างไรบ้างแล้วลำจวนมาอย่างไร
4: พูดทีละคำสิซะพี่นวล
3: ทั้งหนักทั้งร้อนใครมาช่วยหน่อยแล้ว
2: โอ้ย
3: มาช่วยยกหม้อหน่อยมาช่วยกันหน่อย
5: ขอบใจจ้ะอ้าวใครกันนี่แต่งเนื้อแต่งตัวน่ารักมากับใครจ๊ะ
6: มากับแม่ลำจวนครับ
0: ลำจวน

0: 同志，
1: 王秋。

ลูกแต่งกรได้พ่อก็รู้แต่แทนที่พ่อจะให้เจ้าไปเรียนหนังสือจะได้มาเป็นนายโรงพ่อก็กลับมาเฉยเอาแต่จะให้เจ้าไปเป็นเมียคนนั้นคนนี้ที่จะสนับสนุนพ่อได้แต่เวลานี้พ่อรู้แล้วเราจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องยืนด้วยตัวเองคนที่พ่อหวังจะให้เขาช่วยเหลือเขาก็ตายกันหมดแล้วดูสิคณะละครบ้านนี้กลายเป็นคณะละครของท่านหญิงเด็กหญิงตัวน้อยกลายเป็นมีชื่อเป็นเจ้าของคณะละครไปแล้วแม่นวลแม่น้อยลูกสาวของพ่อทุกคนก็กลับมาช่วยกันกอบผู้คณะของพ่อไว้ได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากพ่อตามไม่ทันแล้ว

0: ข้าเขียนบทละครเรื่องนี้ถวายให้พระองค์เจ้าดวงประภาท่านให้พวกฝ่ายในวังหน้าได้เอาไปเล่นละครกันสนุกสนุกแต่เห็นใครใครก็คัดลอกเอาไปเล่นละครกันทั่วไปท่านก็ไม่ได้ว่ากล่าวอันใดหากเจ้าจะคัดลอกเอาไปให้พ่อและพี่ๆก็เอาไม่ต้องจ่ายอัดดอก
1: เช่นนั้นจักให้เจ้าเชกคนนี้ขัดให้เจ้าค่ะ
0: เจ้าเชกคิดถึงสมัยที่ข้ากับคุณพุ่มแย่งเจ้าเชกมาเป็นลูกศิษย์ที่แท้มันก็เป็นนางบุษบาในคราบอุณากัน
2: เคลานี้กระผมฝากเจ้าเชกตัวจริงเป็นลูกศิษย์ของคุณพระแทนได้ไหมขอรับ
1: เอาใหม่เล่าเจ้าเชกเป็นลูกศิษย์เจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรเจียวนะ
3: เอาขอรับในกระผมคัดลอกเล่มนั้นจะเขียนภาพลงไปเช่นนี้บ้าง
0: ดีดีแล้วไม่ต้องรีบกลับนะอยู่กินข้าวกินปลาด้วยกันก่อน
4: คุณพุ่มว่าไหมขอรับภาพนี้มันเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนเพียงแต่วันนี้ไม่มีคุณพวงมาคอยช่วยจับกระไดเหมือนเดิม
5: ร้อยครับ

0: นึกว่าทำบุญหนาเจ้าเมฆทองพอไม่มีเจ้าคุณพ่อไม่มีบ่าวไพร่บริวารคอยดูแลแพนี่มันก็คร่ำคร่าผุพังไปตามกาลเวลาเช่นนี้แหละอันนี้จังไม่เที่ยงหนาจำไว
1: ้ดังนั้นต่อจากนี้ถ้าจะมีแขกไปใครมาให้ครึกเราก็ไม่ต้องคอยระวังและเกรงใจอีกต่อไปนะขอรับ

0: เอาของเจ้าคืนไปอย่าทำเช่นนี้อีก
1: ขอประทานอภัยเจ้าค่ะคุณอา
0: เจ้าที่ชอบทำให้ลำบากใจเอาคืนไปข้าไม่รับเงินทองของให้เปล่าจากใครอันใดห่วงว่าข้าจะไม่ค่อยมีคนจ้างกระนั้นหรือย่าลืมสิเจ้าคุณพ่อข้าเคยทำงานในกรมพระคลังมหาสมบัติแต่เป็นข้าราชบริพารที่ไม่ได้มั่งคั่งอันใดเนื่องด้วยเป็นคนซื่อมือสะอาดนับว่าเป็นบ่อแก้วแท้ๆดังนั้นเจ้านายสองพระองค์คือพระองค์เจ้านพวงศ์และพระองค์เจ้าสุประดิษฐ์พระราชโอรสในหลวงปัจจุบันนี้จึงทรงกรุณาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนข้าด้วยทรงว่าราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติและทรงเล็งเห็นคุณงามความดีที่พ่อข้าได้สร้างไว้เจ้าไม่ต้องห่วงใยไปดอกข้าอยู่ได้ตามสมควรตามแต่อัตภาพนั่นแหละเอาคืนไป

ฝีมือไม่ธรรมดาจริงต่อไปคงเป็นช่างใหญ่ที่มีแต่คนต้องการเก็บสะสมผลงานหากพวกฝรั่งชาติยุโรปได้มาเห็นงานชิ้นนี้คงพร้อมที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่อเอาไปตั้งในปราสาทราชวังเป็นแน่

น่าเสียดายจริงๆบัดนี้มือข้าที่ล้างลางานเขียนไปให้ทำเส้นละเอียดเล็กๆยิบๆอย่างที่เจ้าทำข้าไม่มีปัญญาหรอก

0: ฝากน้ำตาลมะพร้าวส่วนนี้ให้พ่อไปกินเถิด
1: ขอบพระคุณครับ
2: ลองชิมดู
1: รสชาติดีงามเหลือเกินครับหวานหอมไม่มีที่ใดปานทำได้ทั้งอาหารคาวและหวานนะครับหากนำไปขายที่ใดผู้คนต้องติดใจเป็นแน่ เช่นนี้จักตั้งราคาได้เหนือกว่าน้ำตาลทั่วไป ถือเป็นน้ำตาลชนิดพิเศษเลยนะครับ
2: เจ้าหุ่นเอ้ยเจ้ากลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวไปแล้วนะเมื่อครู่เจ้าก็หว่านล้อมลูกศิษย์ข้าให้ทำตู้พระธรรมขายฝรั่งฝรั่งที่ใดจะเอาไปเก็บพระธรรมคัมภีร์เล่า
1: ฝรั่งเขาไม่เอาไปเก็บพระธรรมคัมภีร์หรอกครับครูแต่เขาจะเอาไปใช้ในบ้านเรือนของตนเช่นเครื่องเรือนที่มีค่าชิ้นหนึ่งประกวดประชันแข่งขันกันสะสมของแปลกหรูในหมู่คนมั่งมีนะครับ
2: เจ้าจะกลับเมืองปีหนังเมื่อใด
1: ก็ผมตั้งใจจะกลับมาอยู่ที่บางกอกเป็นการถาวรครับ
2: ดีบ้านเมืองกำลังก้าวไปและก้าวไวยิ่งนักต้องการคนที่รู้แจ้งรู้ทันฝรั่งเช่นเจ้าไม่ว่าจะรับราชการหรือพ่อค้าก็ต้องไม่น้อยหน้าเสียเปรียบพวกฝรั่งมันดีแล้ว
1: ขอบคุณครับ
2: น้ำตาลมะพร้าว
1: ใจเขาเดินทางเดินอ้ายเขาจะแล่นเรือมาถึงสยามได้เร็วที่สุดถึงแม้จะเป็นเรือกลไฟแล้วแต่ถ้าเกิดได้ลมมาช่วยก็จะเดินทางได้เร็วกว่าฤดูอื่นแถมยังจะเป็นการประหยัดไม้เฟิร์นอีกเสียด้วย
3: ขอรับ
1: เทลารีรีบจัดหาซื้อสีจากเมืองเกงเต็กตินมณฑลกวางไสด้วยที่นั่นเป็นเมืองที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนไอ้สีน้ำเงินครามที่เราได้มาเขาก็เป็นคนนำเข้ามาจากมณฑลเสฉวนสีน้ำเงินแท้ที่งามที่สุดส่วนสีแดงจากก้อนชาติจอแสหรือจูซาซิงซาก็ให้พ่อค้าที่เกงเต็กตินหาสีแดงที่สดใสที่สุดเท่าที่จะหาได
3: ้ขอรับนายหุ่น
1: ไม้ฟืนทำเชื้อเพลิงขับเรือกลไฟที่จีนแพงนักเราต้องเร่งให้เขาตัดไม้ที่บ้านเรามาสำรองไว้ให้มากๆอย่าให้ไปซื้อที่อื่น
3: ไม้ฟืนของบ้านเราถูกกว่ามากพวกฝรั่งแย่งตัดแย่งซื้อขนไปใส่เรือของมันตัดอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีวันหมดดอก
1: จริง

0: เดี๋ยวเจ้าไปกราบเรียนท่านเจ้าสัวชื่นด้วยว่าข้าจะกราบเยี่ยมท่านพรุ่งนี้เช้าเรื่องจะขอเช่าโกดังที่นี่เพิ่มอีกสักห้องหนึ่ง
1: ขอรับ
2: นายหุ่นครับมีคนมาหาครับเขาว่าเป็นพี่เขยนายหุ่นครับ
3: พี่เขยเชิญเขามา

0: สบายดีนะครับ
1: สบายดีลำจวนและหลานชายสบายดีทุกคน
0: ครับเชิญนั่งก่อนครับ
1: บัดนี้ฉันได้ทำงานรับใช้สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่างเขียนขึ้นกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้ซ่อมแซมพระที่นั่งต่างๆในวังหน้าซึ่งสำรุดทรุดโทรมลงมากเลยมีการซ่อมแซมกันโกลาหลบัดนี้ถึงเวลาของงานช่างเขียนที่ต้องเขียนงานใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเขียนจากเมืองต่างๆทั้งเมืองจีนเมืองแขกไปจนถึงเมืองฝรั่งมีคนแนะนำว่าหุนเป็นผู้ชำนาญเรื่องของการจัดหาเลือกซื้อและนำเข้าของเหล่านี้เลยอยากจะมาขอคำแนะนำเพื่อให้ได้ของดีๆไปใช้งานกัน
2: กระผมยินดีรับใช้เบื้องพยุคลบาทครับ

0: วัดนี้เป็นวัดสุดท้ายที่ท่านผู้อารักษ์มาจำพรรษาก่อนจะสึกไปอยู่ที่วังพระปิ่นเกล้าน่าแปลกใจมากที่มีรูปหล่อลงรักปิดทองพระภิกษุณีจำนวนมากดังที่เห็น
1: คุณยายจำปาเล่าให้ฟังเสมอว่าคุณน้าอิจฉาหลวงน้าบุญลือที่ได้บวชเรียนและถามเสมอว่าทำไมผู้หญิงบวชพราหมณ์ไม่ได้อยากเกิดเป็นผู้ชายนัก
0: ท่านโชคดีเพียงไรท่านทรงทราบไหมที่ได้ไปในโรงนครหญิงน้าอยากเป็นเพียงไรเขาก็ไม่ให้เป็นยุคสมัยรุดเร็วไปข้างหน้าไม่รอคอยคนที่ล้าหลังดังนั้นท่านหญิงต้องอ่านเขียนให้เก่งทรงหัดอ่านและคัดบทละครที่ทรงแสดงอยู่ทุกวันก่อน

0: วัด
1: อืมโบสถ์ในวัดบวรนิเวศจ้ะสวยไหม
0: สวยค่ะ
1: เจ้าเมฆล่ะ
2: สวยครับ
1: คุณย่ากลับมาแล้ว

0: ไปรับคุณย่าเร็วไป
1: คุณย่าค่ะ
2: ขอบใจจ
3: ้ะนั่งกันก่อนนั่งกันก่อนพักกันก่อน
2: แวะไปหาคุณอาพุ่มในวังมาค่ะได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้านารีรัตนาด้วยงามงามองค์เล็กนิดเดียวสงสารยังไม่ถึง10ขวบก็ต้องทรงเป็นกำพร้า
3: อะไรนั่น
4: หนังสือพระอภัยมณีของครูสมิธตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์บางคอแหลม
2: มีภาพประกอบด้วยแต่เป็นคนละอย่างกับที่พี่วาดคุณอาพุ่มได้ประทานมาจากกรมพระสุดารัตนราชประยูรเลยมอบให้ฉันทั้งหมดบอกว่ายกให้เป็นมรดก
5: ในคำนำบอกว่าครูสมิธพิมพ์แจกในงานพระเนรในหลวงทรงมีรับสั่งให้พิมพ์คนไทยจะได้มีหนังสือเอาไว้อ่านกันแบบฝรั่งเขา
2: คิดถึงท่านอารักษ์หากยังมีชีวิตอยู่คงดีใจมากที่นิทานของท่านได้กลายเป็นหนังสือเล่มๆเช่นนี
3: ้ตัวตายไป13ปีถึงได้ตีพิมพ์และตีพิมพ์ในโรงพิมพ์ฝรั่งเสียด้วย
5: เดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำ
3: ไป
2: เธอเช็ค

0: แผ่นดินที่ผ่านไปโบสถ์ก็เปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆฉันชอบภาพที่ไปดูในโบสถ์วันนี้มาก
1: ฉันก็เคยไปดูมาแต่ดูไม่รู้เรื่องภาพของตะครัวอินโคงนั่น
0: อะไรพี่ออกจะเป็นฝรั่ง
2: ฉันเป็นจีน
0: แต่พี่ก็ทำงานกับฝรั่งมามากนะ
2: ตาขัวอินโขงนั่นน่ะฝรั่งเกินไปเขียนแต่ภาพอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเขียนภาพพระพุทธประวัติชาดกกลับไม่เขียน
0: เขาว่าเป็นข้อธรรมแบบลึกๆตามวิถีของธรรมยุติกนิกายต้องตีความหมายกัน
1: ฉันตีไม่ออกหรอกลำจวนเป็นกวีไม่ใช่หรือ
2: คงตีออกกระมัง
0: อะไรยกให้ฉันเป็นกวีตั้งแต่เมื่อไรมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
2: ฉันไม่คุย
0: คุณฉันได้ดูทั้งวัดบวรและวัดบรมนิวาสได้เห็นเรือฮอลดาเห็นดอกบัววิกตอเรียบานเต็มสระทั้งเห็นสภาอเมริกันและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวต่างๆทั้งเทวดามาจับระบำรำฟ้อนกันด้วย

0: ราะทรงโปรดเรื่องดวงดาวนี่เองถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรดูสุริยคราสจนได้ไข้ป่ากันมาเกือบทุกคนจนต้อง
1: พี่ว่าลำน้ำนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
0: จริงสินะแม่น้ำสายนี้ให้อะไรกับชีวิตเราหลายอย่างเลยนะ
1: ใครจะไปรู้ว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการซ่อมภาพเขียนในพระอุโบสถสำคัญสำคัญ
0: แล้วใครจะรู้ว่าสาวหน้าขาวชาวละครจะว่าศักระวาได้เทียบเท่ากับคนที่เขาว่ากันเก่งกันมีผู้หญิงกล้าหาญโดดเรือหนีขันหมากแต่งงานจนหล่อหลอมเกือบจะกลายเป็นกวีเมื่อได้คุณ

0: ผู้มาช่วยสอนฝึกฝนให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดบนผืนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและวัดสุวรรณารามที่เราพบกันครั้งแรก
1: น่าแปลกมีแต่เรื่องสำคัญๆทั้งนั้นเลย

0: คุณแม่คะตั้งอาหารเสร็จแล้วค่ะ
1: จ้ะ
2: พี่บุญลือทำนายว่าลูกในท้องของเจ้าเฉกคนนี้จะเป็นผู้ชายครั้งนี้เจ้าเฉกขอตั้งเองทายสิว่าตั้งชื่อว่าอะไรท้ายญาติๆของเรานี่แหละ
3: ทายไม่ออกญาติเราเยอะเหลือเกิน
2: งั้นใบให้
3: อันไหน
2: ตามหาตั้งนานพี่ล้างจะหนีไปซนที่ไหนอีกอ่ะนึกว่าตกงานตายไปแล้วแม่น้ำ
4: แม่น้ำจุ๋ยโบ้เชื่อกง
2: เฉกมันเข้าใจมันตั้งใจ
3: แล้วที่บ้านทวายเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม

0: บอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
1: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
2: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน29พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายใครที่จะลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสยังพอมีเวลาแล้วก็มีสิทธิ์เหลือนะคะคุณผู้ชมเปิดดูในระบบเมื่อสักครู่เนี่ย4ล้านกว่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะไปดูรอบก่อนหน้านี้เนี่ยคือโอ้โหใช้เวลาไม่นานสิทธิ์ก็หมดแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยค่ะยังจะมีสิทธิ์เหลือๆสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่ามีความพร้อมที่จะไปใช้งานและรวมไปถึงร้านค้าต่างๆก็พร้อมเช่นเดียวกันบางร้านบางแห่งนี่คุณผู้ชมสต็อกสินค้าถึง3เท่าเลยนะคะ
2: โอ้โหก็ต้องสต็อกไว้ก่อนเพราะว่าดูจากคน

ที่เข้าร่วมโครงการก็น่าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายกระจายรายได้ให้กับร้านค้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวมาอัปเดตยอดกันอย่างที่คุณศิริมาบอกนะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นใหญ่เรื่องของการติดตามภารกิจการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในถ้ำที่ลาวคืออัปเดตนะคุณผู้ชมณวันนี้ก็ยังต้องย้ำเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานว่ายังเจอที่5คนนะครับตัวเลขยังอยู่ที่5คนแต่ว่าอีก2

0: กิดจะใส่ชุดของนักประดาน้ำดำน้ำออกมาเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกคนไม่ได้ถูกการฝึกฝนมาชุดก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะหนักขนาดเดียวกันเรื่องของกายภาพในพื้นที่เรื่องของความวิตกกังวลก็เป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในถ้ำก็มีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
2: ใช่ความเสี่ยงนะครับฝนก็คาดการว่าวันนี้จะมีฝนตกอีกตอนนี้เจ้าหน้าที่หน้างานต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับพยายามสูบน้ำออกให้ได้มากที่สุดด้วยเหมือนกันมีการประเมินว่าถ้าน้ำออกหมดอาจจะใช้แผน2ครับคือให้ทั้งหมดเนี่ยเดินออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางทีมกู้ภัยเลยนะครับเดี๋ยวรออัปเดตล่าสุดกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้เริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนนะครับชวนยิ้มยามเช้า
1: คือมันจะนำไปสู่ภาระค่าครองชีพที่ลดลงใช่ไหม
2: แต่ต้องกระซิบบอกว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่เติมเบนซินและดีเซลพรีเมียมวงเล็บพรีเมียมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมราคาน้ำมันเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงครับแต่ว่าเบนซินขออภัยดีเซลปกติเนี่ย
1: ไม่
2: เปลี่ยนไม่ลงไม่ขึ้นนะครับ41.20 บาทเหมือนเดิมเลยครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มแก๊สโซฮอล์อันนี้ปรับลดลงครับคุณผู้ชมแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงไป70สตางค์ต่อลิตรเช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์91นะครับ95วันนี้จะอยู่ที่43บาท60สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่43บาท23สตางค์ต่อลิตร E20E85คุณได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมครับ
0: ครับ
2: ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะมีรายงานว่าถ้าเป็นดีเซลกลุ่มซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลแบบนี้ครับเป็นดีเซลพรีเมียมวันนี้ปรับลดลง1บาทต่อลิตรด้วยนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ที่59บาท25สตางค์ต่อลิตรนี่เป็นการปรับลดราคาน้ำมันนะครับซึ่งถ้าไปดูในตลาดโลกเนี่ยถือว่ามีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าวันก่อนอาจจะมีขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสัญญาณที่มาล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆสำนักข่าว Axios เนี่ยรายงานนะครับว่าสหรัฐกับอิหร่านน่าจะบรรลุข้อตกลงในการที่จะหยุดยิงอีก60วันแล้ว
0: ครับ
2: ดังนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับอย่างเบรนท์ลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ93กว่าต่อดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าบรรลุได้ก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปอีกเช่นเดียวกับราคาทองนะครับก็ลงหนักเหมือนกันนะครับ
1: คนที่ซื้อทองก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเหมือนอยู่บนดอยนะคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยมันมีความผันผวนตามปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะ
2: ครับข่าวแรกวันนี้ชวนคุยกันดีกว่านะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่ติดตามรายการของเราอยู่นะครับรายการวันใหม่ไทย PBS อยากคุยกันนะครับว่าประเด็นต่อไปนี้คิดเห็นอย่างไรเพราะตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์กันแล้วนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านออกมาพูดถึงแนวคิดในการใช้ TikTok เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยจะให้คุณครูทำคลิปสั้นเป็น2นาทีครับเพื่อเป็นการลดภาระของคุณครูแล้วก็ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีให้มากขึ้นเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนจากคุณครูโรงเรียนในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมองว่านโยบายดังกล่าวมันอาจจะช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่คุณครูต้องทำงานหลายหน้าที่มากกว่าครับดูประเด็นนี้กันหน่อยนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคุณครูโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บางคนนอกจากงานสอนแล้วยังมีหน้าที่อื่นๆด้วยเช่นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินการเบิกจ่ายงบประมาณกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันเป็นงานที่คุณผู้ชมมันซับซ้อนนะ
0: ครับ
2: การดูเอกสารพวกนี้มันซับซ้อนแล้วมันต่างกับงานสอนโดยสิ้นเชิง
1: การจัดซื้อจัดจ้างมันต้องมีตัวลงตัวเลขอะไรด้วยใช่ไหม
2: มันต้องละเอียดมากนะครับแล้วมันเป็นงานเหมือนคนละสายงานกับการเรียนการสอนการสอนนักเรียนนี่คนละเรื่องเลยนะครับ
1: ค
2: ุณครูยอมรับว่ามันเป็นงานที่ซับซ้อนมากแล้วก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบทำให้หลายครั้งทำไม่เสร็จที่โรงเรียนครับต้องหอบงานพวกนี้กลับไปทำที่บ้านครูที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวเขาสะท้อนว่านโยบายลดภาระงานครูของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเชื่อว่าอาจจะบรรเทาปัญหาได้แค่บางส่วนแต่ก็ไม่มากเพราะว่าภาระงานที่สร้างความยุ่งยากและเป็นปัญหาหลักของครูก็คืองานสารบัญงานธุรการพัสดุการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมันเป็นงานเฉพาะทางไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนครับ
3: ก็ลดแบบมันไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างพัสดุเนี่ยแทบไม่ลดเลยค่ะเพราะว่าต้องทุกวันเนี่ยค่ะอย่างชั่วโมงสอนเนี่ยครูก็จะสอนโฟกัสกับการสอนแต่ถามว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่อง

0: การสร้างสื่ออะไรเงี้ยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าน้อยลงมากเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะเราไม่ใช่เอาเวลาสอนไปใช้ในการทำเอกสารถูกไหมคะครูก็เลยต้องสละเวลานอกเวลาเช่นเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นบางทีอาจจะเลยเวลาราชการไปละแต่เราก็ต้องเสียสละส่วนเนี้ยในการทำเอกสารเพื่อที่จะเตรียมตั้งเบิกอาจจะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าเร่งด่วนก็อาจจะยาวนานบางทีก็หอบกลับไปทำที่บ้านค่ะ
1: โอ้ฟังคุณครูแล้วนึกภาพตามคือคุณครูบอกว่าไอ้เอกสารที่คุณเชิญสารไล่เรียงมาเนี่ยที่บอกว่าต้องทำงานต่างๆเนี่ยพวกตัวเลขเนี่ยไม่ได้ทำในเวลาเรียนนะ
2: ค
1: ือเวลาเรียนเนี่ยสอนเต็มที่คุณศิริมาแต่พอในทางกลับกันเนี่ยคือถามว่าเอกสารเหล่านี้ที่ครูโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูเนี่ยถามว่าเอาไปทำช่วงไหนกลับบ้านไปแล้วหอบกลับไปทำที่บ้านด้วยเพราะเวลาเรียนคือต้องสอนไงใครจะเอาเอกสารเหล่านี้มาทำในเวลาเรียนมันก็ไม่ได้ไง
2: เหมือนการบ้านของคุณครูคุณครูให้การบ้านนักเรียนทางโรงเรียนก็ให้การบ้านคุณครูเหมือนกัน
3: แต่จริงๆควรจะเป็นเวลาที่คุณครูได้พักผ่อนหรืออาจจะใช้เวลาในการ
2: เตรียมการเรียนการสอน
3: ใช่เตรียมแผนการเรียนการสอนว่าจะสอนเด็กๆเรื่องอะไรยังไงดีแต่ก็ต้องมาทำงานเอกสารงานธุรการงานสารบัญอะไรต่างๆแบบนี้เต็มไปหมดนะครับที่เรานำเสนอเรื่องนี้เพราะว่ามีประเด็นสืบเนื่องครับจากวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ก็หารือถึงความร่วมมือในอนาคตครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในหลักสูตรต่างๆโดยมีแนวคิดที่จะให้จะใช้การศึกษาการใช้ AI ครับเข้ามาช่วยคุณครูในการทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นเพื่อการสอน2นาทีทำให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจต่อการสอนที่แบบง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาสำหรับการทำสื่อการสอนให้กับคุณครูผ่านแพลตฟอร์ม TikTokที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องคอมเมนต์ซึ่งก็อาจจะทำให้คุณครูเนี่ยทำงานได้สะดวกแล้วก็เร็วขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับ
1: ครับก็คือมีการชี้แจงจากทางกระทรวงศึกษาธิการแบบนั้นเพราะบอกว่าคือทั้งครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็ช่องทาง TikTok เนี่ยเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยก็คือใช้กันเยอะอยู่แล้วงั้นครูก็ทำสื่อการเรียนการสอน2นาทีเอาไปโพสต์ใน account ของ TikTok ไปเลยแบบนี้แต่หลังจากที่มีการพูดคุยกัน21พฤษภาคมที่ผ่านมามีข้อถกเถียงกันเยอะมากเลยเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนเห็นด้วยคนเห็นต่างเพราะอะไรมีประเด็นน่าสนใจคุณผู้ชมทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ของเราเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลมาคือดูเหมือนว่านโยบายที่กำลังจะศึกษาเนี่ยมันจะสวนทางกับเทรนด์ของโรคหรือเปล่าเพราะถ้าไปดูในหลายประเทศตอนนี้มีการออกกฎหมายแล้วก็สกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กเพราะมองว่าอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้เด็กในวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็ควรจะต้องศึกษาการเรียนการสอนที่มันเหมาะสมตามช่วงวัยใช่ไหมครับอย่างเช่นประเทศอะไรบ้างออสเตรเลียเนี่ยคือเขาออกกฎหมายแบบนี้เขาบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็มีแพลตฟอร์มถึง10แพลตฟอร์มด้วยกันที่ถูกระงับนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มยอดฮิตถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อยู่ในออสเตรเลียอายุต่ำกว่า16ปีไม่ได้ใช้นะครับ
2: ครับ
1: ไม่เหมือนบ้านเรานะคุณผู้ชมอาจจะเข้าถึงได้ง่ายแต่ออสเตรเลียคือ10แพลตฟอร์มคือถูกระงับไปเลยอินโดนีเซียหน่อยมั้ยในฝั่งของเอเชียเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยจากการสืบค้นเนี่ยเขาเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะที่ห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียจาก8แพลตฟอร์มรวมถึง YouTube TikTok Facebook Instagram แล้วก็รวมไปถึง X ด้วยคือที่เราเอ่ยมาเนี่ยทุกคนเข้าถึงหมดเลยใช่ไหมครับอินโดนีเซียนี่คือเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเขาบอกห้ามเลยดูที่สเปนกันหน่อยสเปนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ออกมาประกาศมาตรการการแบนการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโดยกฎหมายเนี่ยจะมีการระบุให้ผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีความรุนแรงแล้วก็ผิดกฎหมายส่วนกรีซเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีเข้าโซเชียลมีเดียนะครับโดยกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มบังคับใช้1 มกราคม2570ก็คือปีหน้าก็จริงแต่กฎหมายผ่านแล้วเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีเข้าโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังไม่ระบุนะว่าที่บอกว่าห้ามเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอะไรบ้างและถ้าเกิดเข้าไปฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษอย่างไรบ้างที่เรารวบรวมข้อมูลมาต้องขอบคุณข้อมูลจากคณะจิตวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะว่าก็มีการไปสำรวจมาว่าคือตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเด็กในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียนี่ยังไม่รวมอีกหนึ่งประเด็นนะคุณศิริมาคุณเชิญสารที่ตอนนี้

0: หลายๆประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยคือเขาเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเข้าถึงพวกกลุ่มแท็บเล็ตใช่ไห
1: ม
0: เข้าสู่การเรียนการสอนที่ใช้ปากกาใช้แท็บเล็ตปรากฏว่าตอนนี้เขามีกฎหมายก็คือสนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยหันไปใช้อย่างเช่นปากกาดินสอคือให้เด็กเนี่ยคือกลับไปback to the basic
1: ก็คือเขียนก็จะได้เป็นการกระตุ้นสมองไปด้วยเอาจริงๆคือไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะนะคะพอเวลาเราจะสื่อสารเนี่ยเราก็จะเน้นพิมพ์ไปส่งไปหากันแต่พอเวลาเราเขียนนะคุณผู้ชมเรามักจะเหมือนกับสะดุดแล้วก็คิดนิดนึงว่าคำนี้เนี่ยสะกดยังไงนะคุณเคยเป็นไหม
0: เคยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นานบางทีมันก็ไม่ชินไงโทรศัพท์มันจะไวกว่าม
2: ันต้องฝึกบ่อยๆนะคุณผู้ชมความเห็นก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้สักเท่าไหร่หลายท่านก็บอกว่าคือหลายประเทศเขาพยายามจะให้เด็กเนี่ยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยซ้ำโซเชียลมีเดียแต่ว่ากลายเป็นว่าบ้านเรากำลังจะสวนทางหรือเปล่านี่อย่างคุณแม่กุ้งน้องกระตังบอกว่าเขายิ่งให้งดจอยังจะมาเพิ่มให้เด็กๆได้ดูอีกเน
0: า
2: ะ
1: ค่ะบางคนบอกนะคะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปดู TikTok หรือว่าดูโทรศัพท์มากๆเนี่ยคุณผู้ชมมันมีผลต่อสมาธิด้วยนะคะบางคนบอกว่าทำให้สมาธิของเด็กๆเนี่ยคืออาจจะสั้นลงนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์เป็นอาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์เปิดเผยกรณีที่บอกว่าจะให้คุณครูเนี่ยมาใช้ TikTok เหมือนกันซึ่งจริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ทางออกในการลดภาระงานของคุณครูควรที่จะลดงานที่ไม่จำเป็นต่อการสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆไม่ใช่ลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่ถ้าเดินหน้าจริงๆนะคุณผู้ชมทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยควรจะฟังความคิดเห็นจากคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก่อนนะคะว่าจะเดินหน้าแล้วจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงต้องไปฟังสังคมเยอะๆเลยเพราะว่าสังคมเองเนี่ยก็มีข้อกังวลเรื่องเด็กใช้เวลาหน้าจอเพิ่มขึ้นอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยน่าจะใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการเพิ่มกำลังคนโดยเฉพาะคนที่จะไปทำงานเอกสารในโรงเรียนแทนคุณครูเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยแล้วก็เป็นทางออกมากกว่าหรือเปล่า
0: อาจจะตรงจุดมากกว่าและที่สำคัญคือต้องไปถามผู้ปกครองด้วยเพราะว่าผู้ปกครองที่ดูวันใหม่ไทย PBS อยู่แล้วคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะคือบางคนบอกว่าลูกป.2เนี่ยเข้าถึงหน้าจอละพยายามมากพยายามไม่ให้ลูกเนี่ยเข้าถึงหน้าจอเพราะว่าอายุยังน้อยเกินไป
1: ค
0: ือถ้าไปถามผู้ปกครองคือผู้ปกครองเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาว่าจะทำยังไงไม่ให้เด็กติดหน้าจอแต่ถ้านโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการบอกว่ากำลังศึกษานะนโยบายนี้กำลังศึกษาแล้วอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผู้ปกครองก็อาจจะมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในรั้วของการศึกษานะคะไปดูความปลอดภัยของโรงเรียนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะตอนนี้ยังเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะบังเกอร์ที่ใช้หลบภัยในยามจำเป็นค่ะมีเสียงสะท้อนจากโรงเรียนที่จังหวัดสุรินทร์บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยทำบังเกอร์ให้กับนักเรียนหน่อยค่ะนี่คุณผู้ชมเปิดเทอมมาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเด็กๆต้องมาทรงมาซ้อมเข้าบังเกอร์กันแบบนี้ค่ะนี่เป็นการซ้อมของเด็กๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท3เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นให้กับนักเรียนนะคะจำนวน84คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป.6มีการจำลองสถานการณ์ค่ะโดยบอกว่าถ้าเด็กๆกำลังเล่นกีฬาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วปรากฏว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นคุณครูเนี่ยจะเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้เด็กๆเนี่ยรีบนอนหมอบคว่ำหน้าไปกับพื้นแล้วก็เอามือสองข้างกุมศีรษะเมื่อสถานการณ์เงียบลงครูจะส่งสัญญาณให้เด็กรีบวิ่งเข้าหลุมหลบภัยให้เร็วที่สุดนี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนทำเป็นประจำนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็คุ้นชินในการช่วยเหลือตัวเองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประสาท3เปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่ออำเภอประสาทและอำเภอพนมดงรักสิ่งที่โรงเรียนอยากฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็คือความช่วยเหลือสร้างบังเกอร์ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากที่มีอยู่เนี่ยค่ะเป็นบังเกอร์ของชุมชนหากเกิดการปะทะขึ้นจริงๆก็อาจจะไม่เพียงพอชาวบ้านก็ต้องอาศัยบังเกอร
2: ์
1: นักเรียนก็ต้องอาศัยบังเกอร์นะคุณผู้ชมขณะเดียวกันจำนวนนักเรียนที่มีอยู่84คนแต่ว่าบังเกอร์ที่มีเนี่ยค่ะจุนักเรียนได้30คนคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ
3: บังเกอร์เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าเรากลัวแต่เราต้องการให้ลูกๆของเรานะคะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราไม่มีบังเกอร์สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือบังเกอร์ของชุมชนแล้วมาใช้พื้นที่ของโรงเรียนซึ่งบังเกอร์ที่พวกเราต้องการ

0: อยากได้นะคะอยากจะให้มันไปอยู่ใกล้ๆกับอาคารเรียนนะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยแล้วก็เราอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีการปะทะกันซึ่งรอบ3เนี่ยมีความกังวลใจมากๆนะคะถ้าเกิดเหตุอะไรที่ไม่แน่นอนก็อยากจะให้มีบังเกอร์เพื่อซัพพอร์ตความปลอดภัยให้กับลูกๆนักเรียนแล้วก็ครูบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
1: สอดคล้องกับชาวบ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ก็บอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลือสร้างบังเกอร์ให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดนเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในมุมของคนในพื้นที่เขามีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาถ้าหากว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นแต่สำหรับนักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนนะคะความปลอดภัยในโรงเรียนก็ควรจะมีเช่นกันโดยเฉพาะบังเกอร์ที่สามารถเข้าไปหลบภัยในกรณีฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเด็กๆแล้วก็ของครูในโรงเรียนค่ะขณะที่พลเอกสราวุธจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนชายแดนแล้วก็งานก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานี่คุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะจุดนี้คือบริเวณหลักเขตที่52ถึง59ที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีการก่อสร้างกำแพงในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่ะมีระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตรใช้เสาคอนกรีตเกือบ 1,000 ต้นปักห่างกันต้นละ3เมตรพร้อมกับก่อสร้างถนนเลียบแนวรั้วสำหรับลาดตระเวนมีกำหนดการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เร็วๆนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมีความคืบหน้าค่อนข้างจะมากแม้ว่าจะเป็น 1.3 กิโลเมตรบางคนบอกว่ามันไม่ได้ยาวมากแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยอยากจะเห็นในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
2: ครับเรียกว่าเป็นพื้นที่นำร่องไปก่อนเพราะว่าในพื้นที่จันทบุรีทำก่อนถ้าเกิดว่ามันมีความแข็งแรงมันมีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยก็อาจจะต่อยอดไปทำในพื้นที่อื่นๆด้วยเหมือนกันพูดถึงเรื่องของเด็กๆเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของความปลอดภัยนอกจากเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาความฝันของเด็กๆก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันตอนเด็กๆเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยถูกถามเด็กชายเชอร์สารเด็กหญิงศิริมามีความฝันอะไรบ้าง
1: ในตอนนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยอยากบอกว่าอยากจะเป็นคุณครูอยากจะไปเป็นคุณครูบนดอยเลย
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ใช่แหละตอนนี้อยากเป็นคนรวย
2: อยากเป็นเศรษฐี
1: ชั้นสี
2: ่ชั้นสี่แล้วเด็กชายเชอร์สาร
3: ฝันอยากจะตื่นมาแล้วได้กินหมูกระทะทุกวัน
2: ผมนึกว่าผมอยากเป็นนักบินครับอาจารย
3: ์โอ
2: ้ตอนนั้นยังใช่ไหม
3: ตอนนั้นยัง
2: ตอนนั้นยัง
3: เอาแค่เรื่องกินก่อน
2: ทีเนี้ยคุณผู้ชมถ้าไปถามเด็กๆหลายๆคนนะบางคนเขาก็บอกว่าอยากเป็นไกด์อยากเป็นมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์นี่เราจะเห็นนะครับว่าประจำตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเชิงประวัติศาสตร์เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบนั้นวันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมไปดูมัคคุเทศก์น้อยในการสื่อสารภาษาอังกฤษบอกเล่าเรื่องราวของอุทยานธรณีโลกโคราชจิโอพาร์คที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนในพื้นที่ครับ
4: Next time we're flying to Buddha in Southeast Asia. That's huge. The Buddha is about 13 meters long. Yes, 13. So it's hard for red sandstone. His face looks so hot. Eyes are nearly hooked.
2: คุณเชอร์สารจะแปลไหมครับน้องว่าไงนะฮะ
3: ก็อธิบายใช่ไหมให้น้องๆไอเลยโซโล่ไปเลย
2: ครับ
3: ฟังไม่ทัน
2: แต่ถามว่าคล่องนะ
3: ใช่
2: ดูคล่องรู้เลยว่าฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนี่เป็นคลิปในเพจสูงเนินบ้านฉันครับมีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลเป็นคลิปการโชว์ทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์น้อยเด็กๆจากโรงเรียนบ้านทะเลซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครราชสีมากำลังซักซ้อมผู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้การแนะนำแล้วก็โปรโมทเส้นทางโคราชจิโอพาร์คอุทยานธรณีโลกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการซักซ้อมกันแบบนี้น้องๆแต่ละคนถือสคริปต์แต่พอช่วงที่มีการทดสอบจริงว่าบางคนนี่คล่องมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการตรวจประเมินซ้ำคงสภาพการเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโกก็ให้น้องๆซ้อมไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีการมาตรวจสอบจริงเด็กๆก็ต้องอธิบายได้อธิบายถึงในพื้นที่ได้ต้องเข้าใจต้องเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสนใจแล้วว่าอุทยานธรณีโลกโคราชจิโอพาร์คเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรถ้าไปดูประวัตินี่นะครับสำหรับอุทยานธรณีโลกโคราชจิโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกครับให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่2ของประเทศไทยครอบคลุมเนี่ยเขาบอก5อำเภอเลยนะครับโดยมีความโดดเด่นอยู่ที่ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ช้างโบราณแล้วก็ไม้ที่กลายเป็นหิน แน่นอนว่าชาวต่างชาติน่าจะให้ความสนใจเด็กๆก็ต้องทำการบ้านกันใครอยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยก็ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เวลาต่างชาติเข้ามาปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเด็กๆก็จะได้คล่องแคล่วก็เลยมีการฝึกซ้อมกันแบบนี้นะครับ
1: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าเด็กเก่งนะคะโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยแต่ว่าเก่งคนละด้านคนละอย่างนี่ก็กล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าประชาชนเนี่ยคือถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะ
3: ครับก็มีความสามารถที่หลากหลายกันไปดีนะครับก็จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กเรื่องของโรงเรียนนะครับพาคุณผู้ชมไปดูความสัมพันธ์ระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนนะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวัดและชาวบ้านเขาช่วยกันทำโต๊ะเรียนให้กับเด็กๆในพื้นที่ฟรีครับหลังจากที่พบว่าโต๊ะนักเรียนมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ทรุดโทรมมากครับกลุ่มช่างไม้และชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งที่ราชบุรีช่วยกันใช้อุปกรณ์ตัดแต่งไม้ขัดผิวผสมขี้เลื่อยกับกาวเพื่ออุดร่องไม้และทาสีอย่างไรนี่ครับเพื่อเปลี่ยนไม้เก่าแล้วก็นำมาประกอบเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนเป็นไม้แท้คุณภาพดีเตรียมส่งมอบให้กับโรงเรียนและวัดต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยครับท่านพระมหารุ่งธรรมญาณสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดท่าผาท่านเล่าว่าแรงบันดาลใจเกิดจากการที่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าผาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่ทางวัดได้ให้การอุปถัมภ์คอยดูแลแล้วก็พบว่าเด็กต้องนั่งเรียนกับโต๊ะที่ทรุดโทรมไม่เหมาะกับสรีระของนักเรียนทำให้บางคนนั่งไม่สบายจึงตั้งใจที่จะทำโต๊ะเก้าอี้ไม้แบบโบราณขึ้นมาเพื่อมอบเป็นประโยชน์ให้กับพระเนนและก็เยาวชนได้นั่งศึกษาเรียนรู้ครับ
5: ความทนทานดีกว่าเรานั่งสบายกว่าเราระลึกถึงไงตอนเราเป็นเด็กเรานั่งเนี่ยเรานั่งสบายไงเราไปเห็นนักเรียนปุ๊บโอ้โหนักเรียนมันนั่งลำบากแล้วอย่างบางทีบางตัวมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำให้ไม่ทำอีกถวายพระโรงเรียนประยัติธรรมที่พระเรียนสามัญที่วัดหนองกระโดน200ตัวแล้วก็ที่วัดหลวงพ่อสด50ตัวแล้วปัจจุบันเนี่ยทำให้ถวายลงสนามสอบบริสนามหลวงวัดสัมพยา200ตัว
3: เห็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็คุ้นๆเหลือเกินเหมือนประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วตอนเรียนก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมโต๊ะไม้แล้วก็จะมีที่ใส่หนังสือใต้โต๊ะแบบนี
1: ้
3: แล้วก็จะใส่หนังสือใส่ไว้เต็มเลยกระเป๋าถือกลับบ้านเนี่ยเบา
2: ต้องเบาจะไม่หนัก
3: เอาเฉพาะเล่มที่จำเป็นกับที่ถ้ามีกันบ้าน
1: เอายัดไว้ใต้โต๊ะ
3: ใช
1: ่ไหม
3: นะฮะคือสำหรับงบประมาณแล้วก็วัสดุทั้งหมดก็จะมาจากทางญาติโยมแล้วก็บางคนนำปัจจัยมาถวายนะครับบางคนนำไม้ไทยเรือนเก่าเป็นไม้เรือนไทยเก่าอะครับคุณผู้ชมไม้ยืนต้นมาถวายให้เป็นจำนวนมากทางวัดตั้งใจทำโครงการนี้ต่อเนื่องนะครับโดยนำเงินบริจาคมาจัดซื้อไม้อุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงเป็นค่าแรงให้กับช่างด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บางคนไม่มีความรู้เรื่องงานช่างหรือกำลังประสบปัญหาตกงานขาดรายได้ทางวัดก็จะรับเข้ามาทำงานแล้วก็จะฝึกสอนให้ด้วยเพื่อจะได้ทำเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะครับนอกจากนี้ทางวัดก็ยังได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้กับโรงเรียนต่างๆล่าสุดก็เข้าไปซ่อมให้ที่ศาลาเป็นศาลาไม้นั่งพักผ่อนของโรงเรียนเทศบาล1ที่มันชำรุดทรุดโทรมนะครับทางวัดจัดหาช่างไม้อุปกรณ์เคลือบเงาทำให้เสร็จสับสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจร่วมบุญสร้างโต๊ะนักเรียนไม้แท้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับมีเพจ Facebook ด้วยก็ใช้ชื่อว่าวัดท่าผาราชบุรีเรือนไทยคุณแม่บุญเรือนก็สามารถเข้าไปกันได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าเรารุ่นเขียนกระดานดำคุณเชษฐาคุณพัทรชัยคุณทันกันใช่ไหม
2: ทันครับ
3: ก็รุ่นเดียวกันนะใช้ช็อคแล้วก็ต้องมีเวรทำความสะอาด
2: ต้องมีเวรลบกระดาน
3: เปลี่ยนวันที
2: ่ใช
1: ่หลังๆนี้ก็ไม่ได้ใช้กระดานดำแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นไวท์บอร์ดอะไรแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมมาดูภารกิจการช่วยเหลือคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะถือว่าเข้าสู่วันที่10แล้วนะคะสำหรับการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในถ้ำพบแล้ว5คนนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถนำตัวออกมาจากถ้ำได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยอมรับนะคะว่าขั้นตอนการนำตัวออกมาจากถ้ำนี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากเพราะว่าต้องพาทั้งหมดนะคะลำเลียงออกมาผ่านทางน้ำและแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะนำอุปกรณ์ดำน้ำเข้าไปในถ้ำแล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยดำน้ำออกมาค่ะทีมค้นหาชุดกู้ภัยจะพบชาวลาว5คนนะคะตามที่ได้มีการนำเสนอกันไปที่ติดอยู่ในเหมืองแห่งหนึ่งที่เมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวแต่ว่ายังเหลืออีก2คนนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการหาวิธีการลำเลียงทั้ง5คนที่เจอเนี่ยค่ะออกจากถ้ำซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่ารูเนี่ยมันแคบแล้วก็ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรและยังต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยมันสูงถึง3เมตรอะค่ะเป็นระยะทาง27เมตรและความยากของงานนี้ก็คืออากาศภายในเนี่ยค่ะต้องมีอย่างเพียงพอค่ะ
6: ดังนั้นความยากของเขาเนี่ยของภารกิจเนี่ยก็คือการที่จะต้องเอาตั้ง5ผ่านการดำน้ำเข้ามาซึ่งมันเป็นวิธีการที่ยากมากทำได้ไหมทำได้แต่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่เราทำที่ถ้ำหลวงโอเคไหมฮะแต่ทีเนี้ยมันยังมีช้อยที่ให้เราเลือกได้อยู่ก็คือเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกระบายน้ำออกก่อนที่พรุ่งนี้จะมาถึงเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีฝนมาเข้ามาเติมนะฮะดังนั้นณตอนนี้เลยคือเราต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ในโถงถ้ำแล้วก็จะนำพาเขาออกมา
1: ผู้ประสบภัยทั้ง5คนบอกกับกู้ภัยนะคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีก2คนเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งทางด้านของนายจักรกิจแต่งตั้งหรือว่าปอนเนี่ยค่ะปอนเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมค้นหาปอนให้ข้อมูลนะคะบอกว่าอีก2คนเนี่ยเข้าไปในถ้ำคนละชุดคนละเวลาจึงต้องวางแผนค้นหาอีก2คนด้วยนะคะซึ่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เริ่มภารกิจสำรวจในถ้ำเหมืองอีกครั้งเพิ่มอัตราการสูบน้ำในถ้ำแล้วก็ทีมโรยตัวเนี่ยค่ะจะมีการตรวจสอบ4ปล่องเพื่อหาจุดเชื่อมถึงถ้ำค่ะขณะที่ทางการลาวนำเครื่องจักรหนักมาช่วยตัดถนนขึ้นเขาตามที่กู้ภัยของไทยร้องขอเพื่อสะดวกต่อการลำเลียงอุปกรณ์แล้วก็เตรียมแผนการแพทย์ฉุกเฉินค้นหาแล้วก็ขุดอ่างเก็บน้ำรองรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำแล้วก็มีการร่างแผนที่เป็นแบบ3มิติด้วยค่ะ
6: ในพื้นที่เดิมเนี่ยที่เราไปเจอที่เราไปพบเนี่ยฮะตามที่สเก็ตมาไว้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะจากจุดที่พบเนี่ยเรายังต้องไปต่ออีก25เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องดำดิ่งลงไปเป็นพื้นที่รับน้ำเรียกได้ว่าต่ำที่สุดโอกาสเนี่ยเรายังมีในพื้นที่ของเนินฝั่งทางซ้ายนับจากจุดที่จะต้องมุดรูจากจุดของ5ท่านที่อยู่เมื่อวานเนี่ยเข้าไปอีก25เมตรนะครับแล้วก็ถ้ากรณีจุดนี้ไม่เจอก็จะเป็นพื้นที่ที่ยากหนักกว่าเดิมอีกนะครับไปพื้นที่อีก70เมตรในพื้นที่รับน้ำด้านล่างนะครับซึ่งเป็นรูที่แคบมากทั้งหมดเลย
1: หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวเนี่ยอธิบายนะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยจากจุดที่พบทั้ง5คนเนี่ยค่ะมีทางต่อไปอีกนะคะซึ่งทีมกู้ภัยเนี่ยต้องสำรวจต่อด้วยเพื่อค้นหาอีก2คนขณะเดียวกันยังไม่สามารถนำทั้ง5คนออกมาได้อย่างที่บอกไปอะค่ะมันต้องผ่านจุดที่ต้องดำน้ำประมาณ30เมตรดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยให้ข้อมูลนะคะว่านักดำถ้ำชาวมาเลเซียลีเคียนลีกำลังเดินทางจากเวียงจันทร์ไปที่บ้านล่องแจ้งนะคะไปเพื่อเสริมภารกิจช่วยเหลือค้นหาชาวลาวในครั้งนี้ด้วยค่ะ
7: They were in the belief that they are the only ones, the five. So we are looking also into the possibility that maybe they.
1: คนนี้ก็เป็นอีกคนนึงเป็นคนสำคัญนะคะมิโกพาซีค่ะนักดำถ้ำชาวฟินแลนด์เปิดเผยนะคะว่าทีมกู้ภัยค้นหาในถ้ำเหมืองแล้วเนี่ย 95% แต่ว่ายังไม่พบร่องรอยของ2คนที่สูญหายไปแม่ของหนึ่งในผู้สูญหายเนี่ยมาเฝ้ารอหน้าถ้ำมิโกะได้ยอมรับเลยนะคะว่ากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอยู่ในเหมืองแห่งนี้แค่5คนหรือเปล่า มิโกะเนี่ยเคยร่วมในปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงเมื่อ8ปีก่อนนะคะเขาบอกว่าเหมืองในลาวแห่งนี้เนี่ยอันตรายมากกว่าถ้ำหลวงเพราะว่าเป็นอุโมงค์แคบที่ขุดด้วยมือแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถล่มลงมาอยู่ตลอดเวลาการสูบน้ำออกจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่หากไม่สำเร็จค่ะนักดำน้ำอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาทั้งหมดดำน้ำออกมานะคะ
3: โอ้แต่ว่าถ้าเราได้เห็นภาพปฏิบัติการตั้งแต่วันแรกๆที่ทีมกู้ภัยได้เข้าไปเน
1: ี
3: ่ยเราเห็นภาพว่าลักษณะของการดำน้ำคือมันไม่ได้น่าจะง่ายเลย
1: ไม่ง่าย
3: 1แคบ2น้ำขุ่นแล้วก็เส้นทาง300กว่าเมตรระยะทางมันค่อนข้างไกลมากนะครับ

0: ก็จะเป็นความท้าทายแล้วยิ่งวันนี้มีการประเมินว่าอาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำในถ้ำเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนด้วย
1: ค่ะการนำน้ำออกมาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของทั้ง5คนที่เป็นชาวลาวด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคือต้องไม่ลืมนะคะว่าทั้ง5คนเนี่ยค่ะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะนานดังนั้นเนี่ยต้องให้เขามีพลังทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจด้วยนะคะในการที่จะพร้อมดำน้ำออกมาถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องใช้แนวทางในการดำน้ำออกมานี่นะคะ
2: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยคุณปอนก็อัปเดตช่วงประมาณ 20:58 นาทีคุณปอนบอกว่าตอนนี้นักดำน้ำทั้ง2คนเนี่ยเริ่มทำการส่งอาหารละเพราะว่าอย่างที่คุณศิริมาบอกไปว่า5คนที่อยู่ในถ้ำคือระหว่างที่รอวางแผนนำตัวออกมาเนี่ย
1: ค
2: ืออาหารก็ต้องพร้อมด้วยคือต้องไปถามเขาด้วยเพราะว่าก่อนจะไปเจอเนี่ยคุณผู้ชม8วันที่เขาอยู่แบบนั้นไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเลยนั่นหมายความว่าอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องประทังชีวิตไปด้วยนะครับนี่คือภารกิจในถ้ำที่เราได้เรียนให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศว่ามันค่อนข้างยากลำบากและต้องส่งกำลังใจช่วยกันต่อไปแต่ภารกิจนอกถ้ำก็สำคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเพราะอย่างที่คุณเชอสารบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดฝนตกลงมาน้ำเติมเข้าไปในถ้ำอันนี้จะยากลำบากแล
0: ้
2: วขณะเดียวกันเรื่องของเสบียงก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับมีประชาชนชาวลาวเนี่ยเขาพยายามที่จะนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปยังส่งบริเวณหน้าถ้ำแต่ถามว่าการนำเข้าไปส่งหน้าถ้ำมันง่ายไหมไม่ง่ายคุณผู้ชมเพราะว่าการเดินทางเข้าไปเขาบอกเลยว่ายากลำบากมากๆครับ
3: ไปเบกน้ำไปช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าอันนาไอ้นอกทหารหน่วยงานได้ที่เบกขึ้นไปมันก็เมื่อยแล้วเขาเจ้าได้จะกี่หอบแล้วแมนอยู่เทิงนานำขาดบ่ได้เลยเพราะว่าอยู่เทิงนาบ่มีน้ำกินย่างขึ้นไปเทิงระยังล่องห้วยขึ้นภูความทุกข์ทรมานแต่จังใดกับบ่เป็นหยังนี่นะทีมงานแบบสู้สุดซื่อสนสุดยอดเลย
2: คุณผู้ชมน่าจะจำเธอได้
0: ครับ
1: จำได้
2: เจ๊หนอม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จ
1: อดรถเต้นจอดรถลำไง
2: ใช่ไหม
1: ตอนที่ได้รับรายงานว่าพบทั้ง5คนแล้ว
2: ตอนที่กำลังจะขับรถไปปรากฏว่าพอทราบข่าวปุ๊บจอดรถเลยจอดรถแล้วก็อัดคลิปคือดีใจมากหลายคนได้เห็นคลิปนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนก็ดีใจไปด้วยแล้วก็ลุ้นกับภารกิจที่เกิดขึ้นไปด้วยนะครับเจ๊หนอมเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวนะครับที่เคยฟ้อนลำดีใจที่ทราบข่าวดีว่าเจอทั้ง5คนแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพนี้เกิดขึ้นเขาแบกน้ำแพ็คใหญ่ขึ้นไปภูเขาบริเวณหน้าถ้ำในเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวครับซึ่งเป็นจุดที่มีชาวลาว7คนติดค้างอยู่เพื่อส่งเสบียงสนับสนุนทีมกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับจากคลิปของเจ๊หนอมเนี่ยเขาบอกว่าต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าน้องๆทหารเนี่ยแบกขึ้นไปหลายรอบแล้วกังวลว่าด้านบนเนี่ยจะไม่มีน้ำดื่มครับฉะนั้นชาวบ้านต้องช่วยกันละไม่ใช่แค่ทหารละชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเหมือนกันจากปากทางก่อนที่จะขึ้นเขาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าทางค่อนข้างยากลำบากมากๆแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวเขาถ่ายภาพเอาไว้ด้วยไปดูภาพกันครับ
4: อันนี้คือประชาชนพากันแบกขึ้นไปสบายดีไอ้ดาวพระจันทร์สบายดีสู้ๆเอออันนี้คือระดับความสั่นเลยล่ะจะฮอดแล้ววะ
5: ฮอดแล้วค่อย
4: โอ้บ่อันนี้คือระดับความสั่นประมาณ45หรือเกิน45องศาครับแม่นฝนตกแล้วแม่นตะลืดปืดป้าดพวกเจ้าเพราะว่าขี้ดินเป็นขี้ดินดากเนาะข้าเจ้าเกตทางไม่คันเปียกนี่หมายถึงว่า
2: คันคืออะไร
4: เนาะสิมื่นตะลืดตืดต้าดเด้เนาะ
2: คันถนนนี่เขาบอกว่าระดับความสั่น
0: ความชันใช่ครับความชัน45องศา
2: คือมันสูงมากเนาะ
0: แล้วก็ลื่นด้วย
2: ครับพอฝนตกลงมาด้วยมันก็ยิ่งแบบว่าเฉอะแฉะไปใหญ่เนี่ยนะครับนี่คือไลฟ์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าลุงตงเต่งซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวขณะที่กำลังนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้กับทีมกู้ภัยหน้าถ้ำที่มีชาวลาวติดอยู่ในถ้ำ7คนด้วยกันช่วงหนึ่งในคลิปเนี่ยเขาอธิบายบอกว่าเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบากทางชันกว่า45องศาแล้วก็เป็นดินโคลนที่ลื่นมากแต่ก็ยังคงมีประชาชนช่วยกันขนสิ่งของอาหารแล้วก็น้ำดื่มไปช่วยสนับสนุนทีมกู้ภัยกันอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาปรับสภาพพื้นที่แล้วนะครับเพราะหากย้อนไปดูวันก่อนหน้านี้เดินทางยากลำบากกว่านี้หลายเท่าตัวเลยครับ
4: ขึ้นไป สบายดีไอ้ดอก
3: อันนี้เป็นหนทางเนาะ

0: เป็นภูเป็นป่านี่เป็นจังซี่ทางลงน่ะเป็นจังซี่เด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนี่หน่วยกู้ภัยเฮานี่ลำเลี้ยงยาแล้วก็อาหารตัวนั้นเป็นอาหารเป็นบ่อนอาหารหันดิหมูบดนี่โอ้ยังบักลายนะนี่มีทั้งหลังนี่อันนี้มันใครนี่เอ้าเป็นกำลังใจให้เด้อจะเป็นเมื่อยสู้เมื่อยก็สู้
1: คืออันนี้คือให้คุณผู้ชมได้ย้อนดูภาพก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่จะมีการปรับสภาพหน้าดินปรับสภาพกายภาพในการเข้าไปในพื้นที่ก่อนหน้านี้คือมันยากลำบากกว่านี้อีกคุณผู้ชมอุปสรรคเยอะมากเลยทางสูงชันด้วยโอ้โหมีสิ่งกีดขวางด้วยนะครับเช่นเดียวกับนางมาลัยทองสิริศักดิ์ครับจากสมาคมกู้ภัยนครหลวง1624ที่เขาเพิ่งจะได้รับรางวัลหัตถานารายสาขานางงามจิตอาสาเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือทีมกู้ภัยและก็เจ้าหน้าที่พร้อมกับเล่าบอกว่าเส้นทางยากลำบากมากๆนะเป็นภูเขาแล้วก็ป่าแต่ทุกคนก็ได้ช่วยกันลำเลียงยาแล้วก็อาหารเข้าไปอย่างต่อเนื่องช่วงนึงเนี่ยยังระบุด้วยบอกว่าถึงเหนื่อยแต่ก็สู้ครับ
2: ตัวนี้ปั๊มเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มจักอันแห้งเท่าไหร
3: ่ตัวนี้แล้วมันสิเอาเข้าไปในปั๊มตัวนี้มันแห้ง
2: 5.5
3: มันสามารถสิเอาทั้งเข้าไปก็ได้เนาะ
2: ถือว่าดูด
3: ตัวนี้ไอเศษเลยนะตัวเดียวนี่เนาะตัวนี้เศษเลยคร
4: ับโอเคตัวนี้
2: ก็จ้างมัดแล้วก็ชีลากเข้าไปในถ้ำเลยเนาะเข้าไปประมาณจังแมตต์เนี่ยอัน
3: 300
4: 300
3: ก็คือปลายเม็ดมันมี2อ่ะนะแต่ว่า
1: เช่นเดียวกับหน่วยกู้ภัยใจถึงใจออฟโรดประเทศลาวนะครับเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่มาถึง9วันเต็มนับตั้งแต่วันแรกที่มีรายงานบอกว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำเลยอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีภาพเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เนื่องด้วยเป็นภารกิจประกอบเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อเดินสายยางเข้าไปดูดน้ำภายในถ้ำระยะทางเนี่ย300เมตรด้วยกันลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำที่จัดซื้อมาจากเงินบริจาคส่วนหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์ชาวลาววินเลียมครับหลายคนน่าจะรู้จักนะครับวินเลียมจำนวน100ล้านกีบหรือประมาณ 150,000 บาทครับได้รับเงินบริจาคมาทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการนำไปซื้อเครื่องสูบน้ำแล้วก็เดินสายเข้าไปดูดน้ำภายในถ้ำระยะทางใน300เมตรด้วยกันดูความเคลื่อนไหวของหน่วยกู้ภัยอาสาเพื่อประชาชนประเทศลาวครับเมื่อวานนี้ก็ได้ดำเนินการขนสิ่งของแล้วก็ติดตั้งเครื่องปั่นไฟรวมทั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำด้วยโดยเป็นหนึ่งในแผนสำรองกรณีที่สามารถดูดน้ำออกจากถ้ำได้ทั้งหมดอาจจะให้ผู้ประสบภัยที่แข็งแรงเนี่ยเดินเท้าออกมาได้ด้วยตัวเองนะครับนั่นหมายความว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ต้องลุ้นกันต่อว่าถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟดูดน้ำออกมาได้มากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะพาชาวลาวที่ติดอยู่ด้านในออกมาได้ด้วยนะครับ
5: ครับในถ้ำก็ท้าทายนอกถ้ำก็ช่วยกันสนับสนุนกันเต็มที่คุณผู้ชมส่งกำลังใจเข้ามาเยอะมากๆในไลฟ์ของเราในเวลานี้นะครับก็ร่วมส่งกำลังใจกันแล้วก็รวมถึงการค้นหาอีก2คนที่ยังไม่พบตัวด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการกดรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่ที่ประมาณ4,200,000กว่าสิทธิ์ครับวันสุดท้ายแล้วจะหมดไหมนะ4,200,000สิทธิ
6: ์ส่วนตัวดิฉันว่าไม่หมด
5: เนาะเพราะว่า
6: ถ้าหมดหมดไปละ
5: ถ้าหมดหมดไปแล้วตั้งแต่วันแรก
6: ใช่ถ้าหมดอะคือหมดละ
5: ใช่ถ้าหมดมันถ้าจะหมดไปตั้งแต่วันแรก
6: ๆก็จะเหลือคนที่พยายามไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารหรือว่าบางคนบอกว่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วก็ไปต่อคิวให้เจ้าหน้าที่ทางธนาคารช่วยเหลืออยู่หรือว่าบางคนบอกว่ากำลังรอเงินซื้อโทรศัพท์ใหม
5: ่
6: เหมือนแบบเงินเดือนเพิ่งจะออกแล้วก็รอซื้อโทรศัพท์ใหม
5: ่
6: แต่ต้องทันวันนี้นะ
5: ต้องทันวันนี้ไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมมาย้ำกันแบบนี้เพราะว่าจะบอกว่าสิทธิ์ยังมีอยู่ใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนจะไปติดต่อธนาคารรีบเลยนะครับวันนี้ยังทันอยู่นะครับหลายคนก็ออกมาคาดการณ์แล้วนะครับว่ามันน่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้รวมถึงกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับที่ก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปให้เติมเงินเข้าไปในบัตรเพิ่มให้อีกก็มองว่าเงินที่รัฐช่วยเพิ่มมันน่าจะช่วยลดภาระได้ครับอีกไม่กี่วันคุณยายเฉลียวชูชัยวัย70ปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทก็จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก300

0: เป็น 1,000 บาทแล้วนะครับคุณยายเฉลียวเนี่ยบอกว่าเงินที่ได้มาก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แต่ก็ยอมรับว่าตัวเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับการที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ในแต่ละครั้งก็ต้องวางแผนเหมือนกันเพราะร้านที่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อยู่ห่างจากบ้าน 2.5 กิโลเมตรไปกลับเนี่ยก็คือ5กิโลเมตรแล้วครับ
1: ร้านในหมู่บ้านไม่มีแล้ว
2: ไม่มี
1: แล้วเราต้องไปไหนเนี่ยยายเหลียวถ้างั้นน่ะ
2: ทับพระ
1: ขอทับพระ
2: จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อก็ไกลออกไปอีก
2: ไกล
1: สักกี่โลครับคุณยายจากบ้านเราไปประมาณสัก2โลได้ไหม
2: ม
1: ัน
2: คงจะได้
1: รู้2โลกว่าเลยนะดูแล้วเนี่ยแล้วไปยังไงคุณยายเวลาไปซื้อของไปยังไง
2: เดิน
1: เอาเพราะอะไรอ่ะไม่หาจ้างรถคนแถวนี้ไปอ่ะ
2: แถวนี้ก็จ้าง
1: ไม่มีตังค์หรอ
2: ตังค์ไม่มีจ้างเขาอีก
1: ตังค์ไม่มีจ้างเขา
0: คุณยายเนี่ยบอกว่าเดิมทีร้านที่เปิดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ในหมู่บ้านเลย
3: ครับ
0: ห่างแค่500เมตรแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงห่างออกไป 2.5 กิโลบางทีก็ต้องเดินไปนะครับบางทีถ้าเกิดว่ามีเงินก็จะจ้างรถให้ไปส่งนะครับ
4: แต่ถ้าไม่มีเงินก็คือเดินไปอย่างนี้คุณผู้ชมไปกลับก็คือ5กิโลเมตรคุณยายบอกว่าคือแข้งขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะ
0: ครับนี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนเหมือนกัน
4: คือถ้าไปซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดภาระค่าของชีพได้เยอะไง
0: ใช่นะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นความหวังเหมือนกันนะครับว่าคุณยายบอกว่าถ้าได้มา1,000เนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับแล้วก็เงินที่เติมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทเนี่ยก็ทำให้ร้านค้าที่จังหวัดลำพูนตอนนี้เพิ่มสต็อกสินค้าเป็น3เท่าแล้วนะครับนางอัญเชิญวงมณีรุ่งผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่ลำพูนและเชียงใหม่บอกว่าร้านเข้าร่วมโครงการมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มองว่าการเติมเงินให้ประชาชนจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นกำลังซื้อได้โดยสต็อกสินค้าที่เพิ่มเข้ามาเน้นไปที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นซอสซีอิ๊วน้ำมันพืชน้ำปลาผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นต้นครับ
5: เราเตรียมสินค้าให้กับลูกค้าแบบพอเพียงเพราะเราซื้อสินค้าจากทางซัพพลายเออร์โดยตรงนะคะและนอกจากนี้เราก็มีรายการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นที่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้เงินเพิ่มขึ้นอีก700บาทแต่มั่นใจได้เลยค่ะว่าแจ่มฟ้าจะไม่ขึ้นราคาสินค้านะคะ
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยชื่อของ
4: คุ้นหูเลย
0: ใช่ชื่อของร้านนี้จะคุ้นหูเลยนะครับคือนอกจากกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผู้ประกอบการรายนี้เขายังคาดหวังอานิสงส์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยก็คาดว่าน่าจะมีผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าร้านค้าโชห่วยเข้ามาซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อปัจจุบันฐานลูกค้ากลุ่มโชห่วยเนี่ยคิดเป็น 10% ของลูกค้าทั้งหมดก็คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ร้านโชห่วยในชุมชนสามารถสต็อกสินค้าได้เพิ่มและมียอดขายที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันทางนี้ก็จะเพิ่มแรงจูงใจนะครับจัดโปรโมชั่นไปด้วยเลยลดราคาสินค้ากลุ่มหลักๆเพิ่มเติมอีก 5-10% ไปด้วยครับจากภาคเหนือไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยร้านค้ารายย่อยที่นครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ละร้านก็เริ่มทยอยสั่งสินค้ามาสต็อกกันไว้แล้วเพื่อเตรียมขายให้กับประชาชนเช่นร้านขายของชำแห่งนี้ก็เป็นร้านค้าที่หมู่บ้านในตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดเจ้าของร้านบอกว่าทางร้านเตรียมรับลูกค้าด้วยการนำป้ายมาติดต้อนรับหน้าร้านเลยลูกค้าจะได้รู้ว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการนะเป็นการโฆษณาเชิญชวนบอกว่าถ้าลูกค้ามาร่วมโครงการนี้ก็สามารถมาใช้สิทธิ์ที่ร้านนี้ได้และคาดหวังว่าโครงการนี้อาจจะทำให้ยอดขายดีขึ้นครับ
6: ก็จะได้นำป้ายมาติดค่ะเพื่อจะได้ให้ลูกค้ารู้ว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการ
7: เมื่อก่อนจะเป็นคนละครึ่งเนา
6: ะ
7: ตอนนั้นลูกค้าเป็นไงครับใช้บริการดีไหม
6: ผลตอบรับดีมากค่ะคนบริการใช้เยอะมาก
7: ครับ10-40พัดในครั้งนี้น้องคิดว่าลูกค้าจะมาใช้บริการมากเหมือนเดิมไหมครับ
6: คิดว่าคงจะใช่เหมือนเดิมค่ะ
7: ครับ
6: เป็นเครื่องครัวเครื่องใช้ค่ะขนมค่ะนมผงหมูปักไฟหมูเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะ
0: ร้านค้าก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาใช้สิทธิ์ในโครงการนี้กันคุณผู้ชมอยู่ใกล้ร้านไหนสะดวกร้านไหนก็ไปใช้สิทธิ์ร้านนั้นก็ได้นะครับอย่างที่บอกกันไปตอนต้นข่าวนะครับว่า สิทธิ์ยังเหลืออยู่และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลง

0: ะเบียนครับ4,267,249สิทธิ์6โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง4ทุ่มและวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่ได้กดรับสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนรีบเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใช้สิทธิ์กันวันจันทร์หน้าแล้ว
1: ใช่วันจันทร์หน้าแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าพร้อมมากตอนนี้เติมเงินเข้าไปในเป๋าตังค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม
0: เตรียมรอเลยอ่ะ
2: ครับ
0: ผมก็เติมไป
2: คนใช้ก็พร้อมร้านค้าก็พร้อมก็จนถึง4ทุ่มวันนี้นะคุณผู้ชมยังสามารถเข้าร่วมโครงการกันได้แต่นึกย้อนไปเมื่อรอบก่อนนะคุณเชอสารคุณสิริมาผมยังจำได้ว่าที่เรารีเฟซกันสดๆในรายการเหลือ1สิทธิ์อ่ะจำได้ไหมคือสิทธิ์เหลือน้อยมากแล้ว1สิทธิ์แล้วพอบอกให้ทีมงานกดรีเฟซอีกครั้งปุ๊บหมดเกลี้ยงแป๊บเดียวเท่านั้น
0: ว่ารอบนี้ยังมีอยู
1: ่
0: นะครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าเงินที่ได้มาก็จะเอาไปซื้อเคมีเกษตรเน
2: ี
0: ่ยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าหญ้าใช้เพราะช่วงนี้เป็นฤดูเพาะปลูก
1: ลดต้นทุนการผลิต
0: ใช่คุณยอดธงบอกว่ากรมการค้าภายในอาจจะต้องไปตรวจเช็คด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เห็นบางร้านเริ่มขึ้นราคาแล้ว
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกรณีเมาแล้วขับค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น5ทุ่มคืนวันพุธที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์เนี่ยมีอาชีพเป็นไรเดอร์ค่ะแล้วก็เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะคะคนขับรถกระบะอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมาพยายามจะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุทราบภายหลังนะคะบอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของปปช.ค่ะ
3: พยายามจะหนีหลายครั้งแล้วเนี่ยรถเนี่ยพยายามหนีหลายครั้งแล้วใส่เกียร์ถอยด้วยหน้าไปเลยเมื่อกี้นะครับตำรวจจับมาผิดคนครับเหมือนจะผิดเหมือนจะเปลี่ยนคนแล้วเขาเป็นคนมีตำแหน่งด้วย
1: พลเมืองดีแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็พยายามจะแจ้งกับตำรวจนะคะบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็มีความพยายามที่จะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะ
4: เมื่อกี้พี่ผิดคน
5: ผิดคนค่ะ
1: ในคลิปนี้ชัดเจนเลยว่าชาวบ้านบอกนะว่าคนเสื้อขาวนี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะยืนยันค่ะ
2: ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ
1: ์ใช่
2: แล้วพอดีว่าช่วงจังหวะที่เข้าไปช่วยเหลือตอนที่ของไรเดอร์เนี่ยคุณผู้ชมคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนเสื้อขาวในคลิปเนี่ยเหมือนพยายามจะหลบหนีไห
1: ม
2: หรือพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับหรือเปล่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็เลยพยายามแจ้งว่าเสื้อขาวนี่แหละเห็นอยู่เสื้อขาวนี่แหละค่ะ
1: ค่ะในจุดเกิดเหตุเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าต้องการจะเปลี่ยนเหมือนพยายามจะมีการเปลี่ยนตัวคนขับจากคนเสื้อขาวเนี่ยเป็นคนเสื้อดำแต่ว่าชายเสื้อขาวเนี่ยพูดด้วยเสียงอ้อแอคุณผู้ชมคล้ายกับคนเมาบอกว่าไม่มีเปลี่ยนตัวแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนเดินทางมาภายหลังนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ชาวบ้านแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันขับรถไล่ตามจนพบรถกระบะคันนี้ค่ะยางแตกจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางลงสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกนะคะมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยไรเดอร์ที่ถูกรถคันนั้นชนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.บางสีเมืองควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปที่โรงพักนะคะไหนลองเป่าสิคุณผู้ชมตกลงเมาไหมเพราะว่าเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยตามรายงานบอกว่าเสียงอ้อแอ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยคุณผู้ชม189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ชัดเลย
1: เ
0: ออเกินไปเยอะมาก
1: ค่ะแล้วก็ทราบภายหลังนะคะว่าคนขับคือนายจรงเกราะเหมาะอายุ52ปีเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช.จึงแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนที่จะให้ประกันตัวไปนะคะสำหรับไรเดอร์ที่เสียชีวิตอายุ43ปีค่ะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูก2คนลูกชายเนี่ยอายุ21ปีแล้วก็ลูกสาวอายุ20ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพ่ออย่างกระทันหันนะคะตอนนี้เนี่ยร่างของพ่อเนี่ยยังฝากไว้ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอยู่ระหว่างหาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายเป็นคนขยันเป็นหัวหน้าครอบครัววิ่งรถรับส่งของทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงกลางคืนนำเงินไปชำระหนี้ค่าผ่อนที่ดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้กับลูกแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบด้วยนะคะที่บอกว่าติดเงินหนี้นอกระบบอยู่ประมาณ 20,000 บาทหลังเกิดเหตุคู่กรณีให้ทนายความนำเงินเยียวยามาให้เอามาให้แล้วนะคุณผู้ชม 500,000 บาทแต่ไม่คุ้มกับที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวและตัวเธอเองกังวลนะคะบอกว่ากลัวคดีจะไม่คืบหน้าค่ะ
5: กลัวแค่นี้แหละกลัวไม่ยืดกลัวไม่คืบหน้าเอาจริงก็พยายามน้องชายเขาก็หาทนายให้ว่าจะไปสู้กับเขาได้ไหมทนายเรากับทนายเขาแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนไม่เมื่อคืนเขายังไม่คุยเลยหลานสาวบอกโคตรเหม็นเหล้าเลยแล้วยังบอกยังถามตำรวจเนาะลูกชายถามว่าเขาเมาแล้วปล่อยเขาไปได้ยังไงครับตำรวจเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเออเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบนะเต็มที่นู่นนี่นั่นเขาพูดผู้หญิงพูดนะผู้ชายไม่ได้พูดสักคำก็แค่นี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไปๆดูแลตัวเองดีๆนะลูกจับแขนเจ้าเนี่ยแค่นั้นแหละ
6: เขาอ่ะอยากจะได้บ้านแบบบ้านกระต๊อบสร้างไว้ให้ผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่กับพ่อ3คนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครมาส่งต่อเรื่องที่ดีแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องแบบดําเนินเรื่องเอาให้สุดครับ
0: เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็กล้องหน้ารถกระบะเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับพร้อมกับนำหมายเรียกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุที่ปทุมธานีเพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าพบเพียงภรรยาครับก็แจ้งว่าสามีเดินทางไปทำงานที่ปปช.ส่วนกรณีที่ให้ประกันตัวไปตำรวจระบุว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการระดับสูงไม่มีพฤติการในการหลบหนีและไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนตัวคนขับแน่นอนพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน
7: คือเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนขับกันแน่เพราะว่ามีมาเนี่ยมาเห็นบอกว่ามา2คนมา2ท่านแต่เราได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งคู่ขึ้นครับขึ้นทั้งคู่ครับ
8: ปริมาณว่าคนนึง
7: 189กับอีกคนนึง115ห้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วตรงปรากฏหลักฐานตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราให้ความยุติธรรมคนตายและก็ญาติคนตายแน่นอน
0: เมื่อวานนี้มีจดหมายข่าวของปปช.ออกมาชี้แจงถึงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับระบุว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวครับเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสในโซเชียลที่บอกว่าเป็นโฆษกปปช.อะไรด้วยนะครับอ
9: ัน
0: นี้ก็จะเป็นการชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษครับเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีการกล่าวอ้างตำแหน่งในขณะเกิดเหตุด้วยขณะนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการให้ออกจากราชการครับแต่อาจจะโยกย้ายไปส่วนอื่นก่อนเพื่อรอการสอบสวนจากตำรวจพร้อมกับยืนยันว่าดำเนินการไปตามกฎหมายไม่มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันนะครับก็คือกรณีที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับหรือไม่นะครับจะเปลี่ยนจากคนที่ใส่เสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีดำก็ถูกพูดถึงกันนะครับว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมไปรับผิดแทนคนอีกคนหนึ่งทั้งที่รู้ว่าข้อหาเนี่ยมันค่อนข้างหนัก มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
9: คุณ
0: ผ
9: ู้
0: ชมขับรถแล้วไปชนคนเสียชีวิตหวาดกลัว
2: ครับ
0: หรือว่าเป็นหัวหน้าหรือรักมาก
9: ๆ
0: หรือเกรงใจหรือเหตุผลอะไรที่จะทำให้คนคนหนึ่งจะไปรับผิดแทนถ้าหากว่าจะสลับตัวกันจริง อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะ
2: สิ่งนี้ยังคงต้องรอดูตำรวจในการสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะว่าถ้าฟังจากมุมตำรวจบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยรถกระบะมากัน2 คน 2 คนแล้วจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็คือเกินทั้ง2 คนด้วย
0: ครับ
2: แนวทางในการสืบสวนสอบสวนตำรวจยืนยันบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นสังคมกำลังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมเมาแล้วขับที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าทางตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็ตามนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรพบว่าตลอดทั้งคืนยังคงมีผู้ขับขี่จำนวน1ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ยังฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีจิตสำนึกเลยครับภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปปช.ถูกกล่าวหาว่าเมาแล้วขับแล้วไปชนไรเดอร์เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปยังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนครับจากการไปสังเกตการของทีมข่าวไทย PBSพบว่าตลอดทั้งคืนยังมีผู้ขับขี่หลายคนถูกเรียกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์บางคนเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าแม้จะมีการรณรงค์แล้วก็เพิ่มโทษทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ฝ่าฝืนยังมีอยู่และเจอแบบทุกวันแบบนี้นะครับจากข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปพบว่าพฤติกรรมของผู้ที่รู้ตัวว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินเนี่ยแล้วพอเจอตำรวจเขาจะทำยังไงคือจากการไปสำรวจเขาบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีมีหลายวิธีมากอย่างเช่นอะไรบ้างพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าด่านตรวจด้วยการจอดรถก่อนถึงด่านเห็นด่านปุ๊บจอดเลย
1: ค่ะ
2: จอดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเห็นด่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ
1: แต่จริงๆตำรวจเขาก็รู้นะคะเพราะว่าคือเขาก็จะมีตำรวจเหมือนกับไปยืนก่อนที่จะถึงด่านพอเห็นถ้ารถคันไหนชะลอรถคันไหนจอดริมถนนเนี่ยคือเขาก็จะมาประกบทันทีเลย
0: มีพิรุธจอดอะไรจอดโทรศัพท์จอดทำอะไร
2: ต้องถามหน่อย
1: ใช่ไหมทีมงานบางคนน่าจะเคยไปเจอในลักษณะแบบนี้เนี่ย
0: ทีมงานบอกไม่กล้าตอบเดี๋ยวกลัวรู
2: ้คือบางคนจอดถึง
1: เพื่อนเล่าให้ฟัง
2: อาจจะฟังเขามาอีกทีนึงอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าพอเห็นด่านปุ๊บจอดก่อนถึงด่านคุณผู้ชมหรือบางคนบอกว่าเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่อันนี้หลายคนแชร์ผมเห็นในโลกออนไลน์บางคนบอกว่าพอเห็นด่านปุ๊บทำยังไงตกใจเลี้ยวเข้าซอยปรากฏว่าตำรวจรู้ทันนะไปดักในซอยก็มี
0: ครับ
2: จะเอ๋ต่อ
0: แต่ผมเนี่ยไม่เคยจอดแล้วขับเข้าด่านไปเลยตลอดเพราะมั่นใจก็คือไม่เคยดื่มแล้วขับ
2: ครับ
0: แต่โดนเป่าตลอดมาทำงานเนี่ยตีสองตีสามอ่ะผมโดนทุกรอบคันอื่นที่ตำรวจบอกว่าเปิดกระจกรถกระจกลุงใช่ไหม
2: ไปเลย
0: ผ่านเลยผมมาโดนโบกเข้าซ้ายตลอดเลยโดนเป่าตลอด
1: ค่ะ
2: ต้องถามละแบบนี้ต้องถามตำรวจ
0: อันนี้น่าจะอยู่ที่หน้าตาตอนตื่นนอน
1: ลักษณะคล้าย
0: ลักษณะจะคล้าย
1: เพิ่งออกจากร้านมาอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ครับบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าพยายามไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงเสนอผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินด้วยคดีด้วยก็มีเคสนี้เจอเยอะพอจะขอตรวจปุ๊บไม่ให้ตรวจแล้วก็ไปเสนอเงื่อนไขต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมอย่างเช่นพบเห็นได้บ่อยครั้งก็คือการแอบอ้างบอกว่ารู้จักกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือมีบุคคลที่มีอำนาจเพื่อไปกดดันตำรวจอีกทางนึงให้พ้นจากการถูกดำเนินคดีอันนี้คือจากการสำรวจบอกว่าก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันเลยบอกว่ามีแนวทางรองรับสถานการณ์ลักษณะนี้เอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะมามุกไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกรู้ทันหมดแล้วก็มีวิธีการในการดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้ตำรวจก็ยืนยันบอกว่าทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างที่สุดด้วยนะครับ
1: ค่ะทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปสังเกตนะคะบอกว่าภายในจุดตรวจเนี่ยมีการติดป้ายชื่อแบบนี้คุณผู้ชมจุดวัดปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ตรงไหนยังไงนะคะแล้วก็มีชื่อของผู้ควบคุมด่านตรวจแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชาด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยร้องเรียนได้โดยตรงถ้าพบพฤติกรรมทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งของเนี่ยค่ะเปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับเป็นครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ที่ขาดจิตสำนึกและก็เลือกฝ่าฝืนกฎหมายแม้ตัวเองเนี่ยจะพยายามขับขี่อย่างระมัดระวังที่สุดแต่บางสถานการณ์ก็ยากจะหลีกเลี่ยงค่ะ
8: ก็ไม่ควรกันพี่ก็คือมันดื่มได้แต่ถ้าขับมามันเดือดร้อนคนอื่นเขาไงเวลาไปชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ระมัดระวังกันหน่อยถ้าเลือกได้ก็คือดื่มแล้วก็ไม่เลือกถ้าเมาไม่ไหวแล้วก็ไม่ขับดีกว่าใช่หรือว่าเรียกนั่งรถกลับแท็กซี่กลับดีกว่า
9: คนขับ

0: เราขับรถทุกวันเนี้ยเรามีความกลัวหรือกังวลอะไรบ้าง
1: ก็มีนะ
0: ก็มีวิธีสังเกตหรือระวังตัวยังไงบ้าง
1: ก็หนึ่งก็สังเกตไฟเลี้ยวเราก็เปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องชะลอละชะลอเบรกแล้วเขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องระวังตัว
1: ครับผม
0: ทุกวันนี้เราขับเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเยอะที่กับการเดินทาง
1: มีครับมาก
2: และกรณีของเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามต่อมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรตรวจสอบการทุจริตเพราะนอกเหนือจากประเด็นเมาแล้วขับแล้วนะคะก็มีข้อมูลที่เรานำเสนอไปถึงพฤติกรรมการอ้างตัวบอกว่ารู้จักผู้มีอำนาจนะแล้วก็มีความพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดก็คือพยายามจะเปลี่ยนตัวบุคคลตามรายงานนะคะแม้ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดต่อเนื่องแต่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าผู้ขับขี่ยังขาดจิตสำนึกแล้วก็มองว่าการดื่มแล้วก็ขับเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ท้ายที่สุดทุกครั้งที่เกิดเหตุเมาแล้วขับเนี่ยค่ะความเสียหายเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่คดีความแต่มันหมายถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่เขาบอกว่าคือออกบ้านแล้วเนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยไม่ได้กลับบ้านอีกเลย
3: ครับ
2: ค่ะนี่ก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเมาแล้วขับเนี่ยมีรายงานอยู่ตลอดเลย
3: ครับทุกโอ้โหบ่อยอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้จะใช้คำว่าทุกสัปดาห์ทุกอะไรดีนะครับเพราะมันบ่อยเหลือเกินนะครับจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงกันดีชวนคุยกันนะบอกมาในไลฟ์ของวันใหม่ไทย PBS หน่อยนะครับคุณผู้ชม
2: ตั้งด่านก็แล้วมีโทษก็แล้วจริงๆคือคนเมาแล้วขับเนี่ยมีหลายช่องทางในการเดินทางกลับบ้านนะแท็กซี่ก็ได
3: ้ครับ
2: มีคนที่ให้บริการแอปพลิเคชันYouDing iDrive ใช่มั้ย
4: ก็เยอะนะทางเลือกก็เยอะนะคุณแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของบทลงโทษหรือว่าค่าปรับต่างๆคือคุณผู้ชมก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการเพิ่มโทษแต่ตัวเลขคุณผู้ชมก็บอกว่าอาจจะยังน้อยอยู่ดี
3: ครับ
4: อาจจะต้องเพิ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเมาแล้วต้องไม่ขับด้วยนะครับคุณผู้ชมเช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้ทั่วทุกภาคเจอฝนตกหนักชุ่มฉ่ำ160-170ของพื้นที่นะครับ2ปัจจัยหลักๆมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามานอกจากนี้ยังมีมรสุมที่พัดผ่านบริเวณลาวตอนบนนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคอีสานของเราวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆอย่างภาคเหนือตอนล่างอย่างกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากวันนี้เจอฝนได้160ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้38องศาเซลเซียสครับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่จังหวัดที่ประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมรวมไปถึงพื้นที่อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะมีฝนตกหนัก160ของพื้นที่อุณหภูมิในช่วงเช้า23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดภาคอีสานวัดได้38องศาเซลเซียสนะครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ฝนจะตกหนักมากที่สุดในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยเฉลี่ย26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด37องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เหมือนกันนะครับจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดส่วนอุณหภูมิช่วงเช้า24องศาเซลเซียสช่วงสายเนี่ยสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงบางพื้นที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย

0: ตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้จังหวัดที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็คือพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิวัดได้34องศาเซลเซียสครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากที่ยอดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทะลุ 1,000 คนไปแล้วนะครับคุณจารุพรสิ่งที่คนจับตามองและนานาชาติกำลังจับตาการทำงานอยู่ก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง
2: ก็เมื่อสักครู่ก็เพิ่งมีรายงานเข้ามาว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางถึงดีอาร์คองโกแล้วนะคะและเดี๋ยววันนี้ค่ะก็จะมีการลงไปในพื้นที่ที่มีการระบาดไปสำรวจอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการควบคุมโรคนะคะขณะที่ชาติเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาเองก็ยังคงคุมเข้มตามแนวชายแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกค่ะหลังจากที่เพิ่งประกาศปิดพรมแดนไปก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขยูกันดายกระดับการตรวจเข้มบริเวณพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกค่ะโดยให้ประชาชนที่ต้องเดินทางอยู่บริเวณดังกล่าวล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็คัดกรองประวัติการเดินทางโดยจะมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ก็จะประจำอยู่บริเวณดังกล่าวจะคอยตรวจตราแล้วก็สั่งให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการคัดกรองให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรถบรรทุกต่างๆที่มาจอดก็ต้องรอคิวเข้ารับการตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้มีขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะโดยยกเว้นคำสั่งดังกล่าวสำหรับทีมรับมืออีโบลาการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมแล้วก็ความมั่นคงค่ะรวมไปถึงการขนส่งอาหารแล้วก็สินค้าส่วนบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่กันดาเนี่ยจะต้องถูกกักตัวนาน21วันความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาระลอกล่าสุดก็ยังคงเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องในดีอาร์คองโกนะคะโดยมีจำนวนผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 1,077 คนแล้วและก็มีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวกับการระบาดอย่างน้อย246คนขณะที่ในยูกันดาเองก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น8คนแล้วซึ่งในจำนวนนี้รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยชาวเดียร์คองโกที่ข้ามพรมแดนเข้ามาด้วยค่ะโดยการสั่งปิดพรมแดนครั้งนี้ก็อาจจะยิ่งซ้ำเติมความกังวลของชาวดีอาร์คองโกในเมืองบูเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูกันดาด้วยค่ะซึ่งก็เผชิญกับปัญหาขาดแคลนสินค้าจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและก็มาตรการควบคุมตามแนวชายแดนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะขณะที่เทรดอสอาดานอมกาเบรียเยซูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางถึงดีอาร์คองโกแล้วนะคะช่วงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดอิทูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันนี้ค่ะโดยจังหวัดดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของการระบาดระลอกนี้พร้อมกับใช้โอกาสนี้ระบุด้วยนะคะว่าการจำกัดการเดินทางไม่ได้ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลามากนักแต่ก็ย้ำว่าการระบาดของโรคดังกล่าวสามารถหยุดยั้งได้โดยก่อนหน้านี้เทรดอสก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาความรุนแรงในพื้นที่และการเดินทางที่ยากลำบากยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำภารกิจและก็ทำให้ความพยายามควบคุมการระบาดของอีโบลาเป็นไปได้ยากขึ้นแม้ว่าปัจจุบันองค์การอนามัยโลกแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรด้านมนุษยธรรมรวมกว่า55องค์กรจะได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และรักษาโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันแก่ประชาชนแล้วก็ตามค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งสหรัฐด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับสื่อนะคะว่าศูนย์กักกันที่สร้างโดยสหรัฐในเคนยาจะเปิดใช้งานแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยศูนย์แห่งนี้จะมีเตียงสำหรับแยกผู้ป่วย50เตียงและก็จะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐซึ่งกำลังเดินทางไปยังเคนยาการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังจัดตั้งสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดในเคนยาเพื่อรองรับชาวอเมริกันที่อาจจะสัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาโดยสถานที่ดังกล่าวออกแบบมาให้ชาวอเมริกันที่จำเป็นต้องเดินทางออกจากดีอาร์คองโกและต้องกักตัวสามารถเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทางกลับสหรัฐเนื่องจากต้องใช้เวลานานโดยคาดว่าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปประจำการด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้เองถ้าเกิดว่าจำกันได้มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ

0: พิ่งระบุไปว่าสหรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้ออีโบลาเข้าไปในสหรัฐได้โดยกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมวิกฤตนี้ให้อยู่ในประเทศที่เกิดการระบาดเท่านั้นค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยก็บอกเหมือนกันนะคะว่าศูนย์แห่งนี้จะมีห้องแยกผู้ป่วย3ห้องแล้วก็จะมีห้องกักกันเชื้อโรคด้วย2ห้องเป้าหมายหลักๆเลยก็คือก็ถ้าเกิดว่าชาวอเมริกันที่ไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็เข้าไปดูแลรักษาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจพบเชื้อก็จะมีการดูแลรักษาในห้องเหล่านี้จนกว่าจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ดูแลเฉพาะทางในยุโรปสื่อก็เลยจี้ถามไปว่าเอาแล้วทำไมไม่ส่งตัวพลเมืองชาวอเมริกันกลับไปประเทศตัวเองล่ะแพทย์ก็มีผู้เชี่ยวชาญมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาโรคเหล่านี้ก็ค่อนข้างเฉพาะทางอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าอ๋อก็เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการเดินทางของผู้ป่วยด้วยบวกกับการให้เป็นการให้การดูแลที่ดีที่สุดไปล่วงหน้าก่อนถ้าเกิดว่าดูเคสจะคล้ายๆกันกับไวรัสฮันตาก่อนหน้านี้ที่ก็เคยมีการรายงานเหมือนกันว่ามีชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ส่งตัวกลับไปสหรัฐแต่เป็นการส่งไปดูแลรักษาที่เยอรมนีก่อนเหตุผลก็คล้ายๆกันเป็นการลดระยะเวลาการเดินทางค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นโมเดลที่ก็ดูค่อนข้างน่าสนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันล่าสุดรอยเตอร์ก็รายงานว่าทางรัฐบาลเคนยามีเป็นลักษณะของการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีข้อเสนอว่านอกจากคนสัญชาติอเมริกันแล้วอยากจะให้พิจารณารับคนสัญชาติอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะมากักตัวหรือว่ามาถ้าเกิดว่าพบว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้รักษากันได้ทันด้วยนะครับ
2: ค่ะผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยดิฉันคิดถึงก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต
1: ์
2: พูดถึงอากาศร้อนหลายประเทศตอนนี้โดยเฉพาะคือประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอะค่ะตัวเลขอุณหภูมิสูงทุบสถิติแทบจะรายวันนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่พ้นฤดูใบไม้ผลิค่ะหลายประเทศก็เลยบอกว่าต้องหามาตรการรับมือนะคะ
0: อย่างเมื่อวานในที่โปรตุเกสก็อุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วนะคะเช่นเดียวกับประเทศใกล้เคียงที่ก็เผชิญกับคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันแบบทั่วหน้าเลยสร้างอุปสรรคให้กับการทำกิจกรรมต่างๆไม่น้อยเลยนะคะส่วนทั้งซีกโลกใต้เองก็เผชิญกับปัญหาด้านสภาพอากาศที่ก็หนักหนาไม่ต่างกันค่ะบรรยากาศในกรุงซานติอาโกของชิลีเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยหมอกควันหนาทึบลอยปกคลุมเหนือเมืองไปทั่วบริเวณค่ะขณะที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งตามพื้นที่ใจกลางเมืองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันเป็นส่วนใหญ่หลังจากสภาพอากาศโดยรอบเต็มไปด้วยมลพิษสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการชิลีประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมมลพิษในอากาศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำกัดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนและก็สั่งห้ามใช้เครื่องทำความร้อนที่ใช้ฟืนเมืองหลวงของชิลีมักจะเผชิญกับปัญหาด้านหมอกควันอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทางซีกโลกใต้ที่ตรงกับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนื่องมาจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่ส่งผลให้มลพิษสะสมอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนตกในช่วงดังกล่าวประกอบกับลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะกลางหุบเขาทำให้มลพิษระบายออกได้ยากค่ะข้ามกลับไปดูประเทศทางซีกโลกเหนือกันบ้างอย่างที่เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสค่ะอย่างที่เห็นกันก็บรรดาคนก่อสร้างถนนนะคะต่างต้องพักดื่มน้ำกันเป็นระยะระหว่างปฏิบัติงานกลางแจ้งท่ามกลางแดดจัดแล้วก็อากาศร้อนโดยอุณหภูมิในเมืองเมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง36องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยคนงานบางคนเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ทำงานได้ยากลำบากกว่าเดิมนะคะเนื่องจากอากาศไม่ค่อยถ่ายเทรวมทั้งยังต้องเผชิญกับความร้อนจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานอยู่แล้วด้วยสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยระดับสีส้มใน17พื้นที่17จังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแล้วก็ที่กรุงปารีสด้วยค่ะโดยขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับสภาพอากาศซึ่งก็คาดว่าจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางด้านของตำรวจฝรั่งเศสก็มีการออกมาตรการบรรเทาการจราจรในเมืองหลวงทั้งการอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำเท่านั้นที่วิ่งเข้าไปในเมืองได้แล้วก็จำกัดความเร็วให้ต่ำลงด้วยเช่นเดียวกับทางการท้องถิ่นที่ก็เตรียมออกมาตรการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยค่ะขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองซูสตงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสค่ะสั่งปิดทำการเรียนการสอนในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียนหลังจากที่คลื่นความร้อนเนี่ยทำอุณหภูมิภายในอาคารโรงเรียนพุ่งสูงถึง53องศาเซลเซียสเลย

0: สอดคล้องกับผลสำรวจโดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาฝรั่งเศสที่พบว่าโรงเรียนทั่วประเทศประมาณ178เผชิญกับอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้โดยแม้ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจะสร้างอุปสรรคอย่างมากต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายแห่งนะคะแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ยืนยันว่าจะจัดการสอบวัดระดับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไปตามเดิมช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งก็แน่นอนว่าสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากสหภาพครูและก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะส่วนที่โปรตุเกสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่าเมื่อวานนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดที่ 40.3 องศาเซลเซียสที่เมืองโมราทางตอนกลางของประเทศกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมของโปรตุเกสซึ่งทำลายสถิติเดิมที่บันทึกไว้ในเดือนพฤษภาคมปี2001ที่วัดได้40องศาเซลเซียสขณะที่ในช่วง 1-2 วันนี้บางพื้นที่ของโปรตุเกสก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดเกิน35องศาเซลเซียสก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงค่ะแต่ก็คาดว่าคลื่นความร้อนจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมทั้งมีการเตือนให้ประชาชนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโปแลนด์อย่างน้อย65นายพร้อมกับเครื่องบินดับเพลิง4ลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของตำรวจค่ะเร่งเข้าควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ในพื้นที่ชางกรุงวอร์ซอซึ่งลุกลามไปแล้วมากกว่า62ไร่ทางการโปแลนด์ยืนยันนะคะว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินจากเหตุไฟป่าครั้งนี้แต่ก็ได้มีการเร่งอพยพประชาชนออกจากหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงแล้วหลังจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยจากลมแรงในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการควบคุมเพลิงค่ะปิดท้ายกันด้วยรายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติคาดการไว้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้พื้นผิวโลกในช่วงปี2026ถึง2030อาจจะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 ถึง 1.9 องศาเซลเซียสและก็เป็นไป ขออภัยค่ะและก็เป็นไปได้สูงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงดังกล่าวอย่างน้อย1ปีจะพุ่งสูงจนทำลายสถิติเดิมของปี2024ที่วัดได้สูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1.55 องศาเซลเซียสด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็เตือนนะคะว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศร้อนหลายๆคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาคือได้ยินทุกปีแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นจริงๆส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นฝีมือมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำกันอยู่เรื่อยๆแก๊สต่างๆที่ปล่อยมามลพิษที่มันก็ยังคงปล่อยอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่เอง
1: ครับและถ้ามองระยะสั้นนะครับนอกจากยุโรปคิวต่อไปก็คือเอเชียตะวันออกนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่ระบุแล้วนะครับว่าเป็นไปได้ว่าช่วงกลางปีนี้ช่วงหน้าร้อนครับจะอากาศร้อนจัดอย่างสำนักอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ก็ระบุว่าอุณหภูมิค่าเฉลี่ยของกรุงโซลในกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 13% ก็เป็นไปได้ว่าช่วงนี้ที่แบบกำลังเป็นฤดูใบไม้ผลิต่อเนื่องกับฝนตกแล้วเดี๋ยวจะเข้าร้อนพอหน้าร้อนจริงๆเนี่ยน่าจะร้อนจัดเลยนะฮะ
2: ครับยุโรปแล้วก็ต้องแตะมือกันต่อเอเชียอย่างที่คุณเจอสารบอกโหถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ต้องวางแผนกันอย่างหนักเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของอากาศร้อนๆนะครับแต่เป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของไฟไหม้ครับที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีเหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยนะครับค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็รุนแรงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการระดมเร่งเข้าไปควบคุมเพลิงกันวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกอกตกใจให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยค่ะขณะที่สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีรายงานว่าเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังห่มลุกไหม้อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของสหรัฐอย่างรุนแรงค่ะจนทำให้เกิดกลุ่มควันหนาทึบลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณท่ามกลางซากปรักหักพังที่พังถล่มกองอยู่บนพื้นนะคะโดยจากภาพก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายสิบนายยังคงพยายามฉีดน้ำเพื่อควบคุมความรุนแรงบางคนยกแล้วก็เคลื่อนย้ายซากปรักหักพังต่างๆเหมือนกับกำลังค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากความเสียหายท่ามกลางถนนใกล้เคียงอย่างที่เราเห็นภาพกันไปเมื่อสักครู่ก็จะเต็มไปด้วยรถดับเพลิงรถพยาบาลแล้วก็รถตำรวจค่ะ เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

0: ของเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็ระบุนะคะว่าได้ยินเสียงดังเหมือนระเบิดที่ดังสนั่นจนทำให้หูอื้อค่ะก่อนจะเห็นควันลอยขึ้นไปแล้วผู้คนก็รีบวิ่งหนีออกจากบริเวณใกล้เคียงส่วนสื่อท้องถิ่นบางสำนักก็รายงานนะคะว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากแก๊สระเบิดและก็มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนซึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วจริงๆมีรายงานผู้เสียหายอีกประมาณ11ผู้สูญหายอีกประมาณ11คนด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในอาคารหลังนี้ไหมหรือว่าอยู่ภายนอกนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตามตัวคนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนสาเหตุเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่หากันต่อไป
1: ครับวันนี้มีแต่ข่าวร้อนๆ นะคุณผู้ชมชวนพักกันนิดนึงไปตากแอร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สหรัฐนะครับปกติถ้าคุณผู้ชมไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะได้ยินเสียงเพลงเนี่ยเปิดคอบางที่ไม่เปิดคอครับคุณผู้ชมเปิดจนติดหูก็มีนะครับแต่จะเป็นอย่างไรถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้เปิดเพลงจากลำโพงเป็นเสียงตามสายแบบนี้แต่เล่นดนตรีให้ฟังกันแบบสดๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะคะเป็นวิธีเรียกลูกค้าที่ก็ได้ผลเลยก็ว่าได้ค่ะที่สำคัญกลายเป็นไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะลูกค้าเองก็เดินซื้อของไปฟังเพลงผ่อนคลายกันไปค่ะแถมเป็นพื้นที่ดีๆไว้แสดงฝีมือสำหรับศิลปินท้องถิ่นด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินเลือกซื้อของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอยู่ๆดันพบวงดนตรีเปิดคอนเสิร์ตบรรเลงเพลงกลางโซนผักผลไม้แบบนี้อาจจะรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเลยเชื่อว่าหลายคนคงหลงมนต์สะกดนะคะหยุดยืนฟังแน่นอนซึ่งนี่ที่เห็นกันอยู่เป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ต Fiesta Fresh Market ในรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐหยิบมาใช้เป็นกลยุทธ์เรียกลูกค้าค่ะไอเดียนี้มาจากคุณโฮเซลุยส์อากิลากราเซียนะคะเกิดในเม็กซิโกค่ะก่อนจะมาเติบโตที่รัฐเดลาแวร์ซึ่งตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยคุณกราเซียก็มาทำงานหลายอย่างเลยทั้งอยู่ในตลาดการเกษตรทำงานร้านขายของชำรวมไปถึงเปิดกิจการค่ายเพลงเม็กซิกันพื้นเมืองด้วยพอวันหนึ่งค่ะอยากจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองเพิ่มก็เลยคิดว่าจะเรียกลูกค้ายังไงดีแล้วก็เลยนึกถึงความหลังเก่าๆเกี่ยวกับชุมชนชาวลาตินเลยเชิญวงดนตรีแนวลาตินในท้องถิ่นจัดคอนเสิร์ตกลางห้างแบบนี้เลยตอนแรกเนี่ยทำเพียงเพราะว่าใจรักต้องการสร้างความสุขให้กับคนที่มาเดินซื้อของนะคะไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแต่ไปๆมาๆกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเรียกลูกค้ามาได้ดีเลยทีเดียวโดยหนึ่งในลูกค้าที่มาใช้บริการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ก็บอกนะคะว่ามาที่นี่เพื่อมาฟังเพลงโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ก็เดินซื้อของด้วยเพราะว่าอยากสนับสนุนซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ที่ให้โอกาสวงดนตรีในท้องถิ่นได้แสดงฝีมือนะคะส่วนคุณกราเซียก็เล่าว่าตอนแรกเนี่ยการแสดงจะเน้นเฉพาะเพลงภาษาสเปนที่ผลิตภายใต้ค่ายเพลงของตัวเองแต่ปัจจุบันมีศิลปินแล้วก็แนวเพลงที่มาแสดงหลากหลายมากขึ้นซึ่งไม่ว่าศิลปินที่มาเล่นจะเป็นใครคนก็พร้อมที่จะมารวมตัวฟังซึ่งนี่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากๆเลยจริงๆแนวคิดแบบนี้บ้านเราก็เริ่มมีมาแล้วเหมือนกันก็จะมีวงอินดี้น้องใหม่ที่แบบเพิ่งเข้าวงการก็จะไปเล่นเพลงดนตรีสดๆแบบนี้ตามร้านคาเฟ่ซึ่งในบ้านเราดิฉันรู้จักร้านคาเฟ่ร้านนึงที่เขาก็เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่เข้าไปเล่นได้ซึ่งตอนนี้ศิลปินหลายคนกลายเป็นศิลปินที่หน้าเก่าแล้วที่สำคัญชื่อเสียงที่ดังติดประเทศเราแล้วนะคะ
2: โอ้โหเรียกว่าได้2เด้งนะเด้งแรกก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายเนาะคนก็คือแบบว่าอยากเข้าอาจจะไปซื้อของกันเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยจากเดิมที่อยากจะซื้อสักอย่างเดียวฟังเพลงเพลินๆเอ้าดูในตะกร้าอุ๊ย10อย่างแล้วอะไรแบบนี้ฟังเพลงเพลินไปหน่อย
3: ดิฉันคิดอะไรอยู่รู้มั้ยตอนเนี้ย
2: ครับ
3: คิดว่าคุณชสารสิริมาพัทรชัยรวมไปถึงคุณจารุพรไปอ่านข่าวในซุปเปอร์ดีมั้ยเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าถึงเรามากขึ้นได้รู้จักเรามากขึ้นหรือจะมีบางคนถึงขั้นแบบไปเกาะติดตัวเราอ่านข่าวเลยก็ได้เนี่ย
2: คุณสิริมาพูดไปแบบนี้ผู้บริหารฟังอยู่มีคำสั่งมาเลยทีนี้แบบใหม่แบบสับ
1: ทำเป็นเล่นไปนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นได้ประโยชน์หลายทางนะครับก็ผู้ประกอบการเองก็ได้ประโยชน์แล้วก็วงดนตรีเองก็มีพื้นที่ได้แสดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเจ้าวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเราค่ะไปดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้มีการไปรับสมัครกันแล้วก็ได้หมายเลขกันไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพอสมัครได้หมายเลขปุ๊บคืออยู่ทันทีเลยอ่ะ
1: คืออะไรอ่ะ
4: ทำทันที
2: ลงพื้นที่
4: หาเสียงทันทีเลยค่ะ
5: ด้วยนะเลขแก้วนะอันนี้ทิ้งอะไรในบ่อนี่ลูกสาวเหรอเหรอโอ้ยไม่ใส่เลย
4: ไม่เป็นไรก็ได้
3: หลังจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากท

0: ทม.ได้หมายเลข9ค่ะคนนี้อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงทันทีนะคะขอโอกาสกลับมาสานงานต่อชาวกทม.มารับใช้ชาวกทม.อีกครั้งหนึ่งการหาเสียงครั้งนี้อาจารย์ชัชชาติเน้นการเข้าถึงประชาชนค่ะทั้งการปั่นจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาจากคนกรุงจากนั้นในช่วงเย็นไปเปิดเวทีปราศัยแถลงเปิดนโยบายมากกว่า250นโยบายที่สเตเดียมวันอาจารย์ชัชชาติเนี่ยกล่าวสรุปการทำงานตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยบอกว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทำโครงการใหญ่ทำแต่เส้นเลือดฝอยซึ่งจริงๆแล้วได้วิเคราะห์จากปัญหากรุงเทพถ้าเส้นเลือดฝอยดีเส้นเลือดใหญ่อ่อนแอก็ไปไม่รอดค่ะ
1: ชัชชาติไม่ทำโครงการใหญ่เลยทำแต่เส้นเลือดฝอยใช่ไหมคือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์นะเราวิเคราะห์ปัญหากรุงเทพเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเส้นเลือดใหญ่เรามีเข้มแข็งแต่เส้นเลือดฝอยเราอ่อนแอมันเหมือนกับร่างกายคนใช่ไหมร่างกายคนเลือดเนี่ยมีทั้งเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยถ้าเส้นเลือดใหญ่เข้มแข็งแต่เส้นเลือดฝอยเปราะบางตายไปไม่รอดนั้นเส้นเลือดฝอยดีเส้นเลือดใหญ่อ่อนแอก็ไปไม่รอดนั้นต้องเป็นทั้งระบบไปด้วยกันแต่เราเชื่อว่าที่ผ่านมาเราละเลยเส้นเลือดฝอยเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเส้นเลือดใหญ่นะครับแล้วก็จะชี้แจงก่อนว่าเส้นเลือดใหญ่เราทำไหมผมว่าอันนึงที่ใหญ่มากๆนะมันเรียกว่าโคตรใหญ่นะคือเราก็ใช้นี่ BDS ไป 70,000 ล้านนะฮะถามว่าถ้าไม่อันนี้ถ้าไม่ใช่เมกะโปรเจกต์ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นเมกะโปรเจกต์แล้วเพราะตอนที่เราเข้ามานะมีเงินสะสมเหลืออยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านนั้น 40,000 นี่คือเราต้องอดออมแล้วเอาเงินเติมเข้าไปเพื่อไปใช้นี่มาแล้วมีคนก็บ่นมีคนไปพูดว่าโอ้ยจ่ายนี่ช้าถึงต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มอันนี้เราทำอย่างรอบคอบที่สุดเลยเพราะใจเราเนี่ยมันไม่อยากจ่ายหรอกเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่ผมเชื่อว่าเราเสียเปรียบเยอะแต่ในเมื่อสารต่างก็ต้องทำโอเคแล้วก็หมดพังที่ไปอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นไม่กลับโปรเจกต์นะเพราะว่าไม่ใช่เส้นเลือดฝอยแน่นอน
0: จากเบอร์9ไปเบอร์10ค่ะคุณผู้ชมเบอร์10ที่จับได้เมื่อวานนี้ก็คือคนนี้ค่ะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวอัญชิสาโรจนยุคตนันยุคตนนนะคะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.เขตปทุมวันพรรคประชาชนไปที่พื้นที่เคหะชุมชนบ่อนไก่ค่ะไปรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชนนะคะขณะเดียวกันนายชัยวัฒน์และทีมบริหารของพรรคประชาชนพร้อมกับตัวแทนผู้สมัครสก.ของพรรคร่วมแถลงนโยบายรายเขตที่มองว่าเป็นวาระสำคัญของแต่ละพื้นที่และต้องการผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คนอย่างแท้จริงค่ะ
2: ถ้าจะพูดง่ายๆแค่3คำเนี่ยเราอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นยังไงนะครับก็คืออยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นเมืองแคร์คนเมืองที่แคร์คนนะครับไม่ใช่เมืองที่แคร์ทางเท้าไม่ใช่เมืองที่แคร์ท่อแต่เป็นเมืองที่แคร์ทนแคร์คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำให้การใช้ชีวิตของคนมันง่ายขึ้น
0: ส่วนทางด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็นำทีมผู้สมัครสก.ของพรรคเนี่ยค่ะเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศไปกราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะปล่อยรถหาเสียงของผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตลงพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์หมายเลขประจำตัวผู้สมัครสก.แต่ละเขตพื้นที่50เขตค่ะ
3: นโยบายที่เราได้เปิดตัวไปนะครับในเรื่องของ5นโยบายหลักๆที่กรุงเทพเนี่ยจะต้องเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกเป็นเมืองที่สามารถที่จะมีเรื่องของความสะอาดแล้วก็มีเรื่องของความสบายนอกเหนือจากนั้นก็คือใช้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะว่าคนกรุงเทพมหานครคงไม่ได้แค่เพียงต้องการตัวแทนในพื้นที่หรือว่าที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะแก้ปัญหาอย่างเดียวเราคงจะต้องดำเนินการอื่นๆที่ให้เป็นโอกาสแล้วก็ความหวังกับคนกรุงเทพด้วย
0: จริงๆเมื่อวานนี้ก็มีอีกหลายท่านนะคะหลังจากที่จับเบอร์ได้เบอร์กันไปแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงกันทันทีนะคะเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะนะประมาณ1เดือนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เวลา 16:30 นเนี่ยค่ะทางกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครในวันแรกมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จำนวน16คนนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.มีจำนวนทั้งหมด241คนค่ะ
4: เมื่อวานนี้นอกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับที่เมืองพัทยาก็มีการเปิดรับสมัคร

0: นายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันถ้าไปดูในพื้นที่เมืองพัทยาโจทย์ใหญ่ณเวลานี้ของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็คือการสร้างความปลอดภัยให้เมืองและก็รวมไปถึงการจัดระเบียบผังเมืองด้วยนะครับเพราะถ้าไปตรวจสอบเนี่ยล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกสูงกลางเมืองก็เริ่มมีคำถามเหมือนกันครับเรื่องของความพร้อมในการรับมือเผชิญเหตุฉุกเฉินในย่านชุมชนที่ค่อนข้างมีความแออัดแบบนี้ครับบรรยากาศที่บริเวณถนน Walking Street ครับย่านพัทยาใต้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาแหล่งรวมสถานบันเทิงยามค่ำคืนแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่สร้างรายได้ให้เมืองพัทยาแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็กำลังสะท้อนปัญหาผังเมืองที่ค่อนข้างแออัดถนนแคบด้วยแล้วก็เป็นแหล่งรวมของคนจำนวนมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืนก็เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือว่าอุบัติเหตุแม้ว่าก่อนหน้านี้เมืองพัทยาได้มีการจัดระเบียบป้ายลุกล้ำอาคารแล้วก็พยายามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมทะเลนี่ก็เป็นโจทย์ที่ถูกสะท้อนออกมาว่ารอให้นายกเมืองพัทยาคนใหม่เข้ามาแก้ไขให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนความคาดหวังเรื่องเร่งด่วนที่ชาวพัทยาเขาต้องการเห็นเร็วที่สุดก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดลงก็เลยทำให้รายได้เนี่ยลดลงกว่าครึ่งเลยครับ
1: ก็แก้พวกปากท้องส่วนมากแม่ค้าก็บ่นกันทั้งนั้นเนี่ยขนาดรถพ่วงยังบ่นเลยมันเงียบไปเกือบ 40% เลยอ่ะ
0: นักท่องเที่ยวมาน้อยตัวเลขในพื้นที่เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็น้อยด้วยเหมือนกันอยากให้แก้ก่อนเลยก็คือเรื่องของปากท้องนะครับเมื่อวานนี้นายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาก็ขึ้นรถแห่หาเสียงรอบเมืองพัทยาเริ่มกันตั้งแต่ศาลาว่าการเมืองพัทยาไปจนถึงแหลมบาลีไฮเลยครับนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาคนนี้ได้หมายเลข1จากพรรคประชาชนก็เดินสายหาเสียงนะครับพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเช่นกันผู้สมัครทั้ง2คนเนี่ยทั้งหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เขาบอกว่ามีนโยบายเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองการจัดระเบียบผังเมืองโดยเฉพาะในย่าน Walking Street ครับ
2: จึงได้ขอความร่วมมือแล้วก็ใช้บังคับใช้กฎหมายของผู้กุมอาคารในการที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยที่ทำป้ายยื่นออกมาเนี่ยตอนนี้ถ้าเมื่อกี้สังเกตนะป้ายของร้านค้าต่างๆเนี่ยจะแนบกับตัวตึกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเวลาเกิดอัคคีภัยเนี่ยที่รถที่จะเข้ามาได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับมีการดำเนินการในส่วนของสร้างความเป็นแลนด์มาร์คเปลี่ยนป้าย Walking Street ใหม่อันนี้ทำไปแล้วแต่ส่วนในเรื่องของความเป็นผังเมืองที่บอกเนี่ยในส่วนของ Walking Street เองเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลในส่วนของการใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีทางหนีไฟมีเรื่องของวัสดุที่ไม่ลามไฟอันนี้มีการดำเนินการอยู่แล้วนะครับ
3: แล้วก็มีมาตรการของดูความเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยใน Walking Street เนี่ยมันมีหลายชนชาติหลายแบบหลายรูปแบบแล้วมีคนทำงานด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราถ้านักท่องเที่ยวเกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการของการบูรณาการระหว่างตำรวจแล้วก็อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาในการสร้างความปลอดภัยเขาด้วย
0: การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาแบ่งเป็น4เขตนะครับในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจำนวน4ตำบลก็คือตำบลหนองปลือครอบคลุมพื้นที่พัทยากลางพัทยาใต้ตำบลนาเกลือแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่พัทยาเหนือตำบลหนองปลาไหลบางส่วนแล้วก็รวมไปถึงตำบลห้วยใหญ่บางส่วนด้วยครับ
4: พาไปดูอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของวงการวิศวกรรมการแพทย์อวกาศของไทยนะครับหลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มทดลองการศึกษาผสมยานในอวกาศครับเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่โภชนาการทางหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยครับ
5: 2 1 ignition
4: นี่เป็นภาพนาทีที่จรวดของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยจากฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนำยานขนส่งอวกาศเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติที่ความสูง400กิโลเมตรเหนือพื้นโลกซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ถูกบรรทุกไปกับยานลำนี้ก็คือชุดการทดลอง Tiger X ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับล่าสุดเนี่ยชุดทดลองดังกล่าวเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติและเริ่มเดินเครื่องทดลองแล้วด้วยนะครับ ชุดทดลองดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยนวัตกรรมหุ่นยนต์วิจัยอาหารทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระดับอวกาศศึกษาพฤติกรรมการผสมตัวของของเหลวในสภาวะไร้น้ำหนักครับซึ่งความรู้ที่ได้ก็จะถูกนำมาปรับใช้พัฒนาการให้สารอาหารแก่ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดหรือโภชนาการทางหลอดเลือดเพื่อเป็นการรักษาและดูแลผู้ป่วยในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดวิจัยการแพทย์อื่นๆได้อีกด้วยครับ
6: ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามันก็มีข้อมูลระดับหนึ่งว่าภาวะมะเร็งมันอาจจะเปลี่ยนไปในกรณีถ้าไหลแรงโน้มถ่วงนะครับหรือยาบางชนิดอาจจะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นข้อมูลสำคัญมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้เพียงแต่ว่าข้อมูลส่วนสำคัญตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาตั้งแต่ระยะต้นน้ำโดยที่ไม่ต้องรอเป็นอนาคตผู้ใช้ได้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มันอาจจะเสริมกับการที่เราทำผลิตยาอะไรกันเองอยู่ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะกลางหรือระยะยาวในอนาคต
4: อาจารย์ผู้พัฒนาโครงการบอกว่าล่าสุดเริ่มทดลองแล้วนะครับแล้วก็พบข้อมูลหลายประการที่น่าสนใจครับ
7: แล้วฟิสิกส์ของเหลวเนี่ยซับซ้อนมากเมื่ออยู่ในอวกาศครับจริงๆค้นพบหลายอย่างแต่ว่าสปอยเท่านี้ก่อนเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องนำไปทำไปตีพิมพ์เหมือนกันครับจริงๆทีมค้นพบหลายอย่างแค่เมื่อเช้าค้นพบเยอะมากครับซึ่งเรามีการทดลองอีกประมาณเป็นอาทิตย์ครับน่าจะเจออะไรหลายอย่างครับ
4: ชุดทดลองนี้จะอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติไม่ต่ำกว่า30วันแล้วก็วิจัยเป็นเวลา6วันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าส่งชุดทดลองไปแล้วใครเป็นคนทดลองให้นักบินอวกาศต่างชาติทดลองไหมหรืออย่างไรคุณผู้ชมล้ำไปกว่านั้นการทดลองนี้นะครับจะมีการสั่งการและควบคุมจากแผ่นดินไทยครับผ่านห้องควบคุมที่คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับทีมวิจัยเขาจะเห็นภาพเคลื่อนไหวจากอวกาศแบบเรียลไทม์นะครับสามารถวิเคราะห์ปรับแผนทดลองได้ตลอดเวลาซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองชุดอุปกรณ์นี้จะกลับสู่พื้นโลกภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็จะถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยต่อไปครับ
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานกองมูไม้หุงนะคะอายุไม่ต่ำกว่า400ปีแล้วก็เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกลุ่มโบราณสถานลักษณะรูปแบบสถูปจำนวน2องค์เป็นโบราณสถานที่นายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆและนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันไปสำรวจนะคะหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงการค้นพบกลุ่มโบราณสถานเป็นเจดีย์ร้างในยุคสมัยล้านนาอายุไม่ต่ำกว่า400ปีกลุ่มโบราณสถานแห่งที่1ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยกองมูบ้านไม้หุงองค์ที่2ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยกองมูคำเซิงและโบราณสถานรูปแบบอาคารจำนวน1หลังนะคะในระหว่างเส้นทางการสำรวจจากองค์ที่1ไปยังองค์ที่2ยังพบร่องรอยโบราณสถานลักษณะอาคารกระจายตัวอยู่หลายจุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่ดังกล่าวอันเป็นหลักฐานสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานและอารยธรรมที่มีมาก่อนการก่อตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ค่ะคณะยังเดินทางไปที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงล่าตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติแล้วก็สำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีวังกลมหินซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าวงตีไก่ที่กระจายตัวอยู่หลายจุดโดยวงที่ใหญ่ที่สุดค่ะคุณผู้ชมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรและ12เมตรซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยอารยธรรมของกลุ่มคนในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประเมินสภาพพื้นที่แล้วก็วางแนวทางการอนุรักษ์รวมไปถึงเตรียมประสานกรมศิลปากรค่ะเพื่อร่วมวางแผนการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งโบราณสถานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงคุณค่าอย่างยั่งยืนและที่สำคัญบอกว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานในอนาคตด้วยค่ะ
0: ดูข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้อยู่กับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์เราเริ่มกันที่ผลงานของนักกีฬาเยาวชนไทยกันก่อนนะครับ
9: ครับผมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีบิวภูริพลนะเป็นความหวังแต่บิวเนี่ยเพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นยังน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าของไทยเองเนี่ยก็พยายามปั้นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุดมีอีก2คนที่น่าจับตามองแล้วนะครับ

0: สองลมกรดดาวรุ่งทีมชาติไทยครับทั้งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์กับอนุชาสง่าบ้านโคกระเบิดฟอร์มสุดยอดในศึกกรีฑาเยาวชนที่ฮ่องกงหลังสามารถคว้าโควต้าในประเภท100เมตรของศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จครับข่าวดีของวงการกรีฑาไทยครับเมื่อสองลมกรดดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์กับฟาซีอนุชาสง่าบ้านโคกเจ้าของ2เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมสามารถโชว์ผลงานในการวิ่งประเภท100เมตรกับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ฮ่องกงได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบคัดเลือกครับชุติทัศน์วิ่งทำเวลามาที่ 10.34 วินาทีขณะที่อนุชาครับเข้าเส้นชัยที่ 10.48 วินาทีซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์ที่สหพันธ์กรีฑาโลกตั้งเกณฑ์เอาไว้ครับที่ 10.50 วินาทีทำให้ลมกรดดาวรุ่งของไทยทั้ง2คนได้โควต้าไปแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่4-9สิงหาคมนี้ได้อย่างน่าประทับใจด้วยอนุชายอมรับครับว่าภูมิใจที่สามารถคว้าโควต้าไปแข่งขันในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกได้ซึ่งหลังจากนี้ครับจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสถิติให้ดีกว่าเดิมที่ทำไว้ที่ 10.48 วินาทีให้ได้ครับ
1: ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่สามารถทำผลงานในการวิ่ง100เมตรได้ดีผมตั้งใจฝึกซ้อมมากครับในการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ผมเรียนรู้ทั้งเรื่องความอดทนความมีวินัยและการควบคุมตัวเองในสนามครับก็หลังจากนี้ผมจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นครับทั้งเรื่องความเร็วการออกบล็อกการออกตัวและความแข็งแรงของร่างกายครับเพื่อทำลายสถิติของตัวเองครับให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมรับฟังคำจากโค้ชและไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับขอบคุณครับ
0: ขณะที่รอบชิงชนะเลิศครับประเภท100เมตรโดยไทยครับมีชุติทัศน์ผ่านเข้ามาเพียงคนเดียววิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5ได้เวลา 10.38 วินาทีขณะที่การแข่งขันประเภท200เมตรที่จะแข่งขันกันในวันนี้นักกีฬาไทยก็ยังมีลุ้นคว้าโควต้าเพิ่มครับจากวีรยุทธ์แดนขนบกับภัทรกรอินแสงครับ
2: ก็ยังเหลืออีก2คนที่ให้เราได้ร่วมลุ้นกันเพราะว่าตาต้ากับฟีฟ่านี่ก็คือได้ตั๋วชิงแชมป์โลกไปแล้วใช่ไหม
0: นะครับซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับที่เปรูวิวภูริพลเนี่ยคว้าเหรียญเงินมาได้สถิติเนี่ย 10.22 วินาทีก็ถือว่าดีกว่า2นักกีฬาไทยอีกไม่มากเท่าไหร
2: ่
0: ก็เชื่อว่ามีลุ้นเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญเพิ่มได้ในการแข่งขันครั้งหน้านะครับไปดูเรื่องของแบดมินตันกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองก่อนรองชนะเลิศหลายคนโดยเฉพาะเมรัชนกซึ่งฟอร์มดีนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมรัชนกยังฟอร์มแกร่งครับนำทีมแบดมินตันไทยผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่นครับแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่นรายการเวิลด์ทัวร์750ครับไฮไลท์ของการแข่งรอบ2เมื่อวานนี้เริ่มที่ประเภทหญิงเดี่ยวจากเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามพบกับนัสสุกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเมรัชนกครับที่เพิ่งคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังเล่นได้อย่างมั่นใจเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-10และ21-16ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับเข้าไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งยามากุชิเองก็เพิ่งมาคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว Thailand Open ไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครับต่อที่ประเภทคู่ผสมครับจากบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียว3ปราณคู่มือ3ของโลกและเป็นเต็ง2ของรายการรวมถึงเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วครับโชว์ฟอร์มดุเอาชนะเฉินจื่ออี้กับฟรานเชสกาคอเบตคู่นักกีฬาจากสหรัฐไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-6และ21-11ผ่านเข้าไปพบกับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศครับขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับอยู่ในประเภทหญิงคู่จากนันทการและเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดคู่มือ105ของโลกที่หักปากกาเซียนครับเอาชนะทางด้านของเพอร์ลี่ตันกับทีนามูลิมูราลิทารันคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซียไป2-0เกมคะแนน21-16และ21-19ซึ่งคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดครับจะเข้าไปพบกับชิฮารุชิดะกับอาริสะอิการาชิคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปนอกจากนี้ครับยังมีหมิวพลประวีในประเภทหญิงเดี่ยวอีกคนที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่วิวกุลวุฒิครับความหวังของไทยประเภทชายเดี่ยวและเป็นแชมป์เก่าโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บต้องถอนตัวระหว่างแข่งกับลักย่างเซนจากอินเดียไปในรอบที่2ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะที่นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีเพราะว่าสิงคโปร์

0: โอเพ่นเนี่ยเป็นรายการที่ทั้งเมย์รัชนกอินทนนท์และวิวกุลวุฒิเนี่ยคว้าแชมป์ได้แล้วก็ขึ้นไปครองมือหนึ่งโลกด้วยนะครับก็มาลุ้นกันว่ารายการนี้จะมีของใครอีกหรือเปล่าที่จะขึ้นไปมือหนึ่งของโลกคนต่อไป
1: ค่ะจับตาเมย์เพราะว่าเมย์ดูเหมือนฟอร์มกำลังกลับมานะคะ
0: กำลังมั่นใจในช่วงนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โหมีช่วงที่ฟอร์มตกแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยมีคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเลิกเล่นดีไหมนะครับแต่ว่าพอความมั่นใจกลับมาแบบนี้เนี่ยก็เล่นต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับไปดูเรื่องของกีฬาของผู้สูงอายุกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มาแข่งขันกันซึ่งก็มีหลายทีมเหมือนกันที่เน้นเรื่องของมิตรภาพนะครับมากกว่าเรื่องของผลการแข่งขันนะครับการแข่งขันกีฬาครับถือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทั่วเมืองไทยต่างตั้งตารอโดยเฉพาะทีมเสบักตะก้อของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของมิตรภาพมากกว่าผลแพ้ชนะในสนามครับกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18หรือว่าโนราเกมครับไปดูการแข่งขันเสบักตะก้อทีมเดี่ยวชายที่โรงเรียนพัทลุงโดยเกมรอบ8ทีมสุดท้ายครับจังหวัดสุพรรณบุรีในชุดสีน้ำเงินพบกับตัวแทนจากจังหวัดสงขลาปรากฏว่าทีมสุพรรณครับอาศัยลูกเสิร์ฟและการทำแต้มที่แน่นอนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไป2เซตรวดคะแนน15ต่อ11และ15ต่อ8ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับทีมจากจังหวัดอุตรดิตถ์สำหรับทีมสุพรรณบุรีชุดนี้ครับเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้ว3ครั้งซึ่งนักกีฬาในทีมส่วนใหญ่ครับมีทั้งข้าราชการบำนาญตำรวจครูและอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งพวกเขายืนยันครับว่ามิตรภาพสำคัญกว่าผลแพ้ชนะในสนามแข่งขันซึ่งก็ถือเป็นไปตามเป้าของกรมพลศึกษาครับที่ต้องการให้กิจกรรมนันทนาการกับการกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพและความสุขให้กับผู้สูงอายุทั่วเมืองไทยครับ
2: จริงๆแล้วไม่มีความรู้สึกตรงนี้ในการเหมือนกับเสียใจหรือว่าชนะไอ้ส่วนของการว่าดีใจเกินความรู้สึกของเรามันเหมือนกับว่าเราชนะในสิ่งที่บางครั้งเราได้ร่วมทีมกับพวกที่เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรามีความสุขชนะแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราไม่มีความซีเรียสเลยก็ถือว่าเราได้มาพบปะกันมากกว่าครับใช่สำคัญมากเลยเกี่ยวกับพวกด้านการดูแลร่างกายคำว่าฮีทสโตกการสโตกอย่างเงี้ยมีความสำคัญมากการมีเกี่ยวกับพวกได้เหงื่อร่างกายมีการถ่ายเทเนี่ยเป็นความรู้สึกที่บางครั้งถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายจะไม่รู้เลยว่ามันระบบของไม่ว่าจะเป็นพวกการสูบฉีดหรือว่าการรีแลกการยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เหมือนกับได้ดูแลตัวเองเนี่ยมันร่างกายเราไอ้คำว่าโรคภัยต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาน้อยมาก
3: ทุกชนิดกีฬาที่เราไปเดินดูเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยแฮปปี้กันหมดเลยนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราอยากให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมมารวมตัวกันมาสังสรรค์มามีความสุขร่วมกันโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเนี่ยเป็นสื่อนะครับหลายท่านบอกว่าอยากให้เพิ่มกิจกรรมนันทนาการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งทางผมเองกับทีมงานก็ได้หารือกันว่าปีหน้าที่เรามีกำหนดการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุที่อยุธยาเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนันทนาการเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้สปอร์ตไอดอลนักกีฬาผู้สูงอายุนะครับอาจจะมีการประกวดกองเชียร์อย่างเงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มเข้ามา
0: ไปดูการแข่งขันกรีธาครับที่สนามกีฬาสิริวัฒน์วลีที่อำเภอควนขนุนกับการแข่งขันวิ่ง 3,000 เมตรหญิงรุ่นอายุ 60-64 ปีซึ่งแชมป์ครับตกเป็นของคุณวรรณพรบีเรนสคอตจากจังหวัดกระบี่ทำเวลาเอาไว้ที่14นาที7.65วินาทีขณะที่เหรียญเงินครับตกเป็นของคุณจุฑาชัยประภาจากจังหวัดสงขลาและเหรียญทองแดงตกเป็นของปริยาองค์นามจากจังหวัดหนองคายครับ
1: 3,000 เมตร
0: 14นาที
1: 14นาที
0: ผมยังไม่มั่นใจนะว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่า
1: วิ่งไวมากนะคะ1กิโลก็คือประมาณ5นาที
4: แข็งแรงมาก3กิโลว่ะ
1: กำลังคิดถึงตัวเองว่า5กิโลนี่ได้ประมาณ40นาทีนี่คือแบบว่าลิ้นห้อยแล้วนะ
0: ครับแล้วอย่าลืมว่านักกีฬาเนี่ยอายุ 60-64
5: ใช่ดูช่วงอายุด้วยนะ
0: ครับผม
5: ไม่เก่งได้
1: คุณรอนะเผื่อดิฉันจะไปลงแข่งได้มีชื่ออยู่ในการลงแข่งไม่ได้เหรียญก็ไม่เป็นไร
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะได้รายงานข่าวคุณสิริมาไปแข่งรายการนี้ก็ได
4: ้ผมไปเชียร์ได้เดี๋ยวผมไปอยู่ขอบสนาม
0: ครับผม
1: สุดยอดเลย
0: เรื่องของสีสันกีฬานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยหลายๆเมืองทั่วยุโรปก็จะมีบรรยากาศแตกต่างกันเพราะว่าเป็นการปิดฤดูกาลของการแข่งฟุตบอลหลายๆเมืองก็อาจจะดีใจนะครับได้ทำตามเป้าหมายกับอีกหลายเมืองก็อาจจะหดหู่กันไปแต่ว่าอันเนี้ยสีสันกีฬาวันนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องของการฉลองแชมป์นะครับของทีมฟุตบอลในอิตาลีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนครับเป็นภาพเหตุการณ์ครับจากทีมฟุตบอลเวเนเซีย FC ในประเทศอิตาลีที่ฉลองการคว้าแชมป์ลีกรองได้สิทธิ์เลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของประเทศได้อีกครั้ง หลังตกชั้นมาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น

0: ซึ่งเวเนเซีย FC ครับก็เป็นทีมประจำเมืองเวนิสแน่นอนว่าเมืองเวนิสเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักในฐานะนครแห่งสายน้ำโดดเด่นด้วยการสร้างเมืองขึ้นบนเกาะน้อยใหญ่กว่า120เกาะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานกว่า400แห่งครับและใช้เรือในการสัญจรแทนรถยนต์ซึ่งทำให้การฉลองในครั้งนี้ครับไม่เหมือนกับทีมไหนในโลกเพราะว่าบรรยากาศการฉลองเต็มไปด้วยเรือกอนโดราเรือส่วนตัวนะครับแล้วก็สีสันติดประจำเมืองครับเป็นสีเขียวดำส้มซึ่งเป็นสีประจำสโมสรนอกจากนี้ครับบรรดาแฟนบอลเองก็รวมตัวกันล่องเรือไปทั่วคลองเวนิสพร้อมกับจุดพลุควันและโบกธงฉลองไปตลอดเส้นทางครับ
1: สวยงามมากเลยนะครับ
2: ครับผม
1: เป็นการเฉลิมฉลองที่ก็เชื่อว่าคนในเมืองเองก็น่าจะมาร่วมกันให้ได้เห็นภาพสวยงามแบบนี้ด้วย
0: ถ้าบ้านเราตอนนี้นะครับถ้าเท่าที่นึกถึงได้เนี่ยก็อาจจะมีทีมเกาะสมุยสมุย FC เนี่ยคือเวลาการฉลองแชมป์อาจจะไม่เหมือนกับทีมอื่นอาจจะไปล่องทะเลรอบเกาะอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปครับ
3: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณไพฑูรย์ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเช้าวันนี้หลายจุดตื่นมาอาจจะเจอกับน้ำป่าหลากมาตามลำห้วยแม่ตาล นะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมค่อนข้างเชี่ยวกรากในพื้นที่ชุมชนที่ห้างฉัดครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเช้าวันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเลยนะครับมีรายงานว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมที่บ้านจำถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางอำเภอห้างฉัดแล้วก็อีกหลายจุดอย่างที่เห็นนะครับว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวกรากมากการสัญจรของรถต่างๆนี้เป็นไปได้ยากมากนี่ขนาดรถขนาดใหญ่รถบรรทุกนะครับคุณผู้ชมยังแทบจะฝากกระแสน้ำไม่ไหวเลยนะครับ
1: นี่เป็นการเผยแพร่ภาพนะครับผ่าน Facebook คนลำปางนะครับมีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันคือน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแล้วก็รถเนี่ยสัญจรค่อนข้างยากลำบากแม้ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่ในคอมเมนต์เนี่ยมีคนในพื้นที่มาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากนะครับแล้วก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้น่าห่วงมากแค่ต้นฤดูแต่ว่าน้ำก็มาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมากเลยนะครับ
4: ค่ะแต่ก่อนหน้านี้มีการรายงานจากเครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะเป็น SMS จากทางปภค่ะแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลปภเนี่ยเตือนฝนตกหนักก็คือวันที่28ประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องปภบอกว่าให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดตำบลปงยางคงยางคกนะคะอำเภอห้างฉัดตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
3: ครับตอนนี้ต้องแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำจากห้างฉัดเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆบ้านจำนี่หนักนะครับต่อไปก็จะเป็นที่นางเหลียวลำปางหลวงเขตอำเภอเกาะคานะครับแล้วน้ำก็จะไปลงแม่น้ำวังที่เกาะคาไปศพปราบเถินแม่พริกตากต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยฮะหนักเลยนะครับเช้าวันนี
4: ้ค่ะ
3: ที่ห้างฉัดจังหวัดลำปางเดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มเติมจากในพื้นที่นะครับติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับช่วงนี้หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว 8:00 น.นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
3: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดพองโลกกว้าง29พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป
4: ์ทางรถไฟบนเขาสวิตเซอร์แลนด์150ปีก่อนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่และงานชิ้นโบแดงรถไฟแล่นผ่านภูมิประเทศงดงามขึ้นสู่ยอดเขาตระการตา
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: Epstein เนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิชนสิ่งที่ Epstein ทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าตาขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้น
6: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
7: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
3: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
8: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะครับทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เป็นวันแรกนะครับก็ได้หมายเลขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็คึกคักเราสองคนพี่ประจักษ์คุณวินานะครับที่มุมการเมืองก็ไปเกาะติดอยู่ที่ศาลาว่าการกทม.แห่งที่2นะครับต้องบอกว่าร้อนระอุจริงๆนะ
1: ร้อนจริงนะครับไม่ได้เปรียบเลยนะฮะ